0: จอกับน้องๆที่นั่นเจอโน่นเจอนี
1: ่
0: หรือว่าเจอไหนๆนะครับบอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจอโน่นเจอนี่
1: เจอนั่นเจอโน่นเจอนี่เจอนั่นเจอโน่น

0: งสัยจะมีเรื่อง
1: เอาไงดีอ่ะ
2: มีอะไรกันออลี่ทำไมทุกคนถึงแตกตื่น
1: นะเฮ้นี่อลิสมันบ้ามากเลยอ่ะมีหนอนเห็นบุกเกอร์คลอนในจมูกของเน็ตน่ะ
3: อะไรคือบุกเกอร์คลอน
4: คือตัวประหลาดที่ซ่อนอยู่ในจมูกของเน็ตมองเห็นตั้งแต่วันแรกๆของแคมป์เน็ตเลยอ่ะ
3: ว้าวถ้ามีตัวอะไรซ่อนอยู่ในจมูกเราน่าสงสารเน็ต
0: ลีโอมันมีจริงที่ไหนล่ะบูเกอร์คอร
5: ์นั่นแหละพลังของบูเกอร์คอร์คนไม่เชื่อ
6: เพื่อนฉันบอกลุงข้างบ้านเขาเล่าว่าบูเกอร์คอร์กินผมคน
2: ไม่นะถ้าเกิดมันมีจริงๆล่ะ
0: แอลิสที่อยู่ในจมูกเน็ตมีแต่ก้อนขี้มูก
7: ฟังทางนี้ทุกคนฟังทางนี้ก่อนนี่เน็ตพูดนะ
2: ได้ยินเสียงเน็ต
6: มีสิ่งมีชีวิตลึกลับมันอยู่ในจมูกฉันนะวันนี้ขอยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างนะจะต้องขอโทษด้วยอ่ะเพราะมันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในจมูกฉันน่ารำคาญจัง
3: ไปเร็วทุกคนไปดูที่รูจมูกเน็ต
6: หืออ่ะฮะ
5: บูเกอร์คอร์จะหน้าตาเป็นยังไง
8: เงาปีศาจที่อยู่ตรงหน้าผาเนี่ยตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่ว่ามันมีจริง
0: ๆตกลงเธอเห็นแค่เงาเหรอ
8: ฉันเห็นแต่เงาแต่ว่ามันเป็นเงาปีศาจ
6: แล้วนายกลัวไหม
8: ฉันต้องบอกว่าฉันโชคดีมากที่ฉันเพิ่งไปเข้าห้องน้ำก่อนประจันหน้ากับมันนะสิ
4: แล้วมันพูดได้ไหม
8: พูดได้มันตะโกนว่าออกไป
0: ฮัลโหลเราท่าจะบ้าบุกเกอร์คลอมันมีจริงที่ไหน
5: ที่ไหน
8: โอเคโอเคฉันรักทุกคนไม่ต้องแย่งกันโอ้ขอเก็บค้างสองชั้นก่อนโอเคทีนี้ก็ถ่ายได้เลย
3: อยากให้บุกเกอร์คลอมีจริงๆคงจะเจ๋งมากเลย
9: อยากจะจับมาทำการทดลองเอาอวัยวะมาชั่งน้ำหนัก
2: อีแมสซี่ฉันไม่อยากนึกถึงตัวที่ซ่อนอยู่ในรูจมูกฉันจะไม่ปีนหน้าผาอีกแล้ว
0: อลิสมันแค่เรื่องเล่าของที่นี่ใช่ไหมดรูมเธอเป็นคนมีเหตุมีผลมันไร้สาระใช่ไหมดรูม
10: ซุปเปอร์คลัสเตอร์นั้นกว้างใหญ่จริงๆแล้วมันกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยชีวิตหลากหลายทุกอย่างสามารถมีอยู่จริงเป็นจริงหรือมีขึ้นจริงนี่คือหลักเหตุผลหลักเหตุผลหลักเหตุผลหลักเหตุผล
0: ไหวไหมเนี่ยดูม
10: เหตุผลเครื่องฉันรวนตบหัวฉันทีหลักเหตุผลหลักเหตุขอบคุณนะคิมมันเหมือนอาการสะอึกน่ะ
3: ประหลาดดิ
10: ใช่ประหลาดแต่มีเหตุและผล
0: ประหลาดมีเหตุผล

0: จ๊ะเอ
1: ๋ไง
2: พวกเธอมาทำอะไร
1: กะแล้วว่าเธอต้องมานี
2: ่ฉันแค
0: ่เธอก็เชื่อเรื่องบุ๊กก็ขอยอมรับเหอะ
2: เปล่า
0: เธอเชื่อ
2: ฉันเปล่าแต่ฉันก็อยากเชื่ออาจจะมีชีวิตในรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ซ่อนอยู่ในขี้มูกพวกนี้แต่ว่าเรื่องบุ๊กก็ขอเนี่ยมันบ้าบออะแต่บางครั้งเรื่องประหลาดก็มีเหตุและผล
1: ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ไปสำรวจกัน
2: สแกนหาสัญญาณชีพ
0: ไม่นะ
1: ไม่จริง
2: จริงจริง
1: โอ้สิหัวใจเต้นมาจากไหน
2: อยู่บนหัวเรา
1: โอ้ฉันไม่เคยปีนไปสูงขนาดนั้น
2: ใครๆก็ไม่เคย
0: บนนั้นต้องมีอะไรแน่ๆ
2: ไปดูกัน
0: แต่วันนี้สั่งห้ามให้ทุกคนปีนกลัวให้ตัวนั้นมากินผมฉัน
2: ก้อยแล้ว
0: รู้ไหมฉันเริ่มหายกลัวแล้วล่ะอยู่กับเพื่อนๆทำให้อุ่นใจในสภาวะตึงเครียด
3: ออกไป
0: ฉันกลัวอีกแล้ว
1: เราน่าจะเอาร่มชูชีพมาด้วย
3: ฉันบอกให้ออกไป
2: พีโดเหรอ
3: โอ้สวยแล้ว
1: นายคือพีโด
3: รู้แล้วฉันคือพีโด
0: พีโดไม่กินเส้นผมนี่
2: เธอคือปูก็คว
3: เขาว่ากันอย่างนั้นอ่ะพวกเธอคงจะเป็นแคมเปอร์ฉันไม่รู้จักเผ่าพันธุ์ของพวกเธอ
0: พวกเรามาจากดาวโลกฉันอลิสนี่คิมและนี่ลีโอ
2: สวัสดี
1: สวัสดีบูเกอร
3: ์จริงๆฉันไม่ได้ชื่อบูเกอร์คลอ
1: แล้วชื่ออะไร
3: ฉันเป็นพีโดฉันเลยชื่อพีโด
0: กลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นยังกับตดลิง
3: สงสัยคงต้องไปอาบน้ำหน่อยไม่ได้อาบน้ำมาหลายปีแล้วแล้วพวกเธอหาฉันเจอได้ยังไงกัน
2: เพราะฉันมีเครื่องสแกนเทคโนโลยีเด็กยุคใหม่เธอหลงทางในจมูกเน็ตเหรอ
3: เปล่าฉันอยู่นี่เพราะเอานิ้วออกจากปุ่มนี้ไม่ได้นะ
1: ยืนกดปุ่มนี้มากี่ปีแล้วงั้นเหรอ
3: หลายปีจนจำไม่ได้แล้วอะตอนแคมป์เน็ตเพิ่งสร้างใหม่ๆฉันเป็นพิทเตอร์ตัวแรกที่มาที่นี่เขามาในจมูกของเน็ตเพื่อเช็คแรงโน้มถ่วงแต่มันมืดมากฉันสะดุดล้มจนหัวไปกระแทกกับปุ่มรีเซ็ตฉันรีบกดปุ่มซ้ำเพื่อปิดระบบรีเซ็ตแล้วฉันก็ได้รู้เรื่องสุดสยองถ้าฉันเอานิ้วออกจากปุ่มนี้มาแต่แวบเดียวทุกคนและทุกสิ่งในแคมป์เน็ตจะถูกดูดเข้าไปในอวกาศ
2: พีโดคนอื่นรู้ไหมเธออยู่นี่ไม่ได้สื่อจิตถึงกันเหรอ
3: หัวฉันกระแทกกับปุ่มรีเซ็ตเลยสูญเสียสัญญาณเชื่อมต่อ
1: เดี๋ยวฉันช่วยเองฉันกดปุ่มไว้ให้แล้วอลิสกับคิมจะช่วยพานายออกไปแล้วเรียกพีโดคนอื่นๆมา
3: ทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันไม่อยากให้พีโดคนอื่นๆมาเห็นพีโดสะอาดและตัวหอมแต่ตัวฉันกลิ่นเหมือนอะไรนะ
0: เหม็นเหมือนตดลิง
3: ใช่
1: มาขอฉันเอานิ้วกดปุ่มไว้ให้
3: อย่า
1: ไม่เป็นไรฉันกดไว้ให้แล้ว
2: เธอทำได้แล้ว
3: โอ้มันโล่งใจเลยล่ะขอบคุณมาก
1: แปะมือ
3: เ
0: ลี้ยว
4: ทุกคนไปไหนกัน
3: ไม่นะไม่อย่าไปแตะเธอทำมาพอแล้วไม่นั่นมันสะท้อนแรงโน้มถ่วง
2: วิเศษแล้ว
3: ฉันจำวิธีไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยสมองฉัน
5: เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉิน

0: 呀！
1: 呀哈！
0: 耶！哦哦，รีเซ็ตแล้วแรงโน้มถ่วงกลับมาแล้วแปลกมากเลย
2: มันประหลาดแต่บางครั้งความประหลาดก็มีเหตุผล
3: อย่างแรกเขาบอกว่าเราได้แรงโน้มถ่วงกลับคืนมาแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลสองเขาแนะนำให้รู้จักกับฮิดเดิลฮีโร่ฮิดเดิลที่ปกป้องพวกเรามาหลายปีเป็นพิดเดิลตัวแรกที่เข้ามาในตัวของฉันขอแนะนำบุกเกอร์ครอพิดเดิล
4: อาบน้ำมาใหม่สะอาดเอี่ยมดูดีกว่าเดิมเยอะเลย
0: ฉันอยากจะขอบคุณเน็ตที่ต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นและอยากขอบคุณลีโออาลิสและคิมที่เข้าไปช่วยฉันออกจากคุกก้อนขี้หมู
2: ทุกคนพูดว่าประหลาดแต่มีเหตุผล
0: ประหลาดแต่มีเหตุผล
2: กดแช

0: รู้จักค่ะ
1: รู้จักครับ
2: ไม่รู้จักครับ
0: หน้าตามันจะเป็นเหมือนถั่วแล้วก็มีใบสีเขียว
3: ๆมาละใบเตย
2: ไม่ใช่ใบเตยใบอะไรสักอย่างเอาไว้กินกับใบชะพลูอย่างเงี้ยค่ะเคยกินค่ะ
4: รสชาติเป็นยังไงคะ
2: ขมๆค่ะ
0: ไม่เคยค่ะครับเห็นแต่ข่าวพูดกัน
2: บางคนอาจจะไม่รู้จักค่ะแต่บางคนก็อาจจะเคยกิน
5: ครูเคยบอกว่าเมื่อก่อนงานวัดก็จะมีป้าแหนมค่ะ
2: คนทำอาจจะมีหลายคนแต่ต้นตำรับคือป้าแป๊วค่ะ
5: ถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากเห็นหน้าตาของป้าแหนมงั้นเราไปตามหากันค่ะ
2: ไป

0: ป้าแป๊วป้าแป๊วป้าแป๊ว
1: มาไงกันจ๊ะ
2: สวัสดีครับ
0: จะมาให้ป้าแป๊วสอนทำปลาแหนมหน่อยค่ะหนูรู้จักปลาแหนมนะคะแต่พวกเพื่อนๆหนูไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยทําแต่ทีเนี้ยหนูก็เลยพาเพื่อนๆมาทํากับป้าแป๊วให้ป้าแป๊วสอนให้ค่ะ
3: ผมเคยได้ยินครับแต่ผมไม่เคยกินครับ
4: ปลาแหนมมันใช้เวลานานนะแล้วก็ต้องหาวัตถุดิบเยอะด้วยหนูจะทํากันได้แน่นะ
0: ได้แน่นอนครับ
4: แล้วหนูต้องไปหาของมาให้ยายให้ครบรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
3: ถ้างั้นช่วยไปให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
4: อย่างแรกไม่ได้อยู่ในครัวแต่เป็นอาหารหลักของคนไทยอย่างที่สองซ่อนอยู่ในน้ำอย่างที่สามยอดวัตถุดิบคู่ครัวไทย
5: ยอดวัตถุดิบคู่ครัวไทยหรออ
6: ย่างที่สองซ่อนอยู่ใต้น้ำ
7: คืออะไร
8: ไม่ได้อยู่ในครัว
9: อยู่ในน้ำของคนไทย
3: เราขอไปหาสิ่งที่อยู่ในน้ำเอง
0: ได้ได้งั้นเดี๋ยวฝั่งเราไปหาของที่อยู่ไม่ใช่อยู่ในครัวนะเดี๋ยวพวกหนูไปหาของกันนะคะ
4: จ้าไปเถอะของที่ป้าบอกไปเนี่ยอยู่ในชุมชนเราทั้งนั้นแหละ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: เดี๋ยวของกลับมาครับ
4: จ้า
0: อืมมันคืออะไรพี่
4: ไม่ได้อยู่ในครัวแต่เป็นอาหารหลักของคนไทย
6: เป็นอาหารหลักของไทย
3: โหท้องนาข้าว
0: ไปหาข้าวกันไปไปไปไป
3: นี่ไงอาหารหลักของคนไทยเป็นส่วนผสมสำคัญของปลาแหนม
0: อ๋อหนูรู้แล้วคุณครูเคยบอกหนูว่าสมัยก่อนพอเวลาคนกินข้าวไม่หมดเขาจะเอาข้าวไปตากหรือเรียกง่ายๆคือถนอมอาหารเก็บไว้กิน
6: ถ้าเป็นเราเราทิ้งไปแล้วแต่เราไม่เคยกินเหลือเลยอะ
3: อ๋อเวลาเราทำกับป้าแป๊วป้าแป๊วคั่วมาแล้วนี่นาง
6: ั้นเราไปเลยไหมล่ะ
0: แล้วพวกเราจะยกไปยังไงอะ
7: ใช่
6: นั่นสิจะเอาไปยังไงดิ
0: จะใส่ไปได้ไหมอ่ะงั้นหนูจะใส่ที
3: เทเลยนะเพราะว่ามันเหลือแล้วว
0: ัตถุดิบอย่างที่หนึ่งเราก็ได้แล้วเราไปหาวัตถุดิบอย่างอื่นกัน
3: ไป
4: อย่างที่สองซ่อนอยู่ในน้ำ
3: ในน้ำในน้ำอ๋อมันก็ต้องเป็นปลาแน่เลย
10: ก็เราทำปลาแหนมมันก็ต้องเป็นปลาสิจับเลยไหมล่ะมาแข่งกันใครจะได้ก่อน
3: ได้ดิแล้วเราจะไปจับบ่อไหนดีล่ะ
10: เราต้องไปดูก่อน
0: น่าจะเป็นบ่อน
10: ะไปดูก่อนไปดูกันก่อนไป
0: อุ้ยบ่อนี้ได้เลย
3: จริงน้ำก็แห้งจับปลาก็ง่าย
10: เอาเลยไหมล่ะ
3: เอาดิ
10: ไป
3: มันมาตรงนี้แล้วโม่โม่โม่โม
10: ่
3: สวยโม่
10: แจ๊กจ๋า
3: สวยสวยนี่ครับวัตถุดิบที่ซ่อนอยู่ในน้ำมันคือปลานั่นเอง
4: อย่างที่สามยอดวัตถุดิบคู่ครัวไทย
6: ยอดวัตถุดิบยอด
0: ยอด
6: ยอดคืออะไรที่สูง
0: แปลว่ายอดต้องอยู่ที่สูงสิ
3: ใช่นั่นไงมะพร้าวแล้วเราจะเอายังไงอะ
6: ลองปีนดูไหม
3: โอเคงั้นพีทปีนเลย
1: เอาข้าวมาแล้วถึงให
6: ้เนี่ยมันมีมะพร้าวที่ตกพื้นด้วยเนี่ย
0: เอาไปได้เหรอ
6: สิมันตกพื้นแล้วนะ
0: ลองเอาไปก่อน
1: ลองเอาไปดูก่อนนะ
0: โอเคไปแ
1: ค่นี้ก็พอแล้ว
0: ไป
6: แล้วฝั่งนู้นเขาจะได้วัตถุดิบไหมนะ
0: น่าจะได้แหละ
1: พวกเราไปหาเขากันไหม
0: ไปไป
1: โอ้โหพวกเองมาจับปลาหรือมาเล่นน้ำกันเนี่ย
3: จับปลาสิ
8: ขึ้นมาได้แล้วได้ทางมะพร้าวกับข้าวแล้ว
0: ใช่วัตถุดิบครบแล้วขึ้นมาไปเร็วไปหาปลาแป๊วเร็ว
3: แล้วพวกเองได้ปลากันไหม
11: ได้เยอะเลยเพื่อน
10: นี่ตัวใหญ่ข้าได้มา
1: ใช่ไหม
0: สองตัวงั้นเราไปหาปลาแป๊วกันไป
1: ไป
3: หาปลาแป๊วกัน

0: มาก
1: นี่ค่ะอาหารหลักของคนไทยนั่นก็คือข้าว
0: ได้แล้วล
2: ูกอย่างที่สองบนยอดสูงมะพร้าวค่ะอยู่บนยอดสูงเลยค่ะ
3: อ
2: ัน
3: ที่สามวัตถุดิบที่อยู่ใต้น้ำปลา
0: ใช่จ้ะถูกต้องแล้วจ้ะเก่งมากนะแต่วัตถุดิบที่จะทำบันแหนมไม่ได้มีแค่นี้นะลูกมันมีอีกมากมายซึ่งเขาเรียกอาหารว่างเพราะว่าเราต้องว่างจริงๆซึ่งเดี๋ยวก็ต้องแบ่งกันไปทำหน้าที่คนหนึ่งไปคั่วข้าวขูดมะพร้าวย่างปลาว่าแต่ว่าพวกหนูจำได้ไหมที่ป้าเคยสอนไว
4: ้จำได้ค่ะ
0: อย่างนั้นหนูไปทำกันเลยนะจ้ะ
2: เดี๋ยวให้เปเปอร์หั่นพริกแล้วก็พีทหั่นมะนาวนะ
3: ได
2: ้โอเคมะนาวกับโอโม่เดี๋ยวทำอันนี้ถูกแล้วเดี๋ยวก็ปั่นย่างปลานะ
3: ได้เลยได้เลย
2: โอเคงั้นเราไปคั่วข้าวนะ

0: กแล้วจะเอาฮาวมาเรื่องที่ตาเราได้เลย
1: ได้เลย
0: มาเอาหม้อวางได้เลย
1: วางได้เหรออ
0: ืมวางเลยไม่ต้องใส่น้ำใช่หรอโอเคหม้อปิดฝาเลยข้าวคั่วได้แล้วเดี๋ยวไปปั่นให้ละเอียด
2: เคเค
3: ไหนทำกันไปถึงไหนแล้วลูกอันเนี้ยใช้ได้นะหอมนี่ก็ใช้ได้แต่ขาเนี่ยหยาบไปหน่อยมะนาวหั่นหรือยัง
1: หั่นแล้วครับ
3: ไหนมาดูสิอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะลูก
1: อ้าวแล้วผมต้องทำยังไงล่ะครับ
3: เดี๋ยวยายหั่นให้ดูนะหั่นให้มันชิ้นเล็กๆคือมะนาวถ้าใหญ่เกินไปมันจะขมเนี่ยหั่นแบบเนี้ยค่ะเนี่ยหั่นไปแบบนี้ทำได้ไหม
1: ได้ครับ
3: นี่นะส่วนขานะขาต้องหั่นอย่างนี้ลูกให้มันละเอียดแบบนี้อันนี้มันใหญ่ไปเราไปปั่นแล้วมันจะไม่ค่อยละเอียดหั่นอย่างนี้นะ
1: ได้ครับ
0: แปลว่าขาของแกะปลาได้ไหมคะ
3: แกะได้เลยจ้ะหักปลาครึ่งหนึ่งก่อนเอาเนื้อมันมาแล้วก็อันนี้ไม่มีก้างเนี่ยแถวนี้ไม่มีก้างจะมีตรงท้องอันนี้คือก้างเนี่ยอันนี้คือก้างก็ไม่เอา
0: ปลาฝา

0: หั่นพอแล้วลูกหั่นพอแล้ว
1: ละเอียดแล้ว
0: หนูต้องเอากระชอนมาล่อนเอาส่วนที่ละเอียด
1: พี่จับไว
2: ้โอเค
1: ป้าแป๊วคะเราต้องปั่นขากับปลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ปั่นขาปั่นขากับปลาด้วยน้ำกระเทียมดอง
3: งั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับ
0: จ้ะได้จ้ะเอาน้ำกระเทียมดองใส่ไปแล้วก็เอาขาใส่ไปยาวกว่านี้หน่อยเอกับปลาใส่ปั่นละเอียดแล้วก็หยุดเทข้าวใส่เทน้ำตาลหมักไว้เพื่อให้ข้าวนิ่มหนูก็กวาดก้นกระมังให้หมด
1: น้ำตาลอะไรคะเนี่ย
0: น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ
3: เป็นไงบ้างมะนาว
1: เหมือนกำลังทำสลาม
0: อะไรตอนนี้ต่อไปอะไรจำได้ไหม
1: ต่อไปจะเป็น
0: มะพร้าวตอนนี้หนูก็เอาน้ำที่เราปั่นในกระมังนู้นเทใส่ไป
3: โอ้โหกว่าจะได้กินหลายขั้นตอนมาก
1: มันก็อย่างที่ป้าเขาบอกเลยเราต้องว่างจริงๆ
0: แล้วเราก็ใส่กระเทียมดองถั่วลิสง
1: ใส่ถั่วลิสงค่ะ
0: ใส่หอมแดง
4: ป้าแป๊วคะทำไมถึงเรียกว่าปลาแหนมหรอคะ
0: สมัยก่อนบ้านเราเป็นบ้านทุ่งจะมีปลาเยอะเราก็เลยใช้ปลานี่มาแหนมเขาถึงเรียกปลาแหนมอย่างท้องถิ่นอื่นเขาไม่มีปลาเขาก็ใช้หนังหมูหรือใช้กุ้งแต่บ้านเรามีปลาเยอะเราก็ใช้ปลาคือเขาถึงเรียกปลาแหนมคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผิวมะนาว
1: มะนาวขอนทํามั่งได้ดิอมม
0: าพอก่อนพอ
1: ป้าแป๊วครับลองชิมไหมคะ
0: ได้เลยจ้ะก็อร่อยใช้ได้แล้วนะปลาแหนมต้องรสนี้แหละ
1: ป้าคะทำไมถึงปลาแหนมทำนานจังเลยคะและทำไมถึงคนสมัยก่อนเขาชอบทำคะ
0: คนสมัยก่อนเขาจะมีข้าวเหลือตามบ้านหรือตามวัดเนี่ยเขาก็จะตากไว้เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแล้วคนโบราณเขาไม่ค่อยมีขนมกินเขาก็เลยทำปลาแหนมขึ้นมาอันนี้นะหนูยังไม่ได้ใส่พริกเอาพริกใส่ไปด้วยพอเหมาะก่อนเวลากินเขาจะตักใส่ลงในใบชะพลูหรือใบทองหลางมันถึงจะอร่อยถึงจะหอมค่ะ
1: ถ้ากินกับใบชะพลูมันจะต่างกับเมี่ยงคำตรงไหนหรอคะ
0: ต่างกับเมี่ยงคำตรงที่ว่าเมี่ยงคำมันเป็นมะพร้าวหั่นแล้วก็คั่วอันนี้เราเป็นมะพร้าวขูดแล้วมานึ่งก็ต่างกันแล้วน้ำที่ใส่เมี่ยงคำมันก็ต้องไปเคี่ยวแล้วใช้หยอดอันนี้เราใส่ไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันค่ะ
1: อ๋อไม่ต้องมีน้ำจิ้มกินแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็เพราะเราใส่ไปหมดแล้วเปรี้ยวเค็มหวานค่ะ
1: เป็นยังไงล่ะพวกเราถึงอย่างนี้แล้วพวกเราคงรู้จักปลาแหนมแล้วสิ
5: ใช่รู้จักแล้ว
1: ขอบคุณป้าแป๊วนะคะที่มาช่วยสอนพวกเราทำปลาแหนม
5: ขอบคุณครับ
0: หนูก็ไปฝึกทำกันนะทำให้มันอร่อยปานี่อย่างกะที่ป้าสอนไปเนี่ยนะปลาแหนมมันจะได้ไม่สูญจากบ้านเราไป
5: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะ
4: ามาชิมฝีมือของพวกเรากัน
1: โอเค
4: เราใส่ใบชะพลูไปก่อนแล้วเราก็ใช้ช้อนตักแล้วก็ห่อเลย
3: อย่างนี้เหรอ
4: ใช่แล้วก็กิน

0: อร่อยไหม
1: อร่อยมากเลยกินครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี
2: ้วันนี้เราทำกันมาตั้งเหนื่อยได้กินอย่างนี้ก็หายเหนื่อยเลยเนาะ
1: จริงจริง
0: ใช
3: ่ชวนรู้นอกจากคำที่ป้าแป๊วบอกในคำภาษาไทยคำว่า

0: ถึงคำว่ากินเคียงหรือกินคู่กับอย่างอื่นอย่างเช่นใบชะพลูใบทองหลางหรือบางที่ก็นิยมกินกับไส้กรอกด้วยนะคะทุกคนมาลองกินดูค่ะ
1: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ

0: ถั่วค่ะรสชาติเหมือนถั่วออกกลิ่นเผ็ดหน่อยค่ะ
1: รสชาติมันเปรี้ยวๆ เหมือนถั่วมัน
2: ๆหวานแบบขนมเลยครับ
0: อยากให้มาลองชิมค่ะว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยค่ะ
3: ก็อยากให้คนมาลองกินเพราะว่ามันมีรสชาติที่แปลกใหม่เหมือนของสมัยใหม่อะค่ะ
4: หนูอยากสืบสานแบรนด์ไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีอีกแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้รู้จักอาหารว่างอย่างปลาแหนมค่ะ
5: ภูมิปัญญา

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
2: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: จะเกิดอะไรขึ้นหากโรงเรียนโดนคนร้ายบุกเพียงไม่กี่นาทีเด็กๆจะตัดสินใจถูกหรือไม
4: ่เด็กๆเงียบเด็กๆเงียบเป็นไรลูกเป็นไรทุกคนเงียบนะคะ
3: การเผชิญกับสถานการณ์ที่สมจริงขั้นสุด
5: เด็กๆอยู่ไหนออกมาออกมา
3: SOS รู้แล้วรอด
6: สวัสดีทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนครับสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยสำหรับเด็กมากๆเลยนะครับแต่ว่าครับความอันตรายเนี่ยมันก็สามารถเดินเข้ามาหาน้องๆได้โดยที่น้องๆเนี่ยไม่สามารถรู้ตัวได้เลยครับและสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากๆนะครับก็คือน้องๆเนี่ยถ้าเกิดอันตรายหรือว่าคนร้ายบุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยน้องๆจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรจะหนีอย่างไรจะหลบยังไงจะซ่อนยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะครับและนี่คือรายการ SOS รู้แล้วรอดครับรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยให้กลายเป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดกันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนยู่เย็นวิทยาครับด้านหลังของผมนะครับคือสถานที่ที่เราจัดสถานการณ์จำลองนะครับซึ่งสถานการณ์จำลองของเราในวันนี้เนี่ยก็คือจะมีคนร้ายบุกเข้ามาโรงเรียนเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงกันครับวันนี้ครับผู้ทดสอบของเราเนี่ยจะเป็นน้องๆในระดับชั้นป.3ครับเป็นเด็กเล็กอยู่เลยนะครับแต่เหตุการณ์ที่เขาจะเจอวันนี้ไม่เล็กเลยครับเราจะมาดูกันว่าน้องๆจะสามารถรับมือกับการบุกเข้ามาของคนร้ายและเอาตัวรอดได้ดีแค่ไหนนะครับสถานการณ์จำลองที่น้องๆจะเจอในวันนี้เนี่ยจะมีคนร้ายมาบุกโรงเรียนเรา
7: เออ
6: กติกาง่ายมากๆก็คือน้องๆทำยังไงก็ได้ให้คนร้ายเนี่ยจับตัวเราไม่ได้พี่ที่เป็นคนร้ายเนี่ยจะน่ากลัวมากดูสินั่นไงนั่นไงมาแล้วสถานการณ์จำลองจะเริ่มใน3 2 1เริ่มครับเอาแล้ว
4: เด็กเงียบเป็นไรลูกเป็นไรเด็กเงียบค่ะเด็กเงียบเงียบเสียงคุณครูตะล็อกประตูค่ะมานี่ภูริมานี่ลูกภูริมานี่มาเข้าไปลูกเข้าไปทุกคนเงียบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตอนนี้มีเหตุฉุกเฉินค่ะที่โรงเรียนอยู่เย็น

0: อยู่ไหนกันนะไหนกันนะฮัลโหลฮัลโหลเด็กๆอยู่ไหนกันจ๊ะอยู่ข้างบนหรือเปล่านะอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่ไหนกันจ๊ะเด็กๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลูกมาเล่นกันเร็ว
1: แต่เขาเรียกได้ว่าน้องๆซ่อนตัวกันเหนื่อยมากเหนื่อยมาก
0: มาเล่นกันอยู่ไหนอยู่ไหน
1: ตรงนั้นคือห้องที่เราเซตเอาไว้นะครับตอนแรกเนี่ยประตูเปิดได้แต่ตอนนี้เนี่ยมีการล็อกเกิดขึ้น
0: ฮัลโหลเด็กๆอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะเอ๊มาเล่นกับพี่หน่อยมาเล่นกันหน่อยเฮ้เด็กๆออกมาออกมาเล่นกันน้องๆมาเล่นกัน
2: หยุดเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยๆหันมาแล้วช้าสูงขึ้นนะที่สายเดี๋ยวนี้บังเอิญภูเขาเอิญภูเขาเอิญเอามือภาษาไปที่ท้ายทอยไม่เฉยนะอย่าขยับนะ
1: เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือคนร้ายไม่สามารถหาน้องๆได้นะครับเราก็เลยปล่อยตำรวจขึ้นมาแล้ว
2: แจ้ง
1: ตำรว
2: จอะไรนี้ก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยใช้ได้เรียบร้อยแล้วก็เรา
1: ตอนนี้น้องๆคิดว่าเกมกำลังดำเนินต่อไปอยู่ครับซึ่งทำได้ดีมากคือเงียบสุด
3: ๆสิ้นสุดสถานการณ์จำลอง
4: เฮ้ยออกมาเต็มเลย
3: สถานการณ์จ
4: ะออกมาเต็มเลยสุดยอดมากทุกคนโอ้โหมาซ่อนในนี้กันหมดเลยเหรอ
5: ใช
4: ่พี่เขาใส่ชุดดำเดินเข้ามาเคาะหาเราอ่ะ
5: ด้วย
4: เออบัตเตอร์กลัวไหมเมื่อกี้บัตเตอร์กลัวไหมกลัวแล้วทำไงบัตเตอร์ตอนที่กลัวเมื่อกี้
5: ต้องนิ่ง
4: เงียบที่สุดถือว่าทำได้ดีมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาวิธีเอาตัวรอดอย่างถูกวิธีมาโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนน้องๆนั่นก็คือพี่ตำรวจนั่นเองงั้นเราไปเจอกับพี่ๆเขาดีกว่าป้ายขอเชิญนะครับพี่วิชิตอาสากิจผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจครับสวัสดีครับพี่
6: สวัสดีครับ
4: สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: คร
6: ับ โดยรวมพี่วิชิตบอกเลยว่าน้องๆทุกคนเก่งมากหลบได้ดีเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเลยและก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันมีความสำคัญก็คือการล็อกประตูและการปิด
5: ไฟ
6: เห็นไหมฮะตรงนี้จะช่วยให้เราหลบซ่อนจากคนร้ายหรือคนที่ไม่หวังดีเข้ามาได้แต่พี่วิชิตมีเสริมอีกนิดนึง
4: ครับผม
6: น้องๆหลายคนจะวิ่งเสียงนี่ส่วนหนึ่งแต่การวิ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนึกออกไหม
4: คือถ้าสมมติว่าน้องๆวิ่งหนีมีโจรเข้ามาจริงๆมีผู้ร้ายเข้ามาจริงวิ่งแล้วสะดุดกันเกิดการเจ็บล้มไม่สามารถลุกขึ้นมาได้
6: ใช่ครับ
4: อันตรายจะมากขึ้นกว่าเดิม
6: ใช่วิธีการที่ถูกต้องก็คือการเดินเร็วน้องจะใช้วิธีการเดินเร็วและการเดินเร็วนะครับจะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย
4: แต่คราวนี้ผมมีข้อคำถามที่ผมสงสัยมากเลยควรเดินเป็นกลุ่มหรือว่าเราจะกระจายตัวไปที่ไหนก็ได
6: ้ควรที่จะเป็นลักษณะของการกลุ่
4: ม
6: เพราะหนึ่งก็คือการช่วยเหลือกันมันจะได้เกิดขึ้น อย่างที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือการช่วยการบอกการจุการอะไรการเข้าพื้นที่นู่นนี่นั่นมันจะดีกว่าถ้าเราไปคนเดียวเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวนู่นนี่นั่นจะทำให้เราเครียดและสุดท้ายก็จะร้องเอ้ยช่วยหน่อยนะอะไรอย่างนี้น
4: มันจะเกิดความกดดันเกิดขึ้น
6: ใช่ถูก
4: น้องๆ นี่มองกันตาใสเลยพี่เมื่อกี้อธิบายแบบโอ้มาเยอะมากมีขั้นตอนเยอะถ้าสรุปเป็นสั้นๆครับพี่เราจะมีวิธีการป้องกันจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงบ้างครับ
6: พี่วิชิตให้สามคำที่จะทำให้น้องๆเอาตัวรอดได้นะครับนั่นคื หนีซ่อนและแจ้งครับ3สิ่งนี้มีวิวัฒนาการนะครับก็ปรับไปตามสถานการณ์เราก็เอามาจาก

0: าดเพราะป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างที่2เนี่ยก็คือการดูนะครับกวาดสายตาดูเส้นทางอะไรให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยเราจะไปตรงไหนอย่างไรหรือว่าทางที่ดีที่สุดคือการไปหาคุณครูนะครับเพราะคุณครูจะช่วยเราได้นี่คือ
1: การหนี
0: ที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราไปสาธิตการหนีอย่างถูกวิธีนะครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: โอเคบายลูกการทำให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับคือการเดินเร็วและเงียบที่สุดวิธีการก็คือเดินเร็วเอาส้นเท้าเนี่ยลงก่อนนะครับแล้วก็ไปเท้านะครับแล้วใช้วิธีการเดินอย่างเดียวเราจะไม่วิ่งเพราะวิ่งแล้วจะ
2: เกิด
0: มีเสียงและเกิดอุบัติเหตุถูกไหมลูก

0: เก่งมากเงียบมากตบมือให้หน่อยเดินตามมาที่ไม่ได้ยินเสียงเลย
1: เมื่อกี้เราก็สาธิตวิธีการหนีไปแล้วครับ
2: ใช่ครับ
1: คราวนี้วิธีการซ่อนที่ดีมันควรทำยังไงพี
3: ่มันจะมีอยู่2 อย่างคือการกำบังกับการซ่อนทางการซ่อนทางก็คือมีลักษณะที่เป็นโปร่งๆนะครับเหมือนเราซ่อนเล่นซ่อนแอบนั่นแหละแต่การกำบังเนี่ยมันจะช่วยให้เราอยู่รอด
1: มิดชิดที่สุด
3: มิดชิดมากกว่านะครับผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆอย่างเช่นตู้ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในลักษณะของการกำบังการหลบเข้าไปในตู้นะครับการอยู่หลังตู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะหลบนะครับใหคนร้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามา
4: แล้วผมลองเข้าไปได้ไหมคร
1: ับ แล้ว
4: ผ
1: มเข้าไปด้วย
0: ตุนเชิญเลย
3: มาไหนสองคนลองซ่อนยังไงไม่ให้เห็นนะต้องบอกอย่างนี
1: ้เอาล่ะไหนตุนยังไง
3: ฮึบโอ
1: ้มิดชิด
3: ไหม
1: เห็นเพื่อนไหม
3: เอาเรามาดูอันนี้
1: เอาตุนออกมาก่อนแล้วกันตุนออกมาก่อนฮะ
3: ได้เลย
1: ตุนออกมาก่อนมาเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยมา
3: โอเค
1: เก่งมาก
3: พี่วิชิตอยากให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่สำคัญก็คือตัวนี้ใช้คำว่าซ่อนทางหมายความว่ายังไงหมายความว่าโอเคอ่ะมันเหมือนการเล่นซ่อนแอบอ่ะแต่สุดท้ายจริงๆอ่ะมันมีโอกาสที่จะเห็น
4: เห็นขาไงครับ
3: เอ้าถูกต้องเห็นไหม
1: สุดยอดเลยตุนที่เคยเป็น
3: คนเงาด้วยเห็นขาด้วยเห็นเงาด้วยถูกต้องให้เป็นทางเรื่องที่2ไม่ได้บอกว่าผิดแต่บอกว่าเป็นทางเรื่องที่2
1: กับอีกวิธีนึงครับวิธีสุดท้ายก็คือการแจ้งที่คือยังไงบ้างครับ
3: แจ้งที่ดีที่สุดนะครับใกล้ตัวมากที่สุดก็คือคุณคร
4: ู
3: เดินไปหาคุณครูก่อนเลยว่าคุณครูอยู่ที่ไหนอย่างไรสิ่งที่2ก็คือการแจ้งนะครับก็คือการแจ้งตำรวจก่อนง่ายที่สุดคือ191และสุดท้ายจริงๆนี่ก็คือผู้ปกครองเรามีนาฬิกาอยู่แล้วนี่วิธีการก็คือการใช้นาฬิกาเนี่ยแหละโทรหาผู้ปกครองแต่ใช้เป็นวิธีสุดท้ายวิธีแรกที่เราต้องนึกถึงก็คือคุณครูหรือว่าทีเชอร์ก่อน
1: หวังว่าน้องๆ น่าจะรอดจากเหตุการณ์ที่มันอาจจะไม่คาดคิดแล้วกันถ้าเกิดมีโจรเข้ามาอย่าลืมว่าทำยังไง
5: หนีซ่อนแดด
3: โอเคเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย

0: เนื้อบางเม็ดเล็กรีบกลิ่นหอมบางเนื้อเหลืองเข้มรสหวานละมุนกลมกล่อมนี่คือหลินลับแล
1: อยากกินละสิ
2: เป็นไงคะ
3: หวานมั้งถ้ากินหลินแล้วกินทุเรียนอะไรก็ไม่อร่อยนะครับ
0: คุกเคาเจอร์มนต์เสน่ห์ลินลับแลวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: มหาอนาบานาเดี๋ยวกันที่ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลย
5: ซึ่งสองข้างทางเนี่ยมีง้อขายเต็มไปหมดเลย
6: ง้อมึงเลยหวานๆไหมคะพี่คนหล่อ
5: ก็เพราะแบบนี้เอาไปเลย
4: ไม่ต้องทอน
5: อุ่นเนื้อแห้งหวานกรอบอร่อยไม่ติดเม็ดเลยเพราะอะไรกันครับ
7: เขาบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์น้ำค่อนข้างจะน้อยโซนนี้นะครับก็จะเป็นดินภูเขาไฟเงาะของที่นี่ก็จะหวานกรอบร่อน
5: อร่อยยังไงครับ
7: ร่อนแบบนี
5: ้เอลดีเกอร์ไปติดตามเรื่องราวของเงาะตำบลเสี่ยวกันต่อข้างในรายการนะครับทุกวันอาทิตย์10 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS
8: คำนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมาก
9: ได้180,000กรั
8: ม1,800,000 เยนเฮ้ย
9: เป็นไหมคะ
8: แพงแพงเอ้ยนั่นไทยงงกันเหรอทำไมรู้ภาษาไทยอ่ะ
10: ดูให้รู้รู้ให้ลึกไปเปิดประสบการณ์เที่ยวในย่านที่คนอื่นยังไม่เที่ยวกันในโตเกียวกับยานพาหนะที่ผู้หญิงเป็นคนลาก
8: เธอบอกนะฮะว่านั่งได้2คนเลยนะก็คือแบกคนได้110 กิโลได้เลยมันจะมีท่าในการยกด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็เพื่อให้มันปลอดภัยนะ
10: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนซอญี่ปุ่นเอาจริงเรียนปริญญาโทแต่มาลากรถให้นักท่องเที่ยววันอาทิตย์นี้เวลา11 นาฬิกาทางไทย PBS
11: ท่องโลกกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21 และ24 สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
12: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
11: เปิดเผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17 นาฬิกาทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จ่ายมาที่ร้านนี่ยอดเราพุ่งเลยเนี่ย
1: พุ่งขึ้น
0: ลงสิ
2: ขยันโอ้โห
3: Do you have the list of what we're going to buy today?
4: Yes, I got the list here.
3: Great. Hello, Manui.
5: Hello, Jonas.
3: We're here to do some shopping as usual.
5: Oh, because our shop sell quality products.
3: ใช่แล้ว
0: เฮ้ทำไมไม่ช่วยตบมุกตบอะไรเลยล่ะครับ Jonas? โอ้โห
3: Sorry.
4: Today, what product do you want?
3: Well, we haven't had our breakfast yet, and we're in a bit of a hurry because we're going to the temple next.
4: Do you have any cereal?
0: Oh.พูดว่าอะไรนะ
1: อ๋อเขาจะไปเที่ยววัดกันค่ะ visit a temple right
3: yes
0: จะไปเที่ยววัดกันก็เลยจะเอาหนังไปดูงั้นเดี๋ยวจ่าไปหยิบมาให้หน่อย
1: ซีเรียลจ่าจัดให
3: ้โอเคมาดู e shop has everything
0: yeah you go to temple
3: yep I'm gonna
0: สาธุมีใจสาธุ
3: amen สาธุ
1: มาแล้วค่ะซีเรียล number มีเลือกหลายอย่างหลายแพ็กเกจเลยนะคะมีทั้งดูหนังดู

0: ซีรีส
1: ์ wait no not a serial number we want cereal for breakfast you know cereal like I'm
2: อ๋อโหแล้วอยู่ก็ไม่บอกจะดูตอนกินข้าวนี่เน็ตพกคุ้มสุดเลยนี
1: ่ I don't think they have what we want let's order something else go ahead
3: Well, do we have any bread? I can eat bread instead.
1: And can I see the food? I would like to see the food.
2: Oh, this shot have everything เลยมีให้แน่นอนงั้นเอางี้จ้าจ๋าเนี่ยจ๋าเอาโบชัวร์แล้วกันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปขอมาให้โจนัสเองโอเค Wait a minute.
1: Okay, sure. Oh, yeah.
3: Oh. What's this?
0: นี่เลยค่ะโบรชัวร์เบสมาให้คุณเลือกมีหลายไซส์หลายราคาเลยนะคะแล้วก็ซื้อวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลดพิเศษให้ด้วย 2%
1: And what's in the box?
2: อ๋อก็นี่ไงซีฟู้ดที่อยากได้มีทั้งกุ้งหอยปูปลาหมึกมีครบเลย
1: Yeah, okay, hang on one minute.
2: จอนัทอยู่จะโทรหาใครอ่ะ
1: Yeah I'm gonna call Kate we need some help
4: oh, Hang on No need to call
1: Kate
4: I'm here How can I help you Just tell me
0: ก็เนี่ยพวกหนูอ่ะหยิบของมาตามที่เขา request เลยนะคะแต่ยังไม่ซื้อสักอย่างเลยอ่ะ
1: I said I wanted some cereal and they showed me a serial number
3: And I asked for some bread not bread
1: When I asked can I see the food not seafood Hello
4: Oh, I got it. There might be a little misunderstanding.
5: มาดุยจ้าจ๋าพวกเธอไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าเราแค่ฟังไม่ชัดเฉยๆมันเป็นเรื่องของคำพ้องเสียง
1: Homophones.
5: อย่าง cereal เมล็ดธัญพืชไม่ใช่ serial number แบบนี้ Bread ขนมปังไม่ใช่เบ็ดเตียงอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงคำพ้องเสียงหรอกแต่ฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันหน่อยมี R กับไม่มี R
2: มี R กับไม่มี R
1: That's right you have to listen very careful the sound is almost the same
5: แล้วอีกอย่างนะ seafood คือดูอาหารไม่ใช่Seafood, อาหารทะเล
1: That's right. Homophones, they sound the same, but they have different spelling and different meanings.
0: อย่างภาษาไทยนี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นของสุกกับวันศุกร
5: ์อ๋อ
0: หนังสือสมุดกับมหาสมุทร
2: แหมนี่ก็เปรียบซะไทยเลยนี่แหละภาษาไทยล้วนๆเลยเนี่ยแต่ว่าก็ I know โอเคครับเข้าใจแล้ว
6: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับผลกระทบของระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ที่ค่อยๆกลืนกินรากเหง้าดั้งเดิมของชุมชนแฝงไปด้วยความสิ้นหวังและอารยธรรมท้องถิ่นที่กำลังพังทลายลงด้วยน้ำมือกลุ่มคนของเขาเอง
7: ความงดงามค่อยๆเลือนหายไปจากโลกนี้เหมือนกับหอยที่ฝังตัวอยู่ใต้ทรายยิ่งขุดลึกเท่าไหร่เรายิ่งกอบโกยมากเท่านั้น
6: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
8: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
9: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: เรวัชกลิ่นเกสรขอราชทัณฑ์ปรับหลักเกณฑ์ไม่ลดโทษคดียาเสพติดเหตุทำบ้านเมืองเสียหายหลังเล่าตาถูกจำคุกเพียง8ปีก่อนปล่อยตัว
1: เปิดหลักฐานกฐินมขปี2529พบชื่อวัดป่าอดุญญารามสร้างก่อนปี2533จับตาป้าดาพบธงทองวันนี้ตำรวจคุมเข้มความปลอดภัยวัด24ชั่วโมง
0: ชัยชนกรับโดนแน่แต่ไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกปม THAI Passport อนุทินย้ำหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
1: อินโดนีเซียเผชิญเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในวันเดียวกันท่ามกลางการเดินหน้ากู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47คน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยนะครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: วันนี้มีหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องใกล้ตัวประเด็นที่สังคมมีการถกเถียงและตั้งคำถามเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวกันก่อนปกติเวลาที่เราจะนำรถไปซ่อม1คันเนี่ยเราจะต้องพูดคุยกับอู่ให้ลงลึกรายละเอียด มีความชัดเจนจะทำอะไรบ้างกรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวมถึงจำนวนเงินที่จำเป็นต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดพูดแล้วเข้าใจไม่ตรงการนำรถไปส่งแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะบานปลายได้อย่างกรณีของชายคนนึงค่ะเขานำรถไปแต่งที่อู่ชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าปรากฏว่าทำไปประมาณปีกว่าๆจ่ายเงินไปแล้วเกือบ 300,000 บาทค่ะจนถึงวันนี้รถก็ยังไม่เสร็จแถมไปพบว่าช่างก็เอาอะไหล่เนี่ยไปขายอีกด้วยก็เลยไปร้องเรียนกับนายใหญ่ V10 นะคะขอให้เข้าไปช่วยทวงถามหน่อยสุดท้ายเข้าไปมีการโต้เถียงกันค่ะเจ้าของอู่ก็อธิบายเหตุผลนะคะในสุดท้ายแล้วก็ยอมคืนเครื่องให้แล้วก็ชดใช้ส่วนต่างให้กับลูกค้าค่ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวพี่ใหญ่จะใช้
1: ที่มาของเรื่องนี้นะคะเกิดจากเจ้าของรถอเมริกันคลาสสิกเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจากนายชัชวาลคายลิ้นหรือว่านายใหญ่ V10 ค่ะที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ชื่อดังหลังจากชายคนดังกล่าวเขานำรถไปซ่อมกับนายกฤษณะหรือว่าที่อู่ช่างกิจซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์ชื่อดังอีกคนนึงนะคะคือคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ่ายค่าซ่อมรถไปแล้ว 280,000 บาทจากยอดทั้งหมดที่ตกลงกัน 500,000 บาทแต่ผ่านมานานกว่า1ปีแล้วค่ะงานที่ให้ทำรถก็ไม่คืบหน้าเจ้าของรถก็บอกว่าไม่รู้เลยว่ารถของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เลยต้องร้องขอความช่วยเหลือให้ช่วยติดตามรถกลับคืนมาทีนี้นายใหญ่ V10 ค่ะในฐานะที่เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายก็คือเจ้าของรถนะคะก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่อู่รถของช่างกิจเพื่อติดตามแล้วก็ทวงถามรถช่วงแรกบรรยากาศตึงเครียดทีเดียวมีการปะทะคารมถกเถียงกันต่างฝ่ายต่างชี้แจงเหตุผลของตัวเองค่ะ
2: ใช้ความรู้ความสามารถนะครับ
3: แต่ไม่ใช่ขายทิ้งเพราะผมไม่ได้ใช้
2: ไม่คุณขายคือผู้ขายเขาจ่ายเงินไปแล้วอะ
3: คุยแล้วไม่ต้องให้ลูกค้ามาคุยกับผมดิ
2: ไม่ใช่คืออย่าง
3: นี้
2: ผมมาตามข้อเท็จจริงเนี่ยเอาอย่าง
3: น
2: ี้
3: แล้วลูกค้าไม่ยอมมาคุยกับผมตรงๆอะ
2: เอาอย่างนี้
3: ขนาดอันนี้เพิ่งบิดเบือนเลยบอกว่าไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนรถเอาไปซ่อม
2: ไม่ใช่รถอยู่ไหนอ่ะโอเค
3: เข้าใจไหมอันเนี้ย
2: โอเค
3: ผมบอกตรงเลยว่า
2: โอเคครับ
3: ลูกค้ารับรู้ว่ารถอยู่นี
2: ่เอางี
4: ้แล้วลูกค้าไม่เคยแจ้งเลย
2: เอางี้โอเคนะครับ
3: ลูกค้าบอกทำไมจะไม่รู้เนี่ยลูกค้ารู้วันที
4: ่
3: นี่นี่ครับนี่นะ
2: บอกอะไรครับโกหกนะครับกำลังใช้งานคืออะไรครับนี่นะครับกำลังใช้งาน
3: ใจเย็นใจเย็น
0: เป็นเรื่องเป็นราวนะ
1: ค่ะ
0: ช่างกิจเนี่ยยืนยันบอกว่ารถถูกนำมาซ่อมตั้งแต่วันที่17มิถุนายนปี2567ครับเดิมเนี่ยเป็นรถสีฟ้าสภาพภายในไม่มีเครื่องยนต์มีแต่เพียงโครงรถเท่านั้นนะครับตอนที่พูดคุยเนี่ยตกลงกันว่าจะทำ

0: สีใหม่ให้เป็นสีเปลือกมังคุดเดินระบบเครื่องระบบไฟแล้วก็ทำกระจกให้เป็นระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ตีราคาค่าซ่อมประมาณ 500,000 บาทและลูกค้าเองก็ต้องการให้รถเสร็จภายใน3เดือนนะครับแต่พอรถมาถึงเนี่ยพบว่าต้องทำใหม่แทบทั้งหมดจึงมีการขอขยายเวลาสุดท้ายทราบว่ามีทนายเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยแจ้งลูกค้าขอยกเลิกงานแล้วก็นำรถเนี่ยกลับไปเก็บเอาไว้ที่อู่ของช่างกิจครับ
2: อ่ะโอเคตกลงกันที่ 500,000 นะอันนี้คือจบแล้วนะ 500,000 เฮ้ยโอเคครับพี่ก็ได้ส่งงานลูกค้าด้วยแล้วพอวันที่เพื่อนผมจะเบิกนะไอ้อู่นั้นจะเบิกนะครับขอเบิก 100,000 นะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมโอนให้ทีละ 50,000 ได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่โอนให้เขาไปเลยผมส่งเลขบัญชีไปเลยแล้วคราวเนี้ยทางพี่เขาอะเจ้าของรถอะบอกว่าทนายบอกว่าให้โอนให้พี่กิจครับอ้าวคราวนี้มันมีเรื่องทนายขึ้นมาไงถ้าที่รับปากกัน3เดือนเสร็จอ่ะแล้วมันมีเรื่องทนายขึ้นมาเป็นอู่ไหนทำมั่งถ้าไม่เสร็จตามกำหนดเขาทำไงเขาจะฟ้องเราหรือเปล่า
3: และระหว่างพูดคุยก็มีอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็อะไหล่ไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ตัวของช่างกิจเขายอมนะคะยอมรับนะคะว่ามีการนำอะไหล่บางส่วนเนี่ยไปขายแล้วจริงนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะนำอะไหล่เดิมกลับมาคืนเจ้าของรถได้แล้วก็ขายไปก็เพราะว่าให้เหตุผลนะคะบอกว่านำไปขายเพื่อไปซื้ออะไหล่ใหม่จากเดิมตอนแรกคุยกับเจ้าของรถบอกว่าอะไหล่ที่จะนำมาใส่ให้กับรถคันนี้เนี่ยจะเป็นอะไหล่แล้วก็เป็นเครื่องเล็กแต่พอไปมาคุยกันไปคุยกันมาตกลงมาใส่เป็นเครื่องโตโยต้าแทนซึ่งช่างกิจยืนยันบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยแจ้งให้ลูกค้ารับทราบหมดแล้วไม่ใช่ทำงานไม่ตรงปกตามที่ถูกกล่าวหาหลังจากพูดคุยกันไปพักใหญ่ๆค่ะตัวของนายใหญ่ V10 ก็เลยสอบถามรายละเอียดมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเบื้องต้นทางอู่ช่างกิจก็ยอมรับบอกว่าเอาเดี๋ยวคืนเครื่องยนต์ให้อันไหนที่ไม่ตรงกันก็จะจ่ายเป็นค่าเสียหายรวมถึงส่วนต่างให้กับลูกค้าไปทางช่างใหญ่ V10 ก็จะมีการประเมินมูลค่าเครื่องยนต์รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆช่างใหญ่จะเป็นคนคำนวณแล้วให้ช่างกิจเป็นคนจ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายค่ะ
4: ก็ช่วยลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จบได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวจะมีการยกรถกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็จะทําการประเมินให้ว่าควรจะประมาณตรงไหนเราเองไม่ให้เกิดการเอาเปรียบระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้านะครับเราเป็นคนกลางและใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถทักมาเราจะช่วยเคสนี้ก็จบอย่างดีนะครับและแฮปปี
5: ้แล้วก็ตัวเองเรื่องเงินมันว่ายังไง
4: เรื่องเงินก็คือเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับคือ140,000ลูกค้าได้คืนแน่นอนแล้วแต่เดี๋ยวตัวเรื่องรถเดี๋ยวเราดูตามงานอีกทีนึงครับ
3: สุดท้ายบรรยากาศคลายความตึงเครียดพลิกมาเป็นมิตรค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมีการกอดคอกันนะคะระหว่างช่างใหญ่ V10 กับช่างกิจเนี่ยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายหาทางแก้ไขปัญหากันได้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าการไกล่เกลี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนมาร้องเรียนก็อยากให้ทุกฝ่ายเปิดใจพูดคุยกันบนพื้นฐานข้อเท็จจริงแล้วก็หาทางออกร่วมกันจริงๆแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าพูดคุยกันให้เกิดความชัดเจนตั้งแต่แรกแต่พอพูดคุยกันไม่ชัดเจนตัวช่างเองยังไม่ได้เห็นรถพอรถมาเห็นแล้วพบว่ามันต้องทำเยอะกว่าที่เจรจากันไว้ก็เลยทำให้เรื่องของกรอบเวลาทำไม่ได
1: ้
3: เรื่องของอะไหล่จากเดิมที่อะไหล่อาจจะเป็นรถอเมริกันจะเอามาใส่พอมันมีมูลค่าที่สูงกับกรอบวงเงิน 500,000 บาทอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยที่ลูกค้าอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับการให้บริการของช่างก็เป็นได้นะคะ
0: แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจบสวยแต่ว่าอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าจบไม่สวยนะครับเป็นเหตุการณ์เพื่อนบ้านมหาภัยที่จังหวัดชลบุรีครับก็คือก่อเหตุความวุ่นวายขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตะโกนท้าทายกันสุดท้ายไปเปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้านเขาครับชักมีดที่นำติดตัวไปด้วยเนี่ยจะไปไล่ทำร้ายคนในบ้านก่อนที่จะหลบหนีไปและยังข่มขู่จะเอาปืนมาก่อเหตุซ้ำอีกพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะฮะล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวได้แล้วซึ่งเขาพบว่าหลบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับบ้านพักนั่นแหละครับ
6: ลงมาอยู่
0: นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสภ.หนองปลือนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนำกำลังเข้าไปจับกุมนายมนตรีหรือว่าแบงค์อายุ32ปีนะครับตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาข้อหากระทำความผิดฐานบุกรุกเคหสถานพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรจับกุมได้ที่ห้องพักไม่มีเลขที่นะครับที่ปากซอย

0: เขาเปิดประตูแล้ววิ่งเข้าไปคนในบ้านต้องวิ่งหนีออกไปข้างนอกจนกระทั่งเขาเนี่ยยอมที่จะออกไปแต่ทำเหตุการณ์แบบนี้ประมาณ2ครั้งด้วยกันข่มขู่ว่าจะเข้ามาทำร้ายและที่สำคัญตอนแรกเอามีดมาแล้วพอกลับไปเนี่ยก็ขู่บอกว่าเดี๋ยวมีปืนจะเอาปืนมาทำร้ายคนในครอบครัวแล้วก็ในบ้านหลังนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าของบ้านบอกว่ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.หนองปลือค่ะ
1: ตำรวจสภ.หนองปลือพร้อมด้วยกำลังฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเขาเฝ้าสังเกตการนะครับแล้วก็ช่วยกันค้นหาจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้ครับมีรายงานจากตำรวจชุดจับกลุ่มละครับว่าตำรวจได้ส่งสายลับไปเฝ้าจับตาดูการเข้าออกพักบ้านพักนะครับที่ในแบงค์เขาอยู่ประจำตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งพบว่าในแบงค์ซึ่งสวมเสื้อผ้ามิดชิดใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ายังคงวนเวียนอยู่บริเวณบ้านพักทุกวันโดยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ยังไปพบพฤติกรรมรับส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าด้วยก็เลยวางแผนล่อซื้อให้ออกมาส่งยาในชุดจับกุมในชุดในจุดที่ถูกจับกุมตัวนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงที่ถูกจับกุมตัวดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยเขายังคงปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
2: เป็นคนเดียวกันที่มีหมายจับตามนี้นะแจ้งข้อหาบุกรุกกลางคืน
3: ผมเพิ่งไปทำอะไรครับ
4: อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ต้องหมายมา
4: เรามีสิทธิ
2: ์เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เนาะตามนั้นนะครับ
3: บุกรุกบ้านครับ
2: เดี๋ยวเดินไปดูตามไป
1: เบื้องต้นนะครับชาวบ้านในพื้นที่และครอบครัวของผู้เสียหายนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่สามารถติดตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้เขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นบุคคลที่อันตรายต่อคนอื่นนะยังคงอยู่ที่เรื่องราวของยาเสพติดนะครับเป็นเรื่องของนายเล่าตาแสนลี่ซึ่งเป็นเจ้าของฉายาราชายาเสพติดที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ถูกปล่อยตัวเมื่อวานนี้หลังจากที่ถูกจำคุกไป8ปีนะครับเพราะว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากว่าเข้าเกณฑ์ในการลดโทษต่อเนื่องนะฮะ
0: แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะเข้าเกณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดเอาไว้นะคะแต่ก็มีคำถามจากสังคมมากทีเดียวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะตัวของพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรค่ะซึ่งเป็นผู้ที่วางแผนล่อซื้อแล้วก็สามารถจับกุมนายเล่าตาได้มีข้อสงสัยบอกว่าทำไมการเลื่อนขั้นนักโทษจากนักโทษที่เป็นนักโทษชั้นเลวขยับขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีถึงรวดเร็วนักรวมถึงถ้าเป็นคดียาเสพติดและมีของกลางมูลค่านับพันล้านบาทเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่มีการลดโทษในอนาคตค่ะเรือนจำกลางบางขวางได้มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมซึ่งเป็นพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งในจำนวนของผู้ต้องขังนะคะนายเล่าตาแสนลี่ซึ่งอายุ86ปีเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวค่ะหลังจากที่ควบคุมตัวในเรือนจำมาเป็นระยะเวลา8ปีนายเล่าตาแสนลี่เป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งมีประวัติเป็นบุคคลใกล้ชิดกับขุนส่าซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำค่ะกระทั่งถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมเมื่อวันที่11ตุลาคม2559ซึ่งตอนนั้นนำทีมโดยพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการวางแผนล่อซื้อส่งสายสืบเข้าไปแฝงตัวจนกระทั่งสามารถจับกุมนายเล่าตาพร้อมเครือข่ายได้ที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ในการจับกุมเนี่ยค่ะก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์น้ำหนัก20กิโลกรัมอาวุธปืนและต่อมาก็ยังมีการขยายผลนะคะจนกระทั่งสามารถยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีอีกรวมๆแล้วมูลค่านับพันล้านบาทค่ะ
1: ทีนี้หลังจาก

0: ที่ทราบข่าวว่านายเล่าตาเนี่ยพ้นโทษนะครับทางพลตำรวจโทเรวัตซึ่งไปร่วมงานสัมมนางานหนึ่งแล้วก็มีผู้ร่วมงานเนี่ยเขาตั้งคำถามถึงการปล่อยตัวนายเล่าตาพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่จับกลุ่มนะครับก็ยืนยันแล้วครับว่าตำรวจตอนนั้นทำเต็มที่อัยการก็ทำเต็มที่และศาลพิจารณาโทษตามพยานหลักฐานแล้วก็เลยอยากจะฝากไปถึงกรมราชทัณฑ์ครับขอให้ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาลดโทษเพราะว่าคดีค้ายาเสพติดเนี่ยมันเข้าข่ายมอมเมาสังคมแล้วก็ทำให้ประเทศเกิดความเสียหายครับ
1: ตำรวจทำงานเต็มที่นะเสียเงินไปนะครับผมนี่แหละเสียนะครับแต่น้องๆก็เหนื่อยเสี่ยงชีวิตอัยการทำหน้าที่เต็มที่ยึดทรัพย์พนักงานสอบสวนทำหน้าที่เต็มที่ศาลท่านทำหน้าที่ได้เต็มที่แต่จุดด้อยมันอยู่ตรงราชทัณฑ์ราชทัณฑ์เนี่ยมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาเล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีชั้นดีเยี่ยมนะมันมีปัจจัยอะไรแฝงหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าผมว่าราชทัณฑ์เรื่องคดียาเสพติดเป็นคดีนโยบายมันมามอมเมาคนติดกันแล้วคดียาเสพติดต้องเขียนหลักเกณฑ์ว่าใครต้องโทษคดียาเสพติดห้ามเข้าหลักเกณฑ์ถวายดีกาไประคายเบื้องยุคลบาทของในหลวงด้วยผมก็ช็อกครับคดียาเสพติดราชายาเสพติดติด8ปี
2: ทางพลตำรวจโทเรวัตยังเสนอนะคะบอกว่าอยากให้มีการปรับแก้หลักเกณฑ์ค่ะเพราะว่าในอนาคตถ้ายังคงมีการปรับลดโทษแบบนี้นะคะคนที่เขาเป็นผู้ค้ายาเสพติดก็จะรู้ช่องทางค่ะว่ารับโทษไม่กี่ปีสุดท้ายก็ออกมาทำผิดซ้ำอีกโดยมีการยกตัวอย่างในลักษณะของการพูดแนวประชดประชันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทำแบบนี้ประเทศชาติเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากทีเดียวค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ผมบอกอีกในแนวประชดนะไม่ใช่เรื่องจริงนะดีใจด้วยค้ายาไปเลยค้ายาไปเลย50ล้านเม็ดที่จับได้ทองของภูมิครั้งละ50ล้านเม็ด50ครั้งกำไรเท่าไหร่ได้เป็นแสนล้านเวลาถูกจับรับสาภาพเลยแล้วเอาเงินที่มีอยู่แอบๆมาไปวิ่งเต้นเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นนักโทษดีเยี่ยมติดจริงๆ8ปีเอาไปเลยบ้านเมืองไทยจะได้ใช่ป่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นซุ้มเสียงที่ส่งไปถึงราชทัณฑ์นะครับก็กว่าตำรวจจะจับกุมกว่าอัยการจะส่งฟ้องนะครับก็เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีที่เป็นคดีใหญ่นะครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนดูไทม์ไลน์เรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษของนายเล่าตานะครับก็พบว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งแรกก็คือปี2563นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นนักโทษชั้นกลางกำหนดโทษตลอดชีวิตนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษเฉพาะปล่อยตัวกักขังส่วนครั้งที่2ก็คือปี2563ครับได้รับพระราชทานอภัยโทษ1ใน9และรวมกับเงื่อนไขอายุที่เกิน70ปีเหลือลดกำหนดโทษ35ปี6เดือน20วันส่วนครั้งที่3เมื่อปี2564ได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษ25ปี3เดือนกับอีก13วันนะครับ
2: และครั้งที่4ค่ะในปี2564เช่นกันนะคะก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกเหลือโทษ17ปี8เดือน13วันครั้งที่5ค่ะปี2568ได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมพร้อมพระราชทานอภัยโทษเหลือ12ปี1เดือน21วันและครั้งที่6ค่ะคือในปี2569ได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือ8ปี3เดือน28วันจึงเหลือระยะเวลาต้องโทษเข้าเกณฑ์ได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวตามหลักเกณฑ์ค่ะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะตามที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ก็ไล่เรียงกันไปนะครับสำหรับการได้รับพระราชทานอภัยโทษในแต่ละครั้งของนายเล่าตานะครับก็ทำให้โทษที่ตอนแรกเนี่ยถูกตัดสินมากนะครับก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับก็เลย

0: ทำให้โซเชียลตอนนี้ในไลฟ์ของเราเดือดระอุเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเป็นคดียาเสพติดที่ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่ไม่สมควรที่จะได้รับการลดโทษนะครับก็หลายๆคนตั้งคำถามไปถึงราชทัณฑ์เหมือนกันในการพิจารณาเกณฑ์นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปรับหลักเกณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของคดียาเสพติดที่ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าล้นบ้านล้นเมืองแล้วก็พอได้รับโทษลดโทษกันแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของการแก้ไขปัญญาเสพติดเนี่ยมันยากขึ้นคนก็อาจจะไม่เกรงกลัวกฎหมายนะ
1: แน่นอนตอนนี้อาจจะทำให้คนไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วยังกล้าที่จะมีการจำหน่ายยาเสพติดนำเข้ายาเสพติดให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบเองก็คือคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไปเห็นนะว่ายาเสพติดมันอยู่ทุกที
0: ่
1: แล้วก็มีจำนวนมากสุดท้ายขายในราคาถูกถ้าคุณผู้ชมจะบอกว่าราคายาเสพติดเดี๋ยวนี้ใครก็เข้าถึงได้เด็กคนที่ใช้แรงงาน คนที่ทำงานในระดับต่างๆและอย่างล่าสุดเองที่เราเห็นภาพของตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทุกวันนี้ตกลงแล้วยาเสพติดมีอยู่ทุกที่ในประเทศไทยเลยหรือเปล่า
0: บางคนบอกว่าล้นบ้านล้นเมืองนะครับเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันที่กำลังจะเล่านะครับเหตุการณ์นี้อาจจะยังไม่พิสูจน์ทราบชัดว่าสุดท้ายแล้วเป็นยาเสพติดหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์แต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นความบังเอิญหรือเปล่า
1: ค
0: ือคนงานก่อสร้างครับเขาไปพบถุงต้องสงสัยอาจจะเป็นยาเสพติดที่บรรจุอยู่ในถุงนะครับถูกฝังดินถึง30ถุงครับระหว่างที่ไปขุดดินแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่เพื่อที่จะสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำขอนแก่นนะครับตอนนี้พิสูจน์หลักฐานภาค4เตรียมจะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันแหละครับว่าเป็นยาบ้าหรือไม่ครับถุงพลาสติกทึบแสงต้องสงสัยนะครับสีน้ำเงิน24ถุงสีชมพูอีก6ถุงรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย30ถุงครับคุณผู้ชมถูกพบหลังจากที่คนงานก่อสร้างบ้านพักนะครับของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแก่นเขาใช้รถแบ็คโฮเนี่ยแหละไปขุดปรับแต่งที่ดินเพื่อที่จะก่อสร้างบ้านพักครับทั้งหมดถูกฝังดินก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบหน่อยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 12:30 นของวันที่14สิงหาคมที่ภายในพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่นนะครับการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะมันคล้ายๆกับยาบ้านะฮะหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าไอ้เจ้าเม็ดที่มันอยู่ในถุงเนี่ยมันใช่ยาบ้าหรือเปล่าแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่กันแน่นะ
1: คือยังยืนยันไม่ได้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่พบเนี่ยเป็นสารอะไรกันแน
0: ่
1: ทางพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะก็บอกว่าจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าถุงที่เจอทั้งหมดที่เยอะๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นของใครแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกนำมาฝังไว้ในดินเป็นเวลานานแล้วค่ะส่วนใครเป็นคนเอามาซุกซ่อนช่วงเวลาไหนที่นำมาฝังเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหรือว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนค่ะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไปค้นหาที่มาให้ได้ค่ะ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ17สิงหาคมทางพิสูจน์หลักฐานภาค4เขาจะเข้าไปตรวจสอบนะครับทั้งวัตถุดังกล่าวแล้วก็บริเวณโดยรอบบริเวณจุดๆนั้นนะครับถ้าผลตรวจยืนยันว่าเป็นยาเสพติดก็จะต้องมีการขยายผลแล้วก็หาผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับ
1: และถ้าพูดถึงเรื่องของยาเสพติดแน่นอนค่ะใครมีคนในครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดความทุกข์มันตามมามันทำให้ครอบครัวจากที่บ้านควรจะเป็นเซฟโซนมันก็จะไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปนะคะอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่น่าจะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเกินจะรับไหวนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุ72ปีจริงๆแล้วตัวของคุณแม่ทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ปรากฏว่าวันหนึ่งอยู่ๆคุณแม่เขาโทรเข้ามาหาหลานสาวหลานอายุ20ปีบอกว่าโทรไปหาตำรวจหน่อยไปแจ้งตำรวจให้มาจับพ่อของตัวเองก็คือลูกของคุณแม
0: ่
1: คือคุณยายคุณพ่อคุณลูกคุณยายเนี่ยเห็นคุณพ่อบอกว่าให้หลานไปเอาตำรวจมาจับเพราะคุณพ่อกำลังจะเอาของภายในบ้าน

0: ไปขายอะไรบ้างที่เอาไปขายรถมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นแอร์เตาแก๊สเก่าที่ตกใจคือเอาทีวีของลูกอะค่ะลูกสาวอายุ20ปีอะเอาไปขายด้วย
1: โอ้ขายหมดบ้านเลย
0: ขายหมดบ้านเลยต้องบอกว่าให้หลานน่ะไปแจ้งความมาจับพ่อของตัวเองทีค่ะตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีค่ะนำกำลังเข้าไปจับกุมชาย2คนนะคะที่บ้านพักหลังหนึ่งในชุมชนโพนบกเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะคือเจ้าของบ้านเขาไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้นชื่อของชาย2คนที่ตำรวจควบคุมตัวได้คนแรกชื่อนายวรากรอายุ39ปีคนนี้อย่างที่บอกเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านซึ่งแม่ของเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ส่วนอีกคนชื่อพิชัยรัตน์อายุ38ปีค่ะเป็นเพื่อนของลูกชาย2คนนี้เนี่ยเขาอยู่ภายในบ้านแล้วก็ปรากฏว่าตัวของเจ้าของบ้านทำงานอยู่เกาหลีใต้นะแต่ต้องดูกล้องมาทำงานอยู่เกาหลีใต้แล้วก็โทรศัพท์มาหาหลานสาวซึ่งหลานสาวอายุ20ปีเรียนอยู่ค่ะเป็นลูกของผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละคือบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจมาจับพ่อของตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าตัวของพ่อของเขาเนี่ยก็คือนายวรากรมากับเพื่อนมาพักอาศัยอยู่ในบ้านจริงๆพ่ออยู่กรุงเทพแต่มาพักอยู่ที่อุดรธานีมาอยู่กับเพื่อนปรากฏว่าเห็นภาพว่ากำลังจะขโมยของออกจากบ้านของตัวคุณแม่ตัวเองค่ะทีนี้คุณแม่ที่ทำงานอยู่เกาหลีใต้เจ้าของบ้านเขาก็เล่าผ่านโทรศัพท์นะคะคือลูกสาวไปแจ้งความตัวของคุณแม่ก็เลยต้องโทรมาเล่าผ่านวิดีโอคอลบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยแม่โอนเงินมาให้ตลอดเลยครั้งละ500บาทถึง 1,000 บาทให้กับลูกชายแต่สุดท้ายลูกก็เอาเงินเนี่ยไปเสพยากับเพื่อนค่ะให้โอกาสมาแล้วก็หลายครั้งบอกว่ารู้สึกเจ็บใจมากนะคะถึงแม้ว่าตัวเองอายุ70ปีแล้วแต่ว่าหยุดทำงานไม่ได้ยังต้องไปทำงานเพื่อที่จะส่งเงินเนี่ยมาให้กับลูกชายแล้วก็ครอบครัวสุดท้ายลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วมาขโมยของแบบนี้อยากให้ตำรวจจับไปดำเนินคดีทีค่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าต้องหวาดระแวงกับพฤติกรรมของคนที่เป็นพ่อไปฟังเสียงของคุณแม่ของผู้ก่อเหตุกันค่ะ
2: ไปให้จิรพันธ์ 2,000 เนี่ยคุณตำรวจดูสิเอาพอยังไม่ถึงอาทิตย์เลยหลานสาวเข้ามาเข้าบ้านมาแบบถ่ายรูปส่งให้ดูถังแก๊สไปแล้วทีวีไปแล้วเอาทีนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะทั้งที่เงินแม่ก็โอนส่งให้แต่บ้านก็ยังรกเหมือนเดิมต้นไม้ก็ไม่ได้ตัดให้แม่ก็ความสัมพันธ์ก็ยังดีๆกันอยู่นะคะแต่พาเพื่อนมาด้วยนะคะแล้วขยอยขนของน่ะจนชาวบ้านก็เห็นเหตุการณ์เขาโทรมามันเลยนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเดือนแล้วแบบว่าอยากได้ทีวีหรือตู้เย็นเดี๋ยวเอาไปอย่างนี้น่ะไม่ว่าแต่เขายังอยู่นะคะก็ดูแล้วลักษณะนี้คงไม่มีงานทำแล้วมันติดการพนันติดยาหรือเปล่านะนานๆไปมันก็จะคงไม่เหลือนะประตูหน้าต่างอะไรแล้วมั้งคะทยอยหายไปอย่างนี้น่ะ
3: ครับโอเคครับ
2: ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณตำรวจ
4: คุณยายต้องการยังให้ดำเนินคดีไหมครับคุณยาย
2: ดำเนินคดีเลยค่ะอยู่ข้างนอกก็เป็นภัยสังคมอีกเนี่ย
1: ส่วนลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะครับก็เล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของคุณย่าซึ่งไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยอาศัยอยู่กับแม่จนกระทั่งหลังจากที่ปู่เสียชีวิตย่าก็เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ก็เลยต้องมาอยู่ดูแลบ้านซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับจนกระทั่งพ่อเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็พาเพื่อนมาอยู่ที่บ้านด้วยไม่นานพ่อก็ขโมยเอาทรัพย์สินภายในบ้านนะครับทั้งทีวีทั้งตู้เย็นถังแก๊สก็เอาไปแอร์ก็เอาไปนะครับโต๊ะเก้าอี้ไม้ยังเอาไปครับเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อยาเสพติดมาเสพทีนี้ลูกเห็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันน่ากลัวนะครับทั้งพฤติกรรมของพ่อแล้วก็เพื่อนพ่อก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่หอพักไม่กลับมาที่บ้านอีกแล้วก็เล่าเรื่องของพ่อที่ขโมยข้าวของในบ้านเนี่ยให้กับย่าฟังย่าก็เลยบอกให้หลานเนี่ยฮะกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะไปสำรวจทรัพย์สินว่าอะไรมันหายไปเท่าไหร่มีอะไรหายไปบ้างปรากฏว่าห้องนอนนะครับถูกงัดเอาทีวีไปขายจนกระทั่งพูดคุยกับย่าย่าบอกว่าไม่ไหวแล
0: ้
1: วให้หลานเนี่ยไปแจ้งตำรวจเลยไปแจ้งตำรวจให้จับพ่อ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเธอบอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่พ่อเนี่ยทำแบบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคย

0: ยให้โอกาสพ่อมาโดยตลอดหวังว่าพ่อจะคิดได้บ้างแล้วก็สงสารย่าด้วยที่จะต้องมาลำบากทำงานทั้งที่อายุก็มากแล้วครับ
1: ตัดสินใจเข้ามาวันนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันหายไปมากกว่านี้แล้ว
2: อะไรหาย
1: ของในบ้านนะคะตอนนี้ก็ที่หายไปก็มีตู้เย็นทีวีแอร์ถังแก๊สอะไรพวกนี้ค่ะอะไรขายได้เขาก็เอาไปขายหมด
2: ปกติบ้านหลังนี้ใครอยู
1: ่ตอนนี้หนูอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกไปอยู่หอนะคะเพราะว่าเรียนอยู่แต่ว่าเป็นบ้านย่าก่อนหน้านี้มีปู่กับย่าอยู
2: ่
1: แต่ว่าปู่เสียแล้วย่าก็เลยไปทำงานอยู่เกาหลี
2: ครับ
1: สายก็เลยหนูอยู่คนเดียว
2: แล้วคนที่มาอยู่มีใครมาอยู่บ้างบ้านหลังนี
1: ้ตอนนี้ใช่ไหมมีพ่อแล้วก็พาเพื่อนมาคนนึง
3: คือจริงๆสิ่งที่ลูกสาวพูดแล้วก็รู้สึกน่าเสียใจแทนนะคะคือลูกสาวบอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังให้พ่อต้องมาเลี้ยงดูอะไรแล้วไม่ได้คาดหวังให้คุณพ่อต้องมาทำหน้าที่ความเป็นคุณพ่อแต่ขอให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ไหมแล้วไม่ทำให้ตัวของลูกสาวและตัวของคุณแม่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนแบบนี้ต่อไปนะคะทางด้านของผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพนะคะว่ามีการขโมยของในบ้านเนี่ยเอาไปขายจริงๆตู้เย็นทีวี2เครื่องแอร์ทีวีขายได้ 4,000 บาทค่ะตู้เย็นเนี่ย 2,500 บาทส่วนแอร์ขายได้ 2,500 บาทคุณผู้ชมจริงๆแอร์กว่าแต่ละเครื่องเราจะซื้ออ่ะ 8,000 9,000 10,000
0: ครับ
3: เอาไปขายในราคานี้นะคะคือบอกว่าที่เอาไปขายเนี่ยเพราะว่าอยากได้เงินเอาไปคืนเพื่อนเพราะว่าตอนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยไปยืมเงินเพื่อนมาแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเสพยาบ้าที่ผ่านมาก็เคยถูกดำเนินคดีค่ะในข้อหาที่เป็นบัญชีม้าติดคุกมาแล้ว1ปี6เดือนพอออกมาก็กลับมาอยู่กับที่บ้านส่วนนายพิชัยรัตน์ก็คือเพื่อนของเจ้าของบ้านนะคะรับสารภาพว่าร่วมกันนำทรัพย์สินไปขายแล้วก็เอาไปเสพยาบ้าจริงๆตำรวจก็ตัดสินใจควบคุมตัวนายวรากรและนายพิชัยรัตน์ไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าฉี่เป็นสีม่วงค่ะแจ้งข้อหายาเสพติดให้โทษแล้วก็กันโชคทรัพย์นะคะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ไปดูเรื่องราวที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นนะครับต้องไปเข้าพบกับตำรวจตามหมายเรียกเป็นครั้งที่2ครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำร้ายร่างกายคนภายในบริษัทนะครับตอนนี้เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ให้การในชั้นศาลตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก่อนที่จะส่งสำนวนให้กับอัยการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับเมื่อวานนี้นายกรคุณาทิพย์อภิสิริหรือว่าอู่จุนนะครับอายุ32ปียูทูบเบอร์ชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปพร้อมกับทนายความนะครับไปเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเป็นไปตามหมายเรียกครั้งที่2นะครับหลังจากที่มีผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกทำร้ายร่างกายภายในสตูดิโอของบริษัทพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำประมาณ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนซึ่งเบื้องต้นอู่จุนเนี่ยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาครับและขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะรีบเดินทางออกจากโรงพักไปฮะ
3: ด้านผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นก็บอกนะคะว่าการเข้าพบตำรวจครั้งนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการตามหมายเรียกครั้งที่2ค่ะถึงแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะจากนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งให้อัยการพิจารณาส่งเรื่องฟ้องศาลต่อไปค่ะ
0: คดีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับภายในสตูดิโอของบริษัทในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความครับโดยกล่าวหาว่าถูกทำร้ายร่างกายทั้งการชกที่บริเวณใบหน้าแล้วก็บีบคอหลายครั้งก่อนที่จะเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ผลการตรวจแพทย์ระบุนะครับว่าพบแผลบริเวณหางคิ้วแล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำด้วยก่อนที่ผู้เสียหายจะแสดงความประสงค์ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายครับ
3: มาดูความคืบหน้าคดีเด็กและเยาวชน7คนที่ไปชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะบริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเมื่อวานนี้เนี่ยมีการสอบปากคำนะคะตามหลักสหวิชาชีพซึ่งตำรวจก็ได้มีการตั้งข้อหา

0: ร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนก่อนที่จะนำตัวทั้ง7คนส่งไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่งศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเด็กและเยาวชนรวม7คนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันก็ถูกตำรวจสน.มักกะสันควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนซึ่งก็มีพ่อแม่และผู้ปกครองเนี่ยนะคะที่นำตัวเด็กและเยาวชนไปส่งที่สถานีตำรวจก่อนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอประกันตัวที่ศาลพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพกลุ่มเยาวชนเนี่ยรับสารภาพนะคะที่บอกว่าการก่อเหตุเนี่ยก็เพื่อที่จะหวังเอาทรัพย์สินและตัวของผู้ก่อเหตุก็ได้ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจริงทำให้ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
1: ส่วนข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งนะครับที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าไปซื้อขายบริการในพื้นที่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุพันตำรวจเอกอุรัมพรให้คำตอบนะครับบอกว่ารายละเอียดส่วนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนื่องจากว่าเป็นคดีเด็กและเยาวชนซึ่งมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะครับหลังจากที่ถูกส่งศาลฝากขังต่อศาลนะครับผู้ปกครองก็ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวก่อนที่ศาลจะอนุญาตตอนนี้ทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับ
0: อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของสถานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจริงๆจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาอยู่ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะคะแต่ถ้าสังเกตมันค่อนข้างมีความรกทึบมีต้นไม้หนาแน่นและมีความเปลี่ยวมากมีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมในช่วงเวลากลางคืนของกลุ่มวัยรุ่นหรือไม่ทางพันตำรวจเอกอุรัมพรบอกว่าพื้นที่นี้ตำรวจไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยตำรวจดำเนินการได้เพียงแค่จัดชุดลาดตระเวนป้องกันเหตุในพื้นที่เท่านั้นที่ผ่านมาเคยทำหนังสือไปถึง2หน่วยงานค่ะเพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพพื้นที่เพราะว่าสุ่มเสี่ยงกับการเกิดคดีอาชญากรรมแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งพักพิงของคนเร่ร่อนสำหรับพื้นที่ใกล้เคียงแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาเคยเป็นที่พักผ่อนมีไฟส่องสว่างนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายได้แต่หลังๆกลับถูกปล่อยละเลยทำให้ขาดการดูแลสุดท้ายก็สภาพเสื่อมโทรมค่ะต้นไม้ก็ขึ้นหนาตาไม่มีไฟส่องสว่างแล้วจนถูกมองว่าจุดนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเป็นแหล่งมั่วสุมได้ค่ะ
1: คดีนี้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเนี่ยกลับมาตั้งคำถามถึงเหตุอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนที่ต้องบอกว่าสถิติมันเพิ่มขึ้นนะครับจะมีการดูแลควบคุมกันยังไงหรือควรจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดเด็กและเยาวชนหรือไม่มีมุมมองของพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามว่าช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายของเด็กที่ต้องรับผิดในคดีอาญาให้เข้ากับยุคสมัยนะครับโดยเฉพาะการกำหนดช่วงอายุที่ควรจะปรับให้ลดลงเหมือนกับในต่างประเทศเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้รับการลงโทษแต่ว่าจะต้องยึดหลักการสากลด้วยนะครับเนื่องจากว่าเด็กและเยาวชนมีกฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองอยู่ครับ
2: ผมก็คิดว่าเป็นช่วงหนึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายโดยเฉพาะการดึงให้เด็กที่อายุต่ำกว่า14เนี่ยเลื่อนลงไปนะครับถ้าผมยังเห็นว่า14ไม่ต้องรับผิดชอบนะปรากฏว่าขนาดนี้14มันโตแล้วนะครับมีจิตสำนึกแล้วมันคงก็คงถอยไปถึง12แล้วนะครับที่จะไม่ถูกติดคุกติดตารางกฎหมายก็ต้องถูกแก้ไป13เนี่ยเมื่อเริ่มลงมือแล้วเข้าสู่อาชญากรรมอาจจะอยู่ในดุลพินิจของศาลแต่ต้องมีโทษเข้าไปสถานพินิจเข้าไปพวกโรงเรียนดัดสันดานหรืออะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องขัดเกลาใหม่เพราะว่าอันนี้มันซึมซับการเรียนรู้ได้รวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีขนาดนี้สามารถเรียนแบบสามารถเอาตัวอย่างสามารถเห็นมากขึ้นพูดง่ายเห็นได้มากขึ้นกว่าในอดีตมันก็เลยเกิดการรูปแบบการเรียนแบบในทางที่ผิด
0: ขณะที่นายปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นนะคะว่าบทลงโทษที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยกำหนดไว้อย่างเหมาะสมค่ะแต่ว่าควรจะให้อำนาจศาลใช้ดุลยพินิจในการลงโทษเด็กและเยาวชนตามมูลฐานความผิดที่เหมาะสมได้โดยอาจจะใช้ลักษณะของการคุมประพฤติหรือถูกส่งไปอยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์หรือว่าคุ้มครองเด็กเพื่อที่จะควบคู่กับการดำเนินการเอาผิดต่อผู้ปกครองที่อาจจะปล่อยปละละเลยการดูแลเด็กๆด้วยค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับที่เขาเข้าไปตรวจค้นร้านขายน้ำกระท่อมเพื่อที่จะจับกุมชายอายุ19ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศครับและในระหว่างนั้นนะครับก็ได้ช่วยหญิงอายุ18ปีที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อด้วยครับแต่ที่น่าตกใจก็คือผู้ต้องหาเขาอ้างว่าทำไปเพราะความสนุกครับ
3: ทีมงานเป้าหมายอยู่นี่นะร้านน้ำกระท่อม
4: เห็นป่ะร้านที่คนขับรถบัสซื้ออยู่
3: เสื้อสีเทา
1: ชุดสืบสวนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับก็นำโดยสารวัตรแจ๊พันตำรวจโททันเพียรสิทธิ์จุนพิภพครับไปเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้า2แห่งครับแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้รวมแล้ว5รายด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือนายป๋อนะครับอายุ19ปีซึ่งเป็นเป้าหมายหลักและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีครับในข้อหาร่วมกันข่มขืนโสมหญิงแต่เมื่อตรวจสอบประวัติกลับพบว่าเคยมีคดีที่เกี่ยวข้องหลายคดีครับทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนคดีลักทรัพย์ซึ่งมีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมและร้านขายน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะครับส่วนผู้ต้องหาที่เหลือก็ประกอบไปด้วยนายกฤตอายุ28ปีครับนายภูมิอายุ19ปีและเยาวชนหญิงอายุ17และ16ปีพร้อมกับตรวจยึดน้ำกระท่อม60ขวดยาแก้ไอ100ขวดและบุหรี่เถื่อน500ซองนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรปี2560ครับการขายหรือมีไว้เพื่อค้าขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีและการจำหน่ายอาหารที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายครับ
0: สำหรับจุดเริ่มต้นในการจับกุมครั้งนี้นะคะเนื่องจากวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงอายุ18ปีได้รู้จักแล้วก็พูดคุยกับชายคนหนึ่งผ่านทางช่องทางโซเชียลจากนั้นนัดหมายกันค่ะมาพบกันที่ร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าระหว่างนั้นตัวในป๋อเนี่ยก็เดินเข้ามาก่อนที่จะร่วมกับชายอีก2คนใช้กำลังในการล่วงละเมิดหญิงสาวภายหลังเกิดเหตุหญิงสาวก็เลยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สน.ร่มเกล้าแต่ว่าระหว่างการจับกุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมชุดสืบสวนไปพบภาพที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์เนื่องจากว่าไปพบว่าผู้ต้องหากำลังนั่งอยู่กับหญิงอีก1คนซึ่งอายุ18ปีภายในร้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวและจับกุมสุดท้ายสามารถช่วยหญิงอายุ18ปีออกมาได้ค่ะ
1: เจ้าตัวเล่าว่าเพิ่งจะรู้จักกับนายป๋อนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องหาผ่านช่องทางโซเชียลได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองครับก่อนที่จะถูกนัดหมายให้มาพบระหว่างที่อยู่ภายในร้านเนี่ยผู้ต้องหามีพฤติกรรมพยายามที่จะไม่ให้เธอกลับละครับแล้วก็ให้ดื่มเครื่องดื่มจนเธอเริ่มรู้สึกมึนเมาเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำหญิงสาวออกจากพื้นที่ก่อนที่จะช่วยกันพากลับที่พักอย่างปลอดภัยครับชั้นการจับกุมนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เข้ามาสอบสวนโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาครับพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะความสนุกครับ
5: อยากรู้เหตุผลคิดสนุกทำร้ายเขาไหมไม่ทำร้ายทำยังไงนะกับขดแล้วเขาไม่ต่อสู้เขาทำอะไรบ้าง
6: เขาก็ผลักเขาร้องไห้แล้ว
5: เขาก็ร้องไห
6: ้
1: เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีนะเหตุการณ์นี้ที่ทางตำรวจเนี่ยไปเปิดปฏิบัติการซะก่อนนะครับก่อนที่จะมีความเสียหายไปมากกว่านี
0: ้
1: ทางตำรวจก็เลยฝากถึงเด็กและเยาวชนนะครับบอกว่าระมัดระวังตัวเองกันด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยได้โดยเฉพาะการที่ไปนัดพบกันผ่านโซเชียลแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่ตามลำพังกับบุคคลที่เพิ่งจะรู้จักไม่นานนะฮะขอให้ระมัดระวังแล้วก็ควรระวังการรับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าด้วยเพราะว่าความคุ้นเคยในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยในชีวิตจริงนะครับ
0: และที่สำคัญคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์เองก็แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเรื่องของระยะเวลาการพูดคุยการทำความรู้จักก็สำคัญเพราะว่าตัวของน้องผู้หญิง18ปีที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยเพิ่งพูดคุยผ่านช่องทางโซเชียลเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น
1: วันเดียวเองอ่ะแล้วก็ไปนัดพบกับเขาแล้วอ่ะ
0: จุดที่นัดพบก็เป็นร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมสถานที่ก็มีความสุ่มเสี่ยงและอันตรายดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวของผู้หญิงหรือว่าเยาวชนเนี่ยเกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการคัดกรองตัวบุคคลแล้วก็ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ลักษณะนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าคดีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงวันหยุดพบว่ามีประชาชนค่ะที่ทั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเองและพื้นที่ใกล้เคียงไปทำบุญถ่ายรูปเช็คอินที่วัดกันจำนวนมากนะคะเป็นการให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆมีข่าวว่าเจ้าอาวาสมีอาการอ่อนเพลียความดันต่ำหลังจากที่ฟอกไตแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะทำให้ตำรวจเองก็ต้องเข้ามาคุมเข้มในพื้นที่เนื่องจากว่าคนเข้าออกมากและช่วงค่ำๆมีชายที่เขาอ้างตัวบอกว่าเป็นนักข่าวขับรถตุ๊กๆเข้ามาที่วัดแล้วขอพบเจ้าอาวาสแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตค่ะเมื่อวานนี้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นกลับจากโรงพยาบาลมาจำวัดแล้วนะคะหลังจากช่วงค่ำมีอาการอ่อนเพลียจนความดันต่ำคาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการฟอกไตและการพักผ่อนไม่เพียงพอผู้ดูแลใกล้ชิดบอกว่าช่วงนี้หลวงพ่อมีความเครียดจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่มีคนนำเรื่องสภาพวัดไปพูดว่าวัดรกวัดเก่าทั้งที่สภาพดังกล่าวเป็นมานานแล้วสิ่งที่หลวงพ่อต้องการตอนนี้ก็คืออยากให้ข้อพิพาทเรื่องที่ดินมีความชัดเจนแล้วก็คลี่คลายก่อนถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วจะมีการพัฒนาและปรับปรุงวัดค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศที่วัดกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางกันไปทำบุญครับทั้งคนขอนแก่นรวมไปถึงหลายๆคนไปจากต่างจังหวัดนะครับที่ไปจากสุพรรณบุรีก็มีนะครับคนกทมก็ไปบางคนตั้งใจจะไปทำบุญนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าแวะไปซื้อกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินซึ่งก็เป็นไปตามกระแสนะครับหลายคนบอกว่าการที่ไปเช็คอินในครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่จะให้กำลังใจพระแล้วก็ทางวัดด้วยรวมไปถึงอยากจะเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเร่งหาทางยุติข้อพิพาทเพื่อที่จะให้วัดเนี่ยกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์ปิดทางเข้าออกหรือข่มขู่ว่าจะรื้อกำแพงวัดอีกนะครับเนื่องจากว่าคนที่เขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับชาวบ้านที่อยู่ในรอบวัดเองก็เข้าไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายครอบครัวเขามีความผูกพันกับวัดนะครับซึ่งเคยพึ่งพาวัดในการจัดงานศพให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนครับ
7: พอดีมันเป็นกระแสแรงก็เลยพาญาติมาเช็คอินด้วยตามกระแสเดี๋ยวหลุด
8: เห็นเข้าไปพบท่านหลวงพ่อจังหวัดด้วยได
7: ้ได
8: ้ครับให้กำลังใจย
7: ัง
8: ไงบ้าง
7: ก็เป็นกำลังใจให้ท่านท่านก็โอเคฮะทำมานานก็มาเจอป้าๆอย่างงี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ครับเข้าใจแก
0: ตามกระแสมานะคะจะได้ไม่ตกยุคนะคะส่วนภายในวัดลูกศิษย์ก็ช่วยกันเฝ้าระวังความปลอดภัยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวงจรปิดของวัดนะคะที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถตุ๊กๆเข้ามาจอดที่หน้ากุฏิก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสชายคนนี้เนี่ยเขาอ้างตัวบอกว่าเขาเป็นนักข่าวต้องการมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวัดจากภาพชายคนนี้พูดคุยกับเจ้าอาวาสประมาณ7นาทีค่ะก่อนที่จะเดินทางออกจากวัดด้วยรถ ตุกๆไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่พระสงฆ์กำลังออกบิณฑบาตทำให้เจ้าอาวาสไม่เปิดประตูให้เข้าพบเนื่องจากเกรงว่าเรื่องของความปลอดภัยอาจจะได้รับผลกระทบต่อมาช่วง 8:30 ค่ะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็มาปล่อยแถวตรวจความเรียบร้อยภายในวัดเจ้าอาวาสก็ร่วมปล่อยแถวด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดก็คือช่วงเวลาประมาณ 5:00-6:00 เช้าอะค่ะคือพระออกไปบิณฑบาตทั้งหมดแล้วก็ช่วงเย็นอีก1ช่วงนะคะช่วง 5:00-6:00 เย็นซึ่งเป็นช่วงที่ทำวัดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มคนเข้ามาล้อมบริเวณกุฏิทำให้เกรงว่าอาจเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเจ้าอาวาสก็หารือกับคณะกรรมการวัดและลูกศิษย์ค่ะเตรียมที่จะปิดประตูทางเข้าออกในช่วงเย็นถึงช่วงกลางคืนโดยจะเปิดให้เฉพาะบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าได้ในช่วงสายเท่านั้นแล้วก็ขอให้ตำรวจเข้ามาตรวจตราภายในวัดตลอด24ชั่วโมงค่ะ
9: เวลามาเนี่ยอยากให้มาตอนเช้าทีอย่างนั้น 5:00 นี่เริ่มมาเลย 5:00 6:00 แล้วก็ถึง 7:00 เป็นเวลาที่หลวงพ่อจะมีเพื่อนแล้วเวลาพบค่ำอย่างเช่น 5:00 6:00 20:00 อันตรายหลวงพ่อจะมีอยู่ช่วงนี้แต่ตอนดึกท่านพักผ่อนได้แต่ตอนเช้ากับตอนหัวค่ำนี่จะเป็นจุดอันตรายต่อไปก็ฟังอนุภาพแล้วว่าเราจะปิดประตูด้านนี้แล้วปิดประตูด้านนี้แล้วจะปิดเฉพาะตอนกลางคืนคือหลวงพ่อไม่ขอพูดหรอกว่าเราต้องทำอย่างนี้เพื่ออะไรเราต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู
1: ้ส่วนพระเลขาเจ้าอาวาสนะครับก็ยอมรับแหละครับว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพระสงฆ์ในวัดมีความเครียดจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนเข้าไปปิดทางเข้าออกวัดนะครับเมื่อมีตำรวจเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นครับแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ
10: ก็รู้สึกกลัวรู้สึกกังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราคือไม่มีใครรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยอย่างอาตมาก็เพิ่งมาบวชมาก็เนี่ยวันที่2ธันวาคมนี้ถึงจะได้6ปีเต็มก็คอยมารับใช้พระอาจารย์ท่านอยู่ก็เรื่อยๆครับตอนนั้นก็มีเวลามีตำรวจมาเข้ามาทีนี่เข้ามาล้อมกุฏิเลยนะพวกผมก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ผมก็อยู่ห่างๆกันนู่น
0: ส่วนป้าดาคู่กรณีในข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะคะเบื้องต้นคาดว่าวันนี้เนี่ยจะเดินทางมาที่วัดค่ะเพื่อมาพบกับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการด้านคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะที่วันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางเข้ามาติดตามเรื่องของปัญหาข้อพิพาทในที่ดินของวัดป่าอดุญญารามค่ะขณะที่อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่สำคัญนะคะทั้งเอกสารการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเอกสารการตั้งวัดคำพิพากษาศาลรวมถึงสัญญาการยกที่ดินเพื่อสร้างวัดซึ่งมีนายเฮียงพิมพ์ศรีทำไว้ต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อปี2533ค่ะเอกสารดังกล่าวก็จะถูกนำไปประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินหลังจากที่เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามยื่นเรื่องขอโอนที่ดินประมาณ21ไร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยจะส่งเอกสารให้สำนักงานที่ดินขอนแก่นพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ซึ่งตามขั้นตอนปกติเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะแต่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีการประสานเร่งรัดให้กระบวนการแล้วเสร็จภายใน30วันค่ะ
11: เนื่องจากว่าวัดนี้น่ะมีคำสั่งศาลเป็นที่สุดแล้วถึงศาลฎีกาแล้วว่าที่นี้น่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดดังนั้นก็เอาคำสั่งศาลตรงนี้น่ะประกบเข้าไปแล้วก็ไปยื่นให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นต่อจากนั้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็จะดำเนินการไปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดูเอกสารดังที่ผมได้อธิบายให้ฟังนะครับตรวจสอบดูแล้วเขาก็จะให้ทางนายอำเภอลงมาตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งขบวนการตรงนี้กว่าจะแล้วเสร็จเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับผมตรงนี้
1: อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกกลับมาพูดถึงก็คือหลักฐานภาพเก่านะครับจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับภาพนี้ครับเป็นภาพงานทอดกฐินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2529ซึ่งจัดขึ้นที่วัดป่าอดุญญารามอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับข้อมูลเนี่ยระบุว่างานทอดกฐินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2529จัดและทอดถวายณศาลาการประเรียนวัดป่าอดุญญารามโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพรโพธินามเป็นผู้แทนถวายภาคกฐินหลักฐานชิ้นนี้ล่ะครับถูกจับตามองเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการอ้างถึงปี2533ว่าช่วงเวลานั้นยังไม่มีวัดเกิดขึ้นนะครับแต่จากภาพและข้อมูลจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลับระบุชื่อวัดป่าอดุญญารามไว้ตั้งแต่ปี2529ครับ
0: ส่วนประเด็นทางการเมืองอีเวนต์ใหญ่ที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่ากกต.จะมีการลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.ในวันที่31สิงหาคมแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วงของวันที่29ถึง30สิงหาคมฝ่ายค้านเขาจะมีการเปิดเวทีทิ้งทวนค่ะเพราะเขาเชื่อนะคะว่ากกต.อาจจะมีการผลักดันคดีทิ้งหรือว่าที่เรียกว่าเป่าคดีอะค่ะหลังจากที่ละเลยให้มีกระบวนการหัวเกิดขึ้นนะคะ
1: และแทบจะไม่ต้องลุ้นนะครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าศึกซักฟอกฝ่ายค้านเองน่าจะหยิบยกประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาลด้วยนะครับแต่ว่านายกอนุทินย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลครับ
12: ไม่เกี่ยวครับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองทุกพรรคไม่น่าจะมีส่วนร่วมใดๆในเรื่องของการได้มาของสว.นะครับมันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
1: นายกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประเด็นหัวเลือกสว.เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับรัฐบาลนะครับโดยการอ้างโดยบอกว่าการได้มาซึ่งสว.เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็ยืนยันความพร้อมที่จะชี้แจงตอบข้อสงสัยของฝ่ายค้านในทุกประเด็นนะครับโดยพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยจะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวงนะครับ
0: และอีกหนึ่งโครงการที่คาดว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกมาอภิปรายนะคะก็คือ THAI Passport ค่ะทางเจ้ากระทรวงนะคะก็คือเจ้าของโปรเจกต์คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ยอมรับโดยบอกเลยค่ะว่าโดนแน่ๆแต่ไม่กลัวไม่กังวลใจเพราะว่าการดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับมีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมถึงมีการปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นคุณชัยชนกบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลใจค่ะมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายทุกอย่างและมั่นใจอีกว่าจะชี้แจงอย่างไรก็ไม่น่าจะถูกใจฝ่ายค้านค่ะ
13: ผมก็ต้องโดนแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ว่าผมไม่กลัวไม่กังวลอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรายืนยันในกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับนะครับผมได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ทางกระทรวงตรวจสอบเองแล้วก็ได้มีการไปทำในเรื่องของการปรับปรุงตัวสัญญาให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกที่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรต้องกังวล
1: ส่วนการพบเจอกันระหว่างนายอนุทินกับนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ให้สัมภาษณ์จำว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบกันสามารถเจอกันได้ในหลายๆโอกาสแต่หลังจากที่ถูกนักข่าวถามถึงคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทางการเมืองนายกอนุทินก็เลือกที่จะย้อนคำถามนะครับและย้ำว่าจะเป็นมิตรแท้หรือจะเป็นศัตรูถาวรถ้ามีเป้าหมายที่ตรงกันก็คือประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์ย่อมต้องเดินหน้าไปด้วยกันได้ครับก่อนจะยืนยันด้วยว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบ4ปีครับ
12: ท่านนายกทักษิณท่านนายกสมชายท่านนายกแปรทองทานก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พบพูดคุยอะไรกันไม่ได้ตอนยิ่งตอนนี้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วทำไมจะพบไม่ได้ถ้าจะพบใช่ไหม
14: ก็คือการไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร ี้ยังใช้ได้ใช่ไหมคะคำนี
12: ้ไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ว่าถ้าเป้าหมายตรงกันคือพี่น้องประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองนะครับก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลัง
1: นักข่าวถามถึงข้อสังเกตที่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีบางพรรคการเมืองที่

0: อยากจะเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็กำลังจะรอการสลับขั้วนายกอนุทินตอบนะครับยอมรับว่าทุกพรรคเนี่ยก็อยากจะเป็นรัฐบาลเพราะสามารถที่จะขับเคลื่อนงานให้กับประชาชนได้โดยตรงและเต็มที่แต่เมื่อมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะต้องเดินหน้าแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
1: พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือนะคะไปที่เชียงใหม่ถ้าไปดูปัญหานกพิราบตามกำแพงเมืองและลานประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นจำนวนปริมาณนกอาจจะลดลงแต่ยังแก้ไขไม่ได้ 100% นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเขามีการออกมาตรการห้ามขายอาหารนกห้ามนักท่องเที่ยวไปให้ขนมให้อาหารกับนกแต่ว่าล่าสุดเขามีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหานี้เขาบอกว่าเป็นเหยี่ยววิทยุบังคับระยะสั้นเอามาใช้ในการไล่นกพิราบแต่ว่าได้ผลหรือเปล่าไปดูกันก่อนค่ะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมว่านกกลัวไหมคะเพราะว่าเขาบินแบบเรียพื้นไปไล่นกที่ลงมาอยู่ที่พื้นไม่ให้ลงมายืนรอขนมกินขนมจากนักท่องเที่ยวทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยค่ะเขานำเหยี่ยววิทยุบังคับมาทดลองนะคะใช้ในการไล่ฝูงนกพิราบตามกำแพงเมืองแล้วก็ลานประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนกพิราบเหลืออยู่ไม่มากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีเดินถือป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้รับทราบมาตรการของเราก็คือห้ามให้อาหารนกห้ามบ้วนน้ำลายห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่เพื่อที่จะให้ลานประตูท่าแพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยค่ะทางนายวิสาขปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข้มงวดมากห้ามขายอาหารนกห้ามนักท่องเที่ยวนำขนมหรืออาหารมาล่อนกพิราบปกติจุดนี้ถ้าคุณผู้ชมเคยไปเขาจะเอาอาหารเอาข้าวโพดใช่ไหมคะ มาโปรยเม็ดข้าวโพดต่างๆเนี่ยมาโปรยเพื่อให้นกลงมาตรงกำแพงเมืองแล้วก็จะมีคนช่วยเราถ่ายรูปให้เราได้รูปสวยๆตอนนี้เขาก็เลยออกมาตรการบอกว่าไม่ให้ทำแบบนี้ละไม่ให้มาถ่ายรูปตรงนี้เวลาที่มีนกพิราบจำนวนมากก็แก้ไขปัญหาไปได้ประมาณ 90% ค่ะล่าสุดก็เลยอยากจะแก้อีก 10% ที่เหลือแก้ยังไงเอาเหยี่ยววิทยุบังคับเนี่ยมาบินเนี่ยค่ะแว่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็คาดว่าน่าจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะว่าทั้งเสียงแล้วก็รูปลักษณ์พอนกพิราบเขาเห็นว่าเป็นเหยี่ยวไงคุณ
2: กลัวเหยี่ยว
1: เขาก็อาจจะตัดสินใจอ่ะไปก็ได้ไม่อยู่ละเนี่ยแก้ได้ 10% ที่เหลือแต่ระยะยาวได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวให้นักข่าวไปตามผลมาแล้วก็มารายงานกันอีกครั้งนึงค่ะ
2: ครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าภารกิจกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ47คนนะครับขณะที่ในวันเดียวกันเนี่ยก็ยังมีรายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ตามมาแต่ว่ายังไม่มีรายงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอินโดนีเซียเผยแพร่ภาพบริเวณโรงพยาบาลในจังหวัดอีสต์นูซาเตงการาซึ่งแสดงให้เห็นแพทย์และพยาบาลที่ช่วยกันรักษาผู้ป่วยในเต็นท์นะครับซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกอาคารของโรงพยาบาลครับขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนกำลังประเมินความเสียหายและรวบรวมอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารของโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ทางตะวันออกของอินโดนีเซียครับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ประสบภัยต้องถูกอพยพย้ายตัวออกมารักษากันที่ในเต็นท์ด้านนอกของโรงพยาบาลกันทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าตัวอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายท่ามกลางความกังวลของญาติผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ทั้งหมดต้องนอนค้างคืนกันกลางแจ้งในสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีฝนตกลงมาด้วยขณะที่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยบางจุดก็พากันอพยพออกจากบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย 2,000 คนครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ภายในศูนย์อพยพในช่วงคืนที่ผ่านมาเนื่องจากเกรงว่าบ้านเรือนอาจจะเสียหายหรือว่าพังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นส ำนักงานบรรเทาภัย

0: พิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 47 คนแล้วครับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า 50 คนนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนเกือบ160หลังสถานศึกษาและสถานพยาบาลหลายสิบแห่งและอาคารสาธารณะอื่นๆได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นด้วยในวันเดียวกันยังมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับขนาด 6.9 เมื่อช่วงเย็นวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราที่ระดับความลึกประมาณ183กิโลเมตรซึ่งเกิดขึ้นห่างจากจุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันเพียงประมาณ12ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่มีการประกาศเตือนสึนามิอินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งครับโดยในอดีตเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้งครับ
1: และจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.7 และ 6.8 เนี่ยนะคะก็ทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ต้องยอมรับว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเราเคยเกิดบาดแผลจากสึนามิเมื่อปี2547แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญเขาพูดตรงกันใช่ไหมคะว่าครั้งนี้ถือว่าปลอดภัยไม่เกิดคลื่นยักษ์ซัดฝั่งเกิดอะไรขึ้นทางธรณีวิทยาคะคุณนิตยาคะ
2: แผ่นดินไหวรอบนี้นะคะเมื่อรายงานล่าสุดของเมื่อวานนี้คลี่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานตอนช่วง 17:00 นรายงานบอกตามขนาดของประเทศไทย 6.8 แต่ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งก่อน2547เกิดในทะเลแต่ครั้งนี้เกิดบนบกค่ะหลายคนก็อาจจะ กังวลเรื่องสึนามิใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกระทบสักแค่ไหนแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราที่เกิดขึ้นใน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะยืนยันไม่เกิดสึนามินะคะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไป22ปีมาหาภัยพิบัติ2547สู่การตั้งคำถามถึงความพร้อมระบบเตือนภัยและนโยบายการรับมือเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้นำมาฝากกันค่ะอย่างที่บอกไปช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 นะคะ 54 นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของประเทศไทยรายงานตัวเลขยังอยู่ที่ 6.8 นะคะขณะเดียวกันก็มีการปรับข้อมูลนะคะเป็น 6.8 นะคะซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่ศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตราตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียห่างประเทศไทยประมาณ 1,208 กิโลเมตรแม้จะอยู่ไกลแต่ความลึกของจุดศูนย์กลางที่158กิโลเมตรทำให้แรงคลื่นของแผ่นดินไหวไหลส่งผ่านมาถึงไทยประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลรับรู้ได้ถึงแรงเหวี่ยงนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยบนอาคารสูงนั่นเองค่ะทันทีที่เกิดเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็ได้มีการเฝ้าระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานท้องถิ่นเร่งสำรวจโครงสร้างอาคารโชคดีที่จนถึงขณะนี้ไม่มีรายงานความเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ทำให้เกิดสึนามิค่ะแต่คำถามที่หลายคนกังวลและมีการผวากันเกิดขึ้นก็คือจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นจุดเดียวกันกับที่เกิดสึนามิเมื่อปี2547หรือไม่คำตอบก็คือว่าอยู่ในภูมิภาคโครงสร้างนะคะของลักษณะพื้นที่เดียวกันแต่ว่ากลไกการเกิดต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเมื่อปี2547นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบแต่แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในปี2569นี้เป็นแผ่นดินไหวบนบกค่ะและเกิดลึกลงไปใต้ดินถึง158กิโลเมตรในขณะที่มหาสึนามินะคะเมื่อวันที่26ธันวาคม2547เกิดแผ่นดินไหวขนาดมหึมาอยู่ที่ประมาณ 9.1 ถึง 9.3 ใต้พื้นมหาสมุทรที่ระดับตื้นและมีการมุดตัวของแผ่นดินที่อินโดออสเตรเลียลงใต้นะคะแผ่นดินข้างล่างนะคะจนทำให้พื้นเปลือกโลกใต้ทะเลถูกยกขึ้นจับพันนะคะแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นนะคะถึง15เมตรภาพที่เห็นนี้เป็นภาพก่อนและหลังเมื่อเกิดนะคะในช่วงปี2547ที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันการเกิดขึ้นสึนามิต้องมีการแทนที่ของมวลน้ำมหาศาลในแนวดิ่ง งเหมือนกันแผ่นดินไหวที่ลึกอยู่บนบกแบบนี้นะคะจึงไม่มีการนะคะผลักมวลน้ำทะเลแม้จะมีการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไกลถึงไทยแต่ก็ปลอดภัยจากสึนามินะคะ 100% เลยทีเดียวค่ะถัดมาค่ะแต่เมื่อได้ยินชื่อของรอยเลื่อนสุมาตาคนไทยนะคะก็ยอมรับว่าตอนนี้มันก็เหมือนฝันร้ายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเมื่อ22ปีก่อนจากข้อมูลของ The Active ระบุว่าสึนามิในปี2547นั้นนะคะเกิดความสูญเสียค่อนข้างมากค่ะแล้วคลื่นที่ซัดถล่มนั้นนะคะถล่มไปจนถึงประมาณ10

พบตั้งแต่ชีวิตชุมชนชาวเลที่สูญเสียที่ทำกินไปจนถึงธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่พังทลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยน้ำตาและความสูญเสียมหาศาลอย่างน้อยๆนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นก็มากถึง 12,000 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลจากงานวิจัยนะคะจากชั้นทรายในจังหวัดพังงาก็ชี้ว่าวงรอบการเกิดสึนามิขนาดใหญ่อาจอยู่ที่เฉลี่ย550ปีแต่ในยุคที่โลกเผชิญกับสภาพภูมิอากาศสุดครั่วความแปรปรวนทางธรรมชาตินั้นคาดเดาได้ยากค่ะเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยที่เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าแต่ว่านโยบายรัฐนะคะจะต้องมีการรับมือและสามารถเตรียมพร้อมได้ในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้เราจะต้องเดินหน้าอย่างจริงจังก็คือระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะอย่างระบบเซลบัสแคสที่เราได้เริ่มขับเคลื่อนและทดสอบกันไปแล้วแต่ว่าต้องมั่นใจว่าเราสามารถส่งการแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติค่ะดังนั้นแผ่นดินไหวรอบนี้จะต้องมีการจับตาค่ะแม้ว่าจะไม่เกิดสึนามิก็ตามแต่บทเรียนครั้งต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนสำคัญในการป้องกันในอนาคตนะคะ

0: วกีฬาวันนี้มาอัปเดตผลฟุตบอลอาเซียนครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยใกล้จะเข้าแชมป์มากขึ้นทุกทีนะ
1: ใช่ครับก็ผ่านไปแบบสะใจนะครับเพราะว่าเราไปยิงประตูได้ถึง3ลูกที่สิงคโปร์นะคร
0: ับ
1: กลุ่มความได้เปรียบเมื่อวานเนี่ยเทคนิครับและโต้เนี่ยทำกันได้อย่างเนียนดายจริงนะไม่กี่จังหวะก็เป็นประตูแล้วในขณะที่สิงคโปร์ในขณะได้อยู่ทั่วก็ยิงไม่เข้าเหมือนก
0: ัน
1: มองถึงความยอดเยี่ยมของไทยเป็นอย่างดีนะครับไปดูนะครับธีรศักดิ์เปิดพิมายครับซัดคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมชาติไทยบุกไปชนะสิงคโปร์นะครับ 3-1 กุมความได้เปรียบในศึกอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยครับเราเป็นอดีตแชมป์7สมัยบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์อดีตแชมป์4สมัยที่จารันเบซาสเตเดียมแฟนบอลเข้ามาชมเต็มความจุนะครับ 6,500 คน14นาทีครับเรานำก่อน 1-0 จากจังหวะที่เสกสรรราตรีจ่ายให้กับต้นเทเลศักดิ์เผยพิมายครับหลุดเข้าไปยิงอย่างเฉียบคมนะครับจังหวะนี้สวยจริงนะครับและนาทีที่25ครับเราขยับเป็น 2-0วาริชูทองเปิดมาให้กับเจ้าต้นครับเทเลศักดิ์เผยพิมายคนเดิมนะครับมงเข้าประตูไปและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับคือโขกโล่งๆแบบไม่มีตัวประกบนะครับตอนนั้นเรามีตัวเลือก4คนครับและเพลย์นี้ก็ทำให้เทศักดิ์ไปมาเนี่ยลุ้นแฮตทริกนะครับส่วนครึ่งหลังครับนาทีที่51เรานำห่าง 3-0 นะครับจังหวะที่พัสติกุปรับสันจ่ายเข้ากลางให้เสกสรรราตรียิงเข้าไปไม่พลาดครับไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านาทีที่84สิงคโปร์มาได้ประตูไล่ตีตื้นนะครับ1ประตูต่อ3จากการยิงอย่างสุดสวยของอีฮานฟาดดี้ครับปั่นโค้งๆหายไปเลยนะครับและนี่คือการเสียประตูแรกของไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับลูกนี้ค่อนข้างสวยครับก็พาสถิติเก็บคลีนชีท5นัดติดสำหรับทีมชาติไทยนะครับและช่วงเวลาที่เหลือไม่มีการยิงกันเพิ่มนะครับทีมชาติไทยก็เอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1คุมความได้เปรียบในเกมแรกก่อนกลับไปเล่นนัดที่2ที่ไทยครับมาดูหลังเกมฮัสซันแสดงความชื่นชมลูกทีมทุกคนที่สู้เต็มที่จนบุกมาเก็บชนะได้การมาเยือนสิงคโปร์ถือว่าเป็นเกมที่ยากครับแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นจนผ่านมาได้และเป้าหมายตอนนี้ครับก็คือการเก็บชนะให้ได้อีกครั้งกับเกมในบ้านเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาดูโปรแกรมรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับเราจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับสิงคโปร์วันอังคารที่18สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มครับส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่นะครับก็คือมาเลเซียจะเจอกับเวียดนามวันนี้ในเวลา2ทุ่มนะครับแน่นอนแล้วครับเรามาดูกันว่าเรากับเวียดนามเนี่ยจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่คือตอนนี้ต้องแอนโทนี่ฮัสซันเนี่ยทำทีม10นัดนะครับไม่แพ้นะครับชนะ8เสมอ2ด้วยเขาเรียกอะไรด้วยสภาพทีมที่เป็นชุดใหญ
0: ่
1: กับชุดยูนะครับยู23ที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมก็หวังว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเข้าชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ราชมังคลาคุณอนุชาก็ไปดู
2: ไปดู
3: ต้องไปแล้วล่ะ
1: ไปดูทุกนัดรอบรองก็น่าดูแล้วเนี่ย
2: ใช่หรอแต่ว่าตั๋วเต็มใช่ไหมคะ
3: ตั๋วเต็มนะครับไม่งั้นไปที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวรอดูที่ราชมังแล้วกันแล้วก็รอบรองแล้วเดี๋ยวรอดูรอบชิงด้วย
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนบอลรายการนี้คือแรกๆอาจจะไม่เงียบๆกันอยู
2: ่
1: แต่พอเข้า

0: เข้าสู่รอบเนี่ยรอบลึกๆเนี่ยแล้วมีกระแสโซเชียลนะคราวนี้ทุกคนก็อยากจะดูแล้วยิ่งไปสู่รอบชิงถ้าเจอกับเวียดนามด้วยนะถ้าไปตามนัดนะก็หึ่มแน่นอน
1: สนุกอยากให้แฟนบอลเนี่ยหันมาสนใจกันเพราะว่ามันกระแสมันซาลงไปเยอะเลยนะ
0: ซาลงไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีไอ้ฟีฟ่าอาเซียนเข้ามาด้วยไงการแข่งขันก็ยังเอาแน่เขาเรียกอะไรยังไม่รู้ว่ารายการเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่ามีฟีฟ่ามาจัดอีกหนึ่งรายการแบบเทียบได้ว่าชนกันเลยอ่ะนะฮะก็มารอดูว่าฟุตบอลรายการนี้ปีนี้อ่ะผมมองว่าถ้าสมมติทีมชาติไทยได้แชมป์เนี่ยถือว่ามันไม่มีความพร้อมนะไม่พร้อมเท่ากับทางด้านของเวียดนามแต่ถ้าเราทำได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงฮัสซันนี่ถือว่าสอบผ่าน
1: กระแสอาจจะซาไปบ้างสำหรับฟุตบอลแต่ว่าวอลเลย์บอลต้องบอกว่าไม่แผ่วจริง
0: ใช่
1: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่ที่ชุดที่เตรียมจะไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียปีนี้นะคร
1: ับ
0: ทีมแชมป์นะครับจะได้ไปโอลิมปิกเกม2028โดยอัตโนมัติและเหลือการแข่งเพียงแค่5วันเท่านั้นเมื่อวานเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เขารวบรวมแฟนวอลเลย์บอลนะครับมาให้กำลังใจแบบอบอุ่นทุกคนพร้อมสู้เต็มที่แน่นอนนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูนะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับประกาศ14นักตบสาวไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนเพื่อภารกิจป้องกันแชมป์และก็คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028โดยทุกคนเผยเลยนะครับสู้สุดใจครับในกิจกรรมพบปะแฟนคลับก่อนออกเดินทางไปประเทศจีนครับมาดูหลังจากมีการประกาศ14รายชื่อขุนพลวอลเลย์บอลสาวไทยครับก็คือภารกิจป้องกันแชมป์เอเชียที่จีนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาทันทีรายชื่อทั้ง14คนเป็นผู้เล่นชุดเดียวกับที่เพิ่งคว้าแชมป์ CV ครับสนามที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่นำทัพโดย6ผู้เล่นตัวหลักนะครับก็คือกัปตันชมพู่พรพันธ์เพียวอัชราพรบุ๋มบิ๋มชัชชุออนบีมพิมพิชยาออมสินสศิภพรและก็แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งและล่าสุดนะครับทัพนักกบสาวไทยได้ร่วมกิจกรรม Jazz Fan Connect ครับเพื่อพบปะแฟนคลับร่วมพูดคุยถึงความพร้อมความรู้สึกก่อนออกเดินทางและก็รับมอบกำลังใจสำหรับภารกิจสำคัญท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและก็อบอุ่นอย่างมากนะครับโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะครับตั้งแต่ปี2012เผยว่าทีมชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่เต็มทีมและก็สมบูรณ์ที่สุดบรรยากาศในทีมตอนนี้ก็ยอดเยี่ยมสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่สำหรับรอบแรกจะไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดนะครับในการดวลกับออสเตรเลียอินโดนีเซียแล้วก็คาซัคสถานส่วนเรื่องตั๋วโอลิมปิกเกมเนี่ยมองว่าเป็นการไปคว้าแชมป์เอเชียก่อนนะครับเอาแชมป์ป้องกันแชมป์ให้ได้ก่อนเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองแล้วก็น้องๆในทีมขณะที่บีมพิมพ์พิชยากกรังก็เผยว่าจะโฟกัสไปทีละแมตช์ส่วนการได้เพียวอัชราพรมาช่วยเล่นในตำแหน่งบีหลังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะได้คุยและได้ช่วยซัพพอร์ตเกมบุกของทีมได้เป็นอย่างดีครับ
2: ให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้มาพบค่ะก็รู้สึกว่าทีมนี้คือเต็มทีมนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่ชมตัวชมเองอ่ะคิดไว้แล้วแล้วก็เหมือนสัปดาห์สุดท้ายที่เชียงใหม่อ่ะค่ะก็เป็นไปได้อย่างที่ออกมาเลยรายชื่อตรงกันไปเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าในสัปดาห์ที่ไปเชียงใหม่เราได้ซ้อมใหญ่กันแล้วดังนั้นแล้วรายชื่อที่ออกมาก็ถือว่าพอใจแล้วก็ขอขอบคุณโค้ชที่แบบเลือกนักกีฬาอย่างตรงศักยภาพค่ะจริงๆในทุกครั้งถ้ามองเป็นเรื่องของเป็นการคัดโอลิมปิกอ่ะมันก็จะบอกว่าไม่กดดันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะจริงๆเราก็มีความกดดันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันผ่านมาในหลายๆครั้งของชมเองอย่างเงี้ยค่ะชมอยากรู้สึกว่าในการไปครั้งนี้ไม่ใช่การไปคว้าตั๋วโอลิมปิกแต่เป็นการไปคว้าแชมป์ค่ะเข้ารอบไฟนอลให้ได้แล้วก็คว้าแชมป์มาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เป็นการกดดันตั้งแต่เริ่มต้นแต่เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างแน่ชัดว่าเราจะไปเอาแชมป์ค่ะ
3: เป้าหมายใช่ไหมคะก็อย่างเช่นที่พี่ผู้พูดไปเลยค่ะว่าเราจะไปเอาแชมป์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็โฟกัสไปทีละแมตช์ก่อนค่ะว่าเราจะเล่นกับเขายังไงค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบสู้เต็มที่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีพี่เพียวเข้ามาเล่นตำแหน่งบีหลังก็ต้องพี่เพียวก็ต้องปรับจังหวะนิดนึงค่ะแล้วก็มีคุยกันเรื่องจังหวะแล้วก็วิธีการเล่นนิดนึงค่ะก็หนูก็ขอบคุณมากค่ะที่พี่เพียวช่วยซัพพอร์ตแล้วก็หนูมองว่าพี่เพียวก็เป็นผู้เล่นที่สำคัญคนหนึ่งด้วยค่ะ
0: เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับ รอบแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียประเดิมนัดแรกวันศุกร์ที่ถึงดีครับ21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลีย14นาฬิกานะครับนัดที่2วันจันทร์ที่24เจอกับอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกานัดสุดท้ายรอบแรกวันอังคารที่25นะครับเจอกับคาซัคสถานเวลา10โมงเช้าตามเวลาไทยและทั้งหมดก็จะออกเดินทางไปจีนช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับคือถ้าทำได้นะครับถ้าคว้าแชมป์ได้นอกจากจะเป็นการคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4
1: ครับ
0: ได้ไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
1: ์
0: ได้เงินอัดฉีดด้วยครับจากแยส5ล้านบาท
1: โอ้นะครับก็ต้องยอมรับว่าคือไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะถ้าเราดูฟอร์มนะจากทั้ง VNL ดูฟอร์มจากซีวีลีกนะครับก็ถือว่ามีลุ้นนะโดยเฉพาะซีวีลีกที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเหมือนระบบทีมมันเริ่มลงตัวแล้ว
0: ใช่และที่สำคัญจุดหนึ่งนะฮะเราจะมีผู้เล่นที่เคยคัดโอลิมปิกตั้งแต่ปี2012อยู่ในทีมชุดนี้นะครับ3คนนะครับไปไล่มามีปิยรุตแป้นน้อยเพียวธนพรแล้วก็ชมพู่พรพันธ์นะครับเท่ากับว่าคัดมา4ครั้งนะครับคัดมาครั้งเนี้ยครั้งที่5เขาพยายามมา20ปีอ่ะนะครับเพื่อจะไปโอลิมปิกให้ได
1: ้
0: มีโอกาสได้คุยกับโค้ชออสเขาบอกว่ากลุ่มผู้เล่นพวกนี้เขาไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะครับและเขาบอกว่าพร้อมสู้ตายเพื่อมัน
1: เพราะต้องบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละของรุ่นพี่เป็นเจ็ดเซียนรุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่กันเต็มแม็กแล้วล่ะ
0: ต้อง
1: ครับนะครับเดี๋ยวรอดุ้นรอเชียร์กันนะครับขอบคุณคุณวิริยะนะครับ
4: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงสุดสัปดาห์กับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบค่ะ

0: สวัสดีค่ะทนายจิตรีค่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อไปเล่นละครเวทีเมืองมันยา The Musical นะคะเป็นอีกงานล่าสุดที่ทำให้หญิงรฐาถูกพูดถึงต่อเนื่องค่ะถึงจะเป็นช่วงเวลายุ่งๆแต่เธอก็ยังไปร่วมงานอีเวนต์ที่รวมตัวดาราหญิงซึ่งเคยสร้างปรากฏการณ์ค่ะในงาน TCX หรือว่า Thai Content Experience 2026นะคะได้เล่าความภูมิใจว่ามองเห็นวงการบันเทิงไทยไปไกลมากค่ะ
1: ใครเชื่อเลยว่าดาวไม่ได้ทำ
2: มีคนเชื่อแม่เยอะครับแต่ไม่มีใครกล้าแทงสวนก็กลัวโดนทัวลงคนสมัยนี้ไม่ต้องการอะไรหรอกครับพี่ดาวนอกจากเอ็นเกจเมนต์หน้าก
3: ล้าแทงสวนก็กลัวโดนทัวลง
0: ในมิวสิควลเรื่องนี้ค่ะหญิงรฐารับบทคุณแม่ของดีนี่ดาราดาวรุ่งแถมควบเป็นผู้จัดการให้ลูกสาวนะคะมีซีนปะทะคารมกับนนท์อินทนนท์ที่รับบทผู้จัดการของรุ่นใหญ่ดาวค้างฟ้าบทเจ้คนนี้สุดจวีนค่ะลบภาพความสุขุมของทนายจิตรีบทที่สร้างแรงกระเพื่อมแห่งปีในซีรีส์ทนายปีศาจไปหมดสิ้นเลยนะคะก็ส่งให้ชื่อของหญิงรฐาถูกพูดถึงต่อเนื่องค่ะในช่วงที่เมืองมารยา The Musical เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นการซ้อมใหญ่แล้วก็เล่นรอบสื่อผ่านไปแล้วนะคะเตรียมที่จะแสดงจริงค่ะเธอเองก็ยังวิ่งงานค่ะนักแสดงดังแล้วก็นักร้องดังนะคะพี่หญิงรฐาก็ไปออกอีเวนต์ค่ะกับนักแสดงหญิงเจนใกล้กันที่สร้างปรากฏการณ์ได้รับการพูดถึงกว้างขวางในปี2025ถึง2026ไม่ว่าจะโดนัทมนัสสันค่ะหรือว่าเอิงประภามณฑลนะคะไปในงาน Thai Content Experience 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อโชว์ศักยภาพของคอนเทนต์ไทยหญิงรฐานี่อยู่วงการมานานนะคะจึงเห็นพัฒนาการของวงการบันเทิงไทยค่ะ
4: ไปไกลมากจริงๆค่ะแล้วก็ในกลุ่มคนที่รักมันจริงๆแล้วพยายามที่จะแบบelevate มันขึ้นมาให้เทียบเท่ากับสากลคือแบบตอนนี้เราสู้เขาได้มากๆก็ใครที่สนใจหรือว่าใครที่เป็นแฟนคอหนังคอซีรีส์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่เจเนอเรชันแรกๆอะไรเงี้ยหญิงว่ามีครบในนี้เลยก็สามารถมาดูมาชมกันได้ที่พารากอนฮอลล์
0: ใครว่ากรอบรูปเป็นแค่ของสำหรับประกอบตกแต่งเท่านั้นค่ะในวงการศิลปะไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีการออกแบบกรอบรูปให้เข้ากับภาพยืดอายุผลงานได้อีกจนบางครั้งค่ะราคากรอบเนี่ยสูงไม่แพ้มูลค่างานศิลปะนะคะวันนี้พาไปรู้จักคนเบื้องหลังค่ะจากทำธุรกิจร้านกรอบรูปแบบโรงงานที่เคยเน้นผลิตครั้งละมากๆสู่การทำกรอบเฉพาะให้ศิลปินนะคะจนสร้างชื่อในวงการนี้ได้แล้วก็ได้รับโจทย์สำคัญค่ะกับการออกแบบกรอบให้พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงฝีมือศิลปินแห่งชาติอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตค่ะ
5: ยิ่งสวยยิ่งแพงจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ค่าวัสดุครับแล้วก็ค่าไอเดียแพงที่สุดอยู่ประมาณ 2-3 แสนครับผมมาจากอาชีพอื่นแล้วก็มาช่วยภรรยาที่ผมรักยากครับต้องใช้เวลาในการศึกษากรอบรูปก็เป็นเหมือนเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับมิดคู่บ้านดีกว่าไม่ใช่มิดจี้นะ
0: พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงฝีมือศิลปินแห่งชาติอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตงดงามอ่อนหวานแต่ชวนมองเลยออกมาที่กรอบสักนิดค่ะเพราะผ่านการคิดมาไม่น้อยกรอบลุยสีทองซ่อนลายดอกดารารัตหรือแดฟโฟดิลดอกไม้แทนความรักของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นดีเทลที่บอยณัฐวัฒน์ภาติจรุณพันธ์ออกแบบเฉพาะให้ภาพนี้เพราะกรอบของเขาไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยเล่าเรื่องแล้วใครจะยอมจ่ายเพิ่มให้กรอบในเมื่อซื้อศิลปะก็ราคาสูงอยู่แล้วคำตอบกลับเป็นนักสะสมค่ะเพราะยิ่งงานมีค่าก็ยิ่งอยากรักษาให้ดีที่สุดแบบชิ้นนี้ที่เลือกใช้กระจกนิรภัยเกรดมิวเซียมจนบางครั้งราคากรอบสูงกว่าราคางานก็เคยมีค่ะ
5: แพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่การให้คุณค่าสำหรับงานนั้นๆมากกว่าถึงแม้บางทีเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวพิเศษอีกอย่างนึงครับกรอบรูปสามารถเป็นยาได้ด้วยนะยาอายุวัฒนะก็คือกรอบรูปเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเลือกใช้วัสดุที่ดีไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในทางเคมีกับงานศิลปะชิ้นนั้นๆได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้งานชิ้นนั้นๆมีอายุที่ยืนยาวขึ้นงานกรอบรูปก็เป็นงานกรอบรูปทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานกับวงการศิลปะแล้วเนี่ยสิ่งแรกสกิลแรกเลยคือคุณต้องเข้าใจถึง ถึงอารมณ์ของงานถึงแนวคิดของงานถึงการสื่อสารของงานแล้วจะต้องสื่อสารในทางเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องทำให้ภาพดูโดดเด่นมากกว่ากรอบโดดเด่นกว่าภาพ
0: ปิดท้ายกันค่ะด้วยเสียงกีตาร์และเสียงร้องนุ่มๆของพี่ก้องสหรัฐนะคะร้องไว้ในงาน Cinemama Film Festival ค่ะซึ่งเป็นงานฉายหนังเกี่ยวกับแม่ก็เป็นควันหลงวันแม่ที่วันนี้ฉายกันวันสุดท้ายแล้วค่ะฉายเรื่องน้ำพุ 18:00 นชมฟรีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะซึ่งในวันแถลงข่าวพี่ก้องเนี่ยพาคุณแม่มาออกงานด้วยค่ะ
6: ขอบคุณคุณกฤทธาค่ะ
7: ขอบคุณครับและทั้งหมดคือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ

0: ทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนเรียนทุเรียนทุกคนครับเห็นทุเรียนลูกนี้ไหมครับนี่คือทุเรียนที่มีชื่อว่าหลินลับแลครับซึ่งเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่าลูกเล็กเนื้อบางเม็ดเล็กรีบมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ป่าแต่รสหวานเข้มมันละมุนกลมกล่อมมากและสำหรับบางคนที่ชอบมากๆอาจบอกว่านี่คือทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลก
1: หวานมั้งรสชาติดี
2: เนื้อ
1: ถ้ากินลิ้นแล้วกินทุเรียนอะไรก็ไม่อร่อยนะ
0: บอกเลยครับว่านี่คือความอร่อยเหมือนต้องมนให้หลงไหลในรสชาติแห่งทุเรียนขึ้นชื่อว่าหลินลับแลมีชื่อว่าลับแลชัดเจนที่มาของทุเรียนอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

0: ประดิษฐ์เมืองลับแลแห่งนี้ครับและนี่คือหมู่บ้านผามูบที่ถูกล้อมด้วยภูเขาและภูเขาที่เห็นนี้ก็คือแหล่งปลูกทุเรียนที่มีทั้งหมอนทองและพันธุ์พื้นเมืองและบนภูเขานี้เป็นแหล่งปลูกทุเรียนลูกเล็กขึ้นชื่ออีก2สายพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแลหลงลูกเล็กกลมเปลือกบางหลินลูกเรียวคล้ายมะเฟืองอันนี้แหละครับคือหลินลับแลที่นี่คือบ้านหลินลับแลครับเป็นต้นกำเนิดความอร่อยของหลินลับแล
1: พี่จิ๊บคือผู้สืบทอดสวนบ้านหลินลับแลเลยใช่ไหมคร
2: ับ พี่เป็นรุ่นที่3รุ่นแรกก็คือคุณปู่เป็นเจ้าของสายพันธุ์พ่อก็มาดูแลต่อเป็นรุ่นที่2พี่เป็นเจน3
1: คุณปู่เนี่ยนำเมล็ดจากไหนมา
2: ในป่าค่ะ
1: ในป่าเลย
2: เป็นทุเรียนป่าก็คือหลินลับแลเนี่ยเป็นทุเรียนพื้นถิ่นเป็นทุเรียนบ้านเรียกทุเรียนบ้านๆกรมวิชาการเกษตรก็ให้ตั้งชื่อเป็นคุณูปการของคนที่เอามาปลูกก็คือหลินก็คือปู่ของพี่ก็เลยได้เป็นชื่อว่าหลินลับแล
1: ปีเลยต้องปีเลย
0: บรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดทุเรียนหลินลับแลก็คือท่านผู้นี้ครับปู่หลินเป็นคนแรกที่ปลูกทุเรียนสายพันธุ์นี้
1: ผมดมหน่อยได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ได้เลย
2: เป็นไงมีกลิ่นไหมแน่เนี่ยถ้าสุกอะสุกแบบนี้จะมีกลิ่นออกมาอีกตรงนี้ค่ะจะหลุดออกมาใช้รถแบบนี้ปีนขึ้นไปเก็บบนสวน
1: ผมเกือบวิ่งไปด้วยแล้วเมื่อกี้เกือบซ้อนท้ายแล้วนะแต่กลิ่นไม่ได้แบบ
2: ไม่แรงเนาะ
1: ไม่แรง
2: ใช่
1: กลิ่นไม่ได้แบบ
2: อ่อน
1: ไม่เหมือนถ้าคนที่บอกว่าไม่ชอบกินทุเรียนทุกกลิ่นมันจะ
2: ดม
1: แล้วมันแต่อันนี้มันจะค่อย
2: ๆลองเคาะดูเคาะดู
1: เคาะยังไงฮะ
2: เนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะ
1: หลวมสูตรพี่เหรอ
2: จะแน่นเห็นไหมคะจะรู้สึกมันเหมือนพุงๆหลวมๆใช่ไหมคะมันคายน้ำใช่ไหมเป็นไงตันเหมือนตันไหมใช่แต่อย่างเงี้ยเรารู้เลยว่า
1: เฮ้ยนิ้วเรามีประโยชน์แล้วเราไม่ต้องใช้ไม้แล้ว
3: ทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมา ASMR นิ้วกอดทุเรียนกันครับ
2: นี่ไหมเนื้อมันต่างกันกับลูกนี
3: ้ว้าว
2: แม่เห็นไหมสุกแล้วลูกนี้สุกมันสุกแล้วที่เราเพาะจากเมื่อกี้ค่ะ
0: เห็นลูกทุเรียนหลินแล้วได้ดมกลิ่นทุเรียนแล้วก็ถึงเวลาปอกเปลือกสัมผัสเนื้อทุเรียนกันครับ
1: พี่จิ๊บปอกมือเปล่า
2: อ๋อใช่ค่ะให้ดูคู่นี้เล็กไหม
1: เล็
2: กที่หนู
0: นี่แหละครับคือเนื้อทุเรียนหลินลับแลเม็ดเล็กมากๆแต่สีเนื้อเหลืองเข้มและมีกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆครับ
1: หอม
2: ไม่เหมือนทุเรียน
1: ไม่เหมือนหอมแบบแต่ถ้าใครที่ชอบทุเรียนเนี่ยผมบอกว่าน
2: ี่บรรยากาศแบบสดๆที่สวนก็ต้องอย่างนี้ลองชิมดู
1: ผมว่า
2: เป็นยังไง
1: กลิ่นนี้คือกลิ่นที่ธรรมชาติมากๆหอมแบบผลไม้หอมแบบฟรุตตี
2: ้
1: แต่เป็นกลิ่นทุเรียน
2: ค่ะอันนี้ออร์แกนิกเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
2: ออร์แกนิก
1: ชิมครับ
2: ชิมเลย
1: นี่ละกันอยากกินแล้วสิ
2: เป็นไงคะ
1: รสชาติเนี่ยค่อยๆหวานตามมาหวานตามมาแล้วความหอมของเขาตีขึ้นจมูกเลยครับแต่ไม่บอกเลยว่าไม่ได้หวานโดด
2: หนึบไหมคะมันจะ
1: หนึบด้วยด้วย
2: ทานต่อ
0: เนื้อสัมผัสที่ได้แตกต่างจากทุเรียนทั่วไปรสชาติลึกครับมีเอกลักษณ์ละมุนที่รู้สึกพิเศษเลยคือกลิ่นสัมผัสที่ได้ตอนเคี้ยวและก็กลืนลงไปครับ

0: เรากำลังจะเดินทางไปตามหาต้นทุเรียนหลินลับแลรุ่นดั้งเดิมครับ
1: ตาเราขึ้นไปสวนข้างบนกันไหมคะ
2: ไปครับ
1: ต้องเดินตามขึ้นไปค่ะต้องเดี๋ยวพี่ขับขึ้นไปนำขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเดินตามขึ้นไป
2: ถึงแล้วนะครับ
1: ไปเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูกันว่าเราจะตัดทุเรียนกันยังไงตามมาเลยค่ะ
2: เอ้ายังไม่ถึงอีก
1: เป็นไง
2: ถึงแล้วถึงของจริง
0: การทำสวนทุเรียนที่นี่เรียกได้ว่าทำกันแบบครอบครัวทำกันเองครับแรงงานก็เป็นคนในบ้านทำเองปลูกเองตัดเองแบบนี้เลยอย่างคุณพ่อของพี่จิ๊บฮะเขาก็71ปีแล้วยังปีนตัดทุเรียนแบบนี้ครับ
1: เอ้ย
2: เฮ้ย
1: เดินได้ไหมคะ
2: ฮะ
0: ใครคิดว่าการเดินชมสวนทุเรียนที่ลับแลเป็นเรื่องชิล
2: นี่เริ่มคล้องแล้ว
0: บอกเลยว่าไม่ฮะทุเรียนปลูกบนเขาทั้งสูงทั้งชันยอมรับว่าเหนื่อยมาก
1: นี่อันนี้ปิงหลุดแล้วค่ะนี่ตรงปลายตรงเนี้ยค่ะจะมีน้ำแล้วก็เราจะดูว่าแกจัดปุ๊บเราชิมน้ำปุ๊บมันจะหวานเพราะว่าทุเรียน
2: ชิมได้ไม่เป็นอะไร
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะทุเรียนเป็นออร์แกนิก
2: วันกินแต่น้ำจากนี้ก็ได้นะ
0: โหยังเหนื่อยใจแทบขาดฮะ
2: รู้แล้วครับทำไมทุเรียนถึงมีราคาเหนื่อยอึบยาถึงแล้วครับต้นที่ต้นเฒ่าต้นแก
1: ่
2: ที่มีประวัติอย่างยาวนะต้นโบราณ
1: เป็นไงคะขึ้นจากสวนจากหลังบ้านมา
2: ต้นตระกูลนั่นเองพ่อยืนยันเองนะอายุ71นะที่เป็นรุ่นที่2
0: ต้นทุเรียนต้นนี้ครับคือต้นดั้งเดิมและก็เก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่เป็นจุดกำเนิดความอร่อยที่ปู่ลินครับเอาเม็ดทุเรียนเนี่ยในป่ามาปลูกกลายพันธุ์มาเป็นทุเรียนลินและแพร่กระจายออกไปจากพื้นดินผืนนี้ครับ
1: ตอนนี้ลินก็เริ่มมีเยอะขึ้นค
2: ่
1: ะแต่ในพื้นที่อุตรดิตถ์นี่มีแค่583ไร่แค่นั้นเองรู้สึกดีใจที่ว่าปู่ได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทุเรียนเราทานอร่อย
2: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้เกษตรกรได้นำสายพันธุ์ไปปลูกทั่วประเทศค่ะมีแต่เนื้อตรงนี้แหละ
0: ทุกคนครับความฟินขั้นสุดก็คือการได้กินทุเรียนหลินจากต้นเก่าแก่ใต้ต้นบรรพบุรุษต้นนี้ครับ
3: ขออนุญาตนะครับ
1: ค่ะกินใต้ต้นแบบสดๆเลยยังไม่มีใครได้มานั่งกินแบบนี้
3: หรอฮะ
1: ใช่ค่ะน้อยจริง
3: ๆน้อยเลยเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่มีเลยเนาะ
1: ก็มีแต่ต้องเป็นแบบหนุ่มๆหน่อยอ่ะขึ้นมาเพราะว่ามันภูเขาชัน
3: อื้อหือสุดยอดเลยคร
1: ับ ใต้ต้นเลยค่ะนี่เราปลูกเองก็ต้องบอกว่าเราอร่อยเน
3: า
1: ะ
3: ครับผมอ
1: ร่อยจริงๆอ่ะ
3: ขอบคุณครับบรรพบุรุษขอบคุณพี่จิ๊บด้วย
1: ค
3: ่
1: ะขอบคุณค่ะ
3: ให้พามาถึงตรงนี้เลย
1: คือคนที่เนี่ยเขาเกิดตั้งแต่เล็กจนโตมาก็อยู่บนพื้นที่ภูเขาแล้วก็มีการทำสวนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอย่างของพี่เนี่ยค่ะปู่หลินเนี่ยค่ะนำทุเรียนมาปลูกยาวนานมากจนมารุ่นพ่อคุณพ่อก็ทำสวนต่อบางที่นะคะที่เห็นวิวอย่างเงี้ยสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,200เมตรเลยนะคะด้วยพื้นที่ที่เราปลูกบนภูเขาคือน้ำจะไม่ขังแล้วก็อย่างหนึ่งสภาพอากาศที่เป็นธรรมชาติ GI คือเป็นการบ่งชี้ทาง

0: เราจะได้ทุเรียนพื้นถิ่นของที่ลับแลความอร่อยแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ก็ต้องเป็นของทุเรียนที่ลับแลค่ะของอุตรดิตถ์ค่ะ
1: ราชาแกงเขียวหวานทุเรียนหลินเริ่มต้นจากการคัดเนื้อทุเรียนครับต้องใช้เนื้อทุเรียนดิบและแก่จัดพาออกจากภูแบบนี้สำคัญสุดปริมาณ8ขีดแกงหม้อนี้ใช้เนื้อทุเรียน8ขีดจากทุเรียน7ลูกน้ำหนักรวม7กิโลครึ่งถึงจะได้เนื้อทุเรียน8ขีดนี้มาและนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะเอาเนื้อทุเรียนหลินลับแลมาแกงเขียวหวาน
2: พี่แมวครับขั้นตอนแรกเราต้องหั่น
3: ใช่ต้องหั่นทุเรียนก่อนค่ะเดี๋ยวเราเม็ดออกก่อน
2: เม็ดออกอันนี้ครั้งแรกของพี่แมวเลยไหมครับที่ใช้ทุเรียน
3: ใช่ใช่ใช้หลินเนี่ยครั้งแรกเนี่ยค่ะจริงแล้วจะใช้หมอนทองเนาะ
2: ปกติใช้หมอนทองแกง
3: เพราะว่าเนื้อมันจะแข็งอยู่หลินถ้าไม่สุกมันจะทานไม่ค่อยอร่อยไปโดนในน้ำแกงแล้วมันจะอร่อยมันจะแบบมันจะนุ่ม
2: มันจะนุ่มแล้วมันก็จะเหมือนสุกเหรอครับ
3: ใช่
2: แล้วก็มีความหวานออกมา
3: เหนียวหนึบหนับ
2: แกงได้ยังครับ
3: แกงได้แล้วนะ
2: แกงได้เลยครับ
3: ค่ะ
2: หม้อตั้ง
3: ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอากะทิใส่เข้าไปเลยนะ
2: ต่อไปพริกแกง
3: แล้วข้าก็เอาทุเรียนใส่เลยเนาะ
2: แล้วครับ
3: พร้อมกับมะเขือพวงอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วเราใส่ทุเรียนก่อนเลยไหม
3: ใส่เลย
1: พอเห็นเนื้อทุเรียนลงไปต้มในน้ำแกงอึดใจเดียวเนื้อทุเรียนก็ออกสีเหลืองทองพอเนื้อทุเรียนสุกนิ่มก็ใส่พริกสดใส่ใบโหระพาเป็นอันเสร็จครับ
2: ทำง่ายจัง
3: ทำง่าย
2: แต่น่ากินมากเมนูชื่อว่าราชาเขียวหวานหลินลับแลโอ้

0: ข้าแรง
1: แปลว่าเข้า
2: ตอนเย็น
1: ค่ะ
0: ออกถ้าข้าเช้าอะครับ
1: เข้าไง
0: ถ้ากลางวันอะฮะ
1: เข้าตอน
0: นอกจากมีราชาเขียวหวานที่ใช้เนื้อทุเรียนหลินลับแลแล้วมีเมนูอื่นอีกด้วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
2: อ๋อได้เลยมาถึงที่นี่แล้วนะคะนอกจากจะได้ทานราชาก็จะมีเมนูยำสับปะรดห้วยมุ่นนะคะแล้วก็จะมีเมี่ยงคำคือสมุนไพรของอำเภอลับแลของเราเป็นเมนูที่เรียกว่าคือเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของชาวอำเภอลับแลเราเลยนะคะก็ปรุงด้วยเรียกว่าคือปรุงด้วยธรรมชาติล้วนๆเลยอันนี้คือเมี่ยงคำลับแลค่ะ
3: เราเริ่มต้นการกินมื้อนี้ด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยเมี่ยงสมุนไพรลับแล
0: เมี่ยง
2: สมุนไพรลับแล
0: โอ้ยหอมมาก
2: อร่อยเห็นไหม
1: เนี่ยลำคณาก
0: ็ลำคณาลำคณา
1: ใช่ค่ะเอาไหมลอง
0: ชอบเลยครับ
2: ชอบเลยครับ
0: ครั้งแรกทั้ง3คน
2: ปกติแล้วเนี่ยเราใช้เนื้อทุเรียนลับแลนี่แหละแต่ว่าเป็นพันธุ์อื่นแต่เท่านี้พิเศษเราใช้หลินลับแลนะคะ
0: หลินลับแล
2: ทุเรียน
1: อยู่ในแกงเขียวหวาน
0: เหนียวนุ่มยังเหนียวนุ่ม
1: เหนียว
2: กว่าที่อื่นโอ้ขอบคุณมากเลยลูก
1: อร่อยมาก
3: ทั้งเมี่ยงสมุนไพรลับแลทั้งยำสับปะรดห้วยมุ่นทั้งแกงเขียวหวานหลินลับแลบอกเลยว่าถึงลับแล
0: ถ้าแกงแล้วก็ใส่เนื้อหลินอย่างนี้ผมต้องเรียกว่าแกงโอมากาเตะ
2: โอ้โห
0: ขึ้นอยู่กับเชฟและฤดูแล้วก็วัตถุดิบที่อะไร
2: ครั้งนี้ไม่จบนะทานได้แค่คนละคำ
0: เอาเหรอ

0: ซิกเนเจอร์วิธีการปลูกทุเรียนที่นี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือมอเตอร์ไซค์ขนทุเรียนเสียงแป้นแป้นแป้นแป้นแป้นแบบนี้แหละครับคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสวนทุเรียนคนที่นี่เรียกกันว่าตัวแรงรับแรงครับ
1: นกด้อยมันบุกเป็นยังตุดแรงรับแรงตัวแรง
0: ขึ้นลงเขาแบบนี้นวัตกรรมไหมล่ะครับขนทั้งต้นทุเรียนไปปลูกขนทั้งอุปกรณ์เข้าสวนทั้งขนทุเรียนลงจากสวน
2: เพราะรถขึ้นเขาเนี่ยบางทีเราใช้ออโต้ลูปอย่างเดียวเพราะมันเป็น2จังหวะเนาะคล้ายใช้กำลังสูงเป็นช่างเปิดร้านเพราะว่านี่ก็เป็นร้านซ่อมประเภทซ่อมทุกอย่างทุกรุ่นเป็นของลูกค้าเขาเอามาซ่อมพรุ่งนี้ก็จะทำเครื่องละลูกค้าเอามาซ่อมอันนี้ก็ลูกค้าซ่อมอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่เพราะพวกนี้ต้องทำเครื่องแล้วก็ประกอบเครื่องอย่างที่เห็นโครงอยู่นะทีแรกมันมินิสปอร์ตพอดูความแรงแล้วปั๊บมาประยุกต์ใหม่จะเป็นรถขึ้นเขาเพราะว่าเอาความแรงของรถรุ่นนี้มาใช้ไงที่นี่เลยผมซื้อคันแรกก็ประมาณ30กว่าปีแล้วเออรถอะไรที่มันแรงที่สุดบรรทุกได้มากที่สุดการทรงตัวดีที่สุดเขาก็ไปเจอตัวนี้ทำการรับซ่อมมาก็ประมาณ40ปีแล้วมั้ง
3: ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากครับแค่เปลี่ยนโซ่สเตอร์กับใส่ตะกร้าเข้าไปครับมือใหม่ๆอย่างเงี้ยครับต้องระวังหน่อยเพราะมันทางมันเล็กเท่าฝ่ามือเท่าประมาณเท่านี้เลยครับเขาทำขึ้นไปแล้วเป็นข้างๆจะเป็นเหวเป็นอะไรเขาทำตามเขาไปถ้าจะขึ้นทางเล็กๆหรือทางเขาอ่ะท่อต้องเสียงดังนิดหน่อยครับเวลามีคนเข้าสวนลงมาหรือเราขี่ขึ้นไปเงี้ยจะได้ยินเสียงครับจะได้ไม่ชนกันหรือว่าพัดตกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ละบ้านแต่ละหลังมีมอเตอร์ไซค์แบบนี้หลายคันผมว่าตัวแรงรับแรงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการปลูกทุเรียนบนเขาและผลทุเรียนมาให้คนกิน

0: นี่คือร้านขายทุเรียนของยายเฟี้ยมที่มอเตอร์ไซค์ขนทุเรียนจากสวนบนเขาลงมาแทบทุกคันต้องแวะทุเรียนมาขายที่นี
1: ่ยายรับซื้อแต่ก็ซื้อมาก็ขายไปเขาลงมายายก็รับซื้อแล้วก็มีเจ้าของแบบลูกค้าก็มารับยายที
0: นอกจากขายทุเรียนจากสวนที่นี่ยังขายทุเรียนกวนด้วยซึ่งทุเรียนกวนสูตรโบราณที่ใช้ความร้อนจากเตาถ่านที่เหลือเพียงเจ้าเดียวในบ้านผามูบนี
1: ้เวลาทุเรียนมันงอมเขาก็ไม่ทานกันเขาก็เอามาขายให้ยายยายก็เอาไปกวน
2: พอมันงอมมันสุกมาก
1: มันงอมมันเกินไปก็ไม่กินกัน
2: ยายก็รับซื้อแบบสุกมากๆงอมๆเลย
1: ยายก็เอามากวน
2: ทุเรียนกวนหลงหลิน
1: หลงหลินพื้นเมือง
2: หมอนทุกอย่างเลย
1: มีทุกอย่าง
0: ความพิเศษของทุเรียนกวนที่นี่เริ่มต้นจากทุเรียนพันธุ์ดีที่สุกงอมได้ที่ถูกเก็บมาจากสวนการกวนทุเรียนเริ่มต้นจากเตาไฟครับใช้เตาถ่านไฟอ่อนทุกคนครับพอเนื้อทุเรียนลงกวนในกระทะไม่นานโดนความร้อนก็ได้กลิ่นหอมเลยครับ

0: ก็ต้องสลับกันเปลี่ยนกันความเหนื่อยยืนก็ต้องยืนอย่างนั้นแหละโอ้ย4-5 ชั่วโมงนั่นแหละกินแล้วก็อร่อยถูกใจคุยันควรหลงรับแหลมบ้างรับแหลม
1: ความยากและความทรหดของทุเรียนกวนมือบนเตาถ่านก็คือกวนต่อเนื่องนานกว่า5 ชั่วโมงห้ามหยุดเพื่อให้เนื้อทุเรียนกวนที่อร่อยนุ่มและหอมเตาถ่าน

0: เอาเลยสุดยอดเอาดีๆเอาแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงลูกแข็งแรงต้องแข็งแรงด้วยลูกแข็งแรงด้วย
1: นี่เหรอ
0: เออน่ะเออน่ะน่ะน่ะน่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่น้ำตาลอย่างเดียว
1: อ๋อไม่ใส่ทุเรียนด้วยใส่น้ำตาลอย่างเดียว
2: ใส่ทุเรีย
0: นอร่อยไหม
1: ยิ่งสดยิ่งอร่อย
0: เออใช่แล้ว
1: ควรสดสดหอมแล้วก็อร่อยมากครับ
0: อ้าวยกเลยไหวไหมอ่ะอุ้ยตายแล้วหลานกูวางทางนี้ลูก
3: หวานเจี๊ยบ
0: หวาน
4: ทุกคนครับนี่คือทุเรียนกวนเตาถ่านที่กวนด้วยมือนานกว่า5ชั่วโมงโดยใช้ทุเรียนจากสวนบนเขาที่งอกงามบนผืนดินลับแลเกิดเป็นความอร่อยละมุนสะท้อนความกลมกล่อมในการใช้ชีวิตของคนที่นี่มนต์เสน่ห์ของทุเรียนหลินลับแลนอกจากรสชาติความอร่อยที่มีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอีกหนึ่งสิ่งก็คือวิถีชีวิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับขุนเขาหลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมการกินที่ทำให้รู้ซึ้งในประโยคที่คนที่นี่พูดไว้ว่าภูเขากินได้

0: ที่ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: มหาบานาเดียวกันที่ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลย
3: ซึ่งสองข้างทางเนี่ยมีง้อขายเต็มไปหมดเลย
4: ง้อมึงเลยหวานๆไหมคะพี่คนหล่อ
3: พร้อมแบบนี้เอาไปเลย
2: ไม่ต้องถอน
3: อุ่นเนื้อแห้งหวานกรอบอร่อยไม่ติดเม็ดเลยเพราะอะไรกันครับ
5: เขาบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์น้ำค่อนข้างจะน้อยโซนนี้นะครับก็จะเป็นดินภูเขาไฟเงาะของที่นี่ก็จะหวานกรอบร่อน
3: อร่อยยังไงครับ
5: ร่อนแบบนี
3: ้เอลดีเกิร์ไปติดตามเรื่องราวของเงาะตำบลเสี่ยวกันต่อข้างในรายการนะครับทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
6: คำนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมาก
7: ได้180,000กรั
6: ม1,800,000 เยนเฮ้ย
7: เป็นไหมคะ
6: แพงแพงเอ้ยนั่นไทยงงกันเหรอทำไมรู้ภาษาไทยอ่ะ
8: ดูให้รู้ให้ลึกไปเปิดประสบการณ์เที่ยวในย่านที่คนอื่นยังไม่เที่ยวกันในโตเกียวกับยานพาหนะที่ผู้หญิงเป็นคนลาก
6: เธอบอกนะฮะว่านั่งได้2คนเลยนะก็คือแบกคนได้110 กิโลได้เลยมันจะมีท่าในการยกด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็เพื่อให้มันปลอดภัยนะ
8: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนซอญี่ปุ่นเอาจริงเรียนปริญญาโทแต่มาลากรถให้นักท่องเที่ยววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
9: ประเทศนี้จะขับเคลื่อนได้อย่างไรถ้าทุกคนปิดหูปิดตาและปิดปากประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบมืดๆแบบนี้ใช่ไหม
10: ปิดปากสื่อยุคสแลบครองเมือง
11: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีสแลบมันมีมากขึ้นในช่วงปัจจุบันมันมาจากกระแสที่มีการพูดว่าปากเก่งในออนไลน์ระวังเป็นเดียวดายอยู่หน้าศาล
12: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปัจเจกไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหากคุณยังยืนยันว่าคุณภูมิใจที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตย
13: ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมนักการเมืองราชการต้องช่วยกันหมดค่ะ
14: สแลบเกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการยุติธรรมยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือจริงๆแล้วทุกคนในกระบวนการยุติธรรมเขามีอำนาจเขามีความสามารถที่จะหยุดมันได้ไม่ใช่ผลักออกไป
10: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS
15: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
16: เหนือโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
15: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
17: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
15: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม16 สิงหาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
18: ท้องโลกกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21และ24 สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
17: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
18: เผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทางwww.thaipbs.or.th/live
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริง ไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลยขับรถไปเนี่ยก็เห็นเกษตรกรนำเงาะมาวางขายริมทางกันเต็มไปหมดเลยใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องแวะซื้อกันทุกคันเลยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอผมคงต้องขอลองลงไปซื้อบ้างแล้วล่ะ
1: เงาะมึงเลยหวานๆไหมคะพี่คนรอ50บาทค่ะ
0: ผู้จับแพ้รับแบบนี้จะไปปฏิเสธได้ยังไงล่ะเอามาเอามาเอามานี่ครับ50บาทไม้ต้องถอนขอชิมความอร่อยหน่อยนะเงาะที่นี่กรอบหวานอร่อยไม่ติดเม็ดเลยครับอร่อยมากเลยแม่ค้าขอซื้อเพิ่มหน่อยมาตะกี้มีคนเดียวนี
2: ่มหาอำนาจบ้านนา
3: วัฒนเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินา
0: แนะนำให้รู้จักกับผู้ใหญ่โจนะ

0: ครับพระเอกของเราในวันนี้ส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือน้องกิ่งฟ้ากับน้องช่อฟ้านะครับลูกสาวฝาแฝดของผู้ใหญ่โจกลับไปหาผู้ใหญ่โจดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ
1: ที่นี่ก็เป็นสวนเงาะเมืองเลยตำบลเสี่ยวรสชาติของที่นี่นะครับก็จะเป็นเงาะที่หวานกรอบร่อน
0: ร่อนเนี่ยมันคือยังไงอะครับ
1: ร่อนแบบนี
0: ้มันคนละร่อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นงานวัดปล่อยปะเนี่ยเอลดีจริงเลยใหญ่ได้โชว์ลีลาสรุปมันร่อนยังไงผู้ใหญ่
1: เงาะร่อนครับเงาะร่อนร่อนก็คือไม่ติดเมล็ดนะครับ
0: เป็นเล่นไม่ติดเมล็ดแล้วติดอะไร
1: ติดใจ
0: ติดใจจริงเอามาลองกินอีกสักลูกสิครับ
1: ครับต้นนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับจะพาไปดูอีกต้นนึงที่สุกเต็มที่แล้วเป็นเงาะ3สี
0: เงาะ3สีมีสีอะไรบ้างครับ
1: เขียวเหลืองแดง
0: พาไปดูไฟจราจรปะเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับเป็นเงาะครับสีของเงาะ
0: ต้นนี้แหละครับที่จะให้ดูอ่ะว่าแต่มันเป็นเงาะสายพันธุ์อะไรอะครับ
1: เงาะสายพันธุ์โรงเรียนครับปลูกที่ตำบลเสี่ยวเขาบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์น้ำค่อนข้างจะน้อยก็เลยทำให้เงาะมันมีความหวานร่อนแล้วก็ไม่อมน้ำ
0: แบบนี้ต้องแกะโชว์แล้วล่ะผู้ใหญ
1: ่แกะง่ายไม่ฉ่ำน้ำไม่มีน้ำเปลือกแห้งแล้วก็ไม่ติดเม็ดมันร่อน
0: มันร่อนแบบไหนนะผู้ใหญ่อีกสักทีไหมขอบคุณครับผู้ใหญ่โอ้ยเล่นด้วยตลอดเลยมาๆๆโยนมาให้ผมกินอีกสักลูกสิครับความอร่อยเนี่ยไม่ต่างจากลูกแรกเลยหวานพอดีครับมีความกรอบอีกต่างหากแถมเนื้อร่อนแห้งไม่ติดเม็ดอ่ะอีกอย่างก็คือตอนแกะนะครับบิดง่าย
1: เงาะที่เนี่ยบิดง่าย
0: เดี๋ยวก่อนคนเราบิดแล้วผู้ใหญ่ไม่ทันตั้งตัวเลยอันนี้กลับมาก่อนกลับมาคุยกันก่อนถูกใจแหละมุกตัวเองเนี่ย
1: มันไม่ใช่บิดแบบนั้น
0: ไม่หัวเราไม่หยุดเลยถ้าทันจะเตรียมจากบ้านเลยนะมุกนี้แต่ว่าไปแล้วเงาะของที่นี่เนี่ยมีความอร่อยที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะอะไรอ่ะ
1: ก็ด้วยสภาพลักษณะภูมิศาสตร์ของท้องที่เพราะว่าโซนนี้นะครับก็จะเป็นดินภูเขาไฟจากผลการวิจัยของวิชาการเกษตรนะ
0: เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเสี่ยวเนี่ยตั้งอยู่บนดินภูเขาไฟเก่าซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสประกอบกับสภาพอากาศของจังหวัดเลยที่มีความเย็นความชื้นที่เหมาะสมได้รับแสงแดดเต็มที่ทำให้ผลไม้เนี่ยสะสมความหวานได้ดีกว่าเงาะที่ปลูกพื้นราบทั่วไปนั่นเองนะครับนอกจากดินภูเขาไฟแล้วเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะครับ
1: เพราะว่าพื้นที่เราฝนค่อนข้างน้อยแตกต่างจากพื้นที่ทางภาคใต้ทางจันทร์ทางระยองหรือสุราษฎร์ธานีทางนั้นฝนจะเยอะบ้านเราฝน4แดด8แต่ว่าทางโซนภาคใต้ก็จะฝน8แดด4ทีนี้น้ำน้อยเนื้อมันจะแห้งเงาะมันจะไม่อมน้ำ
0: อันนี้สินะที่มาของความอร่อยแล้วฝนน้อยแบบนี้ต้องรดน้ำบ่อยไหมครับ
1: 2-3 วันครั้งวันละ 20-30 นาทีให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ก็ให้น้ำบริเวณรอบทรงพุ่ม
0: แต่วันนี้ที่ถ่ายทำเนี่ยฝนตกนะครับก็เลยไม่ต้องให้แล้วนอกจากกินสดแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรกินอีกดีเน
1: า
0: ะ
1: ก็แปรรูปได้หลายอย่างอาจจะทำเป็นเงาะลอยแก้วหรือเป็นพะแนงเงาะ
0: พะแนงเงาะและนี่ก็คือแม่ปอยนะครับหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเงาะแปลงใหญ่แห่งตำบลเสี่ยว
2: มือนี้แม่ปอยยิ้มปากแกงพะแนงเงาะ
0: ทำได้ด้วยเหรอ
2: ได้จ้ะอันนี้กะทิจ้าใส่กะทิก่อน
0: ไม่พูดพร่ำทำเพลง
2: อันนี้พริกแกงพะแนง
0: คิดเองเลยไหมครับเนี่ยพะแนงเงาะ
2: คิดเองค่ะคิดเองทำเองอันนี้หมูค่ะใส่หมู
0: แล้วเงาะตัวเองของเราล่ะครับต้องเลือกยังไงถึงใส่แกงพะแนงอร่อยอ่ะ
2: ก็สีประมาณนี้ค่ะแดงเหลืองเขียวมันอีแดงกับบ่แดงมันอีเขียวกับบ่เขียวแบบนี้นะจ๊ะ
0: เนี่ยนะเงาะ3สี
2: พอดีแบบเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงซะนี่นะเคล็ดลับของแม่คือว่าควนเม็ดเอาแล้วก็เอาไปต้มถ้าเอามานั้นเอามาโดนน้ำร้อนแล้วมันอีออกรสเปรี้ยวซะนี่นะก็เลยต้องเอาไปต้มก่อนเนี่ยมันก็อีนิบหนึบไอ้หนุ่มต้องลองชิมกัน
0: โอ้ยชิมแน่ครับกลิ่นนี่หอมแล้ว
2: อันนี้ใส่มะเขือพวงจ้าลงไปเพื่อสีสันอันนี้ตัวเอ็กของเราเลยค่ะคือเงาะ
0: ใส่เงาะลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้อาหารเนี่ยดูน่ากินขึ้นมาเยอะเลยล่ะแถมหอมด้วยนะ
2: พริกชี้ฟ้าจ้า
0: อันนี้มีท่าทางซะด้วย
2: เสร็จแล้วจ้าพะแนงเงาะเอาไปชิมมาจ้าพ่อหนุ่ม
0: แกงพะแนงเนี่ยมีรสชาติที่ละมุนไม่เผ็ดจัดจ้านนะครับหวานนิดๆมีความมันแต่ที่เด็ดเนี่ยก็คือการเอาเงาะไปต้มก่อนเอามาแกงครับมันทำให้เงาะมีความหนึบกัดเข้าไปเนี่ยนะมีความหวานกินกับหมูนี่คือสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ผู้ใหญ่โจชิมซะหน่อยดีกว่า
1: หน้าตาสวย
0: เป็นไงบอกรสชาติหน่อยสิ
1: ว้าว
0: ว้าวเลยเหรอ
1: นุ่มกึบกึบหวานอมเปรี้ยวเล็กๆไม่คิดว่ามันจะเข้ากันอย่างนี้โอ้เงาะเราก็ไม่ธรรมดานอีกสักครั้งแล้วกัน
0: โอ้โหอร่อยจริงผู้ใหญ่โจยืนยันครับอะไรครับเนี่ยว่าไงครับกิ่งฟ้าช่อฟ้า
3: พี่รู้ไหมคะว่าเงาะห้ามกินฤดูไหน
0: ฤดูร้อนเหรอ
3: ผิดค
0: ่
3: ะ
0: ฤดูฝน
3: ผิดค่ะ
0: แล้วฤดูไหนอ่ะ
3: ฤดูหนาวค่ะ
0: เอ้าทำไมอ่ะ
3: เพราะว่ามันก็จะเป็นเงาะหนาวเงาเนาะ
0: เป็นไงดูหน้าคนข้างเจือนเลยแล้วน้องเขาอ่ะยังไม่หมดความพยายามนะครับเขายังมีอีกมุกนึงที่จะมา

0: เล่นโอ้ยเดี๋ยวไปฟังในรายการตอนนี้ขอไปดูวิธีการเก็บเงาะตำบลเซี่ยวก่อนอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ตะกร้าไปใส่เงาะ
0: เอ้ยมีเอียงตัวด้วย
1: สะดวกสบายเราสะพายง่าย
0: เก็บได้เยอะไหมตะกร้าเนี่ย
1: ได้ประมาณสัก10กิโล20 30 40
0: 10 20 30
1: 40 30 40
0: ผู้ใหญ่นี่ก็ไม่ห้ามผมเลยเอ้าสรุปใส่ได้กี่กิโลครับ
1: 10กิโลครับก็เก็บเป็นช่อแล้วก็อาจจะปิดเป็นลูกถ้าสุกพร้อมกันทั้งช่อแล้วก็ตัดทั้งช่อแล้วก็มัดจุกแต่ถ้าสุกไม่พร้อมกันแล้วก็ปิดเป็นลูกส่งลูกค้าราคาเท่ากัน
0: ซื้อเป็นลูกก็คุ้มกว่าสิแบบนี
1: ้คุ้มกว่าถ้าสำหรับซื้อไปกินใช่แต่ว่าเผื่อเราทำเป็นแพ็คเกจบางคนชอบความสวยงาม
0: อ๋อคนละกลุ่มเป้าหมายกันเนาะเก็บง่ายดีเน
1: า
0: ะ
1: ได้แล้วใส่ตะกร้าอย่างจะเคี้ยวแบบนี้ก็อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้เก็บอีกครั้งนึง
0: เก็บเลยเนี่ยไม่อร่อยหรอครับ
1: ออกเปรี้ยวเยอะกว่าหวานเพราะมันเป็นเขียวอมแดง
0: แล้วถ้าอร่อยสุดๆอ่ะ
1: ก็จะเป็นเงาะ3สีหวานกรอบแต่ถ้าสีแดงเนี่ยมันจะฉ่ำเกินไป
0: อ๋อเข้าใจละถ้าเป็นเงาะตำบลเซี่ยวเนี่ยไม่เอาแบบแดงจัดเนาะจะว่าไปแล้วเทคนิคการเก็บของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเก็บเงาะเสร็จแล้วต้องตัดแต่งกิ่งต่อเลยอ่ะครับ
1: ว่าเราจะได้ไม่มาตัดแต่งอีกรอบถ้าสมมติว่าเราเก็บแล้วก็มาตัดมันก็จะเหนื่อยเรา
0: ความคิดดีครับผู้ใหญ่ว่าแต่ลูกสูงๆเนี่ยเก็บยังไงอ่ะโชว์หน่อยสิโอ้ยอันนั้นหัวผมแล้วครับ
1: โทษ
0: ตั้งใจปะเนี่ย
1: ไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนาง
0: ั้นก็สิบกิโลที่เก็บได้วันนี้ของผมนะขอเป็นค่าเสียหาย
1: เงาะตำบลเซี่ยวของเรานะครับผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP การปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหารจากกรมวิชาการเกษตร
0: สุดยอดขนาดนี้เงาะที่นี่เขาต้องดูแลยังไงบ้างตามมาและนี่ก็คือพี่ตุ๋ยนะครับหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเงาะแปลงใหญ่แห่งตำบลเซี่ยวเหมือนกันวันนี้พี่ตุ๋ยจะมาสอนทำน้ำหมักอะไรดีครับ
2: วันนี้พี่จะพาทำน้ำหมักเพิ่มรสชาติให้กับเงาะ
0: มีหน้าล่ะเงาะแต่ละลูกเนี่ยมันถึงอร่อยขนาดนี
2: ้ใช่พี่ใช้วัตถุดิบที่เหลือจากในสวนที่มันมีแมลงทำลายเอามาทำปุ๋ยลดต้นทุน
0: สุดยอดอ่ะแล้วเอาอะไรมาใช้บ้างครับเนี่ย
2: ของพี่อ่ะที่สวนอ่ะพี่จะปลูกผลไม้ผสมผสานมังคุดเงาะทุเรียนอะโวคาโดส้มโอลองกอง
0: หมดยังเนี่ย
2: มะพร้าวก็มีนะ
0: ต้องถามว่ามีอะไรที่ยังไม่ปลูกบ้างครับ
2: สูตรเนี้ยบำรุงได้ทุกอย่างแต่วันนี้พี่จะเน้นให้เงาะเขาหน่อยเขาเป็นนางเอกของสวนนั่นแหละ
0: จัดไปครับพี
2: ่ค่ะพี่จะทำแล้วนะทีนี้นะเริ่มต้นจากการหั่นก่อนหั่นแบบไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะให้น้ำหมักของเราเป็นเร็วอ่ะเราต้องหั่นให้เล็กๆให้ละเอียดหน่อยตรงที่พี่หั่นอยู่เนี้ยสับปะรดอ่ะคือมันสุกแล้วมันหวานแล้วมันมีน้ำตาลน้ำตาลฟุกโตสของมันอยู่แล้วเนาะทีนี้พี่ก็จะใส่กากน้ำตาลน้อยลงประหยัด
0: ประหยัดจริง
2: แถมกล้วยหน่อยแล้วกันเนาะอยู่ข้างๆมือเสียดายมันนะมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะ
0: อยากแถมเท่าไหร่เชิญเลยครับส่วนพี่นี่เนาะ
2: พอพี่หั่นเสร็จแล้วพี่ก็จะนำส่วนผสมใส่ลงไปในถังพอร2กากน้ำตาลอันนี้หัวเชื้อนะคะแต่ถ้าคุณที่ยังไม่มีอ่ะก็ให้ใช้ EM แทน20นะ
0: เมื่อกี้ไม่ตวงเลยเมื่อกี้20หรือเปล่าร
2: อบนี้22
0: เฮ้ยมีกระจายดีเกิน
2: น้ำนะคะน้ำเปล่าคือหลังจากที่พี่นำส่วนผสมทั้งหมดคนเข้ากันแล้วเนาะพี่ก็จะปิดฝาไว้ประมาณ3วันพี่ก็จะมากลับโดยการมาคนให้มันเข้ากันอีกค่ะเรื่อยๆพี่ก็หมั่นมาดูอีก21วันเราก็สามารถนำน้ำหมักเนี่ยไปใช้ได้แล้ว
0: จัดไปครับง่ายๆใครมีผลละบายที่บ้านเหลือลองทำได้นะ
2: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสูตรน้ำหมักบำรุงเงาะอะไรเหาะไปเลย
0: แล้วอะไรที่เหาะครับ
2: ได้ไหมพูดใหม่เลย
0: มาอีกรอบอีกรอบแหมจะเท่อยู่แล้วเชียว
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำหมักบำรุงเงาะอะไรเหาะไปเลย
0: อร่อยเหาะไปเลยไปครับไปดูสวนบ้านพี่ตุ๋ยกันดีกว่าน
2: ี่คือเงาะเมืองเลยของตำบลเซี่ยวของแท
0: ้ของแท้เลยเหรอ
2: ของแท้ต้องปลูกที่ตำบลเซี่ยวเงาะเซี่ยวอ่ะกินได้ตั้งแต่3สีเลย
0: อ่ะผมอยากชิมที่มันแบบว่าเขียวๆเหลืองๆหน่อยอ่ะ
2: เนื้อมันก็จะฟูเหมือนกันแต่ว่ามันจะอมเปรี้ยวนิดนึงไม่ได้หวานฉ่ำมาก
0: ฟังดูน่ากินเนาะนึกว่าจะยื่นให้ผมซะอีกดูน่าอร่อยนะเนี่ย
2: ต้องชิมแล้วล่ะ
0: ซึ่งผมลองชิมแล้วนะครับลูกที่ออกสีเหลืองมากกว่าสีแดงเนี่ยสำหรับคนชอบเปรี้ยวเนี่ยแนะนำเลยนะครับยิ่งถ้าชอบกินอะไรที่มันหวานน้อยอยู่แล้วด้วยอ่ะถูกใจเลยล่ะมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยจะโชว์อีกมุกใช่ไหมที่บอกว่าคิดมาจากบ้านอ่ะจัดมาจัดมา
3: พี่รู้ไหมคะว่ากินเงาะต้องตั้งเท่านั้นห้ามนอน
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าถ้าเงาะนอนก็จะกลายเป็นงอนเนาะ
0: อันแน่สมแล้วที่เป็นฝาแฝดพี่น้องความตลกเนี่ยให้พอๆกันเลยคุณผู้ชมชอบมุกไหนมากกว่ากันฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอุ้ยผมเนี่ยเลือกไม่ถูกเลย ี้กลับมาหาพี่ตุ๋ยมานั่งคุยกันสักหน่อยนะครับแนะนำตัวหน่อย
2: ชื่อเล่นก็คือพี่ตุ๋ยเนาะพี่เป็นสมาชิกของแปลงใหญ่เงาะตำบลเซี่ยวค่ะ
0: แล้วแปลงใหญ่เงาะนี่คือใหญ่แค่ไหนครับ
2: ชาวบ้านทั้งตำบลนะคะปลูกเงาะกันแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยนะคะมันน่าจะมากกว่า200ไร
0: ่โอเคครับใหญ่ละว่าแต่ทำไมต้องเงาะอ่ะทุกหลังคาเรือนเลย
2: ดูแลง่ายให้ผลผลิตดีกรอบไม่ติดเม็ด
0: อันนี้จริงแล้วพี่ตุ๋ยเนี่ยมารวมกลุ่มกันได้ยังไงครับ

0: ทีนี้ลูก3คนก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียลูกเรียนก็เลยตัดสินใจบวชก็บวชเรียนตั้งแต่จบป.6จนถึงจบปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีปุ๊บแล้วก็ลาสิกขาไปทำงานที่มหาสารคามเป็นครูสอนภาษาไทยในขณะที่สอนก็ศึกษาต่อไปด้วยก็เรียนจบปริญญาโทของม.กรุงเทพธนบุรีบริหารการศึกษา
1: แล้วจากเป็นครูที่เรียนจบปริญญาโทเนี่ยทำไมถึงเลือกที่ตัดสินใจกลับมาทำเกษตรล่ะครับ
0: เราก็อยากอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าเราไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างค่าใช้จ่ายเนาะเราไม่มีรายได้เสริมเพราะว่าทั้งค่าบ้านเราก็ต้องเช่ากับข้าวทุกอย่างเราก็ต้องซื้อตอนนั้นลูกสาวก็เรียนอยู่กับแม่อยู่ที่สารคามอยู่แต่ว่าพ่อนะกลับมาอยู่บ้านก่อนมาตั้งหลักปักฐานรอลูกรอภรรยากลับมาก็เลยกลับมาสร้างบ้านสร้างอะไรไว้
1: แล้วกลับมาบ้านเนี่ยเป็นครูต่อก็ได้นะครับจบโทขนาดนี้ทำไมถึงคิดที่จะทำเกษตรล่ะครับ
0: ก็ไม่คิดหรอกเพราะว่าพอดีเคยถวายงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเราก็เลยมีความสนใจที่จะอยากกลับมาพัฒนาบ้านเราด้วยเพราะว่าเราสอนตอนเราสอนเรามีแต่พูดอย่างเดียวเราไม่ได้ทำมันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นฉะนั้นเราต้องทำให้ได้ทำให้เขาเห็นแล้วก็เป็นการปฏิบัติส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตกับคำพูดแต่เราไม่ได้ทำ
1: โอ้โหเด็ดเดียวอ่ะแล้วทำไมต้องปลูกงอกครับ
0: ยางพารานี่มันได้อายุถึงระยะเวลาโค่นแล้วเราอาจจะปลูกใหม่แต่ว่าเราเนี่ยเราไม่อยากทำสิ่งที่มันซ้ำๆซากๆเราอยากทำหลายๆอย่างที่มันหลากหลายก็เดิมทีนะมันเงาะกิโลกรัมละ17-18บาททีนี้เรามองว่ารสชาติมันได้เราอยากส่งเสริมผลไม้ที่เป็นผลผลิตของบ้านเราซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยอยากส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้เสริมอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเรากรีดยางไม่ได้แล้วก็ได้ขายง
1: อแล้วจากที่ผู้ใหญ่คิดเนี่ยมันจะตั้งเป็นกลุ่มได้ยังไงครับ
0: วิทยาการความรู้เราก็ไม่เก่งด้านนี้เราก็ต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรเข้ามาส่งเสริมก็เกิดการรวมกลุ่มกันของคนที่มีใจรักในเรื่องการที่จะทำเกษตรก็จะมีชุมชนหลายหมู่บ้านก็รวมสมาชิกกันตั้งกลุ่มแปลงใหญ่เงาะตำบลเสี้ยวแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนปัจจุบันมีสมาชิก39รายสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นพี่เลี้ยง
1: อ่ะไปคุยกับสมาชิกกลุ่มกันบ้างดีกว่า
2: ผู้ใหญ่โจเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ดีมากค่ะเข้ามาทำให้กลุ่มเรามั่นคงแล้วก็แข็งแรงยั่งยืนค่ะ
1: ผู้ใหญ่เนี่ยยิ้มแก้มปรีเนี่ยท่านได้ยินน่ะพอเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วเนี่ยดีไหมครับ
2: การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ก็ทำให้เป็นมาตรฐานทำให้เงาะเรามีคุณภาพค่ะต่อรองราคาได้แล้วทำให้ราคาดีแล้วก็คุณภาพก็จะดีเยี่ยมมากค่ะ
1: ไปหาคุณแม่คนนู้นบ้างดีกว่าปกติขายเงาะกันที่ไหนล่ะครับเนี่ย
3: แม่จะไปเก็บเงาะแล้วก็มาทำแล้วก็จะมาฝากลูกๆขายริมทางค่ะ
1: โอ้โหแล้วคนมาซื้อเยอะไหมครับ
3: คนไปเที่ยวสัญจรเยอะรถผ่านไปผ่านมามองเห็นก็จอดซื้อเลยค่ะ
4: เงาะที่นี่ขายไม่แพงค่ะขายเริ่มต้นที่กิโลละ50บาท50บาทเป็นเกรด A นะคะคัดคุณภาพเลยค่ะ
1: ฟังไว้นะครับไอที่เห็นตามทางเนี่ยเกรด A ทั้งนั้น
4: กินเงาะตำบลเสี้ยวแล้วจะหลงรักเลย
1: มือหัวใจแปลกๆใช่ใช่แบบนี้เลยครับมือหัวใจและที่เราเห็นเงาะตำบลเสี้ยวที่วางขายกันเป็นพวงสวยๆเนี่ยมีวิธีจัดยังไงตามผมมาดูเลยครับ
0: อ๋อนี่ก็จะเป็นวิธีการมัดทำเป็นช่อเพื่อวางจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมีการคัดพิเศษเกรดพรีเมียม
1: คัดพิเศษเกรดพรีเมียมเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: เลือกใบออกแล้วก็ลูกไหนที่มันเล็กไม่สมบูรณ์แล้วก็คัดออกช่อละ1กิโลกรัมชั่งเผื่อไว้โลขีดโล2ขีดเผื่อกิ่งเผื่อก้านอันแล้วก็ตัดชอบความสวยงามแล้วก็ใบมาเสริม
1: อุ้ยพอตกแต่งทำไรเสร็จแล้วเนี่ยดูมีราคาขึ้นมาทันทีเลยนะ
0: เสร็จแล้วมัดจุกเงาะเมืองเลยโจโอเค
1: แล้วดูดีขนาดนี้ขายในราคา
0: 50บาทครับ
1: ไม่แพงช่อนี้ผมซื้อเลยว่าแต่เก็บไว้ได้นานไหมครับ
0: วางไว้นอกตู้เย็นก็จะได้อยู่3วันสีก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าอยากให้ถนอมผลรักษาสีให้สดใสเหมือนเดิมก็ใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเพื่อรักษาอุณหภูมิก็อยู่ได้ 5-7 วัน
1: โอเคครับว่าแต่ใบกับกิ่งที่ตัดออกเนี่ยทิ้งเลยมั้ย
0: สามารถเอาไปทิ้งใต้ต้นได้เลยนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปลูกที่ไม่สวยเราก็อาจจะแปรรูปเป็นเงาะลอยแก้วแล้วก็เมื่อกี้พะแนงเงาะก็ได
1: ้อร่อยเลยล่ะแล้วนอกจากพะแนงเงาะมีอะไรอีกบ้างกลับไปหาแม่ปอยดีกว่า
5: แม่ก็มีเงาะซ่อนลูกชุบแป้งทอด
1: แม่ปอยมีแต่เมนูแปลกๆอ่ะชอบจังเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีครับ
5: เก็บงอกมาแล้วก็มาคว้านเม็ดออกเราก็เอาสับปะรดยัดไส้หรือว่าทุเรียนค่ะ
1: มันดูน่ากินนะเนี่ยคิดเองเลย

0: ล่า
1: แม่ก็คิดเอาเองจ้ะเพราะว่ามีผลไม้ในสวนก็ได้คิดเอาเองว่าเอามาเฮ็ดแบบนี้แล้วก็มันก็เฮ็ดเองชิมเองแล้วก็แซ่บเอง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมช่วยยืนยันความอร่อยอีกเสียงแล้วกัน
1: แม่นดอกอีกเฮ็ดให้ไอ้หนุ่มชิมจ้าสุดรอชิมมื้อนี้
0: ปากหวานนะเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยชัวร์ครับจานนี
1: ้มื้อนี้แม่ก็คิดเฮ็ด2อย่างคือว่ายัดไส้ทุเรียนกับไส้สับปะรดจ้ะนี่แหละง่ายๆนะเดี๋ยวอีทอดให้ชิมนะจ๊ะ
0: จัดมาครับ
1: เอาไฟกลางจ้ะไฟกลางจะทอดแล้วเด้อจะยังไงพ่อหนุ่มแค่แซงทอดก็น่ากินแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เสียงเนี่ยไพเราะสุดๆแถมหอมด้วยอ่ะสิ
1: แม่ทอดเสร็จแล้วนะแล้วแม่ทีนี้แม่ก็จัดใส่จานแล้วแล้วก็มีเทคนิคพิเศษด้วยว่าจัดอันใส่ลงไปในเปลือกเงาะจ้าเงาะซ่อนรูป
0: โอ้ตั้งใจจัดจานสุดๆออกมาดูดีเลยขอชิมเลยนะครับซ่อนรูปที่เป็นรสชาติสับปะรดเนี่ยเปรี้ยวหวานลงตัวนะครับมีกรอบจากด้านนอกของแป้งเปรี้ยวฉ่ำๆข้างในกินเล่นเพลินๆเลยอ่ะส่วนไส้ทุเรียนครีมมี่มากเลยอ่ะครับกรอบนุ่มหวานแบบละมุนเดี๋ยวเอาไปให้ช่องฟ้ากิ่งฟ้าชิมซะหน่อยดีกว่า
2: อร่อยค่ะ
0: กินอะไรเข้าไปเมื่อกี้
2: สับปะรดค่ะหวานอมเปรี้ยวค่ะอร่อยค่ะแปลกใหม่ดีค่ะ
0: และทุเรียนเนี่ยเป็นยังไง
2: มันมากเลยค่ะมันหวานมันมันเลยค่ะหนูว่าเอาไปขายได้นะคะหนูว่ามันแปลกดีน่าสนใจค
0: ่
2: ะ
0: เห็นด้วยครับใครเริ่มก่อนได้เป็นหัวแถวไปเลยตอนนี้อิ่มแล้วขอชมสวนแม่ปอยสักหน่อยดีกว่า
1: ในต้นเงาะจ้า
0: ต้นเงาะอะไรเนี่ยไม่มีลูกเลยหรอ
1: มันจะลูกเขียวๆลูกที่แดงไม่เก็บไปแล้วค่ะเออก็พามาดูต้นเงาะไงเนี่ยต้นเงาะนะจ๊ะ
0: จะเถียงก็ไม่ได้เนาะต้นเงาะจริงๆแต่ไม่มีลูกแล้วนอกจากเงาะเนี่ยมีทำเกษตรอย่างอื่นบ้างไหมครับ
1: ของแม่มีพื้นที่14ไร่จ้ะปลูกเงาะปลูกทุเรียนลองกองหลายอย่าง
0: งั้นไปดูของแพงกันดีกว่า
1: อันนี้ผันม่อนทองจ้ะแต่ว่าทางจังหวัดเพิ่นอีอันภาคดันให้เป็นว่าลงรักเลยซะนี่นะ
0: ชื่อน่ารักอ่ะ
1: กินแล้วมันอีลงรักล่ะลงรักเลยล่ะเพราะรสชาติมันแซ่บ
0: จู่ว่าไปแล้วพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ยดีเนาะเห็นทุกคนเนี่ยปลูกหลายอย่างกันหมดเลย
1: พูดได้เบิดปลูกกับรสชาติก็ดีก็ยังมีแบบหลายๆอย่างมุนเวียนได้ไปได้ทั้งปีจ้ะ
0: ความคิดดีว่าแต่คุณแม่ปอยมาเข้ากลุ่มเงาะตำบลเซี่ยวได้ยังไงอะครับ
1: อันผู้ใหญ่จูจ้ะผู้ใหญ่จูก็ว่าเออเข้ากลุ่มเงาะนำกันบ่โตลงราคาก็ได้ไงแล้วก็สร้างซื้อให้กับตำบลเนาะสร้างซื้อกับตำบลเงาะตำบลเซี่ยวสินี่นะ
0: ดีเลยล่ะครับงั้นขอกลับไปดูสวนผู้ใหญ่บ้างดีกว่าเกษตรของผู้ใหญ่โจเนี่ยปลูกอะไรบ้างครับ
3: พื้นที่ทั้งหมด7ไร่ครับก็จะแบ่งเป็นเงาะ4ไร่แล้วก็ส้มโอ1ไร่ทุเรียน1ไร่แล้วก็เหลือแปลงยางพาราอีก1ไร่เพื่อให้มีรายได้ตลอดปีอย่างยางพาราละขายเดือนละ2ครั้งอย่างเงาะก็จะให้ผลผลิตช่วงมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาทุเรียนก็เป็นช่วงเดือนเหมือนกันกรกฎาคมสิงหาช่วงนี้เดิมทีกว่าที่เราจะรอให้ต้นไม้โตเนี่ยเงาะ4ปีถึงให้ผลผลิตในห่วงที่เรารอผลผลิตจากเงาะแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นเสริม
0: เช่นอะไรบ้างครับระหว่างที่รอ
3: ก็จะเป็นพืชระยะสั้นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองแล้วก็มีชะอมชะนาโลงแล้วก็ครึ่งโพงเพื่อช่วยในการผสมเกสรอย่างชนะโรงก็เป็นนักผสมเกสรเกสรเงาะนะครับมันจะมีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็ขายน้ำผึ้งจากเกสรดอกเงาะ
0: โอ้โหได้ประโยชน์หลายต่อเลยซึ่งถ้างงเรื่องชนะโรงผสมเกสรดอกเงาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับในช่วง 10-15 วันแรกที่ดอกเงาะเริ่มบานส่งกลิ่นหอมอร่อยออกมาเจ้าชนะโรงเนี่ยจะบินเข้าไปตอมทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเพื่อเก็บน้ำหวานไปสู่รังของตัวเองแล้วการที่ชนะโรงเข้าไปตอมทุกดอกแบบไม่ตั้งใจกลับเป็นการส่งผลดีช่วยผสมเกสรดอกเงาะไปในตัวนั่นเองนะครับจะว่าไปแล้วการปลูกเงาะเนี่ยแต่ละต้นมันต้องห่างกันแค่ไหนครับ
3: การปลูกก็เว้นระยะห่าง8เมตรคูณ8เมตรเพราะว่าพออายุมันโตขึ้นใบมันจะไปปกคลุมกันทั้งหมดเลย
0: มีศัตรูพืชบ้างไหมครับ
3: แค่แป้งมากับมดหรือสภาพอากาศ
0: แล้วดูแลยังไงดีล่ะครับเนี่ย
3: ดูแลทำความสะอาดแปลงการบริหารจัดการแปลงก็เคลียพวกหญ้าพวกอะไรให้แดดส่องถึงพื้นไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของพวกแมลง
0: แล้วถ้ายังไม่ไปกันอีกเนี่ยผมมีอีกหนึ่งวิธีที่จะมาจัดการเจ้าพวกแมลงนะครับ
4: วันนี้พี่จะพาทำน้ำหมัดเป็นสูตรไล่แมลงอะค่ะเราจะได้ลดต้นทุนไม่เป็นอันตรายด้วยสามารถใช้วัตถุดิบที่เรามีได้อันนี้พี่ใช้กัลปะพฤกษ์นี่คือฝักของต้นกัลปะพฤกษ์ต้นคล้ายจามจุรีดอกสีชมพูข้างในอะเขาจะมีเป็นคล้ายๆยางเหนียวๆอะแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นๆหน่อยอะตัวนี้มันจะไปเกาะตัวแมลงแล้วก็กินอะมันจะทำให้แมลงไม่อยากมาใกล
0: ้แต่ว่าแบบนี้ทำกันเลยดีกว่า
4: แล้วพี่ก็จะใส่วัตถุดิบลงไปเราสามารถใช้พืชที่มันเป็นกลิ่นเหม็นๆได้นะพวกหญ้าสาบเสือใบยาสูบแม้แต่ใบกะเพราก็ใช้ได้พี่ก็จะใส่พอร์เจกอนกากน้ำตาลหัวเชื้อนะคะ

0: างหัวเชื้อ
1: ให้ใช้ประมาณ20มิลลิลิตรแต่พี่ถนัดแล้วนะพี่ว่าพี่ชำนาญแล
0: ้วเวละเวเวอร์
2: เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่าเกิน20ไป25เลยนะเมื่อกี
1: ้คือน้ำเปล่าก็ประมาณ10ลิตรเนาะก็คนให้มันเข้ากันปิดฝาแต่ไม่ต้องสนิท3วันพี่ก็จะมากลับ21วันก็ใช้ได้แล้วตัวนี้จะไล่แมลงไล่พวกเพี้ยแป้งแมลงปีกแข็งอะไรอย่างเงี้ยที่มันทำลายเป็นศัตรูพืชที่ทำลายผลเงาะใช้กับผลไม้ได้ทุกอย่างใช้กับผักก็ได
2: ้อัตราส่วนในการใช้ล่ะครับ
1: น้ำหมักของเราอ่ะ20มิลลิลิตรต่อน้ำ10ลิตร
2: ฉีดไปเนี่ยแมลงตายเรียบเลยมั้ย
1: หนีไม่ถึงกับตายแต่ก็หนี
2: โอ้ยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซะด้วย
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำหมักศูนย์ไล่แมลงไม่ตายแต่หายไปเลย
2: ก็ว่าหายไปแต่ยังอยู่ในจังหวัดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที
1: ่ที่เลย
2: ขอบคุณครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ตุ๋ยพอมาทำกลุ่มแล้วเนี
1: ่
2: ย
1: แต่ก่อนเงาะต่างคนก็ต่างปลูกอะเนาะต่างคนก็ต่างขายคุณภาพกับราคาก็แล้วแต่คือความพอใจของแต่ละคนเนาะทีนี้พอได้มาคุยกันกับผู้ใหญ่โจเนาะก็เลยมีความคิดผู้ใหญ่โจก็บอกว่าเราอยากจะรักษาคุณภาพรักษาชื่อเสียงของเรามารวมกลุ่มกันก็เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะช่องทางการจำหน่ายก็มีหลายทางค่ะขายที่ริมทางบ้างขายออนไลน์บ้างอย่างเงี้ยค่ะมีแม่ค้ามารับไปบ้าง
3: จังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนมีสนามบินจะไปเที่ยวก็ผ่านเส้นนี้ตลอดแต่ว่าเรามีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ดึงเม็ดเงินจากคนกลุ่มนี้ที่ขับรถผ่านหน้าบ้านเราทุกวันเราเลยพยายามจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลิตผลของชุมชนและให้เงาะเมืองเลยเงาะตำบลเสี่ยวเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศหรือในต่างประเทศเราก็จะทำมาตรฐาน GAP แล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI
2: จากความคิดของผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้ทำให้ทั้งตำบลอ่ะมีความเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะครับ
3: คือความคิดของเรานะเราพยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตผลมีรายได้ปุ๊บมีเงินที่จะส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนสร้างเขาให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป
2: เมืองเลยของตำบลเซี่ยวผู้ใหญ่โจนอกจากจะให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของชุมชนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ยังไม่เคยทิ้งนั่นก็คือความเป็นครูนะครับเพราะแนวคิดที่จะนำเม็ดเงินจากการขายเงาะลูกเล็กๆเนี่ยแหละครับสามารถนำไปพัฒนาบุคลากรของจังหวัดจากนั้นจะผลักดันให้ประเทศของเรากลายเป็นมหาอำนาจในที่สุดครับใช่ไหมพวกเรา
4: เป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาติหน้า

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับผลกระทบของระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ที่ค่อยๆกลืนกินรากเหง้าดั้งเดิมของชุมชนแฝงไปด้วยความสิ้นหวังและอารยธรรมท้องถิ่นที่กำลังพังทลายลงด้วยน้ำมือกลุ่มคนของเขาเอง
1: ความงดงามค่อยๆเลือนหายไปจากโลกนี้เหมือนกับหอยที่ฝังตัวอยู่ใต้ทรายยิ่งขุดลึกเท่าไหร่เรายิ่งกอบโกยมากเท่านั้น
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: เยอรมันแบบสนุกๆ กันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งจะพาทุกคนไปค้นหาที่มาของเกลือผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Aber dass immer weniger Wasser in den Schalen ist und dass sich Salzkristalle bilden, das kann man schon sehen. Am Rande des Feldes schüttet sein Schwiegervater Emanuel das gesammelte Salz zu einem großen Haufen auf.
2: และทำเกลือหอมปรับอากาศไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อส
4: โค้งสุดท้ายของเส้นทางสู่รอบไฟแนลกับการเติมเต็มโควต้าของเหล่าโปรแกรมเมอร์ยอดนักบินจากภาคใต้ทีมใดจะได้ตีตั๋วสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานในสนามสุดท้ายหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่4ถ่ายทอดสดจากโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
5: เปิดเวทีประลอง
6: เป็นที่ที่พ่อเจอกวางใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่มันเฉลยแล้ว
8: มินนาลูกได้เวลาเอาคะแนนคืนแล้วมาม
7: ันง่ายค่ะ
5: พร้อมออกผจญภัยไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และพี่แพทวงเคลียร์ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.ทางไทย PBS
9: ประเทศนี้จะขับเคลื่อนได้อย่างไรถ้าทุกคนปิดหูปิดตาและปิดปากประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบมืดๆแบบนี้ใช่ไหม
10: ปิดปากสื่อยุคสแลปครองเมือง
11: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีสแลปมันมีมากขึ้นในช่วงปัจจุบันมันมาจากกระแสที่มีการพูดว่าปากเก่งในออนไลน์ระวังไปเดียวดายอยู่หน้าศาล
12: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปัจเจกไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหากคุณยังยืนยันว่าคุณภูมิใจที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตย
13: ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมนักการเมืองราชการต้องช่วยกันหมดค่ะ
14: สแลปเกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการยุติธรรมยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือจริงๆแล้วทุกคนในกระบวนการยุติธรรมเขามีอำนาจเขามีความสามารถที่จะหยุดมันได้ไม่ใช่ผลักออกไป
10: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คำนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมาก
2: ไต่ไต่180,000กว่า
1: ล้าน800,000เยนเฮ้ย
2: เป็นไหมคะ
1: แพงแพงเอ้ยนั่นไทยงงกันเหรอทำไมรู้ภาษาไทยอ่ะ
3: แล้วเธอลากมาหลายคนแล้วด้วยใช่ครับเธอเป็นคนที่โด่งดังมีอาชีพลากลากลากลากลากลาก
1: วิธีการขึ้นก็คือข้ามอันนี้ไปสเต็ปที่1แล้วเหยียบบนเก้าอี้สเต็ปที่2แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้สเต็ปที่3
3: โอ้เอียงเลยนะรู้สึกเอียงโอ้ครับผม
2: ฉันชื่อยูราค่ะ
1: โอ
2: ้ขอนายไกด์ชิมา
1: ทักทายด้วยยินดีที่รู้จักครับเธอบอกนะฮะว่านั่งได้2คนเลยนะก็คือแบกคนได้110กิโลได้เลยนะไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
2: เหนื่อยนิดหน่อย
1: เหนื่อยนิดหน่อยโอ้ยมีการยิงเขาบอกว่าถ้าใช้รองเท้าแบบนี้นะจะทำให้เท้าเนี่ยไม่ถูกรองเท้ากัดด้วยแล้วก็วิ่งดีด้วยก็เป็นรองเท้าพิเศษนะที่เรียกว่าทาบินะฮะ
2: ここまで上げます
1: ยกเท่ากับ3
2: そうですそうです
1: มันจะมีท่าในการยกด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็เพื่อให้มันปลอดภัยนะมันจะมีท่านะครับ
3: นี่คือเป็นปลาที่สุดยอดเลยนะเป็นอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยก่อนและเป็นอาหารที่มีค่ามากๆในสมัยก่อนครับธรรมดาแล้วน้ำลึกนี่ไปจับมาได้ยากมากนะนุ่มหอมเฮ้ยอร่อย

ฟูจิครับเพื่อนๆอย่าพึ่งตกใจนะผมจะไปให้ผู้หญิงลากเฮ้ยธรรมดาผู้ชายต้องลากผู้หญิงเอ้ยไม่ได้ทั้งคู่นะแต่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ให้ผู้หญิงลากจริงๆนะแล้วเธอลากมาหลายคนแล้วด้วยใช่ครับเธอเป็นคนที่โด่งดังมีอาชีพลากลากลากลากลากลากและการลากนี้เป็นการลากแบบประเพณีญี่ปุ่นด้วยนะครับเธอจะใส่ชุดสีแดงและเธอเป็นคนที่มีความรู้เป็นนักศึกษาปริญญาโทและร่วมกับร้านโด่งดังมีคนติดตามเธอเยอะมาจากต่างประเทศและประเทศไทยก็มีด้วยนะฮะไปดูให้รู้กันครับว่าเธอจะลากกันยังไงครับเป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะครับไปดูให้รู้กัน

0: ลึกนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่ฟูจิเซนเซยังไม่เคยได้ลองเลยนะคะคิดว่าน่าจะรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่จำไม่ลืมแน่ค่ะที่สำคัญในความแข็งแรงที่เรามองเห็นเธอน่ารักอ่อนหวานกันมากๆออกจะดูขัดแย้งแต่ว่าเป็นความลงตัวที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลงรักไปรู้จักพวกเธอกันเลยค่ะถ้าอยากพบและใช้บริการพวกเธอประจำอยู่ที่ร้านอาหารเก่าแก่ร้านหนึ่งแถวคันดะค่ะ
1: คุณชิวาโอ้
2: คุณนิจิวา
1: โอ้มาแล้วมาแล้ว
2: นิจิวา
1: อ่ะยูระซันใช่ไ
2: หมใช่そうです
1: โอ้นี่คุณยูระお願いします
2: お願いします
1: ตัวไม่ได้ใหญ่นะแล้วแต่ว่าจินิชะ
2: ใช่
1: ขี่ปั่นใช่ไห
2: มขี่เต็มส
1: ์โอ้ขับคันนี้เหรอแล้วเธอจะแบกเราไหวเหรอこれ重いですか軽いですか？
3: まあ、
2: 軽い。軽いです。
1: ผมขอยกนะ。持っていいですか？
2: 持って大丈夫ですよ。
1: หนักไหมเนี่ย？
2: はい。バランスですね。
1: โอ้เออมันไม่หนักเลยนะมันเป็นบาลานซ์น่ะแต่ผมกลัวไม่กล้าขับเยอะเพราะอะไรถ้ามันพังผมต้องชดใช้ไงคันนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมากเนื่องอีกเท่าไหร่ของเธอคุณโอ้ยินดีจ้ะ
2: จินนิคชั่นน
1: ั่นแหละใช่ๆๆประ
2: มาณ180,000กว่า
1: ล้าน800,000เยนเฮ้ย
2: แพงมั้ยคะ
1: แพงแพงเอ้ยนั่นไทยงงกันเหรอทําไมรู้อ่ะไทยอ่ะแพงๆๆถ้าล้าน800,000เยนนี่ก็คืออันนี้ก็คือ10,000บาทมั้ยเนี่ยอันนี้ก็คนนี้10,000บาท10,000โหทําไมแพงเงี้ย
0: นี่ก็จินตนาการไม่ออกเลยนะคะว่ารถลากที่เราเห็นเยอะแยะมากมายที่อาซากุสะจะราคาสูงขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะง่ายๆแล้วค่ะแต่เป็นเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งแล้ว
1: ใช่これ走れるにはなんか免許とかいるんですか
2: 免許はないです
1: 免許ない
2: ただ研修があります
1: 研修
2: はい
1: คือไม่ต้องมีใบขับขี่นะแต่ว่าต้องมีการเรียนและต้องฝึกประมาณครึ่งปีเลยนะแล้วだけどここレストランじゃないですかレストランがこの人力車の研修なんてその全然違う仕事に見えるんですけど
2: そうですね新しく始めたものでもあるのでは
1: いนี่เป็นร้านอาหารใช่ไหมแล้วร้านอาหารจะสอนเรื่องการขับรถอะไรได้เหรอได้การลากรถเหรอบอกว่านี่เป็นที่นี่พิเศษนะมีคนช่วยเทรนนิ่งให้เราあのお酢やまたお客さん乗せるためになんかコツとかあるんですか？あ持ち方とか引っ張り方とかなんか教えてほしいです。
2: はい。一番大切なのはここの舵棒って言うんですけど、この棒の高さが大事です。今ここが一番楽な高さ。
1: あ自分の高さ。
2: そうです。一回やってみてほしいんです。ちょっとだんだん下げてもらっていいですか？下げてもらっていいですか？
1: 重い
2: 重い重くなるんですよ。
1: で、
2: 上げすぎてもちょっとああ大変になっちゃう。ここが一番パーフェクトな場所。お客さん乗るとまたここが低くなるんです。ここを探します。
0: แล้ววันนี้เธอจะพาฟูจิเซนเซไปเที่ยวที่ไหนบ้างรับรองว่าไม่ใช่ย่านอาซากุสะที่เป็นภาพคุ้นตาเราจะได้เปิดประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในโตเกียวกันค่ะ
1: ธรรมดาแล้วเราต้องยกของให้สุภาพสตรีในประเทศไทยถูกไหมวันนี้สุภาพสตรีจะยกร่างกายผมให้ผมได้นั่งผมรู้สึกผิดมากเลยแต่มันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าเราได้นั่งรถที่สุภาพสตรีลากนะก็ต้องลองดื่มด่ำกันมาหน่อยนะเราจะได้รู้ว่ามันมีความพิเศษยังไงผมว่าทุกคนอยากจะนั่งกับคนที่ผู้ลากเป็นผู้หญิงเนาะวิธีการขึ้นก็คือข้ามอันนี้ไปสเต็ปที่1และเหยียบบนเก้าอี้สเต็ปที่2แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้สเต็ปที่3จะลองทําครับอิจิ1นี่2 3
2: 3
1: 3จับตรงนี้อึ๊บ3โอ้เอียงเลยนะรู้สึกเอียงโอ้ครับผม
2: そうですねあの持ち上げるとあの視界がすごく広がるんですけどただ今日天気がいいので屋根オープンでぜひ行きませんか。
1: วันนี้อากาศดีให้เราเปิดนะอันนี้ดีกว่าเนาะじゃあお願いします。
2: はい。屋根オープンします。
1: お願いします。
2: オープン。
1: オープン。
2: 1233。
1: โอ้1233。พูดภาษาไทยได้ด้วย
0: ระหว่างที่คุยกันไปเราก็ได้รู้อีกอย่างว่าเธอเรียนภาษาไทยอยู่ในโรงเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยนะคะว้าวว้าวต้องรักเมืองไทยแน่ๆงั้นมาคุยภาษาไทยกันดูบ้างดีกว่า
1: วิธีการก็คือให้ผมนะฮะพิงหลังให้ดีเพราะเธอจะเริ่มยกแล้วยกน้ำหนักผมนั้นเนี่ยนะ
2: โอเคอีกทีมาหนึ่งสองสาม

0: นักไหม重いですか
1: 重くないです
0: โอ้ไม่หนักเหรอ
1: แข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แข็งแรงมากค่ะ
0: โอ้ทำไมผู้เข้าให้เก่งอย่างไรแล้วก
1: ็จะ
0: จะโอเคไหมคร
1: ับ改めまして参注ゆらค่ะ
0: โอ้
1: お願いします
0: ทักทายด้วยยินดีที่รู้จักครับ
1: วันนี้ไป神田明神
0: โอ้
1: ค่ะ
0: はい
1: โอเคจ้ะ行きましょう
0: รู้สึกได้ไกด์ทั้งเป็นคนขับผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นคนพูดภาษาไทยได้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยเนาะไปแล้วคันนามิโอ้ลึกเบาเลย
1: ไปกินมา
0: เบาเลยเบาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบรรยากาศทุกทีเราจะนั่งแบบสบายๆแต่วันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนลากมันจะเหนื่อยมันจะหนักมันจะต้องใช้นะฮะบรรยากาศแบบไหนในมุมมองของคนลากนะที่ผ่านมาจะเป็นมุมมองของเรานั่งแบบสบายๆเนาะ
1: ห้องสองได
0: ้ห้องสอง
1: สองคนก็ไปได้250กิโลมาเลยนั่งคน
0: สองได้ค่ะเธอบอกนะฮะว่านั่งได้2คนเลยนะก็คือแบกคนได้110กิโลได้เลยนะคือดังว่าโดยฮานาชิโอซุนส์ครับ
1: 普段はは
0: い
1: ここの歴史とかあとはは
0: いเธอก็อธิบายว่านะฮะจะไปไหนแบบไหนยังไงแล้วก็ระหว่างที่นั่งดูดิรถก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมาแบบเนี้ยก็รู้สึกยังไงยังไงอยู่เนาะนี่เธอต้องคอยมองนะฮะคอยมองว่ามีรถหรือเปล่านะฮะพอไม่มีรถก็วิ่งเลยโอ้โหวิ่งอย่างนี้ไม่เหนื่อยแล้วเนี่ย
1: โอ้คือรถ
0: เ
1: ดินช้า
0: เออดีเลยเห็นรถวิ่งสักการ์นเต้นสกานี่มันขึ้นเนินอยู่นะไหวเหรอ大丈夫ですかこれ
1: ใช
0: ่โอ้ไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
1: หน่อยนิดหน่อย
0: เหนื่อยนิดหน่อยโอ้ยมีการยิงโอ้อ่ะนี่ต้องลากแบบนี้ไงต้องลากแบบนี้ไงสู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้ๆนะครับผมรู้สึกผิดมากเลยที่ทำให้เธอได้นั่งแบบนี้นะฮะผมถามจริงว่าถ้ามาถ่ายจริงๆนะเธอจะต้องยิ้มนะไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่ไม่งั้นจะทำให้ลูกค้านะรู้สึกกังวลนะก็เลยต้องทำแบบนี้ครับ
1: ไม่เป็นไรเลย
0: ไม่เป็นไรนี่เข้าไปแล้วคนนั้นก็ไฮตีนส์เนี่ย
1: あ、そうです。中に入っていきたいと思います。
0: めでわいや。おお、แรงเยอะมาก。มีนี่ไม่มีนี่ดูไม่มีใครช่วยดันเลยนะแรงจริงๆนะเนี่ยแรงของเครื่องจริงเลยนะ。
1: あの神田明神とよく呼ばれているんですけど、実際実は神田神社。
0: อันนี้ก็คือ神田明神หรือเรียกอย่างว่านะ神田神社นะครับบอกว่าตรงนี้สมัยก่อนเป็นบ้านไม้หมดเลยเวลามีการเผาหรือมีการทำอาหารเนี่ยมันก็จะลามไปที่ไม้ก็ทำให้ไฟไหม้แล้วพอมีการไหม้หลายครั้งในที่สุดก็เลยมาทำเป็นศาลเจ้าที่เป็นปูนซะเลยนะฮะจะได้ไม่มีการไหม้อีกที่นี่ครับก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องนะฮะหนึ่งก็คือนะฮะทำธุรกิจรุ่งเรืองอันที่สองนะครับก็คือได้แฟนที่ดีนะหาคู่เนื้อคู่ที่ดีและอันที่สามก็คือนะครับสะเดาะเคราะห์ครับ
2: ใครยังไม่คุ้นชินกับย่านคันดะเห็นภาพในวันนี้ก็อาจจะอยากลองไปเที่ยวดูบ้างนะคะวัดสวยมากเลยล่ะค่ะและถ้าใครเคยสังเกตรองเท้าที่เหล่าคนลากรถใส่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนเรานะคะเป็นรองเท้าแบบญี่ปุ่นที่ดูมีเอกลักษณ์แต่เรานึกไม่ออกว่าใส่แล้วจะสบายเท้ายังไงนะคะ
0: เขาบอกว่าถ้าใช้รองเท้าแบบนี้นะจะทำให้เท้าเนี่ยไม่ถูกรองเท้ากัดด้วยแล้วก็วิ่งดีด้วยเป็นแบบสมัยก่อนเลยก็เป็นรองเท้าพิเศษนะที่เรียกว่าทาบินะฮะ
3: ดูให้รู
1: ้1 2 3ยิชโ
0: อ้โหลอยเลย
1: ไปกันมาช
0: อไปไหนมาไปแล้ว
2: รถลากแบบที่เรายังเห็นในย่านท่องเที่ยวในโตเกียวแบบนี้มีประวัติมายาวนานมากนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าริกชอร์รู้ไหมคะว่าคำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่าจินริกชะโดยคำว่าจินแปลว่ามนุษย์ริกิแปลว่าแรงและชะแปลว่ายานพาหนะรวมแล้วมีความหมายว่ายานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแรงมนุษย์ตรงตัวสุดๆเลยค่ะในปี1870รัฐบาลโตเกียวออกใบอนุญาตให้ชาย3คนผลิตและจำหน่ายรถลากอย่างถูกต้องพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์รถลากที่ญี่ปุ่นและหากใครต้องการให้บริการรถลากในโตเกียวก็ต้องมีตราประทับอนุญาต

0: จากทั้ง3คนนี้เท่านั้นเพียง2ปีต่อมารถลากก็เข้ามาแทนที่เกี้ยวหามแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นยานพาหนะหลักว่ากันว่าในสมัยนั้นมีรถลากให้บริการมากถึง 40,000 คันทั่วประเทศคนลากรถหรือชาฟูในยุคนั้นต้องใช้แรงกายมหาศาลพวกเขาวิ่งได้วันละ 30-50 กิโลเมตรด้วยความเร็วเฉลี่ย8กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าครอบครัวไหนมีฐานะดีก็อาจมีคนลากรถประจำบ้านของตัวเองด้วยนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะถ้าหลับตานั่งก็คงไม่รู้นะคะว่าเป็นผู้หญิงที่กำลังลากรถให้เรานั่งอยู่แค่ตัวรถลากก็มีน้ำหนักประมาณ90กิโลกรัมแล้วแถมน้ำหนักคนเข้าไปอีกเกิน150กิโลกรัมไปเรียบร้อยค่ะต้องใช้เทคนิคพิเศษในการยกและถ่ายเทน้ำหนักให้ลงตัวเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ยิ่งโชว
2: ์ありがとうございます。โอ้โห
1: では貴重な時間ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ผมทำอย่างนี้ไม่ได้นะผมทำไปนะจะทำให้หนักนะผมก็เลยต้องขอบคุณครับอย่างนี้นะต้องแอนแอนทำไมอย่างนี
2: ้ขอบคุณครับ
1: じゃあ最後体重背もたれでお
3: 願いします。อย่าลืมตอนวางต้องผมต้องแอนตัวข้างหลังอย่างนี้อืม
1: いきますよ。ぬんそんさん、優勝。オッケー。ぬんそんさんで。
2: ぬんそんさん、四。オッ
1: ケーです。
3: おお、さ、チューンเลย、สบายเลย。
2: もう疲れました？
1: ไม่เหนื่อยค่ะ。
3: ไม่เหนื่อย。ไม่เหนื่อย、本当ですか？
1: 疲れてないです。はい。
0: นั่งอย่างเดียวยังไม่รู้ต้องลองลากดูบ้างว่าหนักขนาดไหนนะคะ
1: ここまで上げます。
2: よく高く。
1: 三。
2: 三。
1: そうですそうです。あ、完璧。で、
2: だから何？だからこっち向く。
1: そうですそうです。
2: これこうやって。
1: パーフェクト。そうですそうですそうです。
2: こうやって置いて。
1: で、こっちに。
2: でこう持つ。
1: パーフェクト。
3: มันจะมีท่าในการยกด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็เพื่อให้มันปลอดภัยนะมันจะมีท่านะครับท่าอย่างนี้นะแต่これをこう。
1: あ、そうですそうです。
3: โอ้อย่างนี้ครับต้องเป็นท่าเอียงแบบนี้นะแล้วก็ถือเป็นไงดี
0: แล้วที่มาที่ไปทำไมเธอถึงได้มาลากรถที่ร้านอาหารนี้ได้เรื่องเริ่มจากเพื่อนร่วมงานของเธอที่เป็นเจ้าของรถคันที่เธอลากอยู่นี้ค่ะคุณมิซาโตะเป็นหนึ่งในผู้หญิงตัวเล็กที่ทำงานลากรถเหมือนกันเหตุการณ์เริ่มขึ้นมา5ปีก่อนตอนที่เธอไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียแต่ต้องกลับญี่ปุ่นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19พอกลับมาเธอยังอยากจะฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่ก็เลยคิดว่างานลากรถที่อาซากุสะน่าจะทำให้เธอได้พบนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคิดได้ดังนั้นก็ไปสมัครเลยค่ะแต่ก่อนจะเริ่มงานเธอต้องสอบข้อเขียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารในละแวกนั้นถึง100ข้อรวมถึงต้องสอบปฏิบัติในการลากรถด้วยเพราะความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกค่ะและเมื่อทำงานมาได้สักระยะมีการทำคลิปลงเฟซบุ๊กบ่อยเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ก็เลยสนใจที่จะทำสัญญาให้เธอมาลากรถให้ลูกค้าที่ร้านนี้ค่ะแต่จะต้องจองผ่านออนไลน์มาก่อนนะคะ
3: ลากรถคนหนักได้เท่าไหร่เต็มที่เธอบอกว่านะครับ250กิโลสามารถยกได้แล้วก็ลากขึ้นเนินได้ด้วยเฮ้ยแต่เราดูด้วยตามันจะรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมมันหนักใช่ไหมทำได้ครับการที่เป็นผู้หญิงทำงานลำบากไหมมีผู้หญิงเยอะไหมก็ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาทำงานเยอะขึ้นแล้วก็ถามว่าพลังเป็นยังไงความสามารถเป็นยังไงบอกว่าเธอบอกว่าผู้หญิงจะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่านะฮะแต่ผมจะบอกว่านะฮะการที่เป็นผู้หญิงและลากเนี่ยจะมีเสน่ห์มากกว่าผู้ชายไงสิ่งต้องระวังมีอะไรบ้างครับเธอก็บอกว่านะฮะในโตเกียวก็จะมีคนขี่จักรยานด้วยนะแล้วก็มีคนเล่นคิกบอร์ดไฟฟ้าด้วยนะก็จะต้องระวังเป็นพิเศษสิ่งที่ยากเนี่ยนะฮะมันก็คือหนึ่งก็คือความปลอดภัยสองก็คือนะเกี่ยวกับเรื่องต้องอธิบายเรื่องไกด์และสองสามก็คือใช้แรงแล้วก็ใช้ไหวพริบอ่ะหลายอย่างนะครับ
0: ส่วนตัวคุณยูระเองก็เคยลากรถที่ย่านอาซากุสะเหมือนกันค่ะแต่เธอได้ลาออกมาแล้วและย้ายมาทำงานที่นี่แทนค่ะ
3: เธอนั่นก็บอกว่าเคยอยู่ที่อาซากุสะและเธอย้ายมาที่นี่คือตอนนี้เธอจบจากมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็เธอก็จะมาเรียนต่อปริญญาโทก็เลยนะอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งดูนะจากที่อาซากุสะก็มาที่นี่ดูเผื่อจะได้เป็นบรรยากาศใหม่แล้วก็ทำไมถึงทำต่อก็เพราะว่ามีคนติดตามใน Instagram ถ้ามีลูกค้าที่ติดตามอยู่หรือมีแฟนที่ติดตามอยู่แฟนที่ติดตามอยู่ก็สามารถมาขึ้นได้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนดูครับสมัยก่อนจะมีสังกัดเช่นที่อาซากุสะก็จะมีสังกัดนะครับอยู่ต้อง10บริษัทนะครับก็เหมือนกันเขตนั้นๆ นะแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นอิสระนะครับคนที่เป็นคนลากเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ฉลาดนะเป็นคนฉลาด

0: มีความรู้สูงด้วยนะถึงจะทำให้คนสนุกได้ด้วยตอนแรกเป้าหมายคืออยากจะเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เคยได้ยินว่าคนไทยสนใจภาษาญี่ปุ่นก็เลยนะ เรียนภาษาไทยด้วยแล้วก็ไปที่ประเทศไทยเพราะว่าไอ้ตัวไทยนี่คือดีวันนั้นสัก
1: กี้สกิ
0: ก็คือชอบประเทศไทยพอเรียนไปเรียนภาษาไทยไปก็เลยสนใจประเทศไทยมากขึ้นก็เลยไปประเทศไทยไปเรียนที่ประเทศไทยครับ
2: ดูเหมือนเธอน่าจะอยากให้มีลูกค้าคนไทยมาหาเธอบ้างนะคะจะได้ฝึกภาษาไทยไปด้วยเลย
0: ตอนนี้มีคนนั่งกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่า 60% เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเป็นแฟนๆของเธอครับเป็น FC ของเธอแล้วก็อีก 40% ก็เป็นคนต่างประเทศครับที่เป็น FC วิธีการทำยังไงให้ลูกค้าสนุกนะครับเธอต้องบอกว่านะฮะเราต้องมีไหวพริบนะว่าลูกค้าคนนี้ชอบประวัติศาสตร์หรือนะฮะชอบของกินหรือชอบนะฮะ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเธอต้องคุยเยอะๆพอคุยเยอะจะรู้ว่าลูกค้าคนนั้นชอบแบบไหนก็ลากไปด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วก็นะฮะต้องคุยเรื่องสนุกด้วยนะฮะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมนะครับเธอบอกว่าเธอไม่เหนื่อยนะความรู้สึกก็คือสนุกไงในเมื่อสนุกก็เลยไม่เหนื่อย
2: ร้านที่เธอทำงานลากรถให้อยู่นี้เปิดมาเกือบ200ปีแล้วนะคะเที่ยวเสร็จกลับมานั่งกินอาหารกลางวันในบรรยากาศญี่ปุ่นแท้ก็ฟินไปอีกแบบค่ะ
0: นี่คือปลานะครับอังโกก็คือเป็นปลาที่สุดยอดเลยนะที่เราจะต้องกินกันก็คือเป็นอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยก่อนและเป็นอาหารที่มีค่ามากๆในสมัยก่อนครับชินไกโยตุนากะนะคะโทเรไนくらいですかその江戸時代からだったらすごい高級
3: まああのたまたま水揚げされたものまただその
0: ปลานี่เป็นปลาที่อยู่ในสมัยเอโดะนะก็คือเป็นปลาที่เน่าง่ายเพราะนั้นจะกินได้ต้องตอนที่มันสดเท่านั้นดังนั้นจะต้องลำเลียงให้ไปในวังในที่ต่างๆเนี่ยมันจะยากมากๆเลยนะเพราะนั้นคนที่ได้กินก็คือคนที่นะฮะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ในเมืองนั้นๆเท่านั้นนะครับเค้าเรียกว่านันตือเรียวดีนะครับ
3: เฮ้ยこれがキモサシアンキモですこれがアンコウの大身と呼ばれる一番大きな白身の部分ですね
0: ก็คือส่วนครีบของมันนะนี่คือส่วนครีบนี่คือส่วนตับของมันนะฮะในญี่ปุ่นเรียกนั่นคือこれは
3: キモサシ
0: อันนี้เรียกว่าキモサシนะครับキモサシこれは
3: から揚げ
0: เรียกว่าから揚げ
3: で私どもの代表的な料理のアンコ鍋です
0: แล้วก็นี่เป็นนะอังโกนาเบในนี้มีอะไรผสมก็บอกว่ามีทั้งเนื้อมีกระเพาะครีบแล้วก็มีรังไข่ทุกส่วนกินได้หมดเลยครับจะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะในการที่จะทำให้มันอร่อยได้ครับธรรมดาแล้วจะกินด้วยมิโซะถ้ากินด้วยมิโซะก็คือการเอามิโซะมากบความเหม็ดอันนี้ก็คือใช้แบบจงแจ้งเลยและหากินแบบนี้ได้ยากมากๆครับก็เป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับถึงเวลากินปลาอังโกเป็นปลาน้ำลึกเกิดมาไม่เคยกินวันนี้เป็นวันแรกเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตอ่ะมาดูกันว่ามันจะถ่ายทอดความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างไรนะมากินกันเลยอิตาดากิมัสตัวแรกที่ผมจะต้องลองกินเลยซึ่งธรรมดาแล้วจะไม่มีโอกาสได้กินนะนั่นคือส่วนตับของมันนะกินนะหอมเหมือนกินตับห่านอะไรงั้นน่ะรสชาติมันหอมเลยครับมากินนี่ครับไก่ทอดคาราเกะมีเยอะแต่ว่าปลาคาราเกะอังโกคาราเกะนี่หาได้ยากมากๆนะครับสุดยอดรสชาติเข้มข้นนุ่มแล้วเข้มข้นแล้วมันอร่อยแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นเลยฮะกลิ่นหอมแล้วอยากกินต่อเหมือนกันถึงเวลาอังโกนาเบะแล้วนะครับนาเบะนี่ส่วนดีเลยเพราะว่าหลายธรรมดาจะต้องใช้มิโซะในการกบความเหม็นแต่นี่ใช้ซีอิ๊วหากินได้ยากแล้วเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาหลายปีธรรมดาแล้วพวกโชกุนผู้ใหญ่ในเมืองจะกินกันแล้ววันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนกินให้กับเพื่อนๆนะว่าเป็นยังไงครับธรรมดาแล้วน้ำลึกนี่ก็จับมาได้ยากมากนะนุ่มแล้วพอกัดไปมันเป็นแบบคอลลาเจนคำตอบคือคอลลาเจนเลยนุ่มหอมเฮ้ยอร่อยอร่อยมากแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันนะน่าจะเป็นส่วนหนังส่วนผิวส่วนอะไรมันก็จะมีความเด้งต่างกัน
4: แล้วก็ที่เขาบอกว่ามันเป็นปลาที่น่าจะเหม็นนะไม่มีความเหม็นเลยมีแต่ความหอมอย่างเดียวอยากกินอีกเลยผมรู้เลยว่ามันนี่แหละคือการถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่น

0: อย่างที่บอกนะคะว่ารถลากที่ประจำอยู่ที่ร้านนี้จะมีคนลากเป็นผู้ชายด้วยค่ะ
1: ตอนที่ลากหรือตอนที่เข็นยังไงตรงไหนที่มันจะยากสุดครับก็คือคำตอบคือนะฮะตอนที่สตาร์ทครั้งแรกนะสตาร์ทครั้งแรกใช้เวลาแล้วก็เวลาหยุดเนี่ยจะหยุดยากนะถ้าเป็นทางชันนะฮะก็ถ้ามันมีแรงเหวี่ยงมันก็จะขึ้นได้ง่ายครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะว่ามีคุณครูอนุบาลนะเด็กอนุบาลมาขึ้นนะฮะมาขึ้นก็ฟรีด้วยนะฮะก็คือเป็นการช่วยเหลืออบอ้อมอารีกันระหว่างในเมืองนี้เขาคือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเด็กจะได้มีประสบการณ์แล้วก็เด็กก็ได้รักที่นี่และนะฮะถ้าคุณต้องการนะฮะที่จะนั่งรถลากจากคุณยุระนะครับก็ติดต่อทาง Instagram ของเธอครับก็จะได้ขึ้นจากเธอครับผมรู้คำตอบแล้วร้านนี้แหละการตลาดเลยนะฮะดูดิมีเด็กก็มายืนหน้าร้านกันแล้วคุณครูก็มานะขอนั่งหน่อยพอได้นั่งนะฮะเขาก็รู้จักร้านนี้ร้านนี้ทำอะไรแล้วเป็นปลาที่เป็นปลาน้ำลึกพิเศษมีเคี่ยวเยอะๆอีกก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องมาที่นี่แล้วก็อยากกินมันก็เลยผสมผสานความเป็นของเก่าๆมาผสมเป็นนะเสน่ห์ของร้านนี้เลยอะดูดิไม่
2: ใช่ไม่มากินนะ
0: ก่อนที่จะมาถ่ายทำเราได้คุยกับคุณมิซาโตะเจ้าของรถลากตัวจริงด้วยนะคะแต่ว่าเธอไม่สะดวกมาถ่ายทำกับเราในวันนี้จึงส่งตัวแทนเป็นคุณยูระมาทั้งสองท่านมาลากรถด้วยความสนุกเพื่อพบเจอผู้คนและในสื่อโซเชียลมีเดียของเธอเราก็เห็นผลจริงนะคะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจเธอพอสมควรค่ะนับเป็นการทำการตลาดที่น่าสนใจอย่างเมืองไทยบ้านเรานึกออกไหมคะว่ามีรถอะไรที่นักท่องเที่ยวไปไทยแล้วอยากจะลองตุ๊กตุ๊กคือหนึ่งในคำตอบค่ะแม้แต่คนญี่ปุ่นก็ชอบรถตุ๊กตุ๊กของไทยมากเหมือนกันนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: จุดาดีพี่เดียวจูนี่ก็ยังจุดแม่ไม่อดที่รู้สึกไปเดียวขอว่าจงช่วยแล้วกันมาพ่อแม่
1: ป
0: ิ่
1: นนะฉันก็คิดถึงคุณเสมอไม่ว่าพบไม่ว่าชาติไหนก็ตาม
2: ถ้าชาติหน้ามีจริงข้าขอรับใช้เองแต่เพียงคนเดียว

0: ายก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
2: ฉ
1: ัน
2: มาออกแล้ว
3: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
4: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: แล้วจะเต้นยังไงคุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงฉันคนสอนคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหร

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ช่วยกันส่งเสียง
1: ช่วยกันรับฟัง
0: ช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได
2: ้ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อ
0: ฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening
3: สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะระยะหลังมานี้สังคมไทยกำลังเผชิญภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคมประชาธิปไตยและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นคือการฟ้องปิดปากหรือว่าคดีสแลฟค่ะเป็นการฟ้องที่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อระงับขัดขวางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสาธารณะและแน่นอนค่ะกลุ่มต้นๆที่ถูกฟ้องคดีสแลฟก็คือสื่อมวลชนนั่นหมายความว่าวันนี้สื่อมวลชนซึ่งทำหน้าที่ในการใช้สิทธิและเสรีภาพรายงานข้อเท็จจริงตั้งคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องฐานทรัพยากรสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งสิทธิแรงงานกำลังถูกทำให้ชะงักงานและถูกหยุดจากคดีฟ้องปิดปากนี่เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยและอยากชวนคุยวันนี้ค่ะปิดปากสื่อยุคสแลฟคลองเมือง
4: ผมชื่อโกวิทโพธิสารนะครับผมเป็นบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ดเป็นสำนักข่าวเล็กๆที่เราตามประเด็นที่ลิงก์โลเคอล์ทูโกลบอลโกลบอลทูโลเคอลงานของผมไปเกี่ยวข้องกับสแลปได้ยังไงก็คือเราตามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานชาวอีสานที่ไปทำงานเก็บเบอรี่ที่ฟินแลนด์และสวีเดนมันเกี่ยวพันกับกรณีการค้ามนุษย์แล้วก็เกี่ยวพันกับกรณีที่มีบุคคลระดับสูงทั้งในประเทศไทยทั้งในฟินแลนด์เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการค้ามนุษย์ส่วนฝั่งไทยเนี่ยก็มีเรื่องที่ DSI ส่งเรื่องไว้ที่ปปช.มีการกล่าวหาบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองในขณะนั้นนะครับแล้วก็ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงแรงงานเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเราก็ทำงานสื่อสารมาเรื่อยจนกระทั่งเรานำเรื่องนี้มารีโพสต์อีกรอบหนึ่งในช่วงที่มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ที่จังหวัดชลบุรีข่าวนี้เกี่ยวข้องกับคุณสุชาติเพราะว่าคุณสุชาติโดน DSI ตั้งข้อกล่าวหาส่งสำนวนฟ้องไปที่ปปช.วันที่เรารีโพสต์ก็ได้รับ engagement สูงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นำไปสู่การถูกฟ้องก็ถูกฟ้องในคดีหมิ่นประมาทมาตรา326และ328ก็เรียกร้องค่าเสียหาย1ล้านบาท
5: ผมชื่อปราณจิวนารมครับตอนนี้เนี่ยผมเป็นนักข่าวอิสระครับผมก็คือทําข่าวให้กับสํานักข่าวหลายๆที่ครับแต่ว่าก็ยังเป็นนักข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นหลักอยู่ครับที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นสแลปเนี่ยเกิดจากตอนที่ผมทํางานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ The Nation ครับผมก็ได้ไปรายงานข่าวการทําเหมืองเนาะเหมืองดีบุกที่ประเทศพม่าครับผมตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องบริษัทของไทยครับที่ไปทําเหมืองดีบุกอยู่ที่เมืองทวายประเทศพม่าได้สร้างความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ได้รายงานข่าวสักพักนึงก็มีทางบริษัทเนี่ยฟ้องผมด้วยข้อหานําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหาหมิ่นประมาททําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับผมถูกฟ้องอยู่ที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะครับต่อมาเดี๋ยวผมก็ไปทราบมาว่ามีการฟ้องคดีเดียวกันที่ศาลจังหวัด101ครับผมซึ่งตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เขาต้องการให้มันเกิดความยุ่งยากลำบากกับทางตัวนักข่าวครับต่อมาคดีที่2เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ผมเป็นบรรณาธิการของสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Green News นะครับเนื้อคดีเนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่าบริษัทเนี้ยเขาไปถูกชาวบ้านในเมืองทวายครับเขาฟ้องจากเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยสั่งให้บริษัทเนี่ยต้องชดใช้นะผมก็รายงานข่าวอภิพากษาเนี่ยครับลงในเว็บไซต์ของสำนักข่าว Green News

0: ซึ่งต่อมาเนี่ยบริษัทก็ไปพบเห็นอีกแล้วก็สั่งฟ้องคดีเหมือนเดิมครับต้องสู้คดีราวๆ5ปีครับจนกระทั่งเมื่อประมาณปลายปี67เนาะทางศาลเนี่ยยกฟ้องครับผม
1: สันทวันศรีสดนะคะเป็นที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสขององค์กรชื่อคณะกรรมการนักนิสสาสากลผลกระทบหลักของ slap เนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า chilling effect หรือว่าภาวะชะงักงันที่ทําให้คนไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าเขียนไม่กล้าสื่อสารอย่างในสหภาพยุโรปอะเวลาเขาจะแก้ไขปัญหา slap นอกจากออกกฎหมายแก้ slap แล้วก็ออกกฎหมายคุ้มครองสื่อมวลชนมาควบคู่ด้วย
2: นรินีเรืองหนูนะคะเป็นนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะเรื่องนี้เราก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายตัว slap เนี่ยขึ้นมานะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่จะต้องทํางานร่วมกันแต่กฎหมายตัวนี้ไม่ได้เอามาเพื่อปกป้องการทํางานของสื่อมวลชนอย่างเดียวนะคะหมายความว่าประชาชนทุกคนที่พยายามที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเรียกร้องประเด็นต่างๆให้กับชุมชนของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะใช้ด้วยได้ด้วยค่ะ
3: ลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปัจจุบันเป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเนี่ยถ้านักข่าวในความหมายของพวกเราคือนักข่าวสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆเหล่านี้เขาอาจจะไม่เผชิญการถูกฟ้องปิดปากเท่ากับนักข่าวพลเมืองในพื้นที่นะคะและจากสถิติเนี่ยน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ถูกฟ้องปิดปากเนี่ยไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวพลเมืองอย่างเดียวแต่เป็นประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ของพวกเขา
4: คนก็จะถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพในการพูดเมื่อประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยไม่มีสิทธิและเสรีภาพในการพูดเราก็ไม่สามารถที่จะถกเถียงเรื่องใดอย่างมีประสิทธิภาพได้เลยเพราะทุกคนก็จะกลัวผู้มีอำนาจก็ทำตามอำเภอใจเพราะถือว่าตัวเองมี power มากกว่าสามารถเล่นเกม slap ได
0: ้คงแย่ครับเพราะว่าตอนนี้องค์การสื่อสารมวลชนผมก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะย่ำแย่อยู่แล้วครับยิ่งถ้าเราโดนภัยคุกคามเนาะจากการฟ้องร้องคดีมันก็ยิ่งทำให้นักข่าวเนี่ยทำงานยากยิ่งขึ้น
1: คนก็จะไม่กล้าพูดนะเพราะว่า slap อย่างที่ ICJ ตามมาเนี่ยส่วนใหญ่อะศาลยกฟ้องนะคะแต่มันใช้เวลาหลายปี2ปี4ปีเงินมหาศาลนะหลักแสนถึงหลักล้านแล้วก็ภาระทางจิตใจด้วยทั้งค่าใช้จ่ายภาระทางครอบครัวคนนึงโดน slap แต่เครียดไปทั้งครอบครัวหลายๆคนเลือกที่จะหยุดแม้ว่าจะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดแต่ก็เลือกที่จะขอโทษเลือกที่จะบอกว่าเขาพูดไม่จริง
3: มันก็จะกลายเป็นว่าใครจะทําอะไรก็ได้การถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องที่ผิดเสมอสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดของสังคมไทยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนถูกฟ้องปิดปากมักจะถูกบอกว่าก็อย่าไปพูดเรื่องเขาสิคุณจะได้ไม่โดนอันนี้ค่ะมันเป็นความไม่เข้าใจเป็นการทํางานความคิดที่น้อยมากในประเทศไทยที่เราพูดว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตย
2: ตอนนี้ก็เป็นความโชคดีค่ะที่ประธานศาลฎีกาได้มีคําแนะนําออกมามีการแนะนําว่าให้คํานึงถึงว่าเป็นการกลั่นแกล้งมั้ยหรือเป็นการที่จะทําให้เกิดความยุ่งยากกับผู้ที่ถูกฟ้องหรือเปล่า
5: หลังรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ปี2557ถึง2567มีคดี slap เกิดขึ้นมากกว่า500คดีมีทั้งคดีที่ฟ้องโดยรัฐและฟ้องโดยเอกชนโดยสื่อมวลชนติด1ใน5ของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกฟ้อง slap ตามข้อมูลของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ระบุในหนังสือ slap 1ความฝันกับการถูกฟ้องปิดปากของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมมีความพยายามผลักดันกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือแอนตี้สแลปออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรรมาธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาร่วมกับ UNDP ICJ และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาแอนตี้สแลปยุติธรรมที่หล่นหายหยุดใช้กฎหมายปิดปากมีตัวแทนจากศาลอัยการกระทรวงยุติธรรมและภาคประชาสังคมเข้าร่วมและยืนยันว่าปัญหาการฟ้องปิดปากมีอยู่จริงและเป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยความคืบหน้าการยกร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากที่กระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกร่างมาตั้งแต่ปี2567นั้นขณะนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและอยู่ในระบบกฎหมายกลางเตรียมเสนอผ่านกรรมการพัฒนากฎหมายในกระทรวงยุติธรรมก่อนส่งต่อไปยังกระทรวงคณะรัฐมนตรีกฤษฎีกาและรัฐสภาขณะที่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานศาลฎีกาก็ได้ออกคำแนะนำสกัดกั้นการฟ้องคดีปิดปากเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและกลั่นกรองการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาให้เป็นไปโดยสุจริตและป้องกันมิให้กระบวนการทางศาลถูกนำไปบิดเบือน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยตามคำแนะนำดังกล่าวศาลสามารถใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161/1 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจยกฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นตรวจฟ้องหรือดำเนินการไปพร้อมกับการไต่สวนมวลฟ้องเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมและนี่อาจจะส่งผลให้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาศาลจังหวัดชลบุรีได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีนายสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยื่นฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อนายโกวิทโพธิสารบรรณาธิการเนื้อหาของสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดหลังจากศาลไต่สวนพยานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ถึงจะยกฟ้องการฟ้องปิดปากก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่และเป็นอุปสรรคสำคัญในสังคมประชาธิปไตยคุยกันให้ลึกลงในรายละเอียดและหาทางออกร่วมกันกับทั้ง5แขกรับเชิญในวันนี
3: ้วันนี้อยากชวนคุยเน้นประเด็นของสื่อมวลชนซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของเสรีภาพในการสื่อสารนะคะเปิดประเด็นด้วยคนสื่อที่ถูกฟ้องก่อนค่ะ
6: คดีที่ผมโดนเนี่ยเป็นคดีที่ตอนที่ผมทำงานกับสำนักข่าวเดอะเนชั่นครับผมบริษัทผู้ทำเหมืองเขาฟ้องร้องต่อผมว่าข้อมูลที่เอาไปลงในข่าวเนี่ยครับเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคดีแรกเนี่ยครับผมก็คือจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยเนาะคดีต่อมาที่ผมโดนก็คือเป็นคดีที่ชาวบ้านในพื้นที่ทวายที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่สำนักข่าวกรีนนิวตอนนั้นผมเป็นบก.ข่าวชิ้นนี้เนี่ยก็คือมีนักข่าวที่เป็นนักข่าวในพื้นที่เขียนข่าวมาส่งมาให้แต่สุดท้ายทางบริษัทเนี่ยก็ได้มาฟ้องร้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางผมเองแล้วก็ทางชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมมีความเห็นตรงกันว่าเราควรจะต้องสู้ผมสู้อยู่ทั้งหมดราวๆเกือบ5ปีได้ครับผมจากชั้นตำรวจไปชั้นอัยการและมาชั้นศาลเนี่ยตั้งแต่ราวๆปี2563ยาวไปจนถึงประมาณปี2567ครับผม
3: มันเสียเวลาชีวิต
6: ใช่ครับเสียเวลาครับแล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมยังมีงานประจำอยู่ต้องลาเสียการเสียงานเสียเวลาครับผม
3: กรณีเมอร์ลี่นี่ถูกฟ้องที่ชลบุรี
7: ถูกฟ้องที่ชลบุร
3: ีโดยคุณสุชาติชมกลิ่น
7: ใช่ครับใช่ใช่จริงๆตอนที่ปรับถูกฟ้องเนี่ยผมเป็นรองประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมตอนนั้นก็ปรึกษากันและคุยกันตอนที่ปรับบอกว่าเราก็ถามว่าปรับจะเอาไงลึกๆเราก็บอกว่าต้องสู้แหละแต่ว่าเราอยากฟังว่าคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเอายังไงเราปรับบอกสู้กันนะโอเคชมรมก็แบ็กอัพให้ที่สุดก็มาถึงคิวผมบ้างเท้าความก็คือว่าผมเป็นบรรณาธิการสำนักข่าวชื่อว่าเดอะอีสานเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ทำประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการค้ามนุษย์ในกลุ่มคนงานเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนคือเราคัฟเวอร์เรื่องนี้มาประมาณสัก 3-4 ปีนะครับแล้วก็ตามเรื่องนี้มาตลอดทีนี้ไอ้วันที่เราเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ถูกฟ้องเนี่ยเพราะว่าวันที่เกิดประเด็นเรื่องการนับใหม่ที่ชลบุรีนะครับสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดก็รีโพสต์นี้ในแฟนเพจของตัวเอง engagement ก็สูงมากแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะไปถึงหูถึงตาเขานะครับบรรณาธิการบริหารซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยเขาก็แรปอัพข้อมูลทั้งหมดที่เราคัฟเวอร์เรื่องนี้มา 3-4 ปีเนี่ยเขามาเขียนขึ้นบน Facebook ของเขาผมก็ไปแชร์สเตตัสนั้นของคุณนาทัยรัตน์นะครับแล้วก็ที่สุดทั้งบก.บห.แล้วก็บก.ถูกฟ้องทั้งคู่หมายศาลไปถึงคุณนาทัยรัตน์ก่อนแล้วก็เป็นประเด็นข่าวก่อนคุณนาทัยรัตน์ก็วิ่งทำโน่นทำนี่ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการที่สภาเกิดประเด็นข่าวขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายคุณสุชาติก็ถอนฟ้อง
3: ถ้าเราฟังจากรายละเอียดของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะพี่ป้อคะนี่เป็นการทำหน้าที่สื่อในมุมขององค์กรวิชาชีพมองตรงกันไหมคะ
2: ก็มองตรงกันค่ะ
3: แต่โจทย์ใหญ่ทำไมคนเป็นสื่อถึงถูกฟ้องแล้วยุคหลังมากขึ้น
2: เรื่องแรกเลยคือเรื่องถูกฟ้องจริงๆแล้วเนี่ยเกือบทุกสำนักข่าวจะต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นแน่ๆแต่สำนักข่าวอย่างตอนที่น้องปลัดเล่าบอกว่าตอนอยู่เนชั่นใช่ไหมกระบวนการคือเนชั่นเขาก็จะมีทีมกฎหมายในการที่จะดำเนินการให้เราแทนเรา
3: ซึ่งรูปแบบคือไก่เกลี่ย
2: ใช่ไก่เกลี่ยแล้วถ้าเกิดไก่เกลี่ยไม่ได้ก็จะไปเข้าสู่กระบวนการทางศาลนะคะแต่มันไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่เพราะว่าเขามีกระบวนการจัดการของเขาเรียบร้อยแต่มาระยะหลังมันเกิดสำนักข่าวเล็กๆเพิ่มขึ้นมีเสียงเรียกร้องจากประเด็นชุมชนอะไรมากขึ้นก็คือภาคประชาสังคมมันก็เลยเจอกับกรณีแบบนี้มากขึ้นแล้วก็ดังมากขึ้น
3: เวลาถูกฟ้องไอ้จุดยืนแบบการไก่เกลี่ยกับจุดยืนแบบการสู้เพื่อยืนยันสิ่งที่เราพูดในต่างประเทศเขามีเคสแบบนี้ไหมคะเขาไก่เกลี่ยหรือเขาสู้
8: จริงๆคนที่เข้าสู่กระบวนการสแลปเนี่ยได้รับผลกระท

ทั้งสองกระบวนการนะการไกล่เกลี่ยเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เคสแลบที่เก็บข้อมูลมาแล้วเจอเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่บนฐานเดียวกันของการไกล่เกลี่ยฝั่งนึงเนี่ยเขาจะยื่นว่าคุณ

0: ดังนั้นเนี่ยมันเป็นภาระที่มหาศาลก็คือเหมือนเราเลือกกกับขที่เป็นปัญหาทั้งคู่และจะไปทางไหนอย่างเงี้ย
1: ของพี่ปรับทั้ง2คดีมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
2: ใช่
1: พี่สอและตามมีผลกล้าดูแลช่วยเหลืออยู
2: ่ถูกต้องครับผมกรณีของผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรณี best case scenario สำหรับนักข่าวที่จะโดนกรณีสแลปเพราะว่านักข่าวหลายๆคนครับเวลาโดนคดีสแลปเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครครับของผมเนี่ยโชคดีตัวที่ว่าผมทำข่าวในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จึงมีแหล่งข่าวที่เป็นเครือข่ายที่รู้จักกันเมื่อผมโดนซะเองแหล่งข่าวเหล่านี้เครือข่ายเหล่านี้จึงเข้ามาช่วยครับ
1: ของพี่โกวิททางสมาคมพอทราบมีกลไกในการช่วยไหมคะ
3: ตอนนั้นเราไม่ได้พูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเท่าที่จําได้คืออุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพนะคะก็ได้มีการเล่าสู่กันฟังว่ามีการปรึกษาหารือเราก็นําเข้ามาหารือในสมาคมเหมือนกันเพราะว่าเรามีคณะทํางานเราก็ตัดสินใจว่าเรื่องนี้เราอย่าทําเป็นแค่เคสเดียวแต่เราควรที่จะมีท่าทีที่แบบเป็นภาพรวมเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนทําข่าวแต่มันเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของประชาชนด้วย
1: พี่โกมีความคาดหวังอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ
4: เวลาคุยเรื่องท่าทีบทบาทของสมาคมวิชาชีพผมเห็นด้วยนะมันไม่จำเป็นต้องโฟกัสแค่เคสเดียวหรอกในความหมายนี้เนี่ยต่อให้ไม่ยกเคสของผมมาเป็นตัวตั้งในการคุยก็ต้องคุยต้องแอคชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่เราปกป้องสื่อมวลชนเพื่อทำงานในการสื่อสารประเด็นสาธารณะต่อสังคมถ้าเราทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสาธารณะมันปกป้องชาวบ้านด้วยมันปกป้องคนที่เป็นชาวบ้านตัวเล็กๆที่รับหมายสารตัวสั่นงันงกอะฮะคนในสมาคมวิชาชีพสื่อเวลาที่เราคุยเรื่องนักข่าวพลเมืองเวลาเราคุยกันเรื่อง citizen reporter เราคุยกันเรื่อง active citizen เราคุยกันเรื่องอะไร media landscape มันเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดชุมชนของคนนักเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มากขึ้นขุดเป็นดอกเห็ดเกิดอินฟลูเอนเซอร์เกิดเพจเล็กๆน้อยๆเกิดสำนักข่าวเล็กๆน้อยๆซึ่งในความหมายนี้ของนักสื่อสารมวลชนเราเรียกว่าระบบนิเวศที่มันงอกเงยขึ้นมามันไม่จำเป็นต้องรอเสียงจากนักข่าวมาเล่าให้ฟังบรรยากาศแบบนี้ในความหมายนี้เนี่ยดีต่อชุมชนดีต่อสังคมดีต่อประเทศชาติเมื่อทุกคนสามารถพูดได้แต่ slapsมันไปกดทุกอย่างเลยนะครับมันกดทั้งนักข่าวมันกดทั้งชาวบ้านมันกดทุกคนมันกดแม้กระทั่งส.ส.ในสภาเวลาอภิปรายเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าส.ส.เนี่ยมีการขู่ในสภาด้วยไหมว่าถ้าคุณคุยเรื่องนี้มากเนี่ยผมจะฟ้องหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องถามคุณพักขบด
0: ส.ส.ในพักหลายคนนะคะที่ถูกฟ้องปัจจุบันก็เขาก็เวลาที่เราพูดกันเล่นๆก็เข้าหัวร้อย200ล้านนะคะย้อนกลับมาที่เรากำลังคุยกันในฐานะคนเป็นสื่อแล้วก็วันนี้มาเป็นนักการเมืองซึ่งคิดว่าความน่ากังวลใจมากที่สุดของสแลปคืออะไรตั้งแต่เป็นส.ส.มาเนี่ยอภิปรายเรื่องนี้มาหลายครั้งนะคะและทุกครั้งเนี่ยได้รับความสนใจน้อยมากเพราะเรื่องนี้ทุกคนจะคิดว่าถ้าคุณไม่อยากโดนคุณก็อย่าพูดสิก็อย่าไปยุ่งกับเขาสิมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องของปัจเจกอะแม้กระทั่งผู้ที่มีอำนาจแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้บริหารของประเทศนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าการสแลปคืออะไรในเรื่องของการฟ้องปิดปากการริดรอนเสรีภาพของประชาชนเราต้องทำให้คนส่วนใหญ่เหมือนที่พี่โกบอกต้องทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสาธารณะและให้เขาเข้าใจก่อนว่านี่คือสิทธิพื้นฐานของพวกเราทุกคนในการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามประชาชนมีสิทธิที่จะตั้งคำถามนะคะพี่เก๋มันต้องเปลี่ยนอะไร
5: คือในมุมกฎหมายเนี่ยมีสองก้อนก้อนแรกคือต้องแก้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดสแลปแต่แรกคือสแลปเนี่ยเกิดเพราะกฎหมายมันหลายอย่างเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานสากลไม่ชัดเจนพวกบรรดากฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องแก้ไม่ให้มีเคสไปขั้นแรกแต่ถ้าเคสหลุดเข้าไปแล้วกฎหมายขั้นที่2ที่ต้องแก้คือกฎหมายที่ช่วยเป็นเหมือนตะแกรงอะค่ะกองออกมาเคสเหล่านี้ให้ออกมาให้เร็วที่สุดจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมอยู่แต่ว่ายังค่อนข้างช้าอยู่นะคะยังตอนนี้ยังอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเลยตามหลักแล้วกฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้อำนาจว่าตำรวจศาลอัยการถ้าคุณมีเคสในมือรู้ว่าเป็นเคสสแลปคุณเอาคดีนี้ออกไปเลยจริงๆประเทศไทยไม่มีเครื่องมือในการต่อสู้สแลปเลยคือมีเคยออกมาแล้วประมาณปี2562แต่ว่ามันไม่ถูกใช้สักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีนำไปสู่การออกข้อแนะนำประธานศาลฎีกาออกมาที่เราพูดว่าอามาตรา161/1แต่กฎหมายเนี้ยเป็นเครื่องมือที่จำกัดคือใช้ได้แค่บางเคสคือ1ต้องเป็นเคสอาญา100 200ล้านใช้ไม่ได้ละอันที่2ต้องเป็นเคสที่ฟ้องตรงศาลไม่ใช่เคสตำรวจอัยการดังนั้นถ้าเกิดเขาไปฟ้องผ่านตำรวจอัยการก็ใช้ไม่ได้ละดังนั้นเครื่องมือที่เรามีอ่ะเรามีเครื่องมือแค่นิดเดียวใช้ได้แค่แบบในเคสที่มันไปได้ 3-4 ทางอ่ะเราใช้ได้แค่ทางเดียวแล้วข้อแนะนำมหาศาลฎีกาก็คือเพิ่งออกมาก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผล

0: มั้ยนะก็หวังว่าอย่างน้อยในระยะสั้นก็จะเป็นเครื่องมือได้นะคะ
1: พรรคประชาชนพยายามผลักดันร่างกฎหมายฉบับนึงด้วย
2: ตอนนี้ร่างกฎหมาย Anti Slap ของพรรคประชาชนยื่นเข้าไปสภาแล้วนะคะเป็นกฎหมายชุดแรกๆซึ่งก็ปิดช่องว่างอย่างที่คุณเก๋บอกเมื่อกี้ว่าคอนเซปต์หลักๆของเราเลยหากมีการพิสูจน์แล้วว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะผู้ที่ถูกฟ้องจะได้รับการปกป้องนะคะแล้วก็ให้อำนาจตั้งแต่ชั้นตำรวจและอัยการเลยว่าหากมีการพิสูจน์ว่าหากการฟ้องนี้เป็นการกลั่นแกล้งบุคคลคนนั้นจะได้รับการคุ้มครองสิ่งที่เราทำได้นะวันนี้เวลาที่เราพูดกันนอกสภาเราจำเป็นต้องทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่มันใหญ่มากๆเป็นประเด็นที่ให้รู้ว่านี่คือประเด็นสำคัญไม่ได้ต่างกับเรื่องของปากท้องไม่ได้ต่างกับเรื่องอะไรเลยวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติเนี่ยคนที่ถูกฟ้องสแลปมากที่สุดเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองและประชาชนถ้านับมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันอาจจะมีร้อยกว่าคดีที่ถูกฟ้องโดยภาคธุรกิจที่ฟ้องประชาชนนะคะเหล่านี้มันพอที่จะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ข้อเสนอของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันมีหลายสเต็ปเนาะคือข้อเสนอในภาพรวมก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องเป็นประเด็นสาธารณะก่อนนะครับมันถึงจะแก้สามารถแก้ได้คือเรื่องนี้มันกระจุกอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆมันจึงผลักดันให้แก้ปัญหาในสภายากเพราะมันไม่ถูกกดดันจากประชาชนข้างนอกทีนี้เนี่ยไอ้การกดดันเนี่ยเริ่มจากอะไรได้บ้างถ้าคุณถูกฟ้องสำนักข่าวนั้นไม่ควรจะเงียบอีกต่อไปเราเจอหลายเคสมากสำนักข่าวเขาเรียกไกล่เกลี่ยกันเองเคสสับไทย PBS ก็ไกล่เกลี่ยแบบงงๆนักข่าวพลเมืองที่ถูกฟ้องแม้กระทั่งรายงานนักข่าวพลเมืองที่ทำเรื่องเหมืองแร่ทองคำถูกฟ้องก็เป็นการไกล่เกลี่ยที่ดูแล้วเสียศักดิ์ศรีคนทำงานข่าวทีนี้องค์กรสื่อนั้นๆต้องแอคชั่นอย่างมีนัยยะสำคัญว่าการทำงานตามหลักการจรรยาบรรณวิชาชีพต้องได้รับการคุ้มครองนักข่าวของพวกเขาต้องได้รับการแบ็กอัพจากผู้บริหารและทีมกฎหมายอันที่สองคือสมาคมวิชาชีพที่ผมพูดว่าควรแอคชั่นในภาพรวมใช่นะครับทีนี้สมาคมวิชาชีพไม่ได้มีแค่สมาคมนักข่าวมันมีสมาคมวิชาชีพหลายสมาคมมากถ้าเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญขั้นที่หนึ่งคุณจำเป็นต้องแอคชั่นเป็นรายเคสไหมก็ควรขั้นที่สองคุณต้องแอคชั่นในความหมายของการต้องการเปลี่ยนพ olicy เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อรับประกันว่าสิทธิเสรีภาพของนักข่าวตัวเล็กๆที่เขาไม่ได้มีร่มใหญ่จะต้องได้รับดอกผลจากการแอคชั่นของสมาคมนักข่าวด้วยอันที่สามคือการแอคชั่นโดยนักวิชาการนักวิชาชีพนะครับครูบาอาจารย์จะสอนนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์ยังไงว่าคุณไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนตามหลักการจรรยาบรรณวิชาชีพคุณจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตำราเขียนไว้แบบนี้เพราะนั้นระบบนิเวศพวกนี้มันต้องแก้ทั้งระบบฮะ
1: พี่ป้อมมองยังไง
4: ในส่วนของสมาคมนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการทำหลายอย่างนะคะหลังจากที่เกิดเคสน้องเนี่ยโควิดเนี่ยเมื่อวันที่3พฤษภาเรามีวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเราก็มีการออกท่าทีเราพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมแล้วมีหนึ่งในข้อนั้นนะคะเราก็เรียกร้องเรื่องกฎหมายตัวนี้ด้วยเรารู้ว่าถ้าเวลาสื่อถูกฟ้องเนี่ยมันลำบากเราก็เลย MOU กับสภาทนายความล่าสุดก็ไป MOU กันทั้งหมด6วิชาชีพค่ะ
3: มีข้อเสนอเพิ่มเติมนิดเดียวคือว่าเวลาที่ต้องร่างแก้กฎหมายพวกนี้ในเชิงโครงสร้างนะครับมันจะเกิดดอกออกผลมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าในร่างนั้นน่ะมันสามารถระบุด้วยว่าถ้าศาลพิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้เป็นการฟ้องเพื่อกัดแกล้งเพื่อปิดปากให้โจทย์ชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาให้กับจำเลย
1: ข้อเรียกร้องแบบนี้ต้องอยู่ในกฎหมาย
0: มีอยู่ในกฎหมายแล้วนะคะทั้งสองร่างร่างของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ร่างของพรรคประชาชนเองคือเป็นการกำหนดการเยียวยาในเชิงลงโทษว่าถ้าเกิดพบว่าเป็นกรณีสแลปจริงคุณต้องชดเชยเยียวยาให้ในลักษณะที่ไม่กลับมาฟ้องเขาอีกชดเชยไม่ใช่แค่ค่าเสียหายแต่เชิงลงโทษด้วยก็คือสูงกว่านั้น
2: ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในฐานะนักเรียนสื่อสารมวลชนละกันวันนี้สิ่งที่ซึ่งคิดว่ามากกว่าเรื่องของกฎหมายไม่ไปไหนคืออะไรคือพอระบบนิเวศของสื่อปัจจุบันมันเปลี่ยนไปสื่อเองอยู่ได้เพราะทุนมันจะมีคนแบบพี่โควิดสักกี่คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ที่สู้จริงวันนี้คนที่ยินดีด้วยซ้ำที่จะยอมที่จะปิดปากนั่นคือเจ้าของธุรกิจสื่อถูกต้องไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสู้ขึ้นมาคุณจะไม่มีผลประโยชน์คุณจะไม่ได้รับงานแล้วงานเดี๋ยวนี้งานจากไหนที่มีมูลค่าเยอะที่สุดคืองานจากภาครัฐวันนี้คนที่ไม่สู้ที่สุดคือคนที่มีอำนาจต่อรองมากที่สุดนะคะเขาไม่สู้ที่สุดอ่ะแล้วกลายเป็นว่าคนตัวเล็กตัวน้อยแบบเนี้ยที่จะต้องนั่งขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าคงไม่ร้องขอความเห็นใจจากเจ้าของธุรกิจสื่อใดนะครับแต่คิดว่ามันคงมีเส้นแบ่งบางอย่างที่ทำให้คุณสามารถที่จะบาลานซ์ธุรกิจกับหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของคุณให้อยู่คู่กันได
5: ้เอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีสแลปเนี่ยมันมีมากขึ้นในช่วงปัจจุบันนะครับมันมาจากกระแส

0: ของสังคมผมด้วยนะที่มีการพูดว่าปากเก่งในออนไลน์ระวังไปเดียวดายอยู่หน้าศาลซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าใครก็ได้เนี่ยที่จะไปพูดให้ร้ายกับคนอื่นเนี่ยต้องระวังผลกระทบกับตัวเองมันจำเป็นมากเลยที่เราต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับนักสื่อสารมวลชนเนาะได้ทำหน้าที่ดีกว่า
1: ทิ้งท้ายอยากถามทุกท่านด้วยคำถามเดียวกันค่ะถ้าเราจะอันล็อกเรื่องนี้ปิดจบไม่อยากมีแล้วค่ะคดีสแลบพีลิซ่าก่อนได้ไหมคะ
2: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปัจเจกไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหากคุณยังยืนยันว่าคุณภูมิใจที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยเรื่องนี้สำคัญในการที่จะช่วยกันส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่มันจะสมบูรณ์ค่ะ
1: พี่ป้อล่ะคะถ้าจะอันล็อกเรื่องนี
3: ้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมนักการเมืองราชการต้องช่วยกันหมดค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา
1: พี่เก๋ค่ะ
4: slapจริงๆเกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการยุติธรรมยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือนะคะดังนั้นน่ะจริงๆแล้วทุกคนในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเขามีอำนาจและมีความสามารถที่จะหยุดมันได้ในมือของเขาไม่ใช่ผลักออกไปดังนั้นเราคาดหวังว่าจะเห็นความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
1: พี่ปราบคะ
0: สื่อมวลชนเนี่ยก็เหมือนกับกระจกส่องเนาะพื้นฐานของสื่อมวลชนเองครับเราไม่ต้องการที่จะไปให้ร้ายใครอยู่แล้วการที่เราออกมาพูดเนี่ยคือต้องการจะสะท้อนว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันเกิดปัญหานะถ้าฝ่ายรัฐหรือว่าฝ่ายเอกชนเองก็ดีเนี่ยเข้าใจการทำงานของสื่อและนำเอาสิ่งที่เรารีเฟล็กไปเนี่ยไปปรับปรุงไปแก้ไขผมมองว่าตรงนี้ครับมันจะวินวินทั้งสองฝ่ายครับ
1: พี่โกคะจะปิดจบเรื่องนี้
5: ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องผลักกันสู่เชิงนโยบายให้ได้แหละครับหลักการขั้นพื้นฐานที่สุดคือว่ารัฐจะต้องรับประกันสิทธิเสรีภาพในการพูดของพลเมืองประเทศนี้จะขับเคลื่อนได้อย่างไรถ้าทุกคนปิดหูปิดตาและปิดปากประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบมืดๆแบบนี้ใช่ไหมข้อเสนอของผมคือว่ากลับสู่เบสิกให้หมดครับกลับไปสู่เบสิกห้องเรียนทางสื่อสารมวลชนของเรานักกฎหมายก็กลับไปสู่ข้อเบสิกของกฎหมายว่ามันคืออะไรทุกคนกลับไปสู่เบสิกแล้วอย่าใช้ความทริกกี้เหล่านั้นเนี่ยมาหาประโยชน์จากกฎหมายแล้วใช้กฎหมายมาปิดปากประชาชนอย่าทำให้อยู่ในสภาพแบบนั้นความกลัวไม่ทำให้ประเทศนี้เดินหน้า
1: ทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยค่ะชวนคิดอ่านและอ่านรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อผ่านเว็บไซต์ Local Thai PBS นะคะรับฟังการสนทนาเต็มๆย้อนหลังผ่าน QR Code บนหน้าจอค่ะถกเถียงเรื่องนี้กันต่อได้บนความหวังนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณ
6: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.
7: จะทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเวลานี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมจิตใจหรือแม้แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
8: เพราะว่าโลกที่มันหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีที่เข้ามามากขึ้นเด็กๆถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก
9: ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความไม่เข้าใจกับครูบ้างความไม่เข้าใจกับครอบครัวบ้างความไม่เข้าใจกับแรงกดดันที่คำถามที่เจอทุกวันเนี่ย
7: เรื่องของสุขภาพจิตในโรงเรียนเป็นอะไรที่สังคมพูดกันมานานแล้วแต่ทำไมถึงยังไม่มีใครตื่นตัว
9: ไอ้การมีพื้นที่รับฟังเนี่ยมันคลายจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8: สิ่งแวดล้อมสำคัญของเด็กคือครูคือเพื่อนเราสร้างเครือข่ายของการดูแลจิตใจที่ดูแลก่อนจะเกิดปัญหามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้โอกาสที่ปัญหามันจะมากขึ้นมันน้อยลงได
7: ้ถ้าบอกว่าเป็นวาระชาติโรงเรียนจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยจริงๆให้กับคนทุกคนในโรงเรียนสักทีติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้บ่าย 2 โมง 5 นาทีวันอาทิตย์นี้เรามีนัดกันนะคะ
10: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์ น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังวูบกลางดึกจับตาธงทองและพศลงพื้นที่ติดตามปมพิพาทวันนี
1: ้เร่งดับไฟป่าพรุควนเครงนครศรีธรรมราชเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทิ้งน้ำคาดไฟไหม้เกี่ยวโยงกลุ่มลักลอบตัดไม้
0: พริกเปิดหลักฐานคดีหัวเลือกสว.เพิ่มเชื่อมโยงนายกเทศมนตรีโพนสาหนองคายที่สนิทสนมกับแกนนำพรรคการเมือง
1: อินโดนีเซียเร่งกู้ภัยและส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ50คน
0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาขำดวงครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะคะซึ่งทางครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือว่าหมู่แดนเตรียมเข้ารับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะหลังจากที่หมู่แดงนั้นเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้นะคะจากอาการที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยทางครอบครัวจะมีการเคลื่อนย้ายศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดระนองค่ะ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือว่าหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยในวันที่เกิดเหตุ10ตำรวจโทธนกรได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาอาการบาดเจ็บที่ห้อง ICU เรื่อยมาจนกระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ครอบครัวเข้ารับร่างของ10ตำรวจโทธนกรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาในจังหวัดระนองครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมาการรักษาอาการบาดเจ็บมีอาการดีขึ้นตามลำดับเริ่มพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่มีอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์ได้รักษาด้วยการนำผิวหนังบริเวณหน้าท้องมาศัลยกรรมตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนซึ่งการรักษาก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่เนื่องจากยังมีอาการที่เกี่ยวข้องกับปอดซึ่งเกิดจากการสูดดมควันพิษและต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวกระทั่งร่างกายทรุดลงต่อเนื่องและเสียชีวิตลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมทางครอบครัวกำหนดให้มีขึ้นในวันที่16ถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในจังหวัดระนองและทำพิธีชาปนกิจที่วัดมัชฌิมเขตที่วันที่23สิงหาคม2569สำหรับเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมปัจจุบันยังคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะที่อยู่ในการดูแลของแพทย์ขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตสะสมรวมแล้ว39คน
0: ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นตำรวจปลอมตัวเป็นไรเดอร์บ้างนะครับเป็นพ่อค้าผลไม้บ้างหรือว่าแฝงตัวเป็นชาวบ้านบ้างเพื่อที่จะเฝ้าติดตามผู้ต้องหาหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับตำรวจ

0: บางพลีจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้แค่ปลอมตัวนะครับแต่ว่าถึงขั้นตั้งวงหมูกระทะกันริมถนนเลยครับเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะส่งสัญญาณให้กำลังตำรวจเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับถ้าไม่รู้ภารกิจเบื้องหลังก็คงคิดว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ไปนั่งกินหมูกระทะกันริมถนนแบบชิลๆแบบนี้นะครับก็โอ้โหครบเลยมีทั้งโต๊ะมีทั้งเตามีอาหารนะครับและตำรวจนอกเครื่องแบบที่เขาทำทีนั่งกินหมูกระทะกันอย่างสนุกสนานแต่จริงๆแล้วครับคุณผู้ชมวงนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะกินหมูกระทะกันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นภารกิจในการเฝ้าสังเกตการกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนครับครั้งนี้เป็นปฏิบัติการของตำรวจสภ.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขาใช้ชื่อปฏิบัติการนี้ว่าแคมปิ้งส่งน้องเข้าสู่อ้อมอกผู้ปกครองครับหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแล้วครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์มารวมตัวกันแล้วก็แข่งขันกันบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจนสร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงชาวบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับ
1: ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามจึงวางกำลังทั้งหมด16นายค่ะแบ่งเป็นตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบแน่นอนนอกเครื่องแบบต้องปลอมตัวค่ะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นประชาชนคนทั่วไปตั้งวงกินหมูกระทะอยู่ริมทางจากนั้นส่งสัญญาณให้ตำรวจที่คนอื่นเนี่ยกำลังวางกำลังไว้โดยรอบให้เข้าปิดล้อมจับกุมผู้กระทำความผิดและส่งตัวเข้าดำเนินคดีค่ะ
0: นอกจากถนนเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังขยายการจับกุมที่บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเหมือนกันครับตำรวจบางพลีระบุว่าการตั้งแคมป์กินหมูกระทะเนี่ยเป็นเพียงยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ครับเพื่อที่จะให้ตำรวจสามารถเฝ้าสังเกตการได้อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเดือดร้อนหรือว่าใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อความสนุกสนานและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่อย่างเรียบร้อยครับ
1: ถ้าพูดถึงจังหวัดพัทลุงในเวลานี้หลายคนตั้งคำถามตามหาตำรวจที่สภ.ทะเลน้อยนะคะหลังจากที่มีภาพที่เขาเสพยาเสพติดขณะที่กำลังนั่งอบรมออนไลน
0: ์
1: ตอนนี้ตำรวจยังหาตัวตำรวจคนดังกล่าวยังไม่เจอนะคะแต่ในขณะเดียวกันตำรวจภูธรภาค9ได้มีการไปบุกค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงค่ะจับกุมผู้ต้องหาทั้งของกลางที่มียาบ้าอาวุธปืนสงครามกระสุนได้หลายรายการทีเดียวอาวุธปืนสงคราม M16 จำนวน1กระบอกอาวุธปืนสั้นขนาด .38 จำนวน1กระบอกอาวุธปืนสั้นขนาด .32 จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนอีกจำนวนมากและยาบ้าอีก7เม็ดทั้งหมดนี้เป็นของกลางค่ะที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9ตรวจยึดได้จากการเข้าตรวจค้นบ้านนายฤทธิรงค์หมู่ที่2ตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงจากการสอบสวนเบื้องต้นนายฤทธิรงค์ให้การยอมรับนะคะว่าของกลางทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเนี่ยเป็นของตัวเองซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวนายฤทธิรงค์พร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและให้มีการขยายผลสอบสวนหาที่มาของอาวุธปืนต่อไปค่ะ
0: การตรวจค้นและการจับกุมในครั้งนี้นะครับเป็นการปฏิบัติการของตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค9เพื่อที่จะปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืนผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หลังเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้อาวุธปืนออกมาก่อเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้งนะครับและล่าสุดก็มีเยาวชนคนหนึ่งในจังหวัดพัทลุงเนี่ยเผยแพร่ภาพการครอบครองอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุงเนี่ยจะออกมาเผยแพร่การถืออาวุธปืนเพื่อแสดงอำนาจในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันครับและจากการกวาดล้างของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าอาวุธปืนซึ่งอยู่ในการครอบครองของกลุ่มวัยรุ่น มีการนำเวียนไปก่อเหตุรุนแรงแล้วหลายครั้งนะครับ
1: ส่วนกรณีดาบตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงที่มีภาพเสพยาเสพติดขณะที่กำลังประชุมออนไลน์นะคะตอนนี้ดาบตำรวจคนดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาซึ่งทางพันตำ

0: ตำรวจเอกรังสีมั่นจิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ตามกันต่อสำหรับเรื่องราวที่ลูกสาวเนี่ยเขาจำใจต้องไปแจ้งความจับพ่อตัวเองนะครับหลังจากที่ย่าวิดีโอคอลบอกว่าพ่อเนี่ยขโมยของในบ้านไปขายตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นแอร์แม้กระทั่งเตาแก๊สนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือไปงัดห้องของลูกสาวแล้วก็ขโมยเอาทีวีของลูกไปขายด้วยเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อยาเสพติดครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนำกำลังเข้าไปจับกุมชาย2คนในบ้านพักหลังหนึ่งในชุมชนโพนบกเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่ามีเหตุลักทรัพย์ทราบชื่อคือนายวรากรอายุ39ปีซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านและนายพิชัยรัตน์อายุ38ปีซึ่งเป็นเพื่อนชาวจังหวัดลำพูนนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็คือเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุอายุ72ปีครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับวิดีโอคอลข้ามประเทศมาหาหลานสาวอายุ20ปีซึ่งเป็นลูกของผู้ก่อเหตุให้หลานคนนี้เนี่ยไปแจ้งตำรวจเพราะว่าเปิดกล้องดูพบว่านายวรากรลูกชายเนี่ยกำลังช่วยกันขโมยของในบ้านไปจนหมดแม่วิดีโอคอลคุยกับตำรวจนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกการกระทำของลูกชายเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเจ็บช้ำใจมากนะครับเพราะว่าขนาดตัวเองเนี่ยอายุ70ปีแล้วก็ยังทำมาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงลูกให้เงินครั้งละ500บ้าง 1,000 บ้างแต่ก็ยังมาทำแบบนี้นะครับก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยจับไปดำเนินคดีเนื่องจากว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับหลานสาวซึ่งก็เป็นลูกของผู้ก่อเหตุนั่นแหละครับที่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกับพฤติกรรมของผู้เป็นพ่อครับ
2: 1,000-2,000เนี่ยคุณตำรวจดูสิเอาพอยังไม่ทันคิดเลยหลานสาวเข้ามาเข้าบ้านมาแบบมาถ่ายรูปส่งให้ดูตังแก๊สไปละทีดีไปละเอาทีนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะทั้งที่เงินแม่ก็โอนส่งให้แต่บ้านก็ยังรกเหมือนเดิมต้นไม้ก็ไม่ได้ตัดให้แม่ก็ความสัมพันธ์ก็ยังดีๆกันอยู่นะคะแต่พาเพื่อนมาด้วยนะคะแล้วค่อยยอยขนของน่ะจนชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์เขาโทรมามันเลยนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเดือนแล้วแบบว่าอยากได้ทีวีหรือตู้เย็นเดี๋ยวเอาไปอย่างนี้นะไม่ว่าแต่เขายังอยู่นะคะก็ดูแล้วลักษณะนี้คงไม่มีงานทำแล้วมันติดการพนันติดยาหรือเปล่านะนานๆไปมันก็จะคงไม่เหลือนะประตูหน้าต่างอะไรแล้วมั้งคะทยอยถ่ายไปอย่างนี้นะ
3: ครับโอเคครับ
2: ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณตำรวจ
4: คุณยายต้องการยังให้ดำเนินคดีไหมครับคุณยาย
2: ดำเนินคดีเลยค่ะอยู่ข้างนอกก็เป็นภัยสังคมอีกอันเนี้ย
0: ส่วนลูกสาวของผู้ก่อเหตุก็เล่านะคะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะพ่อแม่แยกทางกันนะคะทีนี้พอย่าเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ตัวของหลานเนี่ยก็เลยต้องมาอยู่ดูแลบ้านที่อุดรธานีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรค่ะจนกระทั่งพ่อกลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็พาเพื่อนมาอยู่ที่บ้านด้วยไม่นานพ่อก็เริ่มขโมยของเอาทรัพย์สินภายในบ้านทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องใหญ่ทั้งแก๊สแอร์โต๊ะเก้าอี้ไม้เอาไปขายหมดเลยค่ะเพื่อนำเงินมาซื้อยาเสพติดสำหรับเสพเองตัวลูกสาวบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจนะคะจึงตัดสินใจไปอยู่ที่หอพักแล้วก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเคยให้โอกาสพ่อมาแล้วหลายครั้งที่ผ่านมาก็หวังว่าพ่อจะคิดได้บ้างแล้วก็สงสารตัวคุณย่าค่ะที่ต้องลำบากไปทำงานทั้งที่อายุมากแล้วค่ะ
5: แต่ถึงใจเข้ามาวันนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันหายไปมากกว่านี้แล้ว
4: อะไรหาย
5: ของในบ้านนะคะตอนนี้ก็ที่หายไปก็มีตู้เย็นทีวีแอร์ถังแก๊สอะไรพวกนี้ค่ะอะไรขายได้เขาก็เอาไปขายหมด
4: ปกติบ้านหลังนี้ใครอยู
5: ่ตอนนี้หนูอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกไปอยู่หอนะคะเพราะว่าเรียนอยู่แต่ว่าเป็นบ้านย่าก่อนหน้านี้มีปู่กับย่าอยู
4: ่
5: แต่ว่าปู่เสียแล้วย่าก็เลยไปทำงานอยู่เกาหลี
4: ครับ
5: ค่ะก็เลยหนูอยู่คนเดียว
4: แล้วคนที่มาอยู่มีใครมาอยู่บ้างบ้านหลังนี
5: ้ตอนนี้ใช่ไหมมีพ่อค่ะแล้วก็พาเพื่อนมาคนนึง
1: ทางด้านผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพนะครับว่าได้ลักทรัพย์สินในบ้านไปขายจริงครับทั้งทีวี2เครื่องก็ขายได้ 4,000 บาทตู้เย็นเนี่ยขายไป 2,500 บาทแล้วก็แอร์ได้เงินมา 2,500 บาท พื่อที่จะนำเงินไปใช้หนี้ของเพื่อนส่วนที่เหลือก็นำไปซื้อยาบ้ามาเสพครับที่ผ่านมาเคยถูก

0: ดำเนินคดีข้อหาบัญชีม้าแล้วก็ติดคุก1ปี6เดือนออกมาก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวนายวรากรและนายพิชัยรัตน์ไปตรวจปัสสาวะแล้วก็พบว่ามีสีม่วงนะครับจึงแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษและแจ้งข้อหากันโชคทรัพย์เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าอาวาสมีอาการอ่อนเพลียและออกซิเจนในเลือดต่ำค่ะจนต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่จะกลับมาจำวัดเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเช้าวันนี้ค่ะญาติโยมก็ทยอยเดินทางไปให้กำลังใจไปถวายสังฆทานแล้วก็ช่วยกันดูแลทำความสะอาดวัดนะคะตัวของเจ้าอาวาสบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็ฝากให้ทุกฝ่ายว่าถ้าอยากจะพัฒนาวัดก็ขอให้มาช่วยกันมากกว่ามีการตำหนิหรือว่าการสั่งว่าให้พระทำอะไรค่ะบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีญาติโยมและประชาชนทยอยเดินทางมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ออกซิเจนในเลือดต่ำค่ะจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนที่จะกลับมาจำวัดในช่วงหลังเที่ยงคืนญาติโยมที่เดินทางมานอกจากจะเข้ากราบไหว้ถวายกำลังใจแล้วนะคะก็ยังมีการนำสังฆทานจตุปัจจัยภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดค่ะทั้งบริเวณศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์พื้นที่ส่วนกลางเพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่เดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ขณะที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ยังคงจัดกำลังดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและโดยรอบวัดอย่างเข้มงวดนะครับพระครูอดุลสารนิเทศเปิดเผยนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางไปที่โรงพยาบาลครับเนื่องจากว่ามีออกซิเจนในเลือดต่ำแต่ว่าหลังจากได้รับออกซิเจนจากแพทย์อาการก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาที่วัดราวๆเที่ยงคืนครึ่งนะครับโดยแพทย์แนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติอีกก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ในทันทีครับเจ้าอาวาสยืนยันนะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากญาติโยมหรือว่าสื่อมวลชนที่เดินทางไปพบจำนวนมากแต่ว่าเป็นช่วงที่ต้องฟอกไตครับซึ่งเดิมเนี่ยต้องฟอกไตวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ใช้เวลาราวๆ4 ชั่วโมงก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังสบายดีแล้วก็ขอให้ญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจครับ
2: เรื่องนี้กลับมากับอาจารย์คงแข็งแล้วหลวงพ่อมาเดินจบกรมหน้ามืด
3: อ๋อเดินจบกรมแล้วนะอาการมันขึ้นยังไง
2: ได้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันไม่ได้หายใจมันเหนื่อยหลวงพ่อค่อยเซลงมาตรงนี้เซลาตรงนี้หลวงพ่อก็เลยจับโทรศัพท์กดหา169
3: อ๋อหลวงพ่อโดยเองเลย
1: ส่วนผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญกับวัดค่ะทางเจ้าอาวาสฝากบอกว่าขอให้บริจาคผ่านบัญชีธนาคารของวัดโดยตรงนะคะไม่ควรที่จะโอนเงินผ่านบุคคลอื่นเนื่องจากวัดไม่มีคนกลางและไม่มีตู้รับบริจาคเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำเงินไปแสวงหาผลประโยชน์และฝากทุกฝ่ายค่ะอยากให้ช่วยกันดูแลวัดมากกว่าการตำหนิหรือสั่งพระโดยหากมีสิ่งใดต้องการให้วัดพัฒนาก็อยากให้เข้ามาช่วยกันทำเพื่อให้วัดเดินหน้าต่อไปได้
2: สื่อมวลชนเรื่องหนึ่งอย่ามาสั่งหลวงพ่อวัดนี้หลวงพ่อสร้างมาแล้วตั้งมาแล้วคืออย่าว่าโอ้ยหลวงพ่อวัดลบถ้าคนใดบอกว่าวัดมันลบก็ไปกวาดเองอย่าให้บอกหลวงพ่อไปกวาดวัดหลวงพ่อเหนื่อยโอ้ยหลวงพ่อได้ยินข่าวว่าเขาเจาะกำแพงกำแพงที่นั้นเขาไม่ได้เจาะต้นไม้มันหล่นรับกำแพงมันเลยเป็นรูเขาว่าตัดต้นไม้แถวนี้ข่าวที่ออกมาว่าหลวงพ่อทุกกำแพงมีการส่งยากำแพงที่เตี้ยนี่มันจะต้องมุดไปทำไมก็เดินไปโยนยาใส่เอาเดินเอ้ยยาเลยแค่นั้นก็ได้
0: อีกประเด็นที่ถูกนำกลับมาพูดถึงก็คือหลักฐานภาพเก่าจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับภาพนี้แหละครับเป็นภาพงานทอดกฐิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2529ซึ่งจัดขึ้นที่วัดป่าอดุญญารามอำเภอเมืองขอนแก่นตามข้อมูลเนี่ยระบุว่าเป็นงานทอดกฐินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2529จัดและทอดถวายณศาลาการประเรียนวัดป่าอดุญญารามมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพรโพธินามเป็นผู้แทนถวายผ้ากฐินหลักฐานชิ้นนี้ก็เลยถูกจับตามองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอ้างถึงปี2533ว่าช่วงเวลานั้นยังไม่มีวัดเกิดขึ้นครับแต่ภาพและข้อมูลจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลับระบุชื่อวัดป่าอดุญญารามไว้ตั้งแต่ปี2529นะครับ
1: ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเข้ามาติดตามกรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดให้แล้วเสร็จและต้องจับตาค่ะว่าวันนี้ป้าดาคู่กรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินจะเดินทางมาพบอาจารย์ธงทองด้วยตัวเองหรือไม่ค่ะ
0: ส่วนผู้ปกครองของเด็กชายอายุ13ปีในจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ยืนยันที่จะดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสที่ทำร้ายร่างกายด้วยการตบที่ใบหน้าของเด็กจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็รู้สึกอับอายไม่กล้าไปโรงเรียนครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากระหว่างที่มีการทำบุญตักบาตรตัวของเด็กเนี่ยเผลอโยนของเข้าไปในบาตรพระครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของเด็กชายอายุ13ปีนะครับซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ครับหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งทำร้ายด้วยการตบที่ใบหน้าภายในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็สร้างความอับอายจนถึงขั้นต้องการจะลาออกเพราะว่าไม่กล้าสู้หน้ากับเพื่อนนักเรียนแล้วก็ยังหวาดกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเด็กคนนี้เล่าว่าวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่12สิงหาคมครับซึ่งตรงกับวันแม่โรงเรียนจัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าก็มีการเชิญเจ้าอาวาสแล้วก็พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ติดกับโรงเรียนมาร่วมรับบาตรกับเด็กนักเรียนนะครับในช่วงจังหวะที่ตัวเด็กเนี่ยถือของแล้วก็เตรียมจะใส่บาตรแต่ว่าเอื้อมมือไปไม่ถึงบาตรของพระเพราะว่ามีเพื่อนนักเรียนคนอื่นขวางหน้าอยู่ก็เลยเผลอโยนของเข้าไปในบาตรจนทำให้พระเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ต่อว่าแล้วก็ใช้มือเนี่ยตบที่แก้มขวาไปอย่างแรงนะครับอีกทั้งยังมีการเรียกตัวเองไปว่ากล่าวที่ลานหน้ากิจกรรมต่อหน้านักเรียนคนอื่นๆด้วยจนน้องเนี่ยบอกว่ารู้สึกอับอายส่วนแม่ของเด็กบอกว่าแม้ว่าลูกจะทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ว่าพระก็ไม่ควรทำพฤติกรรมที่รุนแรงแบบนี้ยิ่งเป็นพระด้วยก็ต้องยิ่งมีความเมตตานะครับควรจะว่ากล่าวตักเตือนแทนเบื้องต้นเด็กมีอาการบาดเจ็บปากแตกนะครับแล้วก็ปวดกรามขวาลามไปถึงหูซ้ายมีหลักฐานเป็นใบความเห็นจากแพทย์ว่าถูกทำร้ายยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
4: ตีแค่ตีมือตีไหล่แล้วก็บอกสอนสิคะแต่พระไม่ควรทำแบบนี้พระเป็นขนาดเป็นเกจิอาจารย์แต
5: ่เกจิด้วยฮะ
4: ค่ะเป็นเขาเป็นเกจิอาจารย์แต่ไม่มีความเมตตาไม่มีความเมตตาเลยไม่ว่าจะกับเด็กหรือกับใครก็ตามเนี่ยค่ะก็คือไม่ควรทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็คือไม่ควรทำไม่ควรใช้ความรุนแรงความรุนแรงแล้วมันผลมันเกิดมาก็คือลูกเจ็บนะแม่นะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ
1: ผู้สื่อข่าวยังเดินทางไปพบกับเจ้าอาวาสที่ก่อเหตุนะคะซึ่งท่านก็ยอมรับว่าตีเด็กจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเป็นการตีเพื่อสอนว่าการโยนของใส่บาตรพระเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนเรื่องที่ครอบครัวเด็กจะแจ้งความดำเนินคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
6: ว่าไม่ได้คิดอะไรกับเด็กเพราะว่าอยากจะสั่งสอนเด็กว่าไม่สมควรที่จะต้องทำแบบนั้นเพื่อมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กนักเรียนอีกเป็นร้อยคนแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไร
5: ครับครับครับ
6: ไม่ได้คิดประจานหรือไม่ได้คิดที่จะดูกลั่นแกล้งหรือดูถูกเด็กคนนั้นไม่ใช่ผมเราไม่ได้มีจิตตรงนั้น
5: ครับอย่างนี้เขาถึงอยากไม่กล้ามาโรงเรียนหรือท่านมีอะไรอยากจะพูดถึงเด็กคนนั้นไหมฮะ
6: ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็เด็กก็ต้องมาเรียนหนังสือตามปกติเพราะมันไม่ได้มีอะไรโยมพูดถึงนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเก ถึงขนาดจะต้องไม่มาโรงเรียน
0: ล่าสุดตำรวจภูธรไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวม

0: พยานหลักฐานแล้วก็เตรียมจะเรียกพระมาให้ปักคำและแจ้งข้อกล่าวหาครับมีข้อมูลด้วยว่าเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยบวชเป็นพระแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์ประสาทมานานถึง36พรรษาแล้วครับ
1: ส่วนประเด็นทางการเมืองนะคะนายพฤทธิ์วัชรสิทธิ์ก็มีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีหัวสวค่ะหลังจากที่มีการนำเสนอคลิปเสียงบุคคลที่เกิดขึ้นในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งแล้ววันนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะมีการเชื่อมโยงไปยังนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายค่ะที่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับหลักฐานโดยระบุสาระสำคัญเชื่อมโยงคดีหัวสว.โดยบอกว่าหลังจากเปิดเผยคลิปเสียงบุคคลที่ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่พูดถึงขบวนการโกงสว.และวันนี้ได้มีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมที่น่าจะบ่งชี้ได้ว่าบุคคลในคลิปเสียงนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อว่านายวิทยาคำพวงโดยปัจจุบันนายวิทยาดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพร้อมทั้งตั้งสมมติฐานและเทียบเคียงคลิปภาพคลิปเสียงคำให้การพยานบุคคลหลักฐานการจองโรงแรม B2 รวมถึงมีการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
2: งานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาหลักทุกอย่างไปหน่อยที่บ้านพื้นที่ไม่มีอยากมีโครงการพัฒนาอะไรต่างๆขอโครงการฐานรัฐมนตรีหน่อยบอกอ่ะที่บอกเพราะตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าสว.เราได้ยินสุด
3: พยายามให้ทางเจ้าหน้าที่ขอองค์ความรู้ประสานงานแล้วก็ยึดเกาะติดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นกอยตัวหนึ่งทำยังไงจะให้ประชาชนลดรายจ่ายก็หมายความสร้างความมั่นใจทุกที่นะฮะผมไปอบต.ไปหลายแห่ง
0: นายพฤทธิ์ระบุว่าแม้จะยังสรุป 100% นะครับว่านายวิทยามีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคการเมืองใดหรือไม่แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าจากหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะนั้นนายวิทยาดูจะมีความสนิทสนมกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมานายวิทยาเนี่ยแสดงออกชัดเจนถึงการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยอีกทั้งการลงสมัครนายกเทศมนตรีก็ลงในนามกลุ่มโพนสาก้าวหน้าที่มีสัญลักษณ์กลุ่มและสโลแกนคล้ายๆกับพรรคภูมิใจไทยแต่ผลิตยังตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนายวิทยาและนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยโดยอ้างอิงจากโพสต์ข้อความในลักษณะชื่นชมการร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนายวิทยาในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลโพนสายังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้ยังมีการทำป้ายขอบคุณและแสดงความยินดีต่อนายทรงศักดิ์ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่าปกติโดยคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากนายวิทยาคำพวงเพื่อที่จะชี้แจงในข้อสังเกตนี้ครับ
1: สำหรับอีเวนต์ใหญ่การเมืองเดือนนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ช่วงปลายเดือนค่ะมีการคาดการว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จะลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.ในวันที่31สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านั้นค่ะในช่วงวันที่29ถึง30สิงหาคมฝ่ายค้านจะเปิดเวทีทิ้งทวนเพราะเชื่อว่ากกต.อาจจะเป่าคดีหลังจากที่ละเลยขบวนการหัวสว.ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนได้ออกมาระบุชัดถึงการเตรียมความพร้อมที่จะนำประเด็นหัวสว.ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีการตอบคำถามค่ะทีนี้พอผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับนายอนุทินเรื่องของคดีสว.คำตอบที่ได้ก็คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลค่ะ
4: ไม่เกี่ยวครับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองทุกพรรคไม่น่าจะมีส่วนร่วมใดๆในเรื่องของการได้มาของสว.นะครับมันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำอีกครั้งนะคะว่าประเด็นการหัวสวไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับรัฐบาลโดยการได้มาซึ่งสวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก่อนจะยืนยันความพร้อมที่จะชี้แจงตอบข้อสงสัยของฝ่ายค้านในทุกประเด็นโดยพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำหน้าที่ตอบข้อสัก

0: ถามในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะครับหลังจากที่กกต.เปิดทางผู้ประกันตนและนายจ้างเกือบ12ล้านคนใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับขณะที่อาจจะต้องเพิ่มงบในการเลือกตั้งจากเดิม275ล้านบาทครับหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับเงื่อนไขใหม่ครับเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบเกือบ12ล้านคนสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่มีกำหนดในวันที่27กันยายนนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้มีผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ประมาณ1ล้าน6แสนคนนายจตุรงค์ไพรสิงห์รักษาการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดชุดใหม่มองว่าการปรับเงื่อนไขในครั้งนี้เป็นผลดีครับเพราะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงการเลือกตั้งได้และอาจจะทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือจำนวนบัตรเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมเพราะสำนักงานประกันสังคมเคยวางแผนรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 30% ของผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งที่เดิมอยู่ที่ประมาณ275ล้านบาทก็มีแนวโน้มที่จะต้องพิจารณาเพิ่มงบประมาณเพื่อที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมในวันที่20สิงหาคมนี้ครับ
2: คิดว่าก็เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดแต่ตอนนี้ที่เราประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยในสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยที่มีการเสนอมาให้บอร์ดพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าเดิมเนี่ยหน่วย1หน่วยเลือกตั้งจะรอรับคนประมาณ 1,000 คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะขยายทั้งหมด12ล้านคนอันนี้ผลที่ตามมาก็แน่นอนครับหน่วยต้องขยายขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายต้องสูงขึ้นแน่นอนทีนี้ถามว่าคาดหวังที่จะคนจะมาใช้สิทธิ์มั้ยเราคาดหวังครับแต่ถ้าเกิดมาไม่ครบจริงๆผมคิดว่าในอนาคตสำนักงานตัวนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพิจารณาในการเลือกตั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคตครับ
1: ส่วนอีกประเด็นนะครับคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาก็เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมครับมีทั้งสว.นักวิชาการเครือข่ายแรงงานแล้วก็ตัวแทนนายจ้างร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาระบุนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรรูปแบบการจ้างงานและเศรษฐกิจทำให้จำเป็นต้องทบทวนระบบบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะให้มีความคล่องตัวแล้วก็รองรับภาระในอนาคตโดยเฉพาะจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดก็ลดลงครับส่วนแนวคิดการนำกองทุนประกันสังคมออกจากระบบราชการยืนยันว่ายังเป็นเพียงแนวคิดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกองทุนไม่ได้หมายถึงการแยกสำนักงานประกันสังคมออกมาจากระบบราชการทั้งหมดและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้รูปแบบใดจากนี้ไปจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก่อนจะรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาลโดยคาดว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปแนวทางได้ภายในปีนี้ครับ
0: วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตโดยกลุ่มผึ้งหลวงมีมติในการส่งหลานชายพันตำรวจเอกธงชัยลงสมัครค่ะเพื่อเป็นการสานต่องานวางรากฐานที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้กลุ่มผึ้งหลวงมีมติส่งนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายหลังพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตนายภคินทร์วรวรรณปรีชาประธานสภาอบจ.นนทบุรีบอกว่ามั่นใจในศักยภาพว่าที่ผู้สมัครว่าจะสามารถขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรีไปในทิศทางที่เข้มแข็งได้รับความไว้วางใจจากชาวนนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงก็เน้นย้ำนะคะถึงความพร้อมในการสานต่อนโยบายเดิมที่วางรากฐานไว้ดีแล้วโดยเฉพาะ3ด้านหลักได้แก่ด้านการศึกษาการกีฬาการสาธารณสุขและจะยกระดับต่อยอดนโยบายเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวนนทบุรี
3: ทางกลุ่มผึ้งหลวงเอง

0: ั่นใจว่าเราสามารถสานต่อนโยบายของท่านนายกธงชัยเดชประเสริฐได้เพราะตัวท่านนายกธงชัยเดชประเสริฐเนี่ยท่านวางหลักเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาไว้ดีมากครับแล้วเรื่องของการกีฬาการศึกษาแล้วก็เรื่องการสาธารณสุขท่านวางไว้ดีค่อนข้างจะดีเลยครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราสามารถกระทำตามนโยบายของท่านนายกได้และสามารถต่อยอดให้ดีขึ้นได้ครับ
1: ขณะนี้นะคะก็มีผู้ที่แจ้งว่าจะลงชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างน้อยๆมี3คนด้วยกันค่ะคนแรกที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงนอกจากนี้ก็จะมีตัวแทนจากพรรคประชาชนที่รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและอีก1คนค่ะจากพรรคก้าวล้ำนะคะหลังจากที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงสมัครนายกอบจ.นนทบุรีในนามของพรรคค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีวันแรกค่ะและจะเปิดไปจนถึงวันที่21สิงหาคมจากนั้นวันที่28สิงหาคมจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครและวันที่9กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีการกำหนดให้วันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤตครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์และกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมเพลิงในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าสถานการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้อาจจะเกี่ยวโยงกับกลุ่มลักลอบตัดไม้ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ครับภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับโดยสถานการณ์ไฟป่ายังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแม้ว่าช่วงเย็นไปจนถึงช่วงกลางคืนสถานการณ์จะคลี่คลายลงบ้างเนื่องจากว่ากระแสลมสงบแต่วงจรของไฟป่าพรุก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงสายครับเนื่องจากมีกระแสลมแรงอากาศร้อนขึ้นประกอบกับมีลมกระโชกแรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเฮลิคอปเตอร์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนภารกิจในการดับไฟป่าครับ
1: ส่วนที่คาดพื้นดินนะคะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เร่งฉีดน้ำแล้วก็ทำแนวป้องกันไฟเพื่อสกัดการลุกลามค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีกระแสลมแรงนะคะทั้งในลักษณะที่เรียกว่าไฟกระโดดจากการพัดพาของกระแสลมค่ะและไฟหลุมที่ลุกไหม้ซากพืชอยู่ในชั้นดินซึ่งนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ไฟขยายวงกว้างและเกิดกลุ่มควันกระจายไปยังพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่ต้องเร่งควบคุมแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันไฟขยายวงกว้างสู่พื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่โดยรอบค่ะขณะที่นางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชระดมรถบรรทุกน้ำกำลังคนของอบจ.นครศรีธรรมราชเข้าไปควบคุมไฟป่าค่ะพร้อมทั้งมีการตั้งศูนย์ชั่วคราวที่วัดควนยาวตำบลเครงอำเภอชะอวดเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และเป็นศูนย์ในการประสานงานช่วยเหลือการปฏิบัติการรวมถึงดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
2: นายประกาศสิทธิ์หอจันทร์หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยได้สรุปเหตุการณ์จุดเริ่มต้นของไฟป่าพรุนะครับโดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเรียบร้อยแล้วดับไฟจนหมดแต่ว่าไม้ในป่าพรุนั้นถูกลอบตัดไปกว่า100ท่อนซึ่งได้แจ้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเข้าไปตรวจยึดแล้วก็ดำเนินคดีแล้วครับคาดว่าจะทำให้มีผู้สูญเสียผลประโยชน์และอาจจะเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงเผาป่าพรุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบวางเพลิงเพราะเชื่อว่าสถานการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นมาจากการลอบวางเพลิงครับ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือยังต้องติดตามเรื่องของการเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังคงเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าที่ไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่มีน้ำป่าหลากที่น้ำตกแม่สาทำให้อุทยานต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะ หลังจากน้ำป่าลงมาอย่างรวดเร็วบริเวณน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะทำให้นักท่องเที่ยวต้องเร่งหนีออกจากลำน้ำกระแสน้ำที่ลงมาเร็วได้พัดพานักท่องเที่ยวบางคนไปติดค้างอยู่ริมน้ำค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยบางคนได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีแผลถลอกเล็กน้อยหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาทันทีจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้
2: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำจากแม่น้ำปอนไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านครับที่บ้านหนองแห้งและบ้านท่าหินส้มตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมนายพงศักดิ์กาวิชัยผู้ใหญ่บ้านหนองแห้งหมู่ที่9ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลรายละเอียดความเสียหายทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเร่งรายงานต่อนายอำเภอขุนยวมในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือและพร้อมกันนี้ก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าในพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับส่วนกรณีชาวบ้านถูกน้ำในแม่น้ำยวมพัดสูญหายเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วครับที่บริเวณฝายน้ำล้นชลประทานแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เก็บกู้และส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายนะครับพลัดตกจากแม่น้ำยวมแล้วก็ถูกน้ำพัดหายไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
1: ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสริมผนังบริเวณริมแม่น้ำยมนะคะโดยเฉพาะหลังวัดปากแควที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยป้องกันน้ำท่วมหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนายนพริศสิริโกศลผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งการให้เตรียมมาตรการป้องกันจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานหน่วยงานท้องที่เตรียมเครื่องจักรให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าพบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำล้นตลิ่งด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานค่ะว่าระยะนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกสะสมนะคะที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มสำหรับภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
2: ภาคเหนือฝนตกหนักนะครับแล้วก็เกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่ส่วนที่ภาคอีสานในบางจุดก็เกิดภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงติดต่อกันหลายเดือนนะครับโดยส่งผลให้ต้นข้าวในนาข้าวของชาวนาในอำเภอพิมายแล้วก็อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ยืนต้นแห้งตายครับบางส่วนต้องสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวทำให้มีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นครับต้นข้าวในนาข้าวของชาวนาในตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ยืนต้นแห้งตายเพราะว่าขาดน้ำมานานหลายเดือนจากภาวะฝนทิ้งช่วงครับทำให้ต้นข้าวที่หว่านเอาไว้ตายไปเกือบทั้งหมดบางส่วนต้องสูบน้ำจากคลองส่งน้ำธรรมชาติเข้านาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงต้นข้าวทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่าหลายคนต้องทำครับเพราะว่าถ้าไม่เสี่ยงทำนาก็จะไม่มีข้าวกินในครัวเรือนแล้วก็นำไปขายใช้หนี้ชาวนาบอกว่าประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักนาข้าวที่ปลูกเอาไว้16ไร่ได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมดครับทำให้ต้องสูบน้ำเข้านาอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตส่วนชาวนาในอำเภอสีคิ้วต้องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในร่องนาที่เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะทดแทนต้นข้าวที่ยืนต้นตายเพราะว่าขาดน้ำครับซึ่งก็เป็นไปจากภาวะฝนทิ้งช่วงก็คาดหวังล่ะครับว่าต้นข้าวเนี่ยจะงอกใหม่เพราะว่าแหล่งน้ำธรรมชาติตอนนี้แห้งขอดแล้วก็ไม่เพียงพอจะสูบเข้านาครับ
3: ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยไม่ตก
4: ปลูกข้าวอะไรไหมเนี่ยข้าว
3: ข้าวเมล็ด
4: ข้าวหอมมะลิเนี่ย
3: จ้ะ
4: วันนี้เลยหาไม่ได้พันข้าวมาแซม
3: จ้ะ
4: อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับแม่

0: เรื่องพวกภัยแล้งนี่แหละ
1: พูดเลยครับพูดเลย
0: ให้ทำผลเทียมมั่งโอ้ยลมแรงมืดมานึกว่าจะตกไม่ตก
2: ชาวนาบอกว่าประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องเป็นปีที่

0: เกษตรกรครับ
1: ส่วนการช่วยเหลือชาวนาเรื่องของราคาข้าวแล้วก็การผลิตที่มีต้นทุนสูงในช่วงนี้นะคะทางคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตก็เตรียมมาตรการในการช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเติมค่ะเน้นเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขณะที่มาตรการดูแลราคาข้าวก่อนหน้านี้ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศขณะนี้คณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตอยู่ระหว่างการหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการที่นบค.ได้อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดเหมาะสมกับสถานการณ์สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,000 บาทปีการผลิต 2569/2570 แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะคาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ประชุมนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 และ5มาตรการระยะยาวประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต็อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2โดยทั้ง5มาตรการใน5โครงการก็จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยดูดซับผลผลิตชะลอข้าวออกสู่ตลาดในช่วงผลผลิตที่ออกมากเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดจนยกระดับประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและดูแลรายได้ของเกษตรกรขณะที่แนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเดิมและตอบโจทย์การลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาในระยะยาวสำหรับเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในปีการผลิต 2569/70 ตั้งเป้าผลผลิตรวม 11.50 ล้านตันข้าวเปลือกวงเงินจ่ายขาดกว่า 1,200 ล้านบาทพร้อมอนุมัติเพิ่มเติมสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าไร่ละ 1,000 บาทปีการผลิต 2568/69 ค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีวงเงินทั้งหมด 1,846 ล้านบาทรวมวงเงินที่นบค.อนุมัติทั้งสิ้น 12,039 ล้านบาทค่ะ
0: เอามายากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่มีการปิดการท่องเที่ยวนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพบฝูงฉลามครีบดำว่ายรวมกันใกล้ๆกับชายหาดมากถึง149ตัวนะครับโดยพบทั้งฉลามวัยอ่อนและตัวเต็มวัยนักวิจัยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจะเป็นผลจากธรรมชาติที่ได้พักฟื้นโดยที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนครับภาพมุมสูงจากโดรนเผยให้เห็นฝูงฉลามครีบดำจำนวนมากว่ายรวมกันใกล้ชายหาดอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ครับในช่วงปิดอ่าวประจำปีระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนเพื่อที่จะให้ธรรมชาติและระบบนิเวศได้ฟื้นตัวเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังสำรวจประชากรฉลามครีบดำทั้งทางอากาศและใต้น้ำพบว่าช่วงเช้าหลังจากฟ้าสางเป็นเวลาที่พบมากที่สุดครับเฉลี่ย139ตัวและวันที่3สิงหาคมพบสูงสุดถึง149ตัวส่วนใหญ่เป็นฉลามใบใกล้โตเต็มใบและตัวเต็มใบครับขนาดมากกว่า1เมตรขณะเดียวกันยังพบฉลามใบอ่อนประมาณ 5-6 ตัวบริเวณริมหาดก็สะท้อนแหละครับว่าอ่าวมายายังคงเป็นแหล่งอาศัยของฉลามหลายช่วงวัยนักวิชาการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการรวมฝูงจำนวนมากอาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสืบพันธุ์หรือว่าเป็นผลมาจากช่วงปิดอ่าวที่ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวรบกวน หัวหน้าอุทยานระบุว่าการพบฉลามทั้งวัยอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนว่าอ่าวมายายังคงมีความสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติของฉลามครีบดำครับ

0: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะตอนนี้ทางการอินโดนีเซียก็เร่งจะส่งความช่วยเหลือไปให้ประชาชนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ค่ะขณะที่ยอดล่าสุดของจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพิ่มขึ้นทะลุเกินกว่า50คนแล้วค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพในขณะที่ผู้คนกำลังช่วยกันดึงผู้รอดชีวิตขึ้นมาจากน้ำค่ะโดยผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ระบุว่าคนที่ตกลงไปในน้ำคือผู้โดยสารที่กำลังลงจากเรือแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวทำให้บันไดพังลงมาและทำให้ผู้โดยสารตกลงไปในน้ำภาพดังกล่าวถูกบันทึกไว้เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะตามมาด้วยแผ่นดินไหวซ้ำอีกหรือว่า aftershock ขนาดเล็กอีก341ครั้งค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51คนแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส36คนบาดเจ็บเล็กน้อย77คนนอกจากนี้มีประชาชนอีกกว่า 3,300 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนอาศัยตามศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่แรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านเรือนกว่า 1,300 หลังได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียระบุว่ายังคงมีผู้สูญหายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังซึ่งจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานจำนวนผู้สูญหายที่แน่ชัดด้านหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียกำลังเร่งจัดส่งอาหารสิ่งของความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสารอย่างน้อย10ตันและน้ำมันสำหรับประกอบอาหารอีก 1,000 ลิตร
1: โมร็อกโกส่งเจ้าหน้าที่คุมพรมแดนที่ติดกับเซอุตาดินแดนของสเปนนะครับได้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ที่พยายามลอบข้ามพรมแดนไปยังเซอุตาได้มากกว่า100คนขณะที่ในฝั่งของสเปนก็ยังคงมีผู้อพยพตกค้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 5,000 คนครับชายหาดในเซอุตาดินแดนสเปนในแอฟริกาแปรสภาพกลายเป็นพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้อพยพจากโมร็อกโกครับซึ่งหลายคนได้สร้างกระท่อมชั่วคราวขึ้นเพื่อเป็นที่พักหลังจากผู้อพยพกว่า 72,000 คนพากันอพยพทะลักเข้าไปยังเซอุตาทั้งทางน้ำและทางบกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแม้ว่าผู้อพยพส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังคงเหลือผู้อพยพตกค้างอยู่ในดินแดนนี้ของสเปนอีกประมาณ 5,000 คนครับส่วนในฝากฝั่งโมร็อกโกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้เข้าสลายกลุ่มผู้อพยพที่พยายามจะข้ามพรมแดนเข้าไปยังฝั่งเซอุตาครับทำให้ผู้อพยพพากันเดินแล้วก็วิ่งแยกย้ายกันไปจากบริเวณเนินเขาในจุดดังกล่าวแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่ามีผู้พยายามลอบข้ามแดนถูกควบคุมตัวไปกว่า111คนและยังมีรายงานว่าตำรวจโมร็อกโกรวมไปถึงตำรวจปราบจราจรได้ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้อพยพที่รวมตัวกันอยู่บริเวณเนินเขาใกล้เคียงอีกด้วยการเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยที่ชายแดนในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางกระแสปลุกปั่นในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยุยงให้ผู้อพยพข้ามพรมแดนไปยังสเปนกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลโมร็อกโกระบุว่ากำลังพยายามติดตามถึงที่มาที่ไปของโพสต์เหล่านี้ครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามบันเทิงกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบค่ะ

0: สวัสดีค่ะเกิดเป็นลูกคนดังประตูเข้าวงการเปิดง่ายกว่าคนอื่นเป็นคำครหาที่ฮอลลีวูดเถียงกันมาหลายปีนะคะที่ผ่านมาเองมีทายาทคนดังค่ะที่มักยืนยันว่านามสกุลของตัวเองไม่ได้ช่วยให้ได้งานแต่ว่าพักหลังค่ะคำตอบเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าแทนที่จะปฏิเสธบางคนยืดอกยอมรับเลยค่ะว่ามีแต้มต่อจริงๆเหมือนทายาทคนดังบนปก Vogue ฉบับ September issue ปีนี้นะคะที่มองคำว่า Nepo Baby หรือว่าเด็กเส้นต่างไปจากเดิมติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
1: ถ้าเห็นปก September issue ของ Vogue ปีนี้แล้วรู้สึกคุ้นๆว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ได้คิดไปเองหรอกค่ะเพราะเมื่อ34ปีก่อน Cindy Crawford

0: อภิชาติเกียร์เคยขึ้นปกคู่กันมาแล้วในช่วงที่ทั้งคู่ยังเป็นสามีภรรยากันก่อนจะแยกทางและต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่มาปี2026ภาพคล้ายกันกลับมาอีกครั้งเพียงเปลี่ยนเป็นคายาเกอร์เบอร์ลูกสาวของซินดี้กับโฮเมอร์เกียร์ลูกชายของริชาร์ดที่โคจรมาร่วมแสดงซีรีส์เรื่องเดียวกันจากพ่อแม่ถึงรุ่นลูกปกนี้จึงขายทั้งความบังเอิญและความคิดถึงแต่ขณะเดียวกันก็พาคำว่าเนโปเบบี้กลับมาด้วยคำนี้ใช้เรียกทายาทคนดังที่ถูกมองว่ามีแต้มต่อจากชื่อเสียงและสายสัมพันธ์ของครอบครัวจนถูกแซวว่าไม่ต่างจากเด็กเส้นในวงการบันเทิงที่ผ่านมาลูกคนดังหลายคนจึงไม่ค่อยอยากรับคำนี้เพราะมองว่าพวกเขาเองก็ต้องออดิชั่นต้องทำงานหนักและไม่ได้การันตีว่าจะได้งานเพียงเพราะพ่อแม่เป็นใครซึ่งก็ไม่มีใครบอกว่าลูกคนดังไม่มีฝีมือนะคะเพียงแต่นามสกุลคนรู้จักและโอกาสที่เข้ามาเร็วกว่าคนอื่นก็เป็นแต้มต่อที่ยากจะปฏิเสธได้เหมือนกันคายาเลือกตอบเรื่องนี้ด้วยการไม่เถียงค่ะแต่ยอมรับตรงๆว่าการมีพ่อแม่อยู่ในวงการทำให้ได้รับโอกาสที่คนอื่นอาจไม่มีและยังบอกด้วยว่าไม่ต้องเสียเวลาพยายามทำให้ใครเชื่อว่าครอบครัวไม่มีส่วนช่วยสิ่งที่ควรทำมากกว่าคือเมื่อโอกาสมาถึงแล้วก็ทำให้เห็นว่าตัวเองสมควรได้รับงานนั้นจริงๆจากเดิมที่ลูกคนดังพยายามตอบว่าฉันไม่ได้มาถึงตรงนี้เพราะพ่อแม่นางแบบรุ่นใหม่กลับเลือกตอบอีกแบบว่าพ่อแม่อาจช่วยได้จริงแต่จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนก็ต้องพิสูจน์กันอีกทีดูเหมือนนิตยสาร Vogue จะรู้คุณค่าของต้นทุนนี้ดีซะด้วยค่ะเพราะแทนที่จะพยายามแยกคายาและฮูเมอร์ออกจากชื่อของพ่อแม่นิตยสารกลับหยิบความสัมพันธ์ของคนรุ่นก่อนมาเป็นจุดขายบนปกซะเองจึงกลายเป็นความย้อนแย้งอยู่หน่อยๆว่าต่อให้เนโปเบบี้รุ่นใหม่อยากให้คนจดจำจากผลงานของตัวเองแต่สำหรับวงการแล้วดูเหมือนชื่อของพ่อแม่คนดังก็ยังเป็นจุดขายที่ทิ้งไปไม่ได้ง่ายๆ
1: เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในทุกคอมมูนิตี้แล้วค่ะไม่เว้นแม้แต่วงการบันเทิงไทยนะคะมีไม่น้อยค่ะไม่ว่าจะลูกผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังหรือว่าลูกศิลปินนักแสดงชื่อดังที่มักจะถูกตั้งคำถามเสมอนะคะว่าเมื่อเขาโตจะเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นหรือตายต้นค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตถาค่ะ
3: ขอบคุณครับวันนี้จังหวัดน่านมีปริมาณฝนสูงสุดมากถึง100มิลลิเมตรนะครับขณะที่หลายภาคทั่วไทยก็เสี่ยงตกหนัก10จังหวัดครับติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

สวัสดีค่ะวันนี้จะมีเพียง10จังหวัดที่เกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็พบว่าจังหวัดน่านมีฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในวันนี้และต้องจับตาเรื่องของน้ำท่วมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยระยะนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะวันนี้นะคะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลายพื้นที่นะคะยังคงเกิดฝนตกหนักนะคะในหลายจุดอยู่เนื่องจากว่าระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมนะคะที่เห็นเป็นเส้นสีแดง2เส้นพาดผ่านบริเวณพื้นที่ทางเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขณะเดียวกันระยะนี้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเตือนนะคะว่าช่วงนี้ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะคราวนี้เรามาดูจังหวัดเสียงภัยนะคะฝนสูงสุดวันนี้ที่จังหวัดน่านค่ะฝนมากถึง134มิลลิเมตรนะคะส่วนที่บึงกาฬ80มิลลิเมตรปทุมธานี45มิลลิเมตรจันทบุรีนะคะ58มิลลิเมตรกาญจนบุรี66มิลลิเมตรและชุมพร61มิลลิเมตรนะคะก็เรียกได้ว่าน่านเสียงสูงมากที่สุดมาดูเรดาร์ฝนของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะและจังหวัดรอบนอกของกรุงเทพมหานครพบว่าหลายพื้นที่ยังคงเป็นเฉดสีเขียวนะคะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มีฝนตกหนักแต่ว่ายังคงกระจายตัวอยู่ในพื้นที่นะคะคาดหมายว่าในช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคเหนือวันนี้นะคะเสียงภัยฝนตกหนักหลายจังหวัดเหมือนกันค่ะภาคเหนือเริ่มกันตั้งแต่แม่ฮ่องสอนตากเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานนะคะแถบทางภาคอีสานก็คือริมฝั่งโค้งบึงกาฬนะคะนครพนมสกลนครส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกจันทบุรีและจังหวัดตราดยังติดอันดับเสียงภัยค่ะส่วนพื้นที่ภาคกลางวันนี้ไม่มีฝนตกหนักมีเพียงฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนใหญ่แล้วจะตกที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนะค

0: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองนะคะได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาเสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักค่ะและมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครในระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักนะคะในขณะที่พื้นที่ภาคอีสานภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ทางภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วฝนตกหนักจะไปอยู่แถวๆทางฝั่งอันดามันแทนค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

คนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี

0: องจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งจะพาทุกคนไปค้นหาที่มาของเกลือผ่านสารคดีจากเยอรมนี
1: Aber dass immer weniger Wasser in den Schalen ist und dass sich Salzkristalle bilden, das kann man schon sehen. Am Rande des Feldes schüttet sein Schwiegervater Emanuel das gesammelte Salz zu einem großen Haufen auf.
0: Und macht das Salz mit dem Wasser zusammen. One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS Choose
2: จะทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเวลานี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมจิตใจหรือแม้แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3: เพราะว่าโลกที่มันหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีที่เข้ามามากขึ้นเด็กๆถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก
4: ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความไม่เข้าใจกับครูบ้างความไม่เข้าใจกับครอบครัวบ้างความไม่เข้าใจกับแรงกดดันที่คำถามที่เจอทุกวันเนี่ย
2: เรื่องของสุขภาพจิตในโรงเรียนเป็นอะไรที่สังคมพูดกันมานานแล้วแต่ทำไมถึงยังไม่มีใครตื่นตัว
4: ไอ้การมีพื้นที่รับฟังเนี่ยมันคลายจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3: สิ่งแวดล้อมสำคัญของเด็กคือครูคือเพื่อนเราสร้างเครือข่ายของการดูแลจิตใจที่ดูแลก่อนจะเกิดปัญหา

0: ลุ่มคนไปทำเรื่องการออกใบแทนโฉนดที่ดินตัวจริงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแล้วทางวัดได้นำโฉนดที่ดินตัวจริงไปยื่นคัดค้านซึ่งกรณีดังกล่าวตำรวจทำหน้าที่รับแจ้งความแต่ขณะนี้เจ้าพนักงานที่ดินยังไม่ได้มาแจ้งความครับหากมาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็จะดำเนินการให้ทันทีครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจแคมป์คนงานในพื้นที่อำเภออุทัยครับพบแรงงานต่างด้าวไม่มีหนังสือเดินทางและเอกสารผ่านแดน26คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักอาศัยชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลอุทัยอำเภออุทัยครับหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าที่พักดังกล่าวอาจสร้างความเดือดร้อนจากการเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารประจำตัวพบแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองและมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น244คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบแรงงานข้ามชาติไม่มีเอกสารประจำตัวหรือไม่มีหนังสือเดินทางและเอกสารผ่านแดนรวม26คนมีสัญชาติเมียนมา17คนและสัญชาติกัมพูชา9คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บันทึกการจับกุมพร้อมควบคุมตัวแรงงานผิดกฎหมาย26คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ตามข้อร้องเรียนของประชาชนเพื่อควบคุมการเข้าเมืองการพักอาศัยและการทำงานให้ตรงตามไซต์งานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเฉียด300คนแล้วนะครับขณะที่อาสาสมัครจำนวนมากยังคงเร่งมือจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องอาสาสมัครกว่า 7,000 คนรวมตัวที่สนามกีฬาในกรุงโบโกตาของโคลอมเบียครับเพื่อช่วยกันบรรจุสิ่งของช่วยเหลือส่งไปให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศสนามกีฬาแห่งนี้แปรสภาพกลายเป็นศูนย์รวบรวมความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายในเวลาประมาณ5วันสามารถจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปแล้วเป็นจำนวนกว่า700ตันแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เขย่าพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย294คนแล้วและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 4,000 คนครับท่ามกลางการเดินหน้าค้นหาผู้ที่สูญหายอีกกว่า320คนหมดเวลาทันข่าว 14 นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: จับสัญญาณแดงน้ำเงินเกาะกลุ่มแน่นสร้างแนวรับศึกซักฟอกยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนปูพรมกวาดล้างป้องกันเหตุรุนแรงเพิ่มความปลอดภัยติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย
2: ์ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จะทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเวลานี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมจิตใจหรือแม้แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยด้วย
1: เพราะว่าโลกที่มันหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีที่เข้ามามากขึ้นเด็กๆถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก
2: ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความไม่เข้าใจกับครูบ้างความไม่เข้าใจกับครอบครัวบ้างความไม่เข้าใจกับแรงกดดันที่คำถามที่เจอทุกวันทุกวันเนี่ย
0: เรื่องของสุขภาพจิตในโรงเรียนเป็นอะไรที่สังคมพูดกันมานานแล้วแต่ทำไมถึงยังไม่มีใครตื่นตัว
3: เด็กที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขากำลังเจ็บปวดกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่คำแก้ตัวให้มีความชอบธรรมในการบูลลี่คนอื่นเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะไปแก้ปัญหาโดยการแค่ลงโทษให้จบไป
2: ให้การมีพื้นที่รับฟังเนี่ยมันคลายจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: สิ่งแวดล้อมสำคัญของเด็กคือครูคือเพื่อนเราสร้างเครือข่ายของการดูแลจิตใจที่ดูแลก่อนจะเกิดปัญหามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้โอกาสที่ปัญหามันจะมากขึ้นมันน้อยลงได
0: ้ถ้าบอกว่าเป็นวาระชาติโรงเรียนจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยจริงๆให้กับคนทุกคนในโรงเรียนสักทีนุ่นจะเล่าให้ฟังใน policy ที่นโยบายเข้าใจได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนในประเทศไทยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมอย่างเดียวนะคะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะและมีความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนด้วยและเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่ว่ามานี้ก็เกี่ยวโยงกับอาวุธปืนด้วยค่ะไล่มาตั้งแต่7สิงหาคม69มีเด็กชายวัย14ปีก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมีคุณครูและนักเรียนเสียชีวิตค่ะในวันเดียวกันก็มีการเผยแพร่ภาพของรุ่นพี่พกปืนขู่รุ่นน้องที่โรงเรียนเซนคาเบลล่าสุดนะคะผอ.ก็ออกแถลงการว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นนอกโรงเรียนและกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็มีอีกหลายเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างการโพสต์ขู่ยิงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและโรงเรียนมังฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนำมาสู่ความกังวลเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบและเป็นผลทำให้มีเจ้าหน้าที่ต้องไปควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี่ยังไม่นับรวมพฤติกรรมความรุนแรงของคุณครูผ่านการใช้ภาษาทัศนคติที่ตีตราหรือการบูลลี่เด็กสมัยนี้นะคะเป็นคำถามที่ตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กยุคนี้และอาจจะใช้คำที่ใหญ่กว่านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยตอนนี้ค่ะ
3: โรงเรียนสำหรับหมอนะคะโดยเฉพาะกับโรงเรียนไทยหลายโรงเรียนยังเป็นพื้นที่แห่งอำนาจอำนาจที่ครูจะจัดการเด็กทำโทษก่อนผมทำให้อับอายตีตรานะคะทำให้ไม่มีตัวตนพื้นที่แห่งบูลลี่อำนาจที่เด็กมีระหว่างเพื่อนที่ไม่เท่ากันก็ถูกแกล้งถูกรังแกจนเด็กรู้สึกว่าหลายที่มันเป็นนรกสำหรับเด็กหลายคนไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปเผชิญพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
1: ความไม่สบายทางจิตใจจะส่งผลทำให้มีการแสดงออกที่รุนแรงขึ้นไหมมันมีหลายทางนะเวลามันมีหลายลักษณะบางครั้งเนี่ยคนมีความไม่สบายทางจิตใจเนี่ยก็อาจจะเงียบลงเก็บตัวมากขึ้นแต่บางคนก็จะแสดงออกไปในทางที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นมีพฤติกรรมที่หุนหันพลันมากขึ้นแต่ถ้าเราสามารถให้เด็กๆวัยรุ่นตอนนี้เข้าถึงแนวทางว่าเมื่อไม่สบายใจแล้วทำอย่างไรก็น่าจะช่วยให้ไม่ไปทั้งสองทิศที่เราไม่อยากให้เกิด
0: และถ้าเราย้อนดูสถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนภายในปี2568ก็จะพบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆอยู่มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมความรุนแรงรวมถึงผลกระทบด้านจิตใจของเด็กๆด้วยค่ะข้อมูลจากกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพพบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 7-25 ปีมากถึง 65.54% เคยถูกบูลลี่นะคะและ1ใน4ของผู้ถูกกลั่นแกล้งมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันมีข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่พบว่ามีประชาชนถึง 42% เคยมีประสบการณ์หรือพบเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยพบรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละมิตินะคะมากที่สุดอันดับแรกค่ะเป็นการบูลลี่หรือว่าเป็นความรุนแรงทางวาจาพูดทำร้ายจิตใจสูงถึง 68.7% รองลงมาคือการทำร้ายทางร่างกายการทุบตีอยู่ที่ 62.6% ถัดมาคือทางสังคมนะคะอย่างเช่นการล้อเลียนต่อหน้าผู้คนหมู่มากอยู่ที่ 50.1% และสุดท้ายทางโลกไซเบอร์โลกออนไลน์ค่ะโพสต์ด่าทอดูถูกอยู่ที่ 27.6% ค่ะและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเมื่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยในโรงเรียนส่งผลโดยตรงต่อผล

0: สำเร็จทางการศึกษาด้วยค่ะมีข้อมูลจากสภาพัฒน์ที่ชี้ชัดเจนนะคะว่าคะแนนพิซ่าของเด็กไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเด็กๆด้วยวิกฤตนี้กำลังเกิดขึ้นกับเด็กไทยด้วยนะคะเพราะว่าความกลัวนี้ของเด็กไทยเกิดขึ้นสูงสุดติดอันดับ4จาก75ประเทศทั่วโลกค่ะ
1: เด็กๆใช้เวลาในโรงเรียนมากแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยอย่างตอนนี้เราพูดถึงเด็กวัยรุ่นนะคะคนที่สำคัญของเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ละก็จะกลายเป็นเพื่อนดังนั้นเนี่ยถ้าโรงเรียนสามารถสร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยมันจะเป็นพื้นที่ที่จะช่วยให้เด็กวัยรุ่นนะคะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงทางจิตใจแล้วก็มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นอย่างที่โรงเรียนตั้งใจ
0: และหลังจากผ่านเหตุการณ์ไปประมาณ2สัปดาห์นะคะรัฐบาลก็ออกมาวางมาตรการคุมเข้มคู่ขนานกันทั้งมิติของการศึกษาและความมั่นคงด้วยอย่างกระทรวงศึกษาธิการเองก็เน้นยกระดับความปลอดภัยของสถาบันการศึกษาต่างๆในขณะที่ด้านความมั่นคงนะคะก็ออกมาจัดระเบียบเพื่อควบคุมปืนทั้งระบบเลยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติกำหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดภัยนะคะโดยวันที่8สิงหาคมนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศชุดแรก9มาตรการดูแลเยียวยาสุขภาพจิตป้องกันภายในโรงเรียนและสั่งยกระดับความปลอดภัยนะคะโดยมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวค่ะจากนั้น10สิงหาคมกระทรวงศึกษาธิการก็ออกประกาศกระทรวงฉบับใหม่ค่ะยกระดับให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงผ่าน7มาตรการหลักนะคะมาตรการที่1คือจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะมาตรการที่2คือให้จัดทำแผนระบบสื่อสารการซักซ้อมแผนฉุกเฉินและตรวจตราความปลอดภัยมาตรการที่3ให้มีระบบการดูแลคัดกรองช่วยเหลือสุขภาพจิตและพัฒนาครูแนะแนวมาตรการที่4ให้ประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถัดมามาตรการที่5ค่ะให้เปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการด้วยมาตรการที่6ให้สร้างความเข้าใจสื่อสารเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาให้ได้และมาตรการสุดท้ายค่ะกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยและจากนั้นวันที่11สิงหาคมครม.ก็มีมติยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและบังคับใช้ทันทีทั่วประเทศค่ะจนถึงเวลานี้นะคะถ้าดูเฉพาะมาตรการการควบคุมปืนเนี่ยก็ยังเสียงแตกกันอยู่เลยค่ะด้านหนึ่งก็มองว่าควรจะคุมเข้มไปเลยและเอาผิดกับผู้ปกครองที่อนุญาตให้เด็กๆ เข้าถึงปืนได้ง่ายแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็กังวลว่าจะกระทบกับสิทธิในการป้องกันตัวเองหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอนึงที่เกิดขึ้นนะคะคือให้ครูเนี่ยพกปืนไปเลยเพื่อจะได้ปกป้องตัวเองปกป้องนักเรียนได้ด้วยแต่ว่าข้อเสนอนี้ก็ถูกปัดตกไปแล้วนะคะนายกก็ดูมีท่าทีจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และออกมาย้ำว่าทำแบบนี้เนี่ยฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายค่ะขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์กันโพลิซีระบุว่าไทยเป็นประเทศที่มีผู้ถือครองอาวุธปืนทั้งปืนเถื่อนและปืนถูกกฎหมายสูงเป็นอันดับ13ของโลกเลยนะคะเป็นประเทศที่มีผู้ครอบครองปืนสูงสุดในกลุ่มอาเซียนด้วยและที่สำคัญก็คือกระจายไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ง่ายด้วยค่ะขณะที่ข้อมูลอีกชุดนึงจากการศึกษาของ Every Town for Gun Safety Support Fund พบว่าปืนที่ผู้ก่อเหตุอายุต่ำกว่า18ปีใช้มีประมาณ 76% ที่ได้ปืนมาจากบ้านของตัวเองหรือบ้านของญาติสนิทนะคะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลก็ชี้ว่าประเด็นสำคัญก็คือเด็กรู้แหล่งเก็บปืนได้อย่างไรและเรียนรู้วิธีเหล่านี้มาจากไหนค่ะโดยออกมาเตือนด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเช่นการหยิบปืนมาทำความสะอาดหรือการบรรจุกระสุนให้เด็กเห็นอาจจะทำให้เด็กซึมซับตำแหน่งการจัดเก็บปืนโดยไม่รู้ตัวจึงมีคำแนะนำนะคะให้ผู้ปกครองที่ครอบครองปืนเก็บอาวุธให้มิดชิดล็อกให้แน่นหนาและไม่ให้เด็กรู้ตำแหน่งของการจัดเก็บเด็ดขาดเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะถ้ารัฐคุมแต่ปืนถูกกฎหมายอย่างเดียวโดยไม่จัดการกับปืนเถื่อนไปพร้อมๆกันก็อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความปลอดภัยได้จริงนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะการแก้ปัญหาเรื่องของปืนอาจจะเป็นแค่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะต้นเหตุที่สำคัญจริงๆอาจจะต้องมาสังเกตกันค่ะว่าทั้งครูและเด็กกำลังส่งสัญญาณความผิดปกติอะไรบ้างเพราะจริงๆแล้วโรงเรียนควรจะเป็นทั้งพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับทั้งเด็กๆและครูให้ได้ค่ะ
2: พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยคือทำให้เด็กรู้สึกว่าเด็กมีตัวตนคือไปโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าเออถึงเราจะเรียนไม่ได้เก่งมากแต่เราก็ดีในรูปแบบของเราแล้วก็ถูกยอมรับในรูปแบบของเรา โรงเรียนทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์เรามีความสามารถหลากหลายบางคนเรียนเก่งบางคนกีฬาเก่ง

0: คนเป็นเด็กธรรมดาก็ได้แค่มีน้ำใจกับเพื่อนก็โอเคมากคือสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นพื้นที่ที่สร้างตัวตนและทำให้เด็กรู้สึกดีกับตัวตนของตัวเองอันนี้มันถึงจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะพื้นที่ปลอดภัยมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถส่งเสียงของตัวเองได้อะไม่ใช่ถามอะไรก็เมื่อกี้ครูก็สอนไปแล้วไงทำไมแค่นี้ฟังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกปลอดภัยเนาะการที่เราไม่รู้การที่เราสงสัยการที่เรามีคำถามการที่เรามีความคิดเห็นมันไม่ถูกฟังมันก็อาจจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเด็กๆงั้นคำว่าโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เชิงกายภาพแต่มันอาจจะเป็นความปลอดภัยในเชิงการที่เรามีตัวตนถูกยอมรับในความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็การที่เสียงของเราถูกได้ยิน
1: เวลานี้ประเทศไทยมีเครื่องมือสำหรับประเมินความเสี่ยงและสังเกตภาวะของเด็กแต่ละคนอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นค่ะแบบประเมินทุนชีวิตที่ใช้สำรวจภูมิคุ้มกันทางใจและสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กถัดมาคือแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อนหรือ SDQ ใช้คัดกรองความเสี่ยง5ด้านเลยนะคะทั้งด้านของอารมณ์พฤติกรรมเกเรพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งความสัมพันธ์กับเพื่อนและสัมพันธภาพทางสังคมค่ะถัดมาคือแบบประเมิน 9S นะคะหรือ School Health Hero เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะที่ช่วยให้คุณครูคัดกรอง9สัญญาณเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพจิตของเด็กได้แก่อาการซนจนเกินไปใจลอยรอคอยไม่ได้หงุดหงิดท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากไปโรงเรียนถูกเพื่อนแกล้งเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนค่ะซึ่งถ้าหากพบว่าเด็กมีความเสี่ยงระบบก็จะส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำได้ทันทีและสุดท้ายเราก็มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาทั่วประเทศก็ใช้ในการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบนะคะโดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน5ขั้นตอนด้วยกันก็คือรู้จักเด็กก่อนนะคะนำไปคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงส่งเสริมทักษะชีวิตป้องกันช่วยเหลือและส่งต่อซึ่งคุณครูก็สามารถส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือส่งต่อไปยังจิตแพทย์เด็กต่อไปได้ค่ะน่าคิดนะคะเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้แต่คำถามคือเรามีเครื่องมือค่ะแต่ทำไมถึงไม่ถูกนำไปใช้หรือถ้านำไปใช้แล้วคนที่นำไปใช้มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนค่ะแม้เครื่องมืออย่างแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ แบบประเมิน 9S และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการแต่ว่าในเชิงปฏิบัติค่ะกลับยังพบว่ามีข้อจำกัดในการนำไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ค่ะคำถามใหญ่ก็คือโรงเรียนจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของทั้งครูและนักเรียนได้อย่างไรหัวใจสำคัญเรื่องนึงก็คือการเปิดพื้นที่รับฟังอย่างจริงใจนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะที่นำทักษะของการฟังอย่างจริงใจมาใช้กับเด็กๆในโรงเรียนด้วยค่ะ
2: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนทำให้หลายโรงเรียนเริ่มมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยมีการตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อดูว่ามีอาวุธหรือไม่แต่นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุครับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอยู่ที่การดูแลสุขภาพใจของผู้เรียนและตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ครับโรงเรียนแห่งนี้มีโมเดลในการที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยการเริ่มต้นที่สุขภาพใจของนักเรียนและกลไกในการรับฟังครับ
3: VOA เนี่ยเริ่มจากผมเองเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองตอนผมมารับตำแหน่งปกครองผมก็บอกครูต้องเปลี่ยนจากการใช้อำนาจเป็นการเขาเรียกสื่อสารแบบตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลจะทำให้เด็กเข้าใจแล้วก็ทำให้มีพื้นที่ที่แบบเขากล้าที่จะบอกเราเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งพอไม่ห่างแล้วเนี่ยความไม่พอใจก็ลดลงการใช้อารมณ์ก็ลดลงเพราะว่าการฟังมันทำให้เชื่อมความสัมพันธ์ให้กับครูกับเด็กกับมนุษย์หรือกับเพื่อนกับเพื่อนได้ดีมากๆ In real way listen to you เนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยแต่ความคิดผมกับน้องคนหนึ่งที่ชื่อน้องนีน่านี่แหละเขาสนใจเรื่องของจิตวิทยาเขาจะเข้าคณะจิตวิทยาอยู่แล้วก็เลยมาคุยว่าเอ้ยเราจะทำกิจกรรมอะไรดีเพื่อจะให้เกิดกระบวนการสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ในตอนนั้นเนาะก็คือให้เด็กๆทุกคนเนี่ยส่งเสียงผ่านการเขียนบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโดยไม่ต้องระบุชื่อเขียนแล้วก็ส่งสารนั้นถึงตัวแทนสายชั้นหรือเนี่ยกลุ่ม VOA เนี่ยเราก็เอาสิ่งนั้นมาวิเคราะห์กันซึ่งในฝ่ายปกครองเนี่ยผมมีประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้วแล้วก็ในฝ่ายปกครองแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็จะไปประชุมครูในระดับของตัวเอง ว่าเราจะ

0: ร่วมแก้ไขปัญหานี้ยังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความไม่เข้าใจกับครูบ้างความไม่เข้าใจกับครอบครัวบ้างความไม่เข้าใจกับแรงกดดันที่คำถามที่เจอทุกวันเนี่ยก็มีการอบรมครูปกครองแกนนำมีอบรมครูที่สนใจแล้วก็อบรมครูทั้งเรียนอันนี้คือกระบวนการละที่จะติดตั้งเครื่องมือการฟังให้เขาส่วนเด็กผมเองเป็นวิทยากรอบรมเด็กทำให้เด็กเนี่ยช่วยออกแบบกิจกรรมเรื่องการฟังซึ่งก็เลยทำให้จุดประกายมาเป็นปีที่3แล้วเราเนี่ยเปิดอาสารับฟังเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเปิดเป็นรูทีนเลยพอมีคนมาเล่าถึงความอึดอัดใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือภาพรวมของชั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนำปัญหานั้นเนี่ยมาพูดคุยกันว่าเราโอเคเราแค่รับฟังเขาสบายใจใช่ไหมเขาโอเคแล้วใช่ไหมหรือถ้าไม่โอเคอ่ะเราจะส่งก่อเคสเนี้ยให้กับซิสเตอร์ที่เป็นนักจิตวิทยาหรือจะเป็นคุณครูที่ปรึกษาก่อนบางทีครูที่ปรึกษาที่เป็นห้องเรียนเนี่ยก็ช่วยขี้คายได้นะซึ่งเรามีทุกเคสครับเคสที่เกิดจากการแค่มาเล่าแล้วก็สบายใจขึ้นการที่เราส่งต่อให้กับคุณครูแต่ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะว่าเรื่องเนี้ยให้ครูได้สื่อสารครูได้ไหมให้พี่ได้บอกครูได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกได้แต่อย่าบอกว่าใครนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็มีเคสบางเคสที่ต้องส่งต่อให้นักจิตวิทยาหรือส่งต่อให้กับทีมแนะแนวซึ่งเรามีครูแนะแนวอยู่ทั้งหมด4คนมีห้องเซลลูมด้วยเป็นห้องที่ฝึกสมาธิให้เด็กแต่ว่าเมื่อเด็กที่อยู่ในชั้นแล้วรบกวนเพื่อนคนอื่นเนี่ยเราก็จะนำเด็กคนนี้มาอยู่ที่ห้องเซนก็มาเล่นมาพูดคุยกับครูหรือบางคนไปแจ้งเลยว่าอยากพบนักจิตวิทยาก็ทำได้เลยโรงเรียนเราจะมีพื้นที่แบบนี้อยู่แล้วทำให้เด็กๆทั้งโรงเรียนเข้าใจได้ว่าเรามีพื้นที่รับฟังซึ่งมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมละ3ปีก็เลยทำให้ปัญหาเนี่ยมันไม่ถูกสะสมแต่มันถูกแก้ด้วยความใส่ใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยสื่อสารกับเราเนี่ยมันหนักแล้วแต่เราคิดว่านิดเดียวเพราะเราผ่านอะไรมาเยอะเราจะไม่ตัดสินแบบนั้นงั้นปัญหาที่เด็กสื่อสารกับพี่กับครูกับครูแนะนำหรือว่าซิสเตอร์นั่นคือปัญหาใหญ่ของเขาแล้วเราคิดว่านี่แหละต้นตอของปัญหาในโลกใบนี้หรือว่าโรงเรียนหรือว่าสังคมเนี่ยมันเกิดจากการไม่ฟังถ้าฟังปุ๊บเนี่ยรับการสื่อสารเป็ดแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายสิ่งนั้นมันก็ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่ดีเห็นอกเห็นใจกันและร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานั้นไป
1: กระบวนการรับฟังถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการฮีลใจและสร้างสุขภาวะทางใจที่ดีในโรงเรียนครับและเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความแรงในโรงเรียนได้ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจไม่เพียงสำหรับนักเรียนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดด้วยครับกิจกรรมอาสารับฟังจัดวันไหนบ้างครับ
2: จะมีแพลนไว้ว่าเดือนนี้เราจะลงกี่วันบ้างจะมีเป็นแผนกิจกรรมว่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นกิจกรรมอาสารับฟังอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้คนมาเข้าร่วมได้แบบทุกวัยจะเป็นแบบเคลื่อนไหวฮาร์ทหรืออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่อาทิตย์ที่เราจะแบบคิดกิจกรรมไปเรื่อยๆค่ะ
1: เราจะทำยังไงดีให้คนที่แบบอยากจะระบายเปิดใจกับเรา
3: ก่อนที่เขาจะมาพูดกับเราเราก็จะบอกเขาเลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากคือถ้าเกิดมาเล่าตรงนี้เรื่องมันจะจบแค่ตรงนี้นะเราจะไม่มีการไปพูดต่อหรือว่าเผยแพร่อะไรทางนั้นเลยค่ะก็เลยมีคนกล้าที่จะเปิดใจมาเล่าให้กับเราค่ะ
1: อันนี้เป็นไปได้ไหมว่าใครรู้สึกจะไม่รู้จะพูดอะไรเราใช้ไพ่ใช้การ์ดเป็นตัวนำอย่างเงี้ยหรอ
2: เหมือนแบบมีคำถามให้ไว้ใช้แบบในการแบบเริ่มต้นคุยกับคนแบบ
1: กระบวนการอาสารับฟังอย่างเงี้ยมันช่วยแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนยังไงบ้าง
4: มันเพิ่มความปลอดภัยในหัวใจสมมติว่าน้องเข้ามาด้วยความที่เศร้ามากๆเลยค่ะหรือว่าโกรธคุณครูหรือว่ายังไงเงี้ยพอเขาเอามาเล่าให้เราฟังเขาผ่อนจากแบบว่าที่เขาโกรธมากๆเขากลายเป็นเข้าใจว่าทำไมคุณครูดุเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อยากให้โรงเรียนอื่นมีโครงการแบบนี้บ้างยังไงบ้างดี
2: จะดีใจมากอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆให้คนได้แบบระบายผ่อนคลาย
4: อย่างที่พี่มีนาบอก
5: บางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกมันออกมาจากคำพูดเราอาจจะเขียนมันออกมาอย่างกิจกรรมที่เรามีเพราะว่าบางคนเขาก็จะคิดว่าพอเรียบเรียงคำพูดในหัวยังไงดีให้พูดออกมาแล้วให้คนอื่นเข้าใจ

0: จะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าโมเดลของโรงเรียนพระอฤทัยคอนแวนต์เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาหรือว่าฮีลใจเด็กเป็นรายบุคคลเท่านั้นแต่การรับฟังแบบนี้นะคะยังสามารถช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับโรงเรียนสร้างพื้นที่การรับฟังจริงๆจนลดความรุนแรงในโรงเรียนได้ด้วยค่ะหากเราเชื่อมโยงบทเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะคะนักวิชาการมองว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่การโยนให้เรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาใครคนใดคนหนึ่งรายบุคคลแต่ว่าต้องเซตระบบนิเวศทางใจให้เกิดขึ้นในโรงเรียนผ่าน3ระดับสำคัญด้วยกันนะคะระดับแรกคือตัวของเด็กค่ะเด็กต้องสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือประเมินหรือดูแลสุขภาพจิตได้มากขึ้นด้วยตัวเองและเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเป็นผู้ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆระดับที่2ค่ะเป็นเรื่องของครูและผู้ปกครองโรงเรียนจำเป็นต้องมีระบบช่วยดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตของคุณครูอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าครูมีสุขภาพจิตที่ดีก็พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้ขณะเดียวกันก็ต้องขยายการดูแลและความเข้าใจไปถึงผู้ปกครองด้วยค่ะเพราะเมื่อเด็กกลับบ้านสภาพแวดล้อมทางใจที่บ้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะสุดท้ายค่ะระดับที่3คือระดับสังคมต้องมีนโยบายเชิงโครงสร้างที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการรับฟังการยอมรับความแตกต่างและกระจายกลไกการดูแลสุขภาพจิตลงสู่ระดับชุมชนเพื่อสร้างระบบนิเวศทางใจที่ครอบคลุมทั้งสังคมให้ได้ค่ะ
1: เวลามีปัญหาเนี่ยเรามักจะมองแค่คนที่มีปัญหาอยู่ตรงกลางพยายามให้ได้รับความช่วยเหลือดูแลเยียวยาถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูทั้งคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงผลกระทบทางอ้อมแล้วก็ผลกระทบในเชิงสังคมซึ่งถ้าเราจะแก้เราก็ต้องแก้ทั้ง3เลเวลพร้อมๆกันสิ่งที่เราน่าจะต้องเริ่มคิดก็คือพอตอนนี้เรามักจะหันมาดูปัญหาทางจิตใจเพื่อมันมีปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่ตอนนี้ด้วยสถิติเนาะปัญหาก็มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนมุมมองว่าเรื่องสุขภาพจิตเรื่องการดูแลจิตใจเนี่ยมันควรเกิดขึ้นตั้งแต่ปัญหายังไม่เกิดขึ้นเพราะมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนอีโคซิสเต็มได้ต่อให้เด็กๆคนนั้นเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีปัจจัยที่บอกว่าอ้าวประเมินละมีความเครียดสูงมีภาวะซึมเศร้าแล้วเราก็ยังควรจะเข้าไปดูแลเพื่อที่ให้เขาสามารถที่จะดูแลจิตใจตัวเองได้พอเขาดูแลจิตใจตัวเองได้เขาก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเพื่อนได้
0: คุณผู้ชมคะและจะทำให้3ระดับนี้ทำงานได้จริงเราก็จำเป็นต้องมีกลไกในเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนไปทีละส่วนแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะเพราะเรามีข้อเสนอจากเด็กและเยาวชนนะคะจากรายการ Bangkok Pitch ตอนสุขภาพจิตในโรงเรียนที่พร้อมจะขับเคลื่อนอยู่แล้วค่ะโดยข้อเสนอจะแบ่งเป็น3ระดับเช่นเดียวกันค่ะในฝั่งของเด็กและการมีส่วนร่วมก็เสนอให้ปรับวัฒนธรรมในโรงเรียนและเปิดพื้นที่ Co-creationเปลี่ยนบรรยากาศที่วัดคุณค่าของเด็กจากผลการสอบเพราะว่าระบบที่เน้นส่งเสริมแต่คนเก่งกำลังทำให้เด็กกลุ่มกลางเด็กกลุ่มท้ายรู้สึกไร้ตัวตนจนรู้สึกไม่มีความสุขในโรงเรียนได้นะคะถัดมาคือระดับของคุณครูนะคะต้องมีการปรับหลักสูตรควบคู่ไปกับการดูแลใจด้วยและสุดท้ายข้อเสนอในเชิงโครงสร้างนะคะก็คือการกระจายการดูแลลงสู่ชุมชนด้วยการดึงอาสารับฟังในชุมชนเข้ามาช่วยในการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นเพื่อให้เด็กๆ เข้าถึงการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระของจิตแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วยค่ะภารัฐบอกว่าโรงเรียนปลอดภัยคือวาระแห่งชาติก็ต้องไม่ลืมนะคะที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพจิตของทั้งครูและเด็กรวมถึงผู้ปกครองด้วยและที่สำคัญต้องทำให้โรงเรียนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้จริงๆและคงจะน่าเสียดายไม่น้อยถ้าบรรดาข้อเสนอและเครื่องมือต่างๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพคงต้องติดตามกันต่อนะคะว่าโรงเรียนทั่วประเทศไทยนับจากนี้จะมีการยกระดับการดูแลสุขภาพใจของคนในโรงเรียนได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้อย่างไรทั้งหมดนี้คือ Policy Easy ในวันนี้นะคะนุ่น

0: ธีรศักดิ์เหมาคนเดียว2ประตูพาทีมชาติไทยบุกชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3-1ปุ้งความได้เปรียบก่อนลงเล่นนัดที่2ที่ไทยวันอังคารนี
1: ้หมูปากน้ำเข้าชิงสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่นลุ้นคว้าแชมป์ใบแรกดวลมาร์คเซลบี้พร้อมการันตีเงินรางวัลแล้ว4,500,000

0: บาทไปดูอำเภอปัวจังหวัดน่านเขาใช้ทุ่งนาเป็นสนามแข่งขันวอลเลย์บอลโคลนแห่งเดียวในโลกสวัสดีครับผมวิริยะตันนุกุลกิจครับ
1: สวัสดีครับผมไพฑูรย์ณติวิริยะพงษ์ครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับรวมเรื่องราวความมันตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ความประทับใจในวงการกีฬาแต่ว่าเรื่องแรกในวันนี้แน่นอนครับต้องอยู่กันที่ฟุตบอลอาเซียนครับเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าเราโดนครอบครองบอลน้อยกว่าแต่ส่วนแล้วเป็นประตูตลอด
1: เขาบอกว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไทยครองบอลน้อยที่สุดแต่เป็นเกมที่ทีมชาติไทยเล่นดีที่สุดเหมือนกัน
0: ถูกต้องสวน2คำทียิงเข้าประตูได้เลยนะครับอย่างเงี้ยถ้ามองถึงในระดับเอเชียนะถ้าเล่นวิธีนี้ได้นะผมว่าไปได้ไกล
1: ใช่
0: นะฮะเอาเราไปดูกันเลยนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับเหมาคนเดียว2ลูกช่วยให้ทีมชาติไทยบุกไปชนะสิงคโปร์3-1กุมความได้เปรียบในศึกฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็นอดีตแชมป์รายการนี้มา7สมัยแล้วครับบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์สิงคโปร์เขาก็เป็นอดีตแชมป์4สมัยนะครับเตะกันที่จารันเบซาสเตเดียมแฟนบอลเนี่ยเข้าเต็มความจุ 6,500 ที่นั่งครับเกมในครึ่งแรกเนี่ยนักเตะไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะเจ้าต้นธีรศักดิ์เผยพิมายครับกดคนเดียว2ลูกเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่14แล้วก็นาทีที่25เนี่ยมงนะฮะต้องชื่นชมลูกนี้จริงๆนะฮะพอมาปั๊บเข้าชาร์จตามสูตรนะครับแล้วไม่มีตัวประกบเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็มีลุ้นเสียประตูนะครับนาทีที่35จากลูกจุดโทษแต่ว่ากำพลปฐมอัคคุณครับผู้สาประตูยังเซฟลูกยิงของชาวาอนัวเอาไว้ได้ทำให้เราขึ้นนำ2-0ในครึ่งแรกนะครับเข้าสู่ครึ่งหลังเกมลูกของไทยไหลลื่นครับยิงเพิ่ม1ลูกเลยครับนาทีที่51มาดูจังหวะนี้ครับพาสถึงกุ๊บตับสันครับกระชากบอลหนีตัวประกบก่อนจ่ายให้เสกสรรราตรียิงเข้าไปก่อนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะบุกมานะครับแล้วก็มีตีเสมอได้เหมือนกันในนาทีที่84จังหวะนี้ครับจากอิลฮานฟานดี้น่าเสียดายนะทำให้เราแบบเก็บคลีนชีทไม่ได้นาทีห้า
1: แรกที่ไทยเสียในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วย
0: ใช่แต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับจบเกมครับเราก็บุกมาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3-1คงความได้เปรียบก่อนกลับมาเตะรอบตัดเชือกเกมที่2กับสิงคโปร์อีกครั้งที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ในเวลา20:00 นะครับบัตรยังพอมีนะครับแล้วก็มีหลายเจ้าเขาก็แจกฟรีด้วยเข้าไปเชียร์กันหน่อยครับนี่รอบลึกๆแล้วนะคร
1: ับ
0: คราวนี้เราไปดูผลงานของนักเตะไทยบนแผ่นดินญี่ปุ่นบ้างนะครับเป็นฟุตบอลเจลีก2ครับเริ่มที่โอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุพนัทเหมือนตาบุกไปเยือน FC อีมาบารินะครับเจ้าถิ่นได้โคตะโมริยิงให้ทีมออกนำก่อนตั้งแต่นาทีที่6เลยครับก่อนที่โอมิยะยิงคืน2ลูกรวดนะครับพลิกแซงนำจากคาปินี่แล้วก็คาริยอสจูเนียนาทีที่12แล้วก็นาทีที่27นะครับโอ้คุณไปทูลดิขนาดเจลีก2นะคนแน่นสนาม
1: โอ้ใช่ชาเหมือนกัน
0: เนอะถ้าไม่บอกว่าเป็นเจลีก2เนี่ยบอกเจลีก1ก็ได้เลยนะครับเนี่ยมาดูครึ่งหลังหน่อยนะครับอิมาวาริตามตีเสมอ 2-2 ก็มาจากเคียวตะโมชินาทีที่68ซึ่งสุพนัทเนี่ยก็ถูกลงส่งลงสนามในนาทีถัดมานะครับเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะนะครับโดยนักเตะไทยก็มีส่วนร่วมเกมลูกของทีมในหลายจังหวะและกระทั่งเข้าสู่ช่วงทดเจ็บมาสโตะโคจิมะครับทำประตูชัยในนาทีที่90+1ให้โอมิยะบุกมาคว้า3แต้มเก็บชัยชนะ2นัดรวดรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงต่อไปครับเสียประตูปิดกล่องครับเราก็ถือว่าลงมาก็ช่วยเป็นซุปเปอร์ซับได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเจลีก2ปีนี้เนี่ยเอาเลื่อนชั้นด้วยนะไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วที่แบบครบรอบ100ปีเตะเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์พิเศษไม
0: ่
1: มีเลื่อนชั้นตกชั้น
0: ดูแล้วสดใสนะขอให้ไปยาว
1: ๆ
0: นะครับมาดูอีกคู่ที่น่าสนใจครับคอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปเยือนอัลบีเร็กนิงาตะนัดนี้ธีรพัฒน์ปือทองแนวลูกดาวรุ่งของไทยที่ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับซัปโปโรแบบติดต่อกันนะครับก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่66เปิดทางให้กับสุประโชคสารชาติดาวเตะรุ่นพี่ลงมาทำหน้าที่แทนซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าซัปโปโรเป็นฝ่ายแพ้ไปครับ1-2ซัปโปโรยังมี3แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับที่7ของตารางนัดต่อไปคราวนี้เราอาจจะได้เห็นเขาเรียกอะไรอะไทยแลนด์ดาร์บี้ นักเตะไทยเจอกันเองครับ ซัปโปโรเนี่ยเปิดบ้านรับมือโอมิยะในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะคร
1: ับ
0: เวลา13นาฬิกาไทยแลนด์ดาร์บี้นะ
1: นอกจากจะเป็นไทยแลนด์ดาร์บี้ด้วยอาจจะเป็นพี่น้องดาร์บี้ด้วยนะครับสำหรับสุภโชคกับสุภนัทนะฮะ
0: ก็
1: คนละทีม
0: ขอให้ส่งลงทั้งหมดอะทั้งสุภนัทสุภโชคนิรพัฒน์นะครับก็คาดว่าเราอาจจะได้เห็นฝีเท้าของนักเตะ3คนนี
1: ้ครับ
0: อาจจะไม่ใช่ชิงแชมป์อาเซียนแต่อาจจะเป็นอะไรนะฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหม
1: ฟีฟ่าอาเซียนครับก็คือ
0: หมายถ้วยแล้ว
1: จบทัวร์นาเมนต์อาเซียนครับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าชิงแชมป์อาเซียนก็จะมาต่อไปเลย
0: ใช่ก็แต่ตอนนี้มันยังดูแกว่งๆหน่อยนะเพราะว่าอินเดียถอนทีมไป
1: ค
0: ือเราอยู่ร่วมสายกับอินโดมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะอีกทีมอ่ะรอยืนยันเพราะอินเดียเขาถอนไป
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันก็ยังไม่มีใครซื้อนะครับตอนนี้ฟีฟ่าลดจาก100ล้านบาทเหลือประมาณ26ล้านบาทแล้ว
1: โอ
0: ้โหเป็นไง
1: ซัมเมอร์เซลอะไรขนาดนั้น
0: น่าดูไหมน่าดูไหมรายการนี้ 75%
1: ก็ตอนแรกเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันเพราะว่าฟีฟ่าเขาเก็บค่าลิขสิทธิ์นะฮะของไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยชาติ100ล้านใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ชาติที่คว้าแชมป์เนี่ยดันได้แค่33ล้านไงพี่ต้
0: อง
1: เขาก็เลยแบบเอ๊ะทำไมฟีฟ่าค้ากำไรเกินควรหรือเปล่า
0: ไม่รู้เขาสแกนการตลาดของไทยผิดหรือเปล่าหร
1: ือ
0: ว่าในภูมิภาคอาเซียนโอ้โหค่าลิขสิทธิ์มันไม่สมควรจะไปขนาดนั้น
1: ใช่
0: ถ้าอย่างเงี้ยผมว่าบอลโลกต้องลิขสิทธิ์บอลโลกอ่ะที่เป็นปัญหาก็ก่อนหน้านั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรดูรายการนี้ก่อนนะฮะรายการนี้พอเข้ารอบลึกๆเนี่ยรับรองกระแสมาแล้วก็มาแล้วด้วยนะฮะไม่เชื่อถ้าลองนัดที่2ชนะไม่จับใจในบ้านนะเดี๋ยวเป็นเรื่อง
1: ไปดูข่าวต่อมากันบ้างยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ว่าคราวนี้ไปดูที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีผู้ฝึกสอนฟุตบอลจิตอาสานำทักษะมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนครับเพื่อให้นำไปใช้เป็นใบเบิกทางสู่โอกาสที่ดีทั้งเรื่องของการศึกษารวมไปถึงเส้นทางสู่นักเตะอาชีพติดตามได้ในกีฬาพาไปจากคุณจำลักษณ์ล้วนรอดครับ
2: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนทุกๆวันนายสอนปัญญาฤทธิ์ผู้ชายที่รักฟุตบอลจะมาทำหน้าที่สำคัญที่ทำแล้วเขามีความสุขหน้าที่ที่ว่าก็คือนำทักษะฟุตบอลมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนโดยเขาใช้ชื่อว่าแม่สอดอะคาเดมี่ที่เน้นนำฟุตบอลมาหยิบยื่นโอกาสพร้อมกับสร้างวินัยให้กับเด็กๆสำหรับเด็กๆที่มาฝึกฝนฟุตบอลกับนายสอนหรือโค้ชต๋องเรียกว่ามีความหลากหลายเรื่องของเชื้อชาติมากมายเนื่องจากแม่สอดเป็นอำเภอชายแดนมีทั้งคนไทยเมียนมาและพวกชาติพันธุ์แม้บางครั้งครับจะมีอุปสรรคเรื่องของการสื่อสารแต่โค้ชต๋องก็บอกว่า11ปีที่เขานำฟุตบอลมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่แม่สอดเขาได้รับสิ่งดีมากมายทั้งมีสังคมใหม่ๆได้เห็นเด็กๆที่รักฟุตบอลเติบโตมีการศึกษาที่ดีนี่คือกุศลที่ยิ่งใหญ่ของคนกีฬากับการให้ของเขา
3: เราไม่สามารถเลือกเกิดได้ใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยเด็กที่เกิดจากท้องถิ่นที่มันห่างไกลเนี่ยแต่เขามีความตั้งใจบางคนเนี่ยในที่นี้บางคนไม่มีสตางค์นะฮะก็ช่วยกันเอาไว้แข่งก็ลงคือง่ายลงขันกันอาปายก็ช่วยกันแต่เด็กเนี่ยพอได้รับการอบรมที่ดีเนี่ยนอกจากเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมก็จะอบรมให้เขาเป็นนักกีฬาทั้งในสนามและก็นอกสนามด้วยก็โอเคอันดับแรกเนาะผมเชื่อในกุศลครับอันนี้เนี่ยเรื่องของกุศลว่าผมเชื่อตรงนี้ส่วนที่สองเนี่ยมันเป็นความรักเราอยากเห็นเนี่ยเราโตแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราขาดโอกาสเราก็ให้โอกาสเด็กเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง
2: ด้านเด็กๆและบรรดาผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับโค้ชต๋องต่างก็ชื่นชมในจิตอาสาที่ผู้ชายคนนี้มอบให้กับเด็กๆโดยไม่เลือกว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่อีกทั้งเขายังพร้อมจะเปิดโอกาสให้กับบรรดาเด็กๆที่เกเรหากกลับตัวกลับใจได้ก็พร้อมจะถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้เหมือนเดิมเรียกว่าทั้งใจดีเวลาสอนก็ใส่ใจเด็กทุกคนประหนึ่งว่าเป็นบุตรหลานของตัวเขาเอง
4: ชายแดนอะไรเงี้ยเข้ามาซ้อมด้วยครับก็มีพวกมอญกะเหรี่ยงแล้วก็พวกเด็กม้งเด็กพม่าอะไรเงี้ยครับมันหลากหลายตรงนี้ครับแบบเหมือนเปิดโอกาสให้เด็กที่แบบถึงแม้ไม่ใช่สัญชาติไทยก็สามารถมาซ้อมได้แล้วก็ไปแข่งรายการที่แบบใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ได้ครับอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวเลยครับอยู่กันแบบพี่น้องครับก็เวลาลงทีมหรือว่ามาซ้อมอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะไม่มีทะเลาะกันเลยครับก็เวลาอะไรนิดหน่อยก็ขอโทษกันครับยกมือไหว้กัน
5: สอนวิ่งรอบสนามด้วยชูครับก็ลงทีมโปรเซชันครับ
6: สอนเพิ่มบีสิกพื้นฐานครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำของบอลครับ
7: โค้ชสอนเกี่ยวกับเรื่องเบสิกแล้วก็พื้นฐานครับแล้วก็เวลาลงทีมโค้ชก็จะสอนให้มาร์คตัวแล้วก็จ่ายบอลให้แม่นๆครับมีไทยพม่า
8: ทุกคน
7: ลูกครึ่งพม่าด้วย

0: สื่อสารกันรู้เรื่องไหมครับ
1: ได้ครับบางคนก็บางอังกฤษครับไม่ขึ้นเลย
0: ฟุตบอลมันทำให้เรารู้จักอะไรยังไงบ้าง
1: มันทำให้เรารู้จักเรื่องการสื่อสารครับคุยกันแล้วก็มีประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วย
2: เขาเห็นโค้ชต่องซ้อมเนาะซ้อมแล้วก็อยากให้ลูก1สาเหตุที่มาเราเคยถาม1บางทีบางคนลูกเกเร2ลูกติดเกมติดเที่ยว3ก็คืออยากให้ลูกออกกําลังกายบางคนก็มีโรคประจําตัวอย่างเช่นหืดหอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฝึกมาให้ลูก
3: ส่วนมาก
2: ฝึกร่างกายออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนใจดีค่ะ
3: ใช่
2: เขาเห็นเด็กอะไรเงี้ยเขาก็บางคนเด็กที่ฐานะยากจนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็มาขอเขาเล่นหรือว่ามาอะไรเงี้ยโค้ชก็จะชวนมาเล่นแล้วก็ดูแล
3: ใช่เขาก็ดูแลทุกอย่าง
4: สำหรับโค้ชต๋องนายสอนปัญญาฤทธิ์ผู้สอนภูธรจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคนนี้ปัจจุบันลูกศิษย์หลายๆคนที่เขาสอนและวางรากฐานฟุตบอลให้กำลังได้รับโอกาสดีๆบนเส้นทางฟุตบอลโดยเป้าหมายของโค้ชต๋องกับกีฬาที่เขารักก็คืออยากเห็นเด็กๆหรือลูกศิษย์มีอนาคตบนเส้นทางลูกหนังของเมืองไทยจำลักล้นลอดไทย PBS รายงาน
5: ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กไทยนะครับการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยต้องเริ่มจากรากหญ้าแบบนี้แหละเพราะช้างเผือกก็มักจะอยู่ในป่านะครับแล้วก็ส่วนที่เราสัมผัสน้องๆได้อันแรกเลยนะเขาอยากเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพมีรายได้พูดง่ายๆก็ได้เงินจากกีฬาที่เขารักนี่แหละอันที่สองก็คือโอกาสด้านการศึกษาพอโอกาสด้านการศึกษาเสร็จนะฮะเขาก็จะมองว่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ 100% เลยนะเท่าที่ไปสัมผัสน้องๆหลายๆชนิดกีฬา
6: แล้วก็อย่างที่ผู้ปกครองได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับบางคนคือแบบว่าอยากมาเพื่อให้แบบเลิกการติดเกมนะครับไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ
5: ใช่ครับจากนั้นเรามาดูเรื่องราวของหมูปากน้ำครับหมูปากน้ำเนี่ยยังโชว์ฟอร์มร่างทองครับเฉียนชนะนักกีฬาจากเจ้าถิ่นผ่านเข้าสู่รอบคิงสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่นลุ้นคว้าแชมป์รายการอาชีพผลแรกในชีวิตด้วยครับนพพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำนะครับปลุกกระแสกีฬาสนุกเกอร์ในไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับในศึกไชน่าโอเพ่นคือรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี
6: ้
5: แม้จะต้องเจอกับโจยู่หลงนี่เป็นนักสอยคิวเจ้าถิ่นมือ22ของโลกนะครับแต่ว่าหมูปากน้ำที่ปราบมือระดับโลกมาแล้ว3คนต่อเนื่องคนที่โดนนะฮะจัดทำนะครับแล้วก็รอนนี่โอซิลเวนแล้วก็ชอนเมอร์ฟี่ครับหมูปากน้ำเนี่ยก็ยังเล่นได้อย่างร้อนแรงเพราะเฉือนชาวชนะนักสนุกเกอร์จากเจ้าถิ่นไปในเฟรมสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไป6-5เฟรมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จตอนนี้หมูปากน้ำการันตีเงินรางวัล 100,000 ปอนด์นะครับตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 4,500,000 บาทโดยจะเข้าไปเจอกับลาสบอสตัวสุดท้ายนะครับก็คือมาร์คเซลบี้ครับโอ้มาร์คเซลบี้นี่อันดับที่9ของโลกนะครับโดยทางด้านของหมูปากน้ำเนี่ยก็ได้เปิดใจหลังจบเกมยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินรางวัลมากขนาดนี้ครับและหวังว่าวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็คือวันนี้นี่แหละจะเป็นของเขาอีกครั้งเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ยจะได้ทั้งหมด 250,000 ปอนด์ถ้าได้แชมป์นะกว่า11ล้านบาทนะพอได้11ล้านบาทเขาบอกเขาจะเอาไปซื้อบ้านที่อังกฤษตามความฝันของตัวเองครับแล้วก็คงตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเซลบี้เนี่ยเป็นนักสนุกเกอร์ในดวงใจแต่ต้องควบคุมตัวเองและออกสตาร์ทให้ดีที่สุดนะครับทางด้านของเซลบี้ครับที่เอาชนะจูดบิงแฮม6-2เฟรมในรอบตัดเชือกพูดถึงหมูปากน้ำแม้การเข้าชิงของนักสนุกเกอร์ไทยจะเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายแต่ก็เป็นรางวัลที่คู่ควรหลังจากทำผลงานได้ดีตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับทั้งที่ต้องเจอคู่แข่งชั้นนำมาตลอดเส้นทางซึ่งตัวเขาเองเคยได้ดวลกับหมูปากน้ำมาแล้วในศึกชิงแชมป์โลกและต้องลุ้นเหนื่อยกว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไป13-12เฟรมเพราะฉะนั้นเกมรอบชิงจะเป็นเกมที่ยากลำบากอย่างแน่นอนนะครับสำหรับหมูปากน้ำที่กำลังลุ้นคว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพใบแรกในชีวิตกับมาร์คเซลบี้เจอกันมาแล้ว

0: ประมาณ18:30 น.ก็มาลุ้นกันว่าหมูจะทำสำเร็จหรือเปล่า
1: ก็ชนะเพื่อเอาบ้าน
0: ครับ
1: ชนะเพื่อบ้าน
0: แต่แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหเห็นเงินรางวัล11 ล้านตอนแรกเนี่ย
1: ครับ
0: ซื้อบ้านที่อังกฤษในไทยยังหายากมาก
1: หายากมาก
0: โดยเฉพาะในกรุงเทพบ้าน11 ล้านเนี่ย
1: อย่างหลังไทยพีบีทีเนี่ยโอ้โห4-5 ล้านเน
0: ี่
1: ยเนื้อที่นิดเดียวนะครับพูดง่ายต้องละเอียดนะฮะในการเล่นกับทางด้านของเซลบี
0: ้
1: เพราะว่าเขาเป็นแบบวางอ่ะแล้วแทงใจเย็นดูแล้วก็หงุดหงิดแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าคนที่เคยเอาชนะเซลบี้ได้ครับคือรอนนี่รอนนี่เนี่ยพอวางมาปั๊บยิงเต็มๆเลยฮะแทงแบบเขาเรียกอะไรแทงอัดอ
0: ่
1: ะเขาบอกเขาไม่อยากแก้สนุกทำไปทำมาเซลบี้อึดอัดแทนแล้วก็แพ้
0: นะฮะไปเห็นคอมเมนต์นึงในยูทูบพี่ต้องชอบอันนี้มากเลย
1: ยังไงฮะ
0: หมูปักน้ำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมาเพื่อตบจัดทำขยำรอนนี่ขยี้ชอนนะฮะถอนคนโจแล้วก็โชว์เหนือใส่มาร์คเซลบี
1: ้
0: ก็หวังว่าจะทำให้ได้แล้วกันนะ
1: เอาให้ได้เพื่อบ้าน
0: ครับ
1: เพื่อบ้านของเขาครับผม
0: ต่อจากหมูปักน้ำนะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆกันบ้างนะครับโดยเฉพาะกอล์ฟหญิงนะครับอาพิชญายุบลลุ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนที่3ในรอบ4ปีที่คว้าแชมป์ในศึกพอร์ตแลนด์คลาสสิกหลังครองตำแหน่งผู้นำร่วมก่อนออกรอบวันสุดท้ายครับโดยมีโปรจีนตามมาติดๆสกอร์ตามหลังอยู่แค่2สโตรกเท่านั้นครับกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันที่3ครับโปรเปียโนอภิชญายุบลที่ออกรอบในฐานะผู้นำยังคงทำผลงานได้อย่างร้อนแรงตี5เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้ครับทำสกอร์รวมไว้ที่16อันเดอร์พาร์มีคะแนนเท่ากับโซเฟียชูเบิร์ตโปรสาวเจ้าถิ่นชาวสหรัฐครองตำแหน่งผู้นำร่วมนะครับโดยมีโปรจีนตามมาติดๆที่อันดับ3ทำสกอร์รวมไว้ที่14อันเดอร์พาร์มีคะแนนตามหลังโปรเปียโนอยู่เพียงแค่2สโตรกเท่านั้นซึ่งทั้ง3คนนี้ครับจะออกรอบกวนเดียวกันคืนนี้ครับเวลา5:25 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งทั้งโปรเปียโนรวมไปถึงโปรจีนลุ้นเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่3ในรอบ4ปีที่คว้าแชมป์รายการนี้ครับต่อจากโปรพราวชเนตตีวรรณแสนที่ทำได้ในปี2023รวมไปถึงโปรโมโมริยาจุธานุการที่ได้แชมป์รายการนี้เมื่อปี2024ครับ
1: ดูแล้วรายการนี้ค่อนข้างจะถูกโฉลกกับนักกอล์ฟไทย
0: นะก็หวังว่าจะได้อีกคนนึงนะ
1: คืน
0: น
1: ี้นะ
0: ครับต่อกันที่ศึกเทนนิสหญิงอาชีพเซนซินาติโอเพ่นครับรายการ WTA 1000ที่สหรัฐอเมริกาน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วที่เอาชนะรวงข้าวลลนาธารารุดีมาในรอบเพลย์ออฟลงแข่งเมนดรอรอบแรกครับพบกับแอนนาบรินโควานักเทนนิสสาวจากรัสเซียแม้ว่ามนัญชยาจะเอาชนะไปได้ก่อนแบบขาดลอยครับในเซตแรกแต่มาโดนคู่แข่งแซงชนะคืนในอีกเซตในสองเซตที่เหลือจนเป็นฝ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน6-1 2-6และ3-6ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายแต่การตกรอบนี้ครับยังทำให้น้องไหมรับเงินรางวัลจากการแข่งขัน $26,255 หรือเกือบ900,000 บาทเป็นรางวัลปลอบใจครับ
1: ขนาดตกรอบแรกก็ได้เกือบล้าน
0: 900,000
1: นะครับ
0: เอาไปดูฟุตบอลหญิง U17 ครับรายการพิเศษในศึกเมเดกาครับที่ประเทศอินโดนีเซียทีมไทยครับลงเตะนัดแรกของกลุ่ม B พบกับทีมอินโดนีเซีย B เจ้าถิ่นนะครับผลปรากฏว่าทัพชบาแก้วดาวรุ่งไทยเล่นได้เหนือกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์2-0โดยได้ประตูจากน้องมาลิมิริค่าชีล่าเมอร์ด็อกดาวหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษส่วนอีก1ประตูมาในช่วงท้ายเกมครับจากพิชยดาวรรณศิลป์ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปทีมไทยครับจะพบกับจอร์แดนในวันจันทร์นี้ครับเวลา20:00 น.ครับแล้วก็ปิดท้ายครับที่ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีทีมสาวไทยครับลงแข่งรอบจัดอันดับ5-8พบกับเกาหลีใต้แม้ว่าสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่ในทุกแต้มครับแต่ว่าต้านเกมบล็อกและความเหนียวแน่นของคู่แข่งไม่ไหวแพ้ไป0-3เซตคะแนน19-25 15-25และ11-25หล่นไปแข่งรอบชิงอันดับ7ครับโดยจะพบกับโครเอเชียคืนนี้เริ่มแข่งตั้งแต่เวลา21:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ให้กำลังใจนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะจบอันดับเท่าไหร่นี่คือประวัติศาสตร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้อันดับที่11ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วและดูน้องๆหลายคนโดยเฉพาะคนนี้ฮะปอยณัฐมนต์นะคร
0: ับ
1: คาดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่อีกไม่นานนี
0: ้
1: นะครับอีกหลายคนด้วยนะออมๆจามิกรแคนแก้วแล้วก็มีน้องโชติกาทองตันตอนนี้นำเป็นเปอร์เซ็นต์การขุดบอลดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์
0: นะครับก็หลังจากที่เอาชนะโปรแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้เนี่ยหลังจากนี้ก็คือกำไรแล้วนะฮะเล่นยังไงก็ดีกว่าครั้งที่แล้วหมดแน่นอน
1: ใช่ครับหลังจากนี้ไปต่อจากนี้นะครับเราไปดูเขาเรียกอะไรศาสตร์โคลนกันแบบสนุกอ่ะ
0: ก็ศาสตร์โคลนจริงๆ
1: นะศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาแต่ยิ้มกันทั้งสนามนะครับไปดูครับไปดูบรรยากาศวอลเลย์บอลที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับที่เขาใช้ทุ่งนาเป็นสนามแข่งขันครับเล่นเอานักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเสื้อผ้าเต็มไปด้วยโคลนครับ
2: เราจะสื่อสารกันผ่านทาง
1: นี้ครับไปกันที่อำเภอปัวครับ ได้มี

0: การเปลี่ยนทุ่งนาครับมาจัดเป็นสนามแข่งขันวอลเลย์บอลเปื้อนโคลนแห่งเดียวในโลกโดยมีนางวิไลวรรณบุดาสานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดการแข่งขันเดี๋ยวเราไปดูครับพอเปิดแล้วนะครับสีสันสวยงามมากปัวเปื้อนมากแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าเละนะครับสำหรับบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยสีสันครับซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้จัดการแข่งขันหวังใช้กีฬามาช่วยสร้างกระแสการท่องเที่ยวโดยฤดูฝนที่จังหวัดน่านครับถือว่าเป็นจังหวัดเนี่ยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเป็นจำนวนมากขณะที่การแข่งขันปีนี้ครับนักกีฬาได้มีการแต่งชุดแฟชั่นโชว์ครับลงทำการแข่งขันแต่ละชุดเนี่ยแรกๆก็ดูดีนะครับแต่พอลงไปเล่นครับสนามก็เจอโคลนเข้าไปทั้งจังหวะเสิร์ฟจังหวะรับนะครับโอ้ก็เปื้อนโคลนกันแบบทุลักทุเลกันไปตามๆกันครับ
1: อย่าลูกกันอย่าลูกกัน
2: เอาแล้วโดน
3: ทีมอะไรคะ
4: ชนาลัยค่ะมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
3: สุโขทัยใช่ไหมคะเดินทางเพื่อมาการแข่งขันครั้งนี้แรก
4: ปีที่2แล้ว
5: ก็มีประโยชน์ทั่ว1
6: ได้ประสบการณ
5: ์ได้ประสบการณ์2ความสร้างความสุขสนานแล้วก็3มาแบบนี้มีเพื่อนมากมายที่ว่ามาจากต่างประเทศก็มีมาจากต่างจังหวัดก็มีค่ะมาเป็นหนึ่งในที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เล่นวอลเลย์บอลเซิร์ฟ
3: อันนี้ปีที่4แล้วเนาะพี่เนาะ
5: ปีที่4ค่ะแต่หนูไม่ได้ปีนี้ปีที่2อ่ะ
3: สนุกสนานกันมั้ย
5: สนุกสนานค่ะยอมรับปีหน้าจะมาอีก
3: มาดูแข่งกีฬาวันนี้ค่ะพี
7: ่ก็ดูมีความสนใจอ่ะเนาะเห็นเขาจัดกิจกรรมมาปีนี้ปีที่4แล้วนะคะก็ที่ผ่านมาเราเห็นผ่านทางออนไลน์วันนี้มีโอกาสที่ได้มาก็เลยมาดูแล้วก็มาร่วมเชียร์ค่ะ
3: ค่ะ
8: สนุกมากครับ
3: อ๋อสนุกมากใช่ไหมคะพี่
7: ใช่ค่ะรุ่นนี้ค่ะทุกคนลูกใหญ่มาก
9: เดิมเราบอกว่าเมืองน่านเนี่ยเราไม่อยากให้กระแสสื่อโซเชียลมีเดียดรอปไปเลยแม้แต่สักฤดูฤดูฝนเราขอบอกว่าเป็นฤดูที่สวยงามเขียวขจีไปที่ไหนก็รู้สึกสดชื่นเราก็เลยอยากให้ทุกๆคนนะคะได้รู้จักหน้าหน้าฝนให้มากกว่านี้และเราจะแต่งแต้มสีสันและความสนุกสนานกับครัวเพื่อนหน้าของเราซิมโบลของเราเป็น LGBTQ+ นะคะทุกเพศนะคะทุกอายุนะคะแล้วก็ทุกรุ่นสามารถมาร่วมนะคะจอยกันทำความสนุกสนานกับเราที่ครัวเพื่อนหน้านะคะเราจัดทุกฤดูฝนนะคะ
0: ซึ่งนอกจากสนุกแล้วอย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมครับทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมแบบเท่ากันหมดนะครับคือนะฮะได้โคลนหมดทุกคนทั้งคนดูนะฮะคนดูถ้าอยากสัมผัสก็ลงไปได้เลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเปื้อนโคลนปีนี้มีทั้งหมด12ทีมโดยนักกีฬาทุกคนต้องการความท้าทายในการเล่นวอลเลย์บอลรูปแบบใหม่เน้นความสนุกและก็มีเงินรางวัลนะครับรวมทั้งหมด 100,000 บาทก็ไม่ใช่น้อยด้วยครับโอ้ยเล่นกันไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยซึ่งการจัดแข่งขันจัดขึ้น2วันโดยวันนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขัน 5:00 น.ลากยาวไปจนถึง 4:00 น.เลยทีเดียวนะครับปัวเปื้อนมากอ่ะใครใกล้นะไปดูกันได้ผมบอกเลยสนุก
10: เอาแฮชแท็กมาแข่งกับลำปางหนาวมากอันนี้ปัวเปื้อนมาก
0: นะฮะปัวเปื้อนมากครับ
10: น่าสนใจอยู่
0: น่าสนใจอยู
10: ่ครับ
0: ครับผม
10: อ่ะทีนี้ไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวความคืบหน้านะครับในการเลือกผู้ว่ากกต.คนใหม่กันบ้างนะครับล่าสุดก็ได้ผู้เข้าชิง2คนสุดท้ายนะครับแล้วก็น่าจะมีพิธีการแต่งตั้งกันเร็วๆนี้นะคร
0: ับผม
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับมั่นใจว่าผู้ว่าที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เหลือ2แคนดิเดตมีความเหมาะสมทั้งคู่ที่จะเข้ามาบริหารงานโดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญครับคือการเดินหน้าแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศครับมากันที่ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการกกต.คนใหม่ที่มีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานดำเนินการประกาศคุณสมบัติผู้สมัครชิงตำแหน่งโดยตอนนี้ครับมีผู้ผ่านเกณฑ์2คนก็คือนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการกกต.ฝ่ายบริหารและนางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการกกต.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยโดยขณะนี้ผ่านขั้นตอนทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและแสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปครับคือการนำชื่อที่ผ่านการพิจารณาเสนอบอร์ดกกต.ที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานขณะที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ทำหน้าที่รองประธานครับมองว่ากับ2แคนดิเดตซึ่งดำเนินตำแหน่งรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เชื่อว่าทั้งสองท่านมีความเหมาะสมไม่ว่าใครจะผ่านการสรรหาก็จะบริหารงานได้อย่างราบรื่นและสามารถช่วยขับเคลื่อนเรื่องการแยกกระทรวงกีฬาออกมาได้สำเร็จครับ
2: ข้างหน้าก็คงจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
6: ครับว่าคนใดคนหนึ่งประสบการณ์ไม่ต้องพูดหรอกครับรองผู้ว่ากกท.ทุกคนล้วนแต่มีคุณสมบัติที่จะสามารถขึ้นเป็นผู้ว่าได้อันนี้โดยส่วนตัวเลยนะครับรองทุกรองเลยครับเพราะว่าทุกคนล้วนแต่อะไรฮะคนในเป็นลูกหม้อทำงานมาโดยตลอดชีวิตก็กว่าจะขึ้นมาถึงตำแหน่งรองผู้ว่ากกท.ได้ผมว่าทุกคนไม่ธรรมดาละสำหรับผมก็สบายใจเบื้องต้นว่าคนที่ได้มาไม่ว่าท่านใดท่านหนึ่งก็ผ่านขบวนการผ่านการทำงานโดยระบบกกท.และระบบการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อย่างดีแล้วนะครับความเชื่อมั่นในคุณสมบัติทั้งสองคนผมว่าผมมั่นใจในการทำงานว่าทำได้แน่นอน
10: สำหรับการเสนอรายชื่อผู้ว่าการครับจะนำเรื่องเข้าบอร์ดและนัดประชุมกันในวันพฤหัสที่17สิงหาคมนี้เวลา 13:30 นที่ตึกประชาการทำเนียบรัฐบาลครับ
0: จากนั้นเราไปดูเรื่องราวของเด็กจากภาคใต้นะครับกับการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาสนามที่4รอบคัดเลือกภาคใต้ที่สงขลาสุดคึกคักจริงๆครับเพราะว่าเยาวชนชายแดนใต้ประเดิมลงสนามวันแรกชนิดเรียนรู้วันเดียวก็ฉายแววเก่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตั๋วไปลุยรอบชิงถ้วยพระราชทานครับการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ประเภทโดมิเนชั่นสนามที่4นะครับรอบคัดเลือกภาคใต้ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแข่งขันที่โรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคึกคักไปด้วยนักเรียนกว่า150ทีมโดยเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเพียงแค่วันเดียวครับแม้ฝีมือจะยังไม่ชำนาญมากแต่หัวใจเต็มร้อยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.และก็สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับโดยผลการแข่งขันรอบคัดเลือกประเภทบินทิ้งสัมภาระหรือว่าศึกปีนหมุนประลองปัญญาอันดับ1เนี่ยเป็นของโรงเรียนบ้านน้ำดำจังหวัดปัตตานีครับทำได้63คะแนนนะครับส่วนยุทธวิธีอันดับ1ได้แก่โรงเรียนสตรียะลาทำได้85คะแนนซึ่งตัวแทนจากโรงเรียนสตรียะลาเผยว่ามาแข่งขันครั้งแรกไม่ยากอย่างที่คิดนะครับได้ออกจากเซฟโซนของตัวเองได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ได้มิตรภาพจากเพื่อนๆขณะที่อาจารย์ผู้สอนก็เน้นย้ำให้นักเรียนแข่งขันกับตัวเองวางแผนแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสมาคมที่นำโอกาสถึงความรู้ด้านนวัตกรรมมามอบให้กับเยาวชนพื้นที่ในชายแดนใต้และประยุกต์ใช้ในอนาคตนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่เวทีการแข่งขันแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างโอกาสและการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้กับเยาวชนนะครับสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสนามที่4เนี่ยจะเริ่มประลองความแม่นยำตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปติดตามชมได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางไทย PBS ครับและก็ทุกช่องทางออนไลน์หรือว่าหลังจบรายการเรานี่แหละครับ
10: ไปดูอีกข่าวนึงกันบ้างนะคร
0: ับ
10: เร
0: ื่อง
10: ตกใจนะครับสุริยันเล็กพอยิ่งเย็นครับนักมวยไทยชื่อดังโชคร้ายประสบอุบัติเหตุถูกรถชนระหว่างฝึกซ้อมก่อนมีคิวขึ้นชกมวยวันแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์หน้าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเกิดอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนคนจนได้รับบาดเจ็บบริเวณถนนเลียบคลองเปรมตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งทางทีมกู้ภัยครับได้เข้าไปให้การช่วยเหลือพบผู้บาดเจ็บครับนอนอยู่บริเวณพงหญ้าจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะทราบภายหลังครับว่าผู้บาดเจ็บก็คือนายสุริยันเถียงนอกนะครับหรือว่าสุริยันเล็กพอยิ่งเย็นนักมวยไทยชื่อดังโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าปกติแล้วตัวเขาและเพื่อนนักมวยอีก2คนครับมักจะวิ่งฝึกซ้อมบริเวณนี้เป็นประจำแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถตู้พุ่งเข้ามาเฉี่ยวชนสุริยันเล็กจากด้านหลังจนกระเด็นไปไกลกว่า20เมตรครับซึ่งรถตู้ที่ก่อเหตุก็จอดอยู่ข้างทางไม่ได้หนีไปไหนโดยคนเจ็บบอกว่าระหว่างขับรถกลับบ้านพบกับกลุ่มนักมวยวิ่งอยู่ข้างทางซึ่งระหว่างที่ขับผ่านครับกลุ่มนักมวยโยกตัวเข้ามาอยู่ในเลนรถวิ่งซึ่งตัวเขาเองพยายามหักหลบแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุดซึ่งล่าสุดทางค่ายมวยพอเย็นยิ่งนะครับต้นสังกัดอัปเดตความคืบหน้ายืนยันว่าสุริยันเล็กถึงมือแพทย์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลการตรวจโดยละเอียดนะครับไม่พบภาวะเลือดออกในสมองหรือว่ากระดูกหักมีเพียงอาการฟกช้ำจากแรงกระแทกแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตอาการแม้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะยังไม่มีการยืนยันนะครับแต่ดูแล้วเหมือนว่าสุริยันเล็กจะหมดสิทธิ์ขึ้นชกตามโปรแกรม ที่มีคิวจะพบกับซอมินมินผู้ชกชาวเมียนมาในศึกวัน Inner Circle ซึ่งจะมีขึ้นวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้แน่นอนแล้วนะครับ
0: และปิดท้ายรายการสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้นะครับไปดูช็อตโฮอินวันครับของแมทเทียสชมิดนักกอล์ฟชาวเยอรมันในการแข่งขันเซนต์จูดคลาสสิกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมและคุณไปทูลลาไปเลยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดเหตุไฟไหม้วัดหันเตยในอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับเบื้องต้นประเมินความเสียหายแล้ว 2.5 ล้านบาท
1: เปลวเพลิงโหมกระหน่ำเผาศาลาโรงครัวพร้อมควันดำพวยพุ่งในอากาศภายในวัดบ้านหันเตยอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาต้นเพลิงเกิดที่ศาลาโรงครัวซึ่งกำลังปรับปรุงซ่อมแซมและลุกไหม้ศาลาการประเรียนกับกุฏิ1หลังขณะที่รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลประทายและพื้นที่ใกล้เคียงรวม6คันเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 11:30 น.ขณะเจ้าอาวาสวัดบ้านหันเตยและพระลูกวัดกำลังฉันเพลงอยู่ที่ชั้น1ในศาลาวัดพร้อมลูกศิษย์และชาวบ้านได้ยินเสียงดัง1ครั้งมาจากชั้น2ของศาลาวัดซึ่งเป็นห้องเก็บของมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่บริเวณชั้นบนจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าเกิดเพลิงไหม้แล้วโดยแจ้งให้ทุกคนออกจากพื้นที่เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากไฟไหม้ของไฟไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนความเสียหายเบื้องต้นพบว่ามีศาลาวัดกุฏิและโรงครัวมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้าน5แสนบาทตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงครับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสนที่กำลังกว่า100นายเปิดปฏิบัติการลุยห้วยใหญ่ค้น6จุดในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับจับกุมผู้ต้องหา8คนพร้อมเจอบีบีกันกระสุน9มม.และยาเสพติดจำนวนหนึ่งตำรวจนำผู้ต้องหา8คนพร้อมของกลางแถลงผลการปฏิบัติจับกุมที่สภ.ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผลการปฏิบัติสามารถจับกุมบุคคลตามเป้าหมายจับได้2คนและจับกุมผู้ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือบีบีกันพร้อมเครื่องกระสุนขนาด9มม.อีก1คนจับกุมผู้ครอบครองไอซ์1คนและตรวจพบผู้เสพยาเสพติดให้โทษอีก4คนรวมควบคุมตัวทั้งหมด8คนปฏิบัติการครั้งนี้หลังจากตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสนที่กำลังกว่า100นายปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป้าหมายรวม6จุดตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรัฐอินเดียนาของสหรัฐเผชิญน้ำท่วมรุนแรงครับจากพายุที่พัดถล่มพื้นที่ซึ่งความเสียหายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนครับรถยนต์จำนวนมากจอดจมอยู่ใต้น้ำท่วมสูงที่ท่วมมิดหลังคาไม่ต่างจากบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกันภายในรัฐอินเดียนาของสหรัฐหลังจากพายุและน้ำท่วมรุนแรงพัดถล่มพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของรัฐอินเดียนาแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนจากพายุและน้ำท่วมรุนแรงที่พัดถล่มในรัฐสัปดาห์นี้โดยจำนวนผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นผู้หญิง3คนและชาย3คนในจำนวนนี้มีเด็กชายวัย4ขวบรวมอยู่ด้วยขณะที่ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาระบุว่าได้พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วและทรัมป์ระบุว่าจะอนุมัติคำขอของทางการท้องถิ่นในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางครับสัปดาห์นี้สหรัฐเผชิญพายุรุนแรงพัดถล่มพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศส่งผลให้ประชาชน1ล้านคนในรัฐอิลลินอยอินเดียนาโอไฮโอและเคนทักกี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวสุทธิพรสุขลิ้มอายุ36ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นหยักศกสวมแว่นสายตาหายจากบริเวณโรงพยาบาลเลิศศิลป์แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์ น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดียวอติชาติพงไพรครับ
0: ผมอาจารย์วิจิตรมิกกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องจำลองและวิทยุบังคับ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหนูน้อยเจ้าไปหาไทย PBS โดนมิชชั่นเย้แป๊บเดียวนะครับอาจารย์เดินทางกันมาถึงสนามที่4ของการแข่งขันแล้ว
2: ครับ
1: วันนี้เราลงใต้ครับมาอยู่กันที่โรงแรมหันษา JB หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
0: ภูมิใจนะครับ
1: ใช่ครับนำเอาโอกาสเอาเทคโนโลยีเอาความรู้มาให้กับน้องๆ5จังหวัดชายแดนใต้
0: ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะการมาครั้งนี้เราหายไป2ปี
1: ครับ
0: การกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฝีไม้ลายมือของเยาวชนใต้ก็ยังไม่ทิ้งลายเลยนะครับเรียกว่าการอบรม1วันนะครับสอนวิธีไกด์สอนวิธีใช้บอกวิธีทำบินอย่างไรที่ให้มันเป็นกีฬาเขาสามารถทำและทำคะแนนได้สามารถทำอุปสรรคต่างๆได้อันนี้คือสิ่งที่สมาคมกีฬาขึ้นมีจำลองครับนะครับโดยเฉพาะสปทและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและที่สำคัญไทย PBS นำโอกาสให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการเป็นพระเอกนะครับทุกคนอยากเป็นพระเอกทุกคนอยากหน้าจอแสดงความสามารถในทางกีฬานะครับวันนี้นะครับทางสมาคมกีฬาขึ้นมีจำลองครับจะนำพาคนไทยทั่วประเทศนะครับเปิดช่องไทย PBS เรานะครับจะเห็นเรื่องของกีฬากับการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนใต้นะครับแสดงฝีไม้ลายมือให้ดูในวันนี
1: ้ครับผมอย่างที่อาจารย์บอกนะครับน้องๆมีเวลาอบรมวันเดียวครับแล้วก็อบรมวันศุกร์แล้วก็เริ่มแข่งวันเสาร์เลยนะครับแต่ก็ยังมีทีมที่ทำคะแนนได้สูงถึง90คะแนนด้วยเทียบเท่ากับทีมภาคอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: ได้ลุ้นนะครับอาจารย
0: ์ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะ
1: โอเคครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ไปลุ้นไปดูไปชมไปเชียร์น้องๆแบบติดขอบสนามด้านบนเวทีก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเชิญครับเอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับวันนี้เดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับน้องๆจากภาคใต้ก็ถือว่าเรียนรู้ไวมากๆนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ครับผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับรวมเข้ามาให้กำลังใจน้องๆได้นะครับผ่านทาง LINE นะครับที่@ thaipbs

ครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport ครับรวมถึงแอปพลิเคชันวิภาและ www.vipha.me นะครับร่วมกันชมร่วมกันเชียร์แล้วอย่าลืมร่วมกันแชร์ด้วยนะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขอเชิญครับ

เอาละครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้มีแขกผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเลยนะครับเดินทางมาให้กำลังใจน้องๆแบบติดขอบเวทีครับทั้ง11ท่านบนเวทีแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำทุกท่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านแรกครับคุณสราวุฒิเดชมณีรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผู้ได้โอกาสสพท.ครับท่านถัดมาครับคุณสุวิทย์เจโซผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ครับท่านถัดมาครับคุณอุมัตสวาหลังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีครับท่านถัดมาครับคุณมามะซูฟีอารงผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษกลุ่ม8ครับท่านถัดมาครับคุณสวนีมุ่งสุจริตการรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับพลเอกกนกผู้ม่วงผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับครับท่านถัดมาครับคุณอาทิตย์กริมทุมผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับคุณเกตวรีสิริดลนายกสมาคมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยครับท่านถัดมาครับคุณวันธนีเหลืองวิสุทธิ์สิรินายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยครับท่านถัดมาครับคุณกันนิกาแย้มนามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ครับเอาละครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้ง11ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจน้องๆในวันนี้นะครับและแน่นอนครับกรรมการชี้ขาดในสนามทั้ง3ท่านครับอาจารย์ธนกนกหงประสงค์ครับอาจารย์ประสงค์นามวงและอาจารย์ธีรวัฒน์ศรีประโชตครับครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะรับชมการแข่งขันนะครับพาไปดู VTI กติกาการแข่งขันในประเภทแรกครับศึกปีกหมุนประลองปัญญาหรือการทิ้งสัมภาระครับ

ติกาการแข่งขันประเภทปีกหมุนประลองปัญญาหรือทิ้งสัมภาระระยะเวลาในการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันบรรจุสัมภาระให้เรียบร้อยสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์จากนั้นสั่งให้โดรนบินไปทิ้งสัมภาระในแท่นที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้โดยเริ่มจากแท่นใดก่อนก็ได้แต่ละแท่นสามารถทิ้งสัมภาระได้สูงสุด20ลูกโดยสัมภาระแต่ละลูกมีคะแนนลูกละ1คะแนนรวมจุดทิ้งสัมภาระทั้งหมด4จุดมีคะแนนสูงสุดที่80คะแนน

0: ื่อทำภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วต้องสั่งการให้โดรนกลับมาจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีโดรนลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่ก็เป็นกติกาในประเภทแรกนะครับปีกหมุนประลองปัญญานะครับหรือว่าการทิ้งสัมภาระนั่นเองนะครับ
2: ใช่ครับก็สนามนี้นะครับถือว่าถ้าดูจากคะแนนเนี่ยเราอาจจะเห็นน้องๆทำคะแนนได้ค่อนข้างน้อยในรอบคัดเลือกแต่อยากให้ดูความตั้งใจครับเพราะว่าหลายๆทีมหรือเกือบทั้งหมดแหละอบรมเพียงแค่วันเดียวว
1: ันเดียวแล้วก็สามารถทำได้แล้วก็ลงแข่งได้เลยนะครับเรียนรู้ไวถือว่าเรียนรู้ไวนะครับ
2: เพราะว่า3จังหวัดต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยดีกว่า
1: ใช่ครับ
2: ค่อนข้างมีความรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าครูหลายๆโรงเรียนเอาจริงครับ
1: นี่ก็เป็นรายชื่อ5ทีมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภทปีกหมุนประลองปัญญาครับเราไปดูทีมแรกกันเลยครับ
3: เอาละครับประเภทแรกครับศึกปีกหมุนประลองปัญญาหรือการทิ้งสัมภาระทีมแรกที่จะทำการแข่งขันครับทำคะแนนมาในรอบคัดเลือกได้22คะแนนนี่คือโรงเรียนสตูลวิทยาจากจังหวัดสตูล
1: ครับโรงเรียนสตูลวิทยานะครับมาจากจังหวัดสตูลครับ
2: เรามีสุริยันครับพิมุขหันทะเลแล้วก็วัชรพัฒน์หวังดีครับ
1: ก็น้องๆถือว่าเรียนรู้ไวนะครับอบรมวันศุกร์วันเสาร์เริ่มแข่งวันนี้คือรอบชิงโอ้โห
2: ถูกต้องครับแต่ว่าสตูวิทยาเนี่ยผมค่อนข้างคุ้นกับอาจารย์ผู้ฝึกสอนคือก็เคยน่าจะมาอบรมที่กรุงเทพด้วยนะครับรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้ทำไป22คะแนนนะครับพี่ว่าคะแนนแบบนี้นะถ้าสมมติทีมนี้ทำได้ดีมีโอกาสชนะเลยเหมือนกัน
1: ไปกดดันทีมอื่นได้เลยเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นมาหลากหลายสนามแล้วดูที่ต้องดูที่โหลดเขาเรียกว่าลูกบอลของทีมนี้นะครับแตกต่างจากที่เราเคยเห็นอันนี้ขนาดใหญ่มากนะ
2: ใช่ครับไม่ต้องไปแบบอะไรอ่ะค่อยๆแย่ๆนะอันนี้ง่ายๆเลยครับลงไปแบบนี้เลยเออทำไมเราไม่คิดแบบนี้เนี่ย
1: บางคนอาจจะกวนหนักหรือเปล่าพี่ต้องพอหนักปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่มันทำงานหนักขึ้น
2: ก็จริงนะเป็นไปได้เอาลองดูครับใหญ่ๆขนาดน
1: ี้ว่าได้ผลหรือเปล่า
2: ได้ผลหรือเปล่าอย่าเอากระบอกลูกชนิดใส่เข้าไปมารอดูนะครับ
1: เวลาสตาร์ทแล้วนะครับ
2: เดินแล้วนะครับแล้วไปแล้วครับ
1: เอ้
2: า
1: อุ้ย
2: แรกชนคาน
1: ี่ไงโอ้ใหญ่เกิน
2: ว่าแล้วฮะพอมาตอนแรกปั๊บทางด้านของไอตัวอุปกรณ์นะครับไซโลตรงนั้นไปชนคาเลยครับ
1: อาจจะเป็นปัญหาเลยพี่ต้องที่หลายทีมเลยอาจจะไม่ได้ไปเพราะมันเริ่มมีความเกะกะแล้วไง
2: ใช่ครับคราวนี้เห็นความเกะกะแล้วครับเอาครับคราวนี้อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเมื่อกี้จับพลิกเลยนะครับเป็นการรีเซ็ตเครื่องหรือว่าคาลิเบตเครื่องครับตอนนี้อยู่ในช็อตแก้ไขครับสำหรับทีมแรกนะครับก็คือสตูลวิทยาครับ
1: ถือว่าเสียเวลาไปพอสมควรเลยนะครับแล้วต้องมาน่าจะต้องเริ่มโหลด
2: ใหม
1: ่โหลดใหม่หมดเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้หลุดล่วงไปเยอะเลยครับ
2: ผ่านไปแล้วจะ1นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่ได้คะแนนเช็คพอยต์แรกก็ยังไม่ได้ครับแล้วก็ต้องแก้ไขครับ
1: คือสนามนี้เนี่ยคะแนนน้องๆอาจจะไม่ได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าสนามหน้าคะแนนเขาจะไม่ดีเพราะเราเคยเจอกรณีนี้มาแล้วนะครับสนามที่1เนี่ยที่ใหม่ๆคะแนนอาจจะไม่ได้สูงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการกลับไปฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ไม่แน่นะสนามสุดท้ายในรอบประเทศเนี่ยอาจจะไปล้มเรียกว่ายักษ์ใหญ่ก็ได้นะ
2: เพราะมีเวลาไงฮะเพราะว่ายังเหลืออีกประมาณเดือนกว่าพอรู้ว่าตัวเองต้องไปแล้วเนี่ยผมว่าความพยายามก็เพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: คราวนี้ไปแล้วครับ
1: อ้าวมาแล้วครับ
2: มาแล้วครับไปเลือกทางซ้ายบนแน่นอนฮะอย่างงี้ฮะไปซ้ายบนครับโอ้แต่ว่า
1: ไม่ตรงครับ
2: ถึงโอ้แต่เหมือน
1: มีความโชคดีที่มันเด้งกลับเข้ามา
2: คือยังไงอ่ะมองไม่ทันโทษดีคือมันเด้งจากพื้นแล้วก็เข้าไปใช่ม
1: ั้ยมันเหมือนจะประมาณนั้นครับเดี๋ยวระยะน่าจะเพี้ยนไปหมดเลยครับ
2: พี่ว่าเห็นแล้ว3แต้มมาจริงด้วยฮะ3แต้มอ้าวไปครับไปตามรอบครับไม่เป็นไรครับโอ้แล้วเขียนมาแล้วแบบนี้มันอยู่ขอบบอลหมดเลยดีครับอย่างเงี้ย
1: กลับเหมือนระยะขาดไปนิดนึงทุกบอลเลยนะครับ
2: ใช่ครับโอ้ยยังไงครับไปอยู่ตรงหน้าอกกระจะอตัวเนี่ย
1: โอ้ตูตกใจเลยครับ
2: โ
1: อ้ตูบอกว่าถ้าเป็นเข็มตูก็ไม่บังให้แบบนี้ละฮะ
2: โอ้ไม่บังฮะตอนนี้เกลื่อนเลยนะครับลูกบอลเกลื่อนเกลื่อนสนามแล้วครับตอนนี้อยู่ในบ่อ3
1: อย่างน้อยลงจอดอีก20ก็ยังดีนะ
2: เออเอาอีก20ก็ยังดีไม่ได้ครับโอ้ยนิดเดียวกระโดดขึ้นไปหน่อยฮะโอ้หมดเวลาครับ
1: ไม่ทัน
2: กลายเป็นเลข3สวยเลยครับ3แต้มครับคือได้ความพยายาม
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าระยะเอาง่ายถ้ามองแบบไม่คิดอะไรมากนะถ้าบอเนี่ยมันเข้ามาหน่อยนึงนะพี่ว่าต้องได้ประมาณ 70-80 แต้มอ่ะ
1: ใช่ผมเมื่อกี้เหมือนระยะหายไปนิดนึงหมดเลยไม่ก็อาจจะเป็นตอนสตาร์ทในจุดตำแหน่งวางหรือต้องนะ
2: ใช่คือระยะหายไป1ลำโดนจริงๆนะคือถ้าขยับลำโดนเข้ามาเนี่ยลงกลางเลย
1: ผมว่าจะมี40เต็มได้อยู่อะถ้าลงตรงๆอะ
2: ใช่แต่ว่าโชคดีนะที่เมื่อกี้ป๊อปบอกไงว่ามันหล่นจากข้างล่างแล้วมันกระดอนเข้าไปเนี่ยอันนี้ไอ้บอนี่แหละที่ว่าใช่เนี่ยบอนี่แหละ
1: ก็เหมือนระยะมันขาดไปนิดนึงเนี่ยครับ
2: ที่หล่นลงไปแล้วเนี่ยเด้งเข้าไป
1: โอ้แต่เขาโหลดกระสุนมาเยอะมากเลยนะ
2: ใช่เน้นปริมาณ
1: ครับผม
2: เน้นปริมาณไว้ก่อนฮะพอรู้อยู่แล้วฮะว่าโอกาสจบภารกิจเนี่ยของเขาพี่มองว่าเขามองเกมออกว่าน่าจะยากอยู
1: ่แต่เท่าที่มองดูผมเล็งไว้ว่าเขามองไปสัก3บ่อแล้วก็ลงจอดเลยนะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวว่าแน่นอนครับทีมแรกก็มานั่งฮอตซีทก่อนเลยแล้วกันนะครับ
2: ครับผมถือว่ามีแต้มครับ
1: วิทยาจากจังหวัดสตูลครับ
2: ครับก็ถือว่ามีแต้มนะครับเป็นการนั่งฮอตซีทน่าจะเป็นแต้มน้อยที่สุดอะเท่าที่เคยเห็นมานะครับ3แต้มครับแต่รอดูนะทำไปเล่นไป3แต้มนี่ก็มีโอกาสได้รอบลึกๆเหมือนกัน
1: ต่อไปครับโรงเรียนสวนพระยาวิทยานะครับจากจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ทำคะแนนเข้ามา29คะแนนครับ
2: ก็ประกอบด้วยนายเจ๊มูฮัมหมัดมะหลงนะครับแวร์ฟลุกกอร์จีตาแล้วก็นิอฟานนิสาเระนะครับเมื่อวาน29คะแนนนะครับที่ผ่านเข้ามาครับมาดูครับจากนราธิวาสครับเรามีเวลาให้เซตอัพเครื่องบินอยู่ที่30วินาทีนะครับ
1: ครับ
2: มาดูครับนี่ก็เอ๊ะถ้าดูแล้วอันนี้ก็ใส่รัวเหมือนกันนะ
1: โอ้
2: เดี๋ยวดูแท่นก่อนว่าเป็นยังไงโอ้แต่เขาบังมิดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับมันสนุกตรงที่บอร์ดนี่ไอ้นี่แหละครับโอ้อันนี้ก็ไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะ
2: ได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะเดี๋ยวต้องมาเติมตอนท้าย
4: กรรมการร้อง
2: เอาละอันเนี้ยอีกเทคนิคนึงเลย3แต้มเพื่อไปนั่งคอร์สซิตแล้วกันคิดก่อนคิดแบบนี้แล้วมันง่ายนะครบ3แต้มเองไงทีมแรก
1: มองตัวเลขไม่สูงไว้ก่อนจะได้ไม่กดดัน
2: ไม่กดดันไปให้จบถ้าได้ลงจอดได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่อันแรกเนี่ยมาดูว่าเขาจะเล่นบ่อไหนก่อนเอาแล้วครับบินขึ้นไปแล้วออกมาแล้วครับคราวนี้เล่นด้านล่างแล้วไปล่างซ้ายครับหยุดเอ้ยเอามีโอกาสครับอ้าว
4: ไม
2: ่
4: ม
2: ี
4: คะแนน
2: หายไปแล้วคร
1: ับ มีละลอกไหมมีละลอกไหม
2: ไม่มีนะครับเอาไปเถอะครับร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กระยะคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้พี่ว่าระยะขาดบอหมดเลยนะครับเนี่ยเลยครับ
1: โอ้โห
2: จริงๆครับระยะขาดอ้าวอันนี้ได้ครับ
1: มีละลอกสองอันนี้แน่นอนว่าได้นางคอซีแล้ว
2: อันนี้เลย3แต้มแน่นอนครับ
1: 7คะแนนครับ
2: คราวนี้จะไปไหนต่อครับเนี่ยจะไปไหนต่อเพราะต้องไปโหลดกระสุนต่อที่ฐานนะครับ
4: ใต้รีโมทครับ
2: เห็นไหมเพราะว่ากระสุนหมดแล้วเพราะหลอดเขาไม่เยอะไง
1: ใช่มาแบบหลอดสั้นนะ
2: มาแต่ตอนนี้นั่งคอสติไปแล้วเขาต้องหนีดิครับภารกิจต่อไปคือหนีให้ชาวบ้านเนี่ยเขาตามเราไม่ทันฮะมาดูทั้ง3คนนะจะทำยังไงกันต่อครับตามผู้สอนด้วยครับตอนนี้กระสุนที่ตัวของโดนไม่มีแล้วนะครับแล้วเวลาที่จะโหลดเนี่ยต้องไปโดดที่ฐานครับ
1: ครับโอ้เนี่ยกองเชียร์
2: ของเชียร์
1: เปิดโน้ตบุ๊กเชียร์กันเลยฮะ
2: ยังเหลืออยู่อันเม็ดนึงนะ
1: เมื่อกี้น่าจะลงไม่หมด
2: น่าจะลงไม่หมดด้วยฮะแต่ตอนนี้โดนไม่ติดแล้วครับ
1: ไม่ติดเลยคร
2: ับ ไม่เป็นไรครับไปต่อครับยังมีเวลาครับรักเหลือเกือบประมาณเกือบ1นาทีนะฮะมาถึงช็อตแก้ไขสิครับอย่างนี้ท่านอาจารย์เนี่ยก็เตรียมตัวแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะโหลดกระสุนแล้วครับทางนี้ก็นึกมันผิดพลาดอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับมาดูอันนี้ก่อนครับว่าเป็นยังไงครับ
1: ติดไหมครับ
2: ไม่ติดเลยครับหรือต้องไปที่ระยะตอนแรกเลยไหมครับ
4: รีเซ็ตครับ
2: พอรีเซ็ตใหม่ก็เรียบร้อยครับ
1: เหลือเวลานะครับถ้าเกิดต้องรีเซ็ตนะครับ
2: ครับ
4: โอเคครับรีเซ็ตครับครับคะแนนใหม
2: ่ยังไงครับขอกลับมาเติมกระสุน
5: ูจากเวลาตอนนี้น่าจะยากนะ
2: น่าจะยากนะครับโอกาสที่จะบินออกมาก็น่าจะยากนะครับเติมกระสุนแล้วโอกาสบินน่าจะไปไม่ได้ถึงบ่อไหนแน่นอนครับน่าจะไม่ทันแล้วครับไปได้ไม่ถึงแน่นอนโอเคครับ7แต้มครับ
6: โอ้โหรีเซ็ตแบบนี้ยังไงครับ
2: อ้าว
5: ล่าสุด
2: ยังไงฮะ
5: เหมือนขอรีเซ็ตครับพี่ต้อง
2: เหมือนขอรีเซ็ตคือ
5: ใช่เดี๋ยวรอดูอาจารย์ตุ้ม
2: ว่าประกาศครับรู้สึกว่าจะมี
7: ไม่ได้คะแนนนะครับ
2: อ้าวไม่ได้คะแนนครับ
7: ยังนั่งที่
5: เพราะว่าขอรีเซ็ตเนี่ยครับถ้าแต่ว่าเริ่มใหม่เลยครับคะแนนก็คือตัดเป็น0เลยครับ
2: อ๋อครับเขาพอเข้าใจจุดหนึ่งพอได้7แต้มใช่ไหมฮะขอจะไปเริ่มตรงจุดเดิม
5: ใช่
2: ถ้าเริ่มจุดเดิมเนี่ย7แต้มยังอยู่แต่ว่าน้องเนี่ยไปขอรีเซ็ตไงฮะ
5: ก็คือที่เอาไปในบอร์ดเนี่ยแล้วโหลดใหม
2: ่ไปขอเข้าไปโหลดใหม่พอขอเข้าไปโหลดใหม่แต้มถูกรีเซ็ตจาก7เป็น0เลยครับ
5: อันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ทีมที่จะเลือกวิธีการแก้ไขนะครับบางทีมาจะเลือก7คะแนนไปก่อน
2: เอาเฮ้ยกลายเป็นว่าศัตรูวิทยายังอยู่ครับ
5: 3คะแนนนั่งต่อนะ
2: 3คะแนนนั่งต่อแล้วอีกอันนึงถ้าสมมุติว่าเกิด3ทีมที่ออกมาเล่นต่อเนี่ยบือเจาะราชานุเคราะห์40หรือบ้านน้ำดำเนี่ยทำคะแนนได้ไม่ถึง3นี่ติดโพเดียมนะครับ
5: โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
2: โอ้โหได้กันแบบงงๆแล้วครับงานนี
5: ้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
3: โรงเรียนถัดไปครับพร้อมอยู่แล้วครับจากปัตตานีกับบ้านบือจ
5: อมาดูกันต่อนะครับโรงเรียนบ้านบือจอนะครับจากจังหวัดปัตตานีครับ
2: มีอาจารย์ฮานาฟีนิสังหานะครับแล้วก็น้องมุสลิมีนเจตูน้องอับดุลเลาะเปาะหะนะครับเมื่อวานทำคะแนนดีนะฮะ56คะแนนก็คือครึ่งร้อยอ
5: ่
2: ะ
5: ไม่ธรรมดา
2: เอาแต่มาดูครับคุ้นๆเนี่ยทีมนี้ก็คุ้นอีกแล้วนะครับ เหมือนเด็กไปเคยมาอบรมที่วช.แต่มาดูเนี่ยครับเอาอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เดาไม่ผิดแกนกระดาษทิชชู่นะครับแกนกระดาษทิชชู่โอ้ถ้าเป็นแกนกระดาษทิชชู่ถือว่าเยอะมากนะครับเปิดใส่ได้เพียบครับนี่แหละครับเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะใส่ได้หลายครับโอ้ค่อยๆดูครับแล้วนักกีฬาเนี่ยใส่ถุงมือมาเรียบร้อยครับรอความเครื่องอย่างเดียวฮะ
5: แผนของเขาอะครับพี่ต้องเขาเลือกลง2หลุมและเขาเลือกคะแนนลงจอดนะครับที่เขาทำคะแนนเข้ามาเนี่ย
2: อ๋อ
5: เขาเลยได้56คะแนน
2: ใช่56ก็คือลงหลุมแล้วก็เลือก
5: 2
2: บ่อ
5: แล้วมาลงจอดเลยเลือกคะแนนใหญ่เลยอ้าวนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะ
2: ใช่เพราะตอนเนี้ยต่อถ้าดูจากคะแนนตอนนี้ลงบ่อเดียวแล้วลงจอดก็ได้แล้ว
5: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะเออถ้าลงบ่อเดียวลงจอดก็ได้เลยนะขอให้มีแต้มสักประมาณ20ลงบ่ออีกก็40ก็ขึ้นไปนำแล้วนะครับมาดูครับสำหรับบ้านบือจอครับเลือกซ้ายล่างครับ
5: เดี๋ยวเลือกซ้ายล่างไป
2: ซ้ายล่างซ้ายล่างอ้าวลงกลางเลยนะครับเนี่ยลง
5: มาเยอะโอ้เยอะแน่ครับ
2: แหมจะพูดแล้วอย่าหาว่าลำเอียงนะอย่าไปรีซงรีเซ็ตอะไรนะไม่ต้องไปรีเซ็ตใหม่อันนี้คุณได้แล้วล่ะแล้วคว้าเลยครับ
5: อุ้ยอันนี้น้องน่าจะดีไม่นับนึงครับพอคว้าแล้ว
2: ซึ่ง
5: พอ
2: มองมันหลุดนะครับแล้วหลุดหมดเลยครับพื้นทางหลุดหมดเลยครับอย่างนี้เลือกอะไรครับเลือกลงจอดดีไหมครับ
5: เอามาก่อนใช่ไหม
2: ใช
5: ่กลับไปลงจอดก่อนแล้วเริ่มออกมาใหม่
2: 29แต้มแล้ว
5: ครับ
2: แล้วถ้าได้20แต้มอีกเป็น39เลือกลงจอดไหมครับเดี๋ยวดูนะฮะจะเลือกอะไรครับดูครับมุสลิมีนแล้วก็อับดุลเลาะห์เลือกอะไรครับเลือกลงจอดจริงด้วยครับ
5: เลือกลงจอดจริง
2: เลือกลงจอดจริงด้วยลงจอดอันนี้โหลดสัมภาระนะฮะคิดไปโหลดสัมภาระก่อนลงจอดยังไม่ได้ครบทั้ง4บ่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอดูในพิธีของกรรมการเพราะว่านักกีฬาสนามนี้มันเขาจะมีแผนที่ไม่เหมือนใครเลย
5: ครับผม
2: นะครับ
5: อันนี้อุปกรณ์นี้ก็ไม่เหมือนใครผมก็ไม่เคยเห็นใครใช
2: ้
5: เหมือนแกนทิชชู่
2: พี่ไม่เคยเห็นด้วยแกนกระดาษทิชชู่เลยชัดเจนฮะ
5: อ๋อแต่แผนของเขาอ่ะมาทีละขั้นนะไปทีละนิดทีละนิดนะครับ
2: เขาเรียกกระโดดเป็นหมากรุกเลยกระโดดมาทีเป็นทีละสเต็ปเหมือนเกม Battle Ship อ่ะแล้วคราวนี้กระโดดไปอีกบ่อหนึ่งมาเหมือนตัว L
5: คงนะพี่ต้องอันนี
2: ้ลงไหมอ้าวแล้วนะโอ้คราวนี้เพียบฮะบาสไทยแล้วครับงานนี้โอ้ยนั่นหลุดอีกแล้วครับทีนี้พอคว้าทีไทย

0: ันจะมีอีกหลุมนึงหลุดนะฮะ
1: มาดูครับทางที่นักก็นับไปแล้วครับตอนนี
2: ้37คะแนนครับ
1: 37คะแนนเข้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูครับกดแล้วครับติดเฮ้อติดเฮ้อขออีก20เฮ้ยโอ้ไม่ทันไม่น่ารอดครับมาดูคะแนนก่อนว่าเขาจะนับกันยังไงฮะ37ใช่ไหมฮะ
2: 37
1: คะแนนลงจอดครับคะแนนลงจอดไอ้ตรงนั้นไม่นับครับโอเค
3: บ้านบือเต้นะครับได้37คะแนนครับเพราะซีดเปลี่ยนครับ
2: บ้านบือเจาะนะครับ
1: บือเจาะครับอ้าวได้แล้วครับคราวนี้ทำมันเล่นไป37คะแนนเนี่ยคือติดรางวัลแล้วนะครับขึ้นโพเดียมแน่นอนฮะ1 2หรือว่า3เพราะว่ายังไงซะทางทีมสวนพยาได้0แต้ม
2: ครับ
1: สตูลได้3แต้มยังไงก็เหนือกว่า2ทีมแล้ว
4: ครับมา37คะแนนเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ดีเท่ากับ
1: ดูแล้วนักกีฬายังตื่นๆอยู่เลยนะทำไม่ได้ยังไง
2: น้องยังเป็นแบบน้องเล็กอยู่ประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะ
1: ใช่แล้วเล่นถุงมืออุ่นอาหารไมโครเวฟมาเลยฮะชัดเจนครับ
2: ป้องกันไว้ก่อน
1: ป้องกันไว้ก่อน
2: แต่นี่ถือว่าระยะแม่นมากนะพี่ตอง
1: ใช่
2: กลางเลยนะ
1: กลางเลยแล้วหล่นไป19คิดดูแล้วกันไปดูครับนี่กองเชียร์นี่คือเป็นทีมตัวเล็กใจใหญ่คร
2: ับชอบผมก่อนมากเลยแก
1: ใช่ครับ
2: ไม่ค่อยเห็นที่ไหนไม่เห็นทีมไหนทำแบบนี้เลยนะ
1: คือเอาง่ายเคยถ่ายทอดสดมานะน้องๆจากชายแดนภาคใต้มองอารมณ์ไม่ออกเก็บอารมณ์มากไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันเนี่ยนั่งฮอตซีก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าคิดอะไรคิดอะไรคิดอยากจะไปแข่งใหม่ไหมหรือคิดถึงชัยชนะ
2: เราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
5: เอาละครับโรงเรียนถัดไปครับทำคะแนนมาในรอบคัดเลือก61คะแนนครับคุณหน้าคุณตากันดีครับกับราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานี
2: น
5: ี
2: ่น่าจะเป็นโรงเรียนที่มาแข่งกับหนูน้อยเจ้าไปหาบ่อยมากนะครับ
1: ถูกต้องครับก็จะประกอบด้วยอาจารย
5: ์โอ้มี
1: มูมัดราวีเจเล่นะคร
5: ับ ติดไม้ติดมือมาด้วย
1: แล้วก็เด็กช
5: าย
1: มูมัดอัฟนานเยียราดีแล้วก็นิอามฮาสีแมงนะครับ
2: แล้วดูอุปกรณ์นะครับเป็ดน้อยนั่นคือเป็นแบบที่เก็บแบตเขานะ
1: นี่ดิไม่อนุญาตไม่มีอันเนี้ยทันตาจารย์คนเนี้ยเขาเคยทำโดนมาทดองไงที่เอาผ้ากระบาโบกอ่ะลงไทยพีบีเอสยอดดูเกือบล้านครับโบกโดนอ่ะจำได้ป่ะ
2: จำได้เลยครับ
1: นี่แหละคนนี้แหละครับเจ้าของตำนานโดนมาทดองครับแล้วเมื่อกี้พี่เห็นผ้าด้วย
2: มีผ้าเอาผ้ามาอีกแล้ว
1: เอาแล้วครับเดี๋ยวดูครับจะได้เห็นโดนมาทดองหรือเปล่า
2: ถูกมากนะพี่ต้อง
1: ใช
2: ่โอ้ผมว่าทางใต้เนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรที่ดูครีเอทนะคร
1: ี
2: เอทเลยไม่เหมือนใครอ่ะ
1: ไม่เหมือนกันเอาที่จริงเมื่อกี้แกกระดาษชำระเนี่ยมันใหญ่นะแล้วมันไปได้เยอะด้วยแล้วพี่ว่าถ้าทีมอื่นเอาก็โอเคนะ
2: อันนั้นก็เบาด้วย
1: แกเบาเป็นกระดาษเลยล่ะเอามาดูอันนี้ฮะมาดูทีมนี้ครับราชวิทยาลัย40จังหวัดปัตตานีครับเดี๋ยวได้ดูครับว่าจะมีโดนมาทดอหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับ
2: ที่ปิดแดดเขาครับเป็ดน้อยครับ
1: เป็ดน้อยฮะมีเป็ดน้อยดูครับไปแล้วครับท่านอาจารย์ท่านเนี่ยสีสันแน่นอนครับทางใต้เนี่ยท่านเนี้ยไม่ต้องกลัวครับนี่มาลงตรงกลางทิ้งเลยครับโอ้โหเป็นไงฮะหลอดเบลเลอร์เลยครับ
2: แล้วในรอบ
1: ลงไหลดี
2: เขาเป็นทีมเดียวที่มีคะแนนครบ4บ่อนะครับ
1: โอ้โหครบ4บ่อด้วย
2: ครบ4บ่อนะคร
1: ับ เอาไปเห็นไหมฮะไปแบบเป็ดๆครับ
2: อ้าว
1: ไม่เป็นไรครับเอามาใหม่ครับกลับมาใหม่กลับมาใหม่เพราะว่าตอนนี้37แต้มเนี่ยว่าไม่คณามือทีมนี้หรอฮะ
3: 17คะแนนครับ
1: 17คะแนนเข้าไปแล้ว
3: ไม่ผ่าน
1: ครับ
3: ไม่ผ่านจังขึ้น
1: เอายังไงครับต้องเติมครับเอ้าตอนนี้หายหมดแล้วครับเหลือแต่เป็ดอย่างเดียวครับส่วนลูกบอลไม่เหลือแล้วครับต้องเข้าไปเติมกระสุนนี่ครับอย่าง
2: น
1: ี
2: ้นี่ตาเล็ก
1: ตาเล็กแล้ว
2: น
1: ี่
2: เป็ด
1: แล
2: ้
1: ว
3: ผ
2: ่
3: านครับ
1: มาดูครับโอ้โหแล้วดูใส่ครับ
2: นี่ไงหลอดใส่ของเขาถือว่าเตรียมตัวมาดีนะโหลดลูกบอลไวมากนะครับ
1: ใช่ครับนึกว่าพุวันเกิดลากระทงครับเนี่ยไอที่ยิงเป็นลูกๆโอ้โหนี่ใส่อย่างนี้เลยครับและง่ายด้วยครับอุ้ยไปไหนครับเนี่ยเลือกคราวนี้ก็ต้องเลือกทางซ้ายดีครับเอาโอ้โหรอดมาได้ครับสุดยอดครับ
2: เอาเลยครับ
1: เลยฮะเอ้ยยังไงครับ
2: ต้องย้าย
1: ได้ครับแล้วยังไงต่อแล้วครับเนี่ยไปก็ต้องไปครบรอบแล้วครับมาอันนี้มีโอกาสครับมากลางครับมากลาง

0: โอ้จะเฉียงทำไมนะเป็ดโอ้โห
1: ตอนที่4ไม
2: ่เอาไปเอา20ก่อนเฮ้ยถ้า20 37เหมือนกันนะครับเอาเรา20ครับถูกไหมฮะถ้า20ก็จะเป็น37คราวนี้ก็จะไปเท่ากับทีมบ้านมือเจาะนะครับ
3: แล้วต้องกดหยุดคะแนนเลยอ่ะเป็นผมปึ๊บได้ผมหยุดเลย
2: เอาเฮ้ยทีมนี้มีโอกาสครับเพราะว่าเช็คพอยต์เดี๋ยวไปวัดกันอีกทีเอาตอนเนี้ยอาจารย์ไปรอที่ต้องส่งเด็กไปรอตรงนู้นแล้วนะครับเฮ้ยเข้าได้มั้ยเข้า
1: คือครับ
3: ไปหยุดครับ
2: เอาไงครับจะแก้มั้ยครับจะแก้มั้ยครับเพราะว่าตอนนี้37แสดงว่าเช็คพอยต์เป็นไงครับ
3: เช็คพอยต์ผมยังไม่เห็นเรียลไทม์ครับตอนนี้ครับ
2: คือเช็คพอยต์อันที่แล้วของทีมที่แล้วเนี่ยอยู่ที่9วิ24นะครับเดี๋ยวลองมาดูครับ
3: เอาไปไหนแล้ว
2: เอาไปไหนแล้ว
3: เอาโอ้ยจานโดนรองเท้าหลุดแล้วด้วย
2: โอ้จบครับเข้า30ตอนนี้ก็คือ37แต้มเท่ากับทางด้านของบ้านมือจ่อครับ
3: โอ้ผมชอบแอคชั่นอาจารย์
2: สนุก
3: ไหมไม่รู้จะดูโดนหรือจะดูอาจารย์แกนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ถ้ากดหยุดเวลาเลยอ่ะชนะนะ
2: ชนะสิ
3: ชนะบ้านมือจ่อไงใช่ครับ
2: ใช่
3: แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องมารอวัดจากเช็คพอยต์อีกทีนึงครับ
2: เอาคราวนี้ไปยืนหน้าฮอตซีทครับดูซิว่าจะอยู่หรือจะไปครับ
1: ครับ
2: ดูสัญญากายก่อนนะ
1: 40นะครับ40ได้37คะแนนครับฮอตซีทไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปล
2: ี่
1: ยน
2: เอ้าน ั่
1: ง
2: เ
1: หมือนครับครับฮอตซีทนั่งตามเดิม
2: นั่งตามเดิม
1: ฮอตซีท
2: แสดงว่าเช็คพอยต
1: ์ฮะเช็คพอยต์ครับเนาะได้เวลามากกว่าทีมเดิมครับใช้เวลามากกว่าเช็คพอยต์
2: เท่าไหร่ครับ
3: อ๋อเช็คพอยต์แพ้บ้านบือจ่อครับ
2: ใช่เพราะบ้านบือจ่ออ่ะ 0.0924 แต่อันนี้ 0.1324
3: โอ้โห4วิ
2: 9วิ13วิครับโอ้จะพูดถึงช่อง
3: โหเนี่ยเสียดายอ่ะแพ้เมื่อกี้ถ้ารู้ว่า37ปุ๊บแล้วไปปิดเลยทันทีเนี่ยแต่บางทีนักกีฬาบางทีอาจจะไม่ได้คำนวณไว้แบบนี้ครับใช่ป่ะเรามีเวลาได้คำนวณไงแต่นักกีฬาคือต้องโฟกัสที่แบบตรงนั้นนะ
2: เราอยู่ข้างนอกเราดูไม่กดดันไงหรือว่าเมื่อกี้ไอ้อันหนึ่งถ้าสมมติมันลงไปอีกลูกหนึ่งเป็น38ก็คือจบเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: ใช่แต้มหนึ่งก็ไปได้ครับแต่ดูท่านอาจารย์ครับเนี่ย
3: โคตรเลยเรียกเป็ดเรียกเป็ด
2: เรียกเป็ดนะฮะหน้าก็คล้ายหน้าก็คล้ายๆกันและเรียกกันนะไออุปสรรคผมชอบตอนโหลดกระสุนน่ะโหลดได้ไวมาก
3: ได้ไวครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องออกได้เร็วนะครับแต่เสียดายเนี่ยมันเลยไปในหลายๆบ่อครับ
2: ถ้ามันกระดอนไปสักลูกหนึ่งนะชนะแล้วเอาล่ะคราวนี้
3: ตอนหลังโอ้โหสะดุดรองเท้าหลุดไปหมดเลยครับ
2: หลุดไปหมดโอ้โหทำไปเล่นไปนะฮะตอนเนี้ยบือเจาะนะครับบือเจาะที่นั่งฮอตซีทอยู่จะมีโอกาสคว้าแชมป์เอานะครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: ต้องรอคำตอบของทีมสุดท้าย
3: เราไปดูนักกีฬาทีมสุดท้ายกันเลยครับในประเภทนี้ครับ
2: ครับ
4: เอาละครับทีมถัดไปครับทีมสุดท้ายของรอบนี้นะครับพวกเขาทำคะแนนมาได้ในรอบคัดเลือก63คะแนนครับนี่คือโรงเรียนบ้านน้ำดำจากจังหวัดปัตตานี
3: มาดูทีมสุดท้ายกันนะครับโรงเรียนบ้านน้ำดำนะครับจากจังหวัดปัตตานีครับ
2: ทีมจะเอายังไงครับมาจากมีทางด้านอาจารย์อูมูฮัมหมัดอัสบรียูโซนะครับเด็กชายมูฮัมหมัดอาริสแล้วก็อัสบานมะมิงนะครับ
1: โอเคครับ
3: โอ้โหสิบสามคะแนนที่เขาทำมาได้นะครับมีคะแนนจาก4บ่อแต่ว่าไม่มีคะแนนลงจอด
2: โอ้โหน่ากลัวครับอย่างนี้ตอนนี้อยู่ที่ตัวเองเลยนะสำหรับทีมเนี้ยนะฮะว่าน้ำดำโอกาสคว้าแชมป์สูงมากคุณขอไปให้ครบนะครับโดยไม่ต้องลงจอดยังได้เลยนะครับแต่ขอให้มีแต้มทุกบ่อนะมีมั่นใจแหละถ้าลงมีแต้มทุกบ่อได้เนี่ยโอกาสเป็นแชมป์ค่อนข้าง
3: ใช่ครับอย่างน้อยอย่างบ่อแล้ว10คะแนนก็40แล้วเพราะตอนนี้คะแนนที่เขาต้องการคือ38คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ทางใต้นี่ผมชอบนะหลอดสูงทุกอัน
2: ดูทุกอันเป็นทูทาวเวอร์ทุกอันเลยฮะอุปกรณ์นี่บ้านบ้านนะครับบ้านบ้านเป๊ะๆนะฮะมาดูครับเลือกอันไหนก่อนครับสำหรับบูมันอาริสแล้วก็อัสปานครับไปทางขวาล่างครับขวาล่างถึงไหมโอ้โหอย่างนี้แน่นอนครับไป
3: อุ้ยเยอะ
2: โอ้โหได้ครับขวาบนครับอุ้ยอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าลงมาตามแผนนะครับโอ้โห
3: นะครับมีโอกาสคว้าแชมป์นะครับพูดตรงๆครับแบบนี้ครับ
2: ทางด้านของอัศวินกำหมัดแล้วครับ

0: เนี่ยฮะกำหมัดแล้วคราวนี้ขอเติมอยู่ที่ว่าจะกลับมาหลวงกระสุนยังไงครับขอเริ่มตรงนี้ครับแน่นอนใช้ระบบโดดเข้าไปต่อ
1: ครับตอนนี้มีคะแนนติดมืออยู่35คะแนนครับต้องการอีกแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับจะคว้าแชมป์เลยครับ
0: ครับผมป่ะขออีกเพียงแค่1บ่อ
1: 2บ่อ2คะแนนไม่พอนะพี่ต้องเพราะว่าเช็คพอยต์แพ้บ้านมือเจาะนะ
0: เออใช่เดี๋ยว
1: เหมือนถ้าอีก2คะแนนนี่ไม่พอนะ
0: เหมือนราชาไปเคาะที่แล้วไงโดนไป4วิเอาอย่าสั่นครับอย่าสั่นนะครับหมูหมัดอาริสกับอัสปาอย่าสั่นครับอย่าสั่นครับเวลายังเหลือนะครับอ้าวอาจารย์ต้องมาช่วยครับ
1: เอาชัวร์จริงขอ3คะแนนเท่านั้น
0: ต้องมาช่วยอุ้ยวันนี้อูดมือดู
1: บางทีบอลยิ่งเร่งไปมันยิ่งช้าเหมือนกัน
0: ใช่ครับสั่นกันหมดแล้วครับตอนนี้ใส่กันงงกันหมดแล้วตอนนี้ฮะหล่นกันไปหมดแล้วครับเอาเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเอาเนี่ยเอาลุยต่อครับยังมีเวลาเหลืออีก1นาทีครับโอ้โหนี่ทำเล่นไปลุ้น
1: เหมือนกันนะครับแบบนี้ครับไปมาถ
0: ้ายังไงครับ
1: ระยะไม่ตรงเนี่ย
0: ระยะไม่ตรงไปครับไปแบบเวียงๆเนี่ยนะครับเวียงเวียงเอ้ยลง
1: โอ้โหชัดเจนครับแบบนี้ครับแน่นอนคว้าแชมป์ได้ครับ
0: โอ้ยเอาแล้วครับจบแล้วครับเอาไงต่อครับคราวนี้เล่นเพื่อความสนุกแล้วครับตอนนี้45โอ้ได้อีกครับลงจอดไหมฮะเอายังไงครับเอาอันนี้ถ้าอาจารย์บอกไม่อยากลงจอดแล้วพอเลยได้ไหมเดี๋ยวเล่นให้จบดีกว่าครับลงจอดเอาสวยๆครับ
1: โอ้โหแล้วจบก่อนเวลาด้วยครับ
0: โอ้โ
1: เนี่ยนี่เรียกว่าเป็นพัฒนาการเลยนะครับจากเมื่อวานเนี่ยเขาไม่สามารถมีคะแนนจากการลงจอดได้แต่ว่าวันนี้เขามีคะแนนจากการลงจอดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ77คะแนนนะครับ
2: 10
0: ใช่กลายเป็นทีมเดียวที่จบภารกิจได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้60เท่าไหร่ฮะ
1: 77ครับ
0: 77ใช่ไหมครับโอเคครับ77แต้มครับ
1: แล้วจบภารกิจก่อนเวลา2นาทีครึ่งด้วยนะครับ
0: โอ้ยก้าวที่1
3: โรงเรียนบ้านน้ำดำได้
0: บ้านน้ำดำครับ
3: 77คะแนนครับเพราะซีดเรียนครับ77คะแนนพลัง
1: สถิติตัวเองด้วยครับถือว่าเป็นทีมสุดท้ายที่คะแนนก่อนหน้านี้ไม่กดดัน
0: ไม่กดดัน
1: ไม่เหมือนสนามอื่นๆทีมสุดท้ายกดดันเฉยเลยนะครับ
0: ใช่ได้นั่งครับได้นั่งแล้วเดี๋ยวก็ได้ดูบรรยากาศนะครับโรงเรียนบ้านน้ำดำมาดูครับวิธีการเล่นของทีมนี้ก็เป็นยังไงครับหลอดสูงไปทูทาวเวอร์เลยนะครับแล้วก็เล่นขวาบนก่อน
1: แล้วระยะดีด้วยนะครับเนี่ยถ
0: ู
1: กทิ้งลงมาบ่อแรกได้ไป18คะแนนครับ
0: ใช่ครับอันนี้รู้สึกว่าบ่อ2ก็ลง
1: ได้17คะแนนบ่อที่2ครับ
0: บ่อที่2แล้วมาโหลดกระสุนพอมาโหลดกระสุนปั๊บไปบ่อ3บ่อ4จบเลิกเลย
1: แล้วก็ได้คะแนนตอนลงจอดีครับ
0: ใช่ครับครบฮะน็อกเอาท์อาจจะมีสั่นตอนมาโหลดตอนรอบแรกเห็นมั้ย
1: ครับ
0: ดูดิใส่กันโอ้โหเต็มงงไปหมดฮะ
1: แต่ผลงานแบบนี้เอาตรงมีโอกาสลุ้นอันดับลุ้นโพเดียมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ด้วยคะแนนนี้นี่คือเพิ่งเรียนรู้ไม่กี่วันเองนะครับ
0: ใช่ครับแปะเรียบร้อยจบครับยินดีด้วยครับแสดงความยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับ
1: ขวาแชมป์ไปนะครับโรงเรียนบ้านน้ำดำนะครับจากจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกสวยๆอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สนามประกอบด่านต่อไปรอเรียบร้อยแล้วรอบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่จัดในโรงแรมนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับผม
1: มาสรุปผลการแข่งขันกันนะครับในประเภทปีกหมุนประลองปัญญาหรือว่าการทิ้งสัมภาระนะครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับโรงเรียนราชานุเคราะห์40จากจังหวัดปัตตานีครับทำไป37คะแนนครับรองแชมป์นะครับโรงเรียนบ้านบือเจาะนะครับจากจังหวัดปัตตานี37คะแนนเช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาเช็คพอยต์ดีกว่าครับแล้วก็แชมป์ครับโรงเรียนบ้านน้ำดำครับจากจังหวัดปัตตานีครับ77คะแนนครับตอนนี้เราไปพูดคุยกับแชมป์ในประเภทนี้กันเลยครับ
4: เอาละครับและนี่คือแชมป์ในประเภทแรกของเราครับกับโรงเรียนบ้านน้ำดำเย้ดีใจเลยพี่โอ้ดีใจเป็นไงบ้างทำมาตรฐานได้ดีครับและทำได้ดีกว่ารอบคัดเลือกที่ผ่านมาด้วยรอบคัดเลือกพวกคุณทำไปได้63คะแนนรอบชิง77คะแนนครับอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เราอบรม1วันแล้วก็มาแข่งแล้วก็ทำคะแนนได้สูงและเป็นแชมป์เลยครับในวันนี
5: ้ก็รอบคัดเลือกเราคือเราจะมีปัญหาคือการลงจอดครับก็คือจะลงจอดผิดพลาดนิดหน่อยครับก็ได้เก็บตรงนั้นมาแก้ไขโค้ดนิดนึงนะครับ
4: อะไรทำให้เรา มีความชื่นชอบในการ

0: เล่นโดนแล้วมาอบรมวันนี้แล้วถึงมาลงแข่งวันนี้ครับ
1: อะไรนะครับ
0: ความชื่นชอบของพวกเราอ่ะก่อนมาเล่นโดนเราเล่นอะไรมาก่อน
1: ไม่เคยเล่นอะไร
0: เลยไม่เคยเล่นอะไรเลยครับผมไม่เล่นอะไรมีเพื่อนมั้ยเนี่ยฮะไม่เคยเล่นเล่นบอลเล่นอะไรก็ได้

0: ู้ทีมอื่นๆจากภาคอื่นๆได้ไหมครับสู้ไหวไหมสู้ทีมภาคอื่นๆไหวไหม
1: ไหวครับ
0: เอ๋ไหวครับไหวครับมีอะไรจะฝากบอกทีมจากภาคอื่นๆที่เหลือไหมอีก3สนามที่ผ่านมาร
1: อเจอกันได้เลยครับ
0: เอ๋นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆแต่ว่านิ่งๆแต่ยิงตรงรอเจอกันได้เลยครับผมโอเคแล้วนี่คือแชมป์เราในประเภทแรกครับโรงเรียนบ้านน้ำดำยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวไปนั่งรอเย็นๆกันเลยรอรับถ้วยตอนท้ายรายการนะครับเอาละครับประเภทถัดไปครับจัดสนามเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปดูกติกาการแข่งขันในประเภทถัดไปครับกับประเภทยุทธวิธีกติกาการแข่งขันประเภทยุทธวิธีหรือทำลายลูกโป่งระยะเวลาการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์สั่งให้โดรนบินไปทำลายลูกโป่งโดยเริ่มจากจุดใดก่อนก็ได้ลูกโป่งแต่ละลูกมีคะแนนลูกละ5คะแนนในแต่ละมุมสนามทั้ง4มุมจะมีลูกโป่งจุดละ3ลูกเมื่อทำลายลูกโป่งแต่ละมุมแล้วต้องสั่งให้โดรนบินไปลงจอดบริเวณแท่นเช็คพอยต์วงกลมจะได้คะแนนแท่นละ5คะแนนเมื่อปฏิบัติภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วจะมีคะแนนรวมที่80คะแนนและต้องสั่งการให้โดรนกลับมาลงจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
2: ต่อในประเภทนี้นะครับผมว่าน่าจะสนุกสนามนี้นะครับยุทธวิธีครับนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับ5ทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเราไปดูชมหน้านักกีฬาทีมแรกกันเลยครับ
0: โรงเรียนแรกที่จะทำการแข่งขันกันในประเภทยุทธวิธีหรือทำลายลูกโป่งครับรอบคัดเลือกทำคะแนนมาได้35คะแนนครับนี่คือโรงเรียนบ้านทรายแก้วจากจังหวัดยะลาม
2: าดูนะครับมาจากจังหวัดยะลานะครับโรงเรียนบ้านทรายแก้วครับ
3: ก็มีนายอัมรอนดารัตแน่นะครับเด็กชายยุทธินหาระหนีแล้วก็ซากิลเซงบากานะครับเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วนะครับประเภทที่แล้วเนี่ยปัตตานีเหมา3รางวัลเลยนะคร
2: ับ
3: ปัตตานีได้ทั้งที่1ที่2ที่3อ่ะรอบนี้จะมีดูฮะดูว่ายะลาจะเป็นยังไงครับลุยต่อออกมาทีมแรกรอบที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วทำได้35คะแนนนะครับอันนี้มันจะลงท้ายเลข5หมดนะไม่มีเศษแล้ว
2: ใช่ครับเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยลูกละ5คะแนนแล้วก็วงกลมสีฟ้าเนี่ยที่ต้องลงจอดก็จุดละ5นะครับ
3: แล้วก็ลงจอด20
2: ครับ
3: มาดูครับอันนี้ครับการทำลายล้างครับรูปตัวโดนมันก็จะแปลกไปเลยนะครับเพราะว่าที่เห็นอยู่นั่นคือ
4: พอไหม
3: พอครับ
2: เราบอกเลยว่าน
3: ี่ฮะ
2: พอพึ่งเขาเรียกว่าอบรมใหม่ๆเนี่ยพี่ต้อง
3: ครับ
2: ประเภทนี้เนี่ยจับตาดูให้ดีครับ
3: โอ้โหเป็นไงฮะดูฮะ
2: อวนนี่มาเยอะนะ
3: เป็นไงฮะเนี่ยหอกแหลมๆเลยครับคาดว่าน่าจะเอาดินสอมาทำกันครับดินสอแล้วใส่ปลายเข็มครับมาดูครับออกสตาร์ทแล้วดูที่ว่าจะไปทางไหนครับเขาเลือกไปทางไหนครับเลือกไปทางซ้ายครับซ้ายท่านผู้ชมนะครับไปไหนก่อนครับจะชนเลยหรือว่าจะลงบ่อก่อนครับลงมาซ้ายล่างเฮ้ยจะมาแทงเด็กไหมฮะเนี่ยไม่ใช่ไหมฮะ
2: ตอนเนี้ยน่าจะเลือกลงก่อนละครับ
3: เห็นไหมเลือกลงก่อน
2: ผมละตกใจเลยว่าเอ๊ะวางโดนผิดตำแหน่งหรือ
3: ใช่
2: ผ่านผิดทิศโอเค5คะแนนแล้วแบบเนี้ย
3: แล้วไปไหนต่อเรามาลองเดาใจกันนะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นแผนการเล่นแบบนี้คือโดดไปเป็นด่านๆมาแล้วครับขึ้นเทคออฟแล้วช้าๆชัวร์ๆอ้าวไม่ใช่ครับแตกข้างในเอาใหม่ครับยังไม่แตกครับแตกโดยพลังจิตครับไปต่อ

0: เดินหน้าหนึ่ง
1: ครับอันนี้ครับไปครับ
0: โอ้ยเอาได้เห็นไหมครับนี่นะครับการติดอะไรเยอะๆแบบนี้มันไปได้ครับ
1: โอ้สกิดนิดเดียวแตกเลยครับ
0: สกิดนิดเดียวฮะโอ้โหดูเข็มนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับยังกับแบบโอ้ฐาน
1: โอเคครับ
0: ฐานบ้านมาลายจันเลยครับดูนะครับเต็มไปหมดเลยครับตรงนั้นนะฮะสกิดนิดเดียวก็แตกอ่ะคิดดูฮะ
1: นี่ไงพี่ต้องเขามีเข็มที่เฉียง45องศามาเมื่อกี้พอโดนมันฮอปขึ้นนิดนึงแต่มันยังมีอันนี้ดักไว้อยู
0: ่ใช่
1: วันนี้วางแผนมาดี
0: ใช่ครับเขาเรียกว่ามาเป็นปลาดาวอ่ะคือถ้าโดนนิดหน่อยอ่ะดูฮะดูฮะไปลุ้นไปด้วยกันครับ
1: ปัง
0: ปัง
1: เอาแล้วครับ
0: จะเหลือเหรอครับโอ้โห
1: มาดีครับ
0: คิดดูไอ้ตอนลูกสุดท้ายอ่ะโดนมันอาจจะกระโดดไปหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่พลาดครับเพราะคิดมาดีแล้วครับมีไอ้ตัวหัวปักด้วย
1: ถือว่าวางแผนไปดีว้าวไปไหนครับนี
2: ่ไ
0: ปไหนครับเอาไปอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรครับอันนี้รู้สึกทีมเนี้ยช้าแต่ชัวเฮ้ยแต่ทำเป็นเล่นใบช้าไปไม่ดีนะฮะจะหมดเวลานะครับเนี่ย
1: เวลาจะไม่พอคร
0: ับแสดงว่าเลือกลงบ่อครับแต่ว่าไม่ได้จะเอาคะแนนเพราะว่าคิดมาแล้วไงว่าระยะได้เอาอีก15แต้มไม่ได้ครับไงครับกดขึ้นไหมทีมเนี่ยค่อยๆขึ้น
1: ข
0: ึ้น
1: ขึ้นสิบห้าคะแนนก่อนตอนนี้มี40อ่ะ
0: ทำอะไรทำได้เลยเอาให้เร็วครับไปเลยครับไปสักลูกนึงเอ้ย
1: 6แล้วไป
0: เอาได้1
1: เอา1
0: ทันได้1
1: โอ้ย
0: เฮ้ยยังได้2ลูกครับ
1: ผู้เสียดายนะ
0: เสียดายนะ
1: ให้มันไปโดนแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่สุดยอดโอ้โหแต่อย่างงี้ถือว่าสนุกครับเพราะว่ามีแต้มแน่นอนแล้วก็เยอะกว่าเดิมด้วย
2: ทีมเรียนบ้านสายแก้ว
1: 50คะแนนนะครับ
0: 50คะแนนครับเมื่อวานได้35วันนี้ได้50เอ้ยโอเคครับ
1: พัฒนามาดีมากนะครับแบบนี้ครับ
0: ใช่โอ้โหแล้วดูครับเข็มยิงกับปลาดาวเลยครับเพียบ
1: เดี๋ยวผมชอบเข็ม45องศาที่เขาเฉียงลงเนี่ยแหละพอโดนมันท็อปขึ้นมันยังมีเข็มตัวนี้ที่คอยดักไว้ได้อยู่อะ
0: เออเนอะเพราะตัวใหญ่ไม่มีอะพอมันพอเลยปั๊บไม่มี
1: พอฮอปปุ๊บจบเลยนะ
0: จบเลยพอโดดปั๊บโดดหายเลยนะครับ
1: เสียดายลูกสุดท้ายมันไปโชนมันจี้แล้วนะ
0: โอ้ยมันนะมาดูภาพช้ากันอันนี้คือทีมเนี้ยเน้นช้าแต่ชัวร์เลยครับคือตอนแรกลงบ่อก่อนอันนี้ถอดค่อยๆกึ๊ดแล้วก็ค่อยเดินหน้าอันนี้มันก็ลุ้นไปอีกแบบนึงเดี๋ยวมาดูอันนี้ดูโอ้ยมีอันนี้ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้ลั่นลั่น
0: ลั่นลั่นลั่นแต่ดูฮะอันเนี้ยที่ป๊อปบอกอ่ะ1 2แล้วมันจะเลยอยู่แล้วเห็นไหมแล้วมันมีอันนึงอยู่ข้างล่างพอดีโอ้โหโอ้โหได้ดูนะชนอันนี้ไม่เหลือจะหนีฉันไปไหนจะหนีฉันไปไหนโดดแหมคิดมาดีแล้วครับคือพูดง่ายคงดูถ่ายทอดสดเราแล้วคงเห็นเรื่องแบบนี้บ่อย
1: เห็นปัญหาแล้ว
0: ได้
1: แต่จุดนี้ไม่ได้ครับไม่ลงก็เลยไม่ได้คะแนนจากการลงจอดไปครับแล้วโหแล้วก็สุดท้ายเน
0: ี่ยอันนี้
1: ไม่ถึง10วิอ่ะ
0: มาเนี่ยคุณภาพทางกิจครับสั่งโดนไปได้ครับคิดดูแล้วกัน1
1: แล้วดูครับ
0: เนี่ยอันที่2ไม่ได้เว้ยไปได้อันที่3ใช่มั้ยพอไม่ได้อันที่3
1: ไม่ได้อันที่3ได้1กับ2
0: ได้1กับ2
1: ใช่อันที่3ไม่ได้ผ่านไปเฉยๆอาจารย์ก็เสียดายครับ
0: เวรกรรมจริงๆนะฮะไม่เป็นไรครับ50คะแนนนี่ก็ทำได้มีลุ้นมีเสียวนะฮะทำไปเล่นไป
1: ใช่ครับมานั่งฮอตซีทแล้วครับสำหรับโรงเรียนบ้านไซแก้วจากยะลาครับเราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
3: เอาละครับทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาจากจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันครับนี่คือโรงเรียนบ้านบาแต่ตูงแงจากยะลา
1: หัวต่อครับจากยะลาเหมือนกันนะครับโรงเรียนบ้านบาแต่ตูงแงครับ
0: คุมทีมมาโดยอาจารย์วิบูลเอกวิทยาไพบูลครับแล้วก็น้องรณพีบูนำแล้วก็รัชชะพงษ์งะขันนะครับเมื่อวานนี้ทำได้45คะแนนมาดูวันนี้ว่าจะได้มากกว่าเดิมหรือว่าเท่าทุนนะครับโอ้โหอันนี้มาเป็นกระชังปลาเลยครับดูเดี๋ยวดูนะ
2: จับเวลาเซตอุปกรณ์ครับ
0: โอ้โหมาแบบเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าใช้ตะเกียบหรือว่าเป็นดินสอนี่แหละดูฮะ
1: โอ้โหผมเคยเห็นการติดในรูปแบบนี้เหมือนกันโอ้แต่ผมชอบนะทางใต้เนี่ยพี่ต้องเขาอะไรมันดูแปลกตาจากที่เราเห็น
0: ทุกคนคิดในมุมของตัวเองครับแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยผมว่าหลายครั้งพี่ดูนะบางคนก็คิดซับซ้อนไปนะโน่นนี่นั่นอันนี้คิดดูแกงกระดาษทิชชู่อ่ะง่ายๆเลยแล้วทำได้ดีด้วยนะฮะและดูอันนี้โอ้โหมาเป็นกระชังเลยครับมันจะหนีไปไหนพ้นครับลูกโป่งฮะ
1: ผมจำได้เลยตอนเด็กๆผมเคยเรียนเอาไม้ไอติมมามัดอะไรกันแบบนี้
0: ใช่พุ่งแหลนพุ่งแหลนอุ้ยเอาวันแรกก็ความแล้วครับเดี๋ยวยังไม่ได้สักแต้มเอาใหม่ครับเอาใหม่ดูแล้วเหมือนตัว

0: ยังไม่ทำแต่เมื่อกี้เห็นทิศทางแล้วนะ
1: เห็นทิศทางเขาเฉียงไปเลยนะแสดงว่าเขาเลือกที่จะเหมือนเดินทางตรงไปเลยนะพี่ต้องไปที่ปอก
0: เอาเลยครับ
1: แต่ว่ามันไม่ผ่านเสา
0: จะไม่ผ่านครับโอ้โหคราวนี้เอาเลยครับรู้สึกว่าโดนน่าจะช้ำแล้วครับอะไรหล่นออกมาทั้งอย่างนึงเลยครับ
1: เอาถอดออกเลยครับที่เป็นเหมือนรู้สึกว่าตั้งใช่ไหมครับขาตั้งโดนนะ
0: ตั้งโดนหลุดครับเอาละครับยังเริ่มอยู่ที่สูตรแต้มอยู่ครับไปไหนไม่ได้เลยครับสำหรับทีนี้ขาเห็นไหมครับขาอยู่ตรงนั้นนะ3อัน4อันหายไปแล้วครับ
1: มันติดเพราะขาแน่เลยเมื่อกี
0: ้ใช่ไปต้องถอดจากโดนตอนนี้เป็นปากกระเบนก่อนฮะไปไปแบบปากกระเบนนี่แหละ
1: ไปได
0: ้แต่มาแล้วอ้าวดูฮะเนี่ยแหละไปมันแบบนี้แหละฮะไม่ต้องกลัวครับมันได้แต้มแล้วได้แต้มแล้วไปแล้วฮะแสดงว่าขาเดียวก็มีสำคัญคราวนี้ไปต่อครับดูครับการทำงาน1 2ครับโอ้โหจะเหลือแล้วครับอย่างเงี้ยโอ้ยเข็มขนาดนี้ถ้ารอดก็ถือว่าโอ้โหหนังเหนียวแล้วครับสำหรับลุงโป่งแล้วมาเป็น25แล้วเอาไม่ลงครับโอ้โหนี่ฮะหลอกสายตาครับยังไงครับคราวนี้ก็ต้องลงดีครับลงบ่อเพื่อไปต่อครับตอนนี้เป็น20แต้มเลือกครับไปต่อครับต้องลงบ่อก่อนนะครับแล้วลงได้ไหมดูทรงแล้วน่าจะลงได้อยู่นะครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: ดิ่มครับหันต่อครับขาที่หันไปทางซ้ายด้านขวาครับไปซ้ายตัวเองขวาคุณผู้ชมครับ
2: ยังมีเวลาน
0: ะฮะเนี่ย50แต้มได้อีก15ได้5ก็จะเป็น40เอาไปต่อให้ได้ครับผมว่าไม่พลาดหรอกเนี้ย
1: อุ้ยต้องมีถอยแน่โอ้โหแต่พอลมแล้วมันไปพัดลูกโป่งปลิวอะครับ
0: ต้องไปเรียนรู้จากทีเมื่อกี้แล้วเอาทางด้านเข็มเข้าไปแต่ลงได้ฮะอ้าวได้10 วิ
1: พอไหม
0: มันเล่นไปฮะตอนนี้อีก10วิหมดเวลาโอ้โหมันจะทันไหมเนี่ยแม่ในขณะที่อีกทีมนึงก็คือบ้านสายแก้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอ่านอาการไม่ออกนะครับว่าลุ้นหรือเปล่า
1: ไม่ผ่านแบบนี้ครับ
0: 40
1: เสียเวลาตอนต้น
0: ใช่ไปเสียเวลาตอนต้น2รอบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นแล้วก็นะเอาทางการ
3: โรงเรียนบ้านแบร์ตูแลครับได้40คะแนนครับ
1: 40คะแนนนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านแบร์แต่ดูแงครับ
0: ตอนนี้เป็นอันดับ2
1: บ้านใจแก้วก็นั่งเอาซีต่อครับ
0: ถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีนะครับเอาเนี้ยเดี๋ยวได้เห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอันเนี้ยขาตอนแรกมีขา
1: ใช่
0: ถ
1: ู
0: กป่ะถ้าถอดทิ้งแต่แรกก็จบแล้ว
1: ดันไปใส่ขา
0: ดันไปใส่ไปใส่มาฮะเอาหัวกันเลยครับอย่างนี้คงก็นึกแหละว่าเฮ้ยลูกนี้ไม่น่าใส่ขาเลยถอดขาทิ้งไปเลยดีกว่า
1: แต่ว่าทีมเนี้ยผมว่าเขาสั่งโดนเดินทางไวนะพี่ต้องคือบอกขึ้นแป๊บนึงเดินทางแล
0: ้
1: ว
0: ไวกว่าทีมที่แล้ว
1: ไม่เสียเวลาตอนต้นนิดนึง
0: เนี่ยความมุ่งมั่นอันนี้ป่ะน่าจะเป็นเพลงนี้มั้งอีกเพลงนึงอ่ะที่อยู่ดีๆข้ามฝั่งไปเฉยอ่ะเดี๋ยวดูซิอันนี้ป่ะขอดูภาพช้าหน่อยอะไรมันเกิดขึ้นครับเนี่ยมันถ้ามันตรงไปก็จบแล้วไง
1: นิ่งอยู่แข่งสุดท้ายครับที่มันจะเริ่มฮอปมันจะเริ่มเสียอาการ
0: ดูนี่ดูนี้ที่ดูนี้ใช่ป่ะ
1: อันนี้เหมือนไม่สุดท้ายแล้วครับช็อตนี้จบแล้วครับ
0: จบไปโอเคครับยังได้40แต้มก็ถือว่ามีแต้มครับ
1: อยู่อันดับ2ครับตอนนี้ครับบ้านบาแต่ดูแงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬาทีมถัดไปกันเลยครับ
4: เอาละครับทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันครับพร้อมอยู่แล้วครับ3สาวจากโรงเรียนสุขิรินทร์วิทยาจังหวัดนราธิวาส
1: นะครับจากนราธิวาสนะครับสุขิรินทร์วิทยาครับ
0: มาครับมีอาจารย์ปูรออาคิระมาตะกะนะครับแล้วก็วิไลวันกุงอุทุมนะครับแล้วก็สุปวีเชื้อจันอัดนะครับ
1: เมื่อวานนี้ทำมา50คะแนนนะครับทีมนี้ก็จะมีน้องเอวากับน้องนุ่นนะครับ
0: จากนราธิวาสครับเอาเป็นทีมนักบินหญิงทีมแรกเลยนะครับเนี่ยที่มาโอ้โหนี่ครับ
1: เช็คพอยต์เขาดีมากนะพี่ต้องเช
0: ็
1: คพอยต์เขา2วิอ่ะ
0: 2วิเหรอเฮ้ย
1: อู้เวลาเช็คพอยต์ตกใจนะ
0: แสดงว่าเร็วแล้วว
5: างได้เลยครับ
0: โดนแบบนี้เร็วแน่นอน
1: โอ้อันนี้ก็
0: ดูแล้ว
1: เข็มหลายทิศทางเหมือนกันนะ
0: เขาเรียกว่าถ้าภาษามวยคือเนื้อตัว

0: หน่วยก้านดีนะฮะทีมนี
1: ้
0: การวางการอะไรดูหน่วยก้านดีครับดูฮะ
1: นักบินพร้อม
0: เฮ้ยใช้ได้นะเดี๋ยวดูฮะดูพอบอกเช็คพอยต์2วิเนี่ยขอดูหน่อยได้จริงไหมครับแล้วดูการติดเข็มติดเข็มก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับโอ้โหมีใบพัดโอ้โหติดรอบกายเหมือนกันครับเนี่ย
2: เข็มมีตรงใบพัดด้านหลังอีกแล้วนะ
1: ผ่านครับ
0: ว่าดักมือครับ
2: ไปทุกทิศทางครับ
1: มือ
0: ล
1: อง
0: เล่นท้าทุกโป่งก่อนเลย
3: แล้วใส่ทีเดียว2ลูกเลยฮะ
0: คิดดูฮะอาจารย
3: ์ท่าน
0: น
3: ี
0: ้ฮะจะไปล้อเล่นครับกับผู้หญิงครับนี่ฮะ
3: ผมรู้เลยพี่ต้องที่เขาติดข้างๆไว้อ่ะมันได้ผลเนี่ย
0: ได้ผล
3: นี
0: ้ท่านอาจารย์ยังตกใจเลยครับอาจารย์คุมทีมบอกโอ้โหลูกศิษย์ฉันเก่งจริงครับโอ้โหติดเป็นกงจักรเลยครับอันนี้ฮะเอาไปต่อครับลุยต่อ20แต้มในเวลาแค่40วิถือว่าไวมากเลยนะครับ
2: เห็นหน้านิ่งๆแบบนี้แต่ว่าร้ายกาจนะ
0: โดนร้ายกาจครับแล้วดูไม่น่าพลาดอีก3ลูกนี้นะครับทําไปปากหัวพี่สมก่อนนะครับอ้าวไปครับโอ้โหนิ่มๆครับก็คือ20 35เข้าไปแล้วใช่มั้ยฮะลงอีกปัง
2: โอ้
0: 40ครับโอ้โหเอาแล้วครับงานนี้สุขดินสู้ๆครับอ้าวฮะมีกองเคียร์ครับ
2: นี่เบลได้นะครับซีดแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ครับ
0: ดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับน่าจะไปถึง60แต้มได้แน่นอนครับเพราะเวลาเหลือบาร์ตไทยมหาสวรรค์เลยวันนี
2: ้ผลงานตัวเองเมื่อวานด้วยนะเมื่อวาน
0: ดีกว่าแล้วครับ
2: 50ไปแล้วครับ
0: 45 50
2: โอ้ย
0: อ
2: ้
0: าวดูสูงไปครับไอ้มุมนี้อีกแล้วครับต้องมีปัญหาทุกทีครับแต่ไม่เป็นไรครับลงบ่อให้ได้ก่อนครับ
2: ไม่ลง
0: ไม
2: ่ด้วยครับ
0: ตอนนี้ผมมั่นใจแหละว่าขึ้นท็อตซีดแน่นอนครับยังมีเวลายังมีเวลาพอสมควรเลยนะครับเกือบ50วินาที50คะแนนตอนนี้ยังอยู่กับทางด้านของ
2: บ้านสายแก้ว
0: บ้านสายแก้วอ้าวยังประมาทไม่ได้ครับให้ลงบ่อยครั้งนึงให้น้อง
2: 40วินาที
0: ครับเชียร์อยู่นะครับนักบินหญิงครับนานจะประสบความสำเร็จสักทีครับลงบ่อให้ได้ครับลงบ่อให้ได้คือนั่งท็อตซีดแน่นอนไปครับ
2: เลยทำไมนิ่งอย่างนั้นนะฮะ
0: เหนื่อยจังเหนื่อยจังไปดิ
2: น้องก็ลุ้นครับ
0: เอ้ายังไงครับอาริเบตเลยดีกว่าครับอาริเบตเลยดีกว่าครับเอาแล้วครับเอาใหม่ครับอาริเบตใหม่แล้วครับไปต่อครับโอ้โห5แต้มนี่แทงไว้มันไม่ง่ายนะครับ
2: แล้วดูบ้านสายแก้วเองก็ลุ้นด้วยครับ
0: โอ้บ้านสายแก้วนี่ตอนนี้จากที่หน้านิ่งๆไม่นิ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับเริ่มขยับแล้วครับโอ้ย5แต้มอีก5แต้ม5วิ3 2 1
2: ผ่านไหม
0: เอ้ยไม่ได้ครับ
2: โอ้แล้วก็ไม่ลงด้วยครับ
1: ก่อนนะครับ
2: ทีเนี้ยเดี๋ยวรอเช็คเวลาเช็คพอยต์ครับเพราะว่
0: ายุ่งแล้ว
2: คะแนนอ่ะเท่ากันครับ
0: ยังไงล่ะครับเนี่ย
2: ตอนนี้สำหรับบ้านทรายแก้วนะครับเวลาเช็คพอยต์อยู่ที่ 14.38 วินาทีนะครับ
0: 14.38 นะครับ
1: แต่เพราะซีดไม่เปลี่ยน
0: 14.38 แต่มาดู
2: ซีดไม่เปลี่ยนครับพี่ต
0: ้องไม่เปลี่ยนครับเท่าไหร่ฮะเพราะซีดของเวลาเช็คพอยต์ของทุกคดีนะ
2: ตอนนี้
0: ต้องมารอดู
2: 15ครับ
0: 15วิแค่วิเดียวครับ
2: 20ครับ
0: โอ้เสี้ยววินาทีจริงๆครับสำคัญครับคราวนี้ทีมบ้านทรายแก้วก็ยังอยู่สิครับอันนี้อันแรกครับตอนแรกมานี่ถือว่าดีมากเพราะว่าแทงเข้าไป2ลูกเลยครับก็อาการดูไวครับ
2: เท่ากับว่าเวลาของบ้านสายแก้วดีกว่าแล้วทำให้ตอนนี้โรงเรียนบ้านสายแก้วครับติดโพเดียมนะ
0: ติดโพเดียมอยู่ติดโพเดียมแล้วครับแล้วแม่มันไปพลาดตรงขวาลูกโป่งลูกสุดท้ายของทางด้านขวาถ้าได้5แต้มนั้นจบนะฮะก็คือได้55แน่นอนแม่ดันเป็นเหนียวตอนทันตอนได้ครับ
2: รวมถึงตอนท้ายที่ลงจอดไม่ลงบอลแล้วกันจะแก้ไขกลับมาช
0: ้
2: าไปครับ
0: น่าจะนี้นะครับเนี่ยที่มีอาการตั้งแต่ลูก2แล้วมีลูก3ลอยเลยครับ
2: แล้วทีนี้ก็เลยเป๋เลยครับบอลนี้ก็ไม่ลงด้วยครับ
0: ใช่ๆเนี่ยบินเหินขึ้นไปครับตรงเนี้ยสังเกตหลายรอบแล้วมุมเนี้ยหลายๆทีมตั้งแต่สนามที่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีตรงเนี้ยมีปัญหานะครับไม่รู้มันมาฮอปอะไรตรงนี้ครับ
2: ไม่เป็นไรครับแก้วครับแต่ว่าเช็คพอยต์ช้ากว่าครับ
0: แค่2วิเท่านั้นเองครับ
2: ครับเราไปดูนักกีฬาทีมถัดไปกันเลยครับ
4: เอาละครับทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันกันนะครับพร้อมอยู่แล้วครับ3หนุ่มจากนราธิวาสครับผมกับโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
2: กันต่อนะครับโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสครับ
4: สามหนุ่ม
0: อนุบาลแบบว่าตัวเล็กนะครับแต่หัวใจนี่ต้องพูดถึงครับมีอาจารย์นุสรอ่อนทองแล้วก็น้องพนัสสอนว่าไทยจินดาแล้วก็น้องนาฮีม

0: ครับ
1: จับเวลาย
2: ุนนุชนะ
3: ครับ
2: ย
3: ุ
2: นนุฮะ
3: เมื่อวานนี้ทำคะแนนเข้ามานะครับระหว่างของน้องนาอิมกับน้องต้นหม่อนนะครับ65คะแนนครับโอ้ไม่ต้องอันนี้เข็มจิ๋วมากเลยอ่ะ
2: โอ้โหเข็มจิ๋ว
3: แต่ว่าหลากหลายทิศทาง
0: ตั้งเลยครับ
2: คือดูทรงแล้วถ้าไปเกี่ยวตรงนั้นมีเลือดครับแน่นอนครับ
3: แต่ว่าเข็มสั้นนะถ้าเทียบกับทีมอื่นๆเนี่ย
2: ทีมอื่นๆนี่มาไปกระชังเลยไม่เห็นฮะ
0: พร้อมครับ
2: เอ๊ะอันนี้วางแบบนี้แสดงว่าจะเป็นทีมแรกที่ไปทางขวาครับหลังจากคนอื่นไปทางซ้ายแล้วไงคราวนี้เริ่มทางขวาบ้างดีกว่าขวาคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวดูเพราะวางโดนแบบนี้น่าจะไปขวา
0: เสร็จแล้วเอามือรองไว้ใต้ลิ้นบนนะครับ
3: มีโอกาสที่จะเดินทางไปลงบ่อก่อน
2: ใช่เลยครับไปบ่อบนก่อนครับขวาบนก่อน
3: เอ้
2: ายังไม่ทันไรเกี่ยวไม่ติดไม่เป็นไรครับยังเหลือเวลาครับพี่ว่าเช็คพอยต์อ่ะออกมาเร็วกว่าชาวบ้านเขาแล้วล่ะเท่าที่ดูนะตอนนี้นะดูจากนาฬิกาที่อยู่ตรงซ้ายบนนะครับโอ้ยคราวนี้เป๋ครับเอายังไงครับเนี่ยเป๋เลยไหมครับเฮ้ยโดดเข้าไปหน่อยอีกนิดเดียวเอา5แต้มก่อนอ้าวได้5แต้มแล้วครับ
0: 5คะแนน
2: แล้วเลือกอะไรต่อครับอ้าวรู้สึกว่าจะเลือกซ้ายคุณผู้ชมครับเลือกด้านบนเลยครับ42วิโดนติดไหมเอาเคาะก่อน
3: เคาะเรียบเลย
2: เอาไว้มีเคาะ
3: ก็เรียกว่าเป็นการปลุกโดนอ่ะ
2: แล้วทำเป็นแมวเลยครับแบบแมวเลยฮะเรียกไปได้แล้วเฮ้ยอ้าวแล้วไปได้จริงด้วยฮะติดครับทีวีที่บ้านในโบกโอ้เราไม่ได้แข่งชนฐานนะครับเราแข่งชนลูกโป่งนะครับมันต้องเลยขึ้นอีกหน่อยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับดูระยะตาจานตู้ไว้ครับถ้าได้ระยะตาจานตู้ก็คือชนลูกโป่งพอดี
3: ครับ
2: นะครับดูฮะแต่ไม่ได้ไปปักกรรมการนะครับต้องปักลูกโป่งครับเห็นไหมดิสหลักตาจานตู้ไว้ก่อนได้เลยครับเรียบร้อยครับเป็น20แล้วครับแล้วลงบ่อไป
3: เหมือนจะไม่ถึงด้วย
2: ไม่ถึงอีกแล้วครับมาได้20แต้ม20แต้มลงไปอีก5แต้ม20แต้มเป็น40แต้มเอาให้ได้ก่อนครับพอมีโอกาสอยู่ฮะโอ้แต่เข็มนี่หายห่วงครับมาเป็นซากุระเลยครับเอาแล้วเหมือนนิ่งเลยครับเอาเคาะอีกรอบดีกว่าฮะผมว่าเคาะอีกรอบเลยฮะปุกอีกรอบเลยครับรู้สึกไอ้โดนลำนิ่มต้องเคาะครับพออีกรอบทางนี้บ้านสายแก้วนี
3: ่โอ้ลุ้นเนี่ยลุ้นมา2 3รอบแล้วนะครับ
2: ใครเคยเห็นมั้งฮะลุ้นนานนิ่งๆนี่แหละมาได้5แต้ม25ครับไปต่อครับถ้าดูจากสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยอาจต้องเร็วให้พอนะครับถึงจะเขี่ยบ้านสายแก้วได้ถึงนะเล็งลูกตาไว้ครับลูกตาตุได้2 3เอา15ครับมาพอดีครับตอนนี้ก็เป็น40 40ลง5เป็น45
3: ลงมั้ย
2: เอา45เอาพอดีตอนนี้ครับโอ้สี่วิยังไงครับ
3: ไม่ทันนะโ
2: อ้บ้านสายแก้วนี
3: ่ครับเอาละครับบ้านสายแก้วนี่คือไม่แชมป์ก็ลองแชมป์ครับ
2: ใช่ครับนั่งไปขานี่สั่นแล้วครับทางบ้านสายแก้ว
0: โอเค
2: ทีมนี้มาดีตอนปลาย
0: ทีมอนุบาลนราธิวาสคร
3: ับ ตอนแรกมีจังหวะปัญหาตั้งแต่บ่อแรกที่ไปมันไม่ลงครับ
2: ใช่ครับแต่สนามนี้ลุ้นมันนะมันช้าแต่มันครับ
3: กลายเป็นว่าคะแนนเบียดกันนะแล้วมีการวัดจากเช็คพอยต์กัน2รอบแล้วครับ
2: ใช่ครับโอกาสพลิกมีตลอดเลยนะครับโอ้โหคราวนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูทีมสุดท้ายสติยาลาเพราะสติยาลาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำคะแนนสูงสุดในรอบที่แล้วด้วยนะครับมาดูก่อนมาดูอันนี้ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับทีมนี้ครับลงบ่อแรกไม่ได้
3: คือเหมือนจะถึงแล้วนะแล้วก็โดนถอยหลังมานิดนึงฮะ
2: ว่าถ้าเอาขาออกก็น่าจะได้ทีมที่แล้วนะ
3: ทีมก่อนนะ
2: อันนี้จริงนะดูนั้นมันดูแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกโดนเขากลับมาคึกคักก็ตอนที่เคาะนี่แหละพอเคาะปั๊บดีเลยเห็นไหมตอนแรกไม่ดีเลยนะพอเคาะปั๊บ
3: มันเป็นระบบที่เราก็พูดไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อนเวลาเราเล่นเกมเพย์ทำไมต้องคว่ำก็ไม่รู้ไม่ทำไม่
2: ทำเฮ้ยเอาทีว่าเคาะมันเลยนะเพราะมันไปได้ดีเลยแล้วมันมาดีตอนเคาะนี่แหละเห็นไหม
3: ตื่นแล้วไง
2: ใช่เห็นไหมเราเห็นเทคนิคของภาคใต้อะถอนขาออกบ้างนะฮะเคาะโดนบ้างนี่แหละครับเทคโนโลยีกับความรุนแรงบางครั้งก็ไปด้วยกันได้นะครับ
3: ผม
2: แล้วอันเนี้ยชนลูกโป่งไม่พลาดเลยนะครับ
3: นิ่งนะ
2: นิ่งเลยครับ
3: นิ่งมากเลยครับ
2: นิ่งเนี่ยผมอยากจะบอกว่า
3: คือเราก็ไม่รู้ว่าพอบางทีพอเข็มมันสั้นลงมันอาจจะแรงเบียดน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ต้องเพราะอันนี้ถือว่านิ่งเนาะ
2: ก็จริงครับเพราะว่าตัวเข็มมันไม่ได้ยืดออกมาเยอะ
3: ครับ
2: เสียดาย
3: ยังไม่ได้นั่งพอซีนะน่าเสียดายครับ
2: ใช่ครับ
3: ตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬาทีมสุดท้ายกันเลยครับ
2: อ
1: เอาละครับทีมสุดท้ายครับทีมที่จะกำหนดชะตาทุกอย่างของรุ่นนี้ครับนี่คือทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดในรอบคัดเลือกครับ85คะแนนและนี่คือโรงเรียนสตรียะลาจากจังหวัดยะลา
3: ขายคะแนนสูงมากๆครับโรงเรียนสตรียะลาทำมา85คะแนนครับ
2: โดยคุณครูมูนีเลาะมัดดุงนะครับน้องประกรณ์กฤษพัทระพงพัฒน์พงพันธ์นะครับแล้วก็สุภวิทย์การรัฐครับมาลองดูครับว่าทีมนี้เมื่อวานเนี่ยทำคะแนนมากที่สุดนะ
0: ครับ
2: ด้วยเทคนิคเขาก็บอกว่าเขาเคยเรียนรู้เรื่องโรบอทมาก่อน
3: ครับ
2: อ๋อเ
3: รื่องโรบอทมาต่อยอดได้ง่าย
2: ใช่มาต่อยอดได้ง่ายแต่ก็มาเจอกันงานนี้เหมือนกันแหละก็เล่นไปทีละเพลงครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์มาว่าไม่กดดันนะครับไม่กดดันเอาทำตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนแล้วครับ
3: แต่นี้เข็มก็ทุกยาวทางนะพี่ต้อง
2: ยาวครับมาดูครับเราจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในสนามนี้หรือเปล่าเท่าที่เราเห็นนะครับเด็ดขาก็เด็ดมาแล้วเคาะโดนก็เคาะมาแล้วนะครับเรามาดูอันนี้จะเป็นยังไงต่อครับเขียนโค้ดเท่าที่ดูนะครับสตาร์ทแล้วครับอ้าวนิ่งเลยครับ
3: เมื่อกี้พี่ต้องนะถ้าผมเห็นไม่ผิดอะครับข้างล่างเขามีเข็มด้วยนะครับ
1: ผ่านครับ
3: ข้างล่างโดนมีเข็
2: ม
3: ด้วยนะ
2: เอาคราวนี้แหละโอ้ยเป็นไงล่ะ
3: เอาแล้วฮะ
2: โอ้แทบจะลอกก้านหายไปด้วยครับดูครับดูครับเอาละ
1: อย่าเพิ่งจับนะครับ
2: 10แต้ม
1: หยุดก่อน
2: อย่าเพิ่งจับนะครับ
3: โอเค
2: เอาแล้ว10แต้มตอนนี้15แต้มแต่ว่าลูกโป่งด่านแรกยังไม่ถึงครับอยู่เหลือรอดมา1ลูกไปดูแล้วมีลุ้นฮะมีลุ้นไปต่อครับเอาอีก15คะแนนให้ได้ครับ
3: เหมือนกันนะครับโอ้ดูนี่เป็นไง
2: ไปได้ไหมฮะ
3: ดึงด้วย
2: ปังโอ้สวยเลยครับแล้วลงป่ะครับ
1: เดี๋ยวจับนะครับ
2: ไอ้ได้ครับโอ้ยเอาครับนี่ครับโทคาตาฟ้าโทคาตาฟ้าลิขิตครับอันนี้
3: เนี่ยตรงขาตั้งโดนข้างล่างครับอันเนี้ยเขามีเข็มด้วยครับเขาดักไว้ทุกทางเลย
2: ที่ป๊อปบอกอ่ะเกี่ยวนิดเดียวอ่ะเป็นเรื่องนะไปต่อคราวนี้ไปต่อครับ50อันนี้15แต้มเอ้าโอ้โหให้มันโดนเฉียวป่ะ
3: ไม่ตรงอ่ะ
2: ใช่ไหมโดนเฉียวใช่ป่ะ
3: ใช่เฮ้ยมีเข็มดักไว้ฮะ
2: เอาแล้วลง
3: โอ้แล้วนี่
2: ถ้าเป็น55
3: ขอโดนแล้วครับนั่นน่ะ
1: เลิกจ
2: ะเอา55คือชนะเลยครับตอนนี้แชมป์อยู่ที่ทีมนี้แล้วนะครับเอาไงไปต่อครับโอ้โหสตียะลาม
3: าดีจริงคร
2: ับ มาดีจริงครับตอนนี้ก็คือ55คะแนน55คะแนนก็ถือว่าแชมป์แล้วนะครับ
3: แชมป์แล้วครับ
2: เอาล่ะคราวนี้เล่นเพื่อความสะใจครับแล้วมันจะทำได้ดีครับเดี๋ยวคอยดูครับพอไม่กดดันแล้วจะทำได้ดีนี่โอ้ยครับโอ้แล้วดูครับไม่เลยด้วยนี่เป็นไง
3: โอ้ว่ายขอโดนว่ายนี่ฮะ
2: เทคนิคใหม่ครับว่ายโดนครับแล้วโดนก็ลงให้จริงด้วยครับแหม
3: อันนี้ก็เลือกที่จะไม่เอาคะแนนลง
2: ไม่เอาคะแนน
3: โดนขึ้นก่อนแล้วเอาลูกโป่ง
2: ใช่เอาลูกโป่งอีกอันนึงแล้วลงจอดเลยจบโอ้โหตายแล้ว
3: ทางด้านขอร้องกันแบบนี้เลยฮะ
2: สายแก้วคราวนี้หงอยครับหน้านิ่งเลยโอเคมาดูเพื่อนไปครับดูพี่ไปครับอย่างน้อยก็ไปเอารอบชิงได้ครับเฮ้ยยังไงครับ
3: แต่ว
2: ่
3: า
2: ว่าเอาว่าให้ลงเว้ยเอ้ยเอาเว้ย
3: ได้ไหม
2: เอ้ย
3: สามมี
2: เอาเว้ยสนามนี้สนุกครับ
3: มี
2: เออลงครับลงได้ครับ
3: เอ้าไม่ได้ครับ
2: ได้ไหมไม่ได้ครับไหนลงก่อนครับ
3: น่าจะหมดเวลาล่ะ
2: หมดเวลาก่อน70คะแนนครับโอเคครับ
3: แต่ว่าคะแนนก็เพียงพอต่อการเป็นแชมป์แล้วนะครับแบบนี้ครับ
2: โอ้ยอะไรกันครับนี
3: ่สนามนี้สนุก
1: โรงเรียนสตรียะลา
2: โอ้โห
1: 70คะแนนครับ
3: 70คะแนน
2: ได้แชมป์ครับ
3: โอ้เนี่ยสตรียะลาครับ
2: โอ้สุดยอดจริงๆวันนี้หงอยเลยครับแหมเป็นทีมแรกที่
3: ม
2: าเข้าใจความรู้สึกครับเข้าใจความรู้สึกของทีมบ้านสายแก้วเลยนะครับถอดถุงมือก่อนโอเคครับถอดก่อนครับชนะแล้วครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วตอนนี้ไปนั่งครับไปนั่งก่อน
3: เดี๋ยวนั่งก่อนคุยอยากจะรู้เลยเมื่อกี้ไหว้ขออะไร
2: ไหว้ขอมีไหว้ด้วยฮะสนามนี้มีอะไรแปลกๆเยอะดีฮะมาดูก่อนนะฮะสำหรับทีมนี้ครับพอออกมาเนี่ยไปตามแผนเลยนะครับแต่ว่าเอา2ลูกแรกก่อน
3: แต่แผงเขาวางมาแบบนี้หมดเลยนะพี่ต้องคือตรงเนี้ยจุดแรกอะไป2ลูกก่อน
2: โอ้แล้วดูดิฮะเนี่ยเกี่ยวข้างๆนะฮะอย่างที่ป๊อปบอกเข็มมันมีรอบทิศอะ
3: ดักไปหมดแล้วอะ
2: ห็นแล้วเสียวแทนเลยครับจะปากหัวคนนี้เป็นยังไงนี่ฮะอืมเล่นตะการกระจายครับแล้วก็ลงจอดอันเนี้ยเกือบไปครับแล้วก็ลงจอดพอดีเกี่ยวไปอยู่ในข้างในบ่อพอดี
3: ก็ได้คะแนนไปครับ
2: อันนี้ปังปังปังปังโอ้โหอันนี้เกี่ยวข้างๆนะครับเขาเรียกอะไรเกี่ยวปากหลุมพอดีครับ
3: นี่เดียวเอง
2: นี่เกี่ยวปากหลุมพอดีครับจะดูทุกคนนี่อันนี้ครับตอนแรกยังไม่อาว่ายดีครับว่ายมันก็ลงให้ด้วยครับเป็นไงไอ้เมื่อกี้เคาะเพื่อสตาร์ทอันนี้ให้ว่ายเพื่อให้ลงเฮ้ย
3: เออ
2: เอ
3: าแบบ
2: คราวนี้ต้องเอา2ทีมนั้นมาเจอกันไอ้นี่เคาะอันนี้ว่ายให้ลงกันฮะโอ้สนุกเคลิ้นเคลงครับสนามนี้ครับ
3: ก็กดห้ามจับรีโมทเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะบังคับไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้ว
2: เออดีครับภาพนี้สวยครับสวยมากเลยครับนี่แหละครับเทคโนโลยีมันต้องบางครั้งก็ต้องไปกับไสยศาสตร์ไปด้วยกันนะครับ
3: สิ่งนี้มองไม่เห็นนะผมว่าอาจารย์วิทย์ก็อาจจะตอบคำถามเร
2: ามองไม่เห็นแล้วครับคลื่นเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่ไสยศาสตร์เนี่ยก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับแต่วันนี้โดนมันไปตามไสยศาสตร์ครับคุณภาพทางจิตครับนี่เขาเรียกคุณภาพทางจิตครับเอ๊ะมั้ยฮะส่งกระแสจิตก็ไปได้ครับ
3: แต่ว่าไม่ทันเวลาครับก
2: ็ไ
3: ม่ต้องกลัวคะแนนแต่ก็ถือว่าเพียงพอ
2: ใช่ๆชนะแล้วทำอะไรก็รอหมดครับนี่รอหมดฮะสุดยอดนะทีมนี้
3: เราไปพูดเดี๋ยวเรามาสรุปผลก่อนสำหรับในประเภทยุทธวิธีนะครับหรือว่าการชนลูกโป่งครับรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับโรงเรียนสุขิรินทร์วิทยานะครับทำไป50คะแนนนะครับรองแชมป์นะครับบ้านสายแก้ว50คะแนนครับแต่ว่าเวลาเช็คพอยต์ดีกว่านะครับแล้วก็แชมป์ครับโรงเรียนสตรียะลานะครับทำไป70คะแนนครับเราไปพูดคุยกับแชมป์ในประเภทนี้กันเลยครับ
1: เอาละครับและนี่คือแชมป์ในประเภทยุทธวิธีครับโรงเรียนสตรียะลาดีใจด้วยดีใจกับคุณด้วยกล้วยดีใจด้วยกล้วยบอกพี่หน่อยได้ไหมเคล็ดลับของความสำเร็จของกล้วยคืออะไร
4: สวดมนต์ให้โดนครับ
1: กล้วยกล้วยนี่เขาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมกล้วยแต่ว่าไม่เป็นไรที่พึ่งทางใจเรามีตลอดแต่กล้วยไหว้ตลอดทางเลยนิ้วโป้งซ้ายคุณไปโดนอะไรมาเล่าให้เราฟังหน่อย
4: โดนใบพัดโดนครับจังหวะที่กำลังจะเข้าบ้านตอนซ้อมครับ
1: อ๋อถ้ากล้วยบอกแมวกัดเนี่ยจะไม่งานจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยโอเคแล้วเวลา1วันที่คุณได้อบรมครับแล้วมาทำการแข่งขันแล้วคุณทำคะแนนได้ท็อปแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างทำไมถึงทำได้ดีขนาดนี้
4: เพราะว่าผมบูชาโดนครับผมเลยทำได้ดีครับ
1: โอ้ยไม่ได้คำตอบอะไรจากเลยกล้วยดีใจด้วยใจด้วยปูนพี่ว่าพี่คุยกับกล้วยไม่ค่อยรู้เรื่องละพี่คุยกับปูนดีกว่าปูนครับเราจะไปกรุงเทพต่อเราจะไปลุยกันต่อกับทีมจากภาคอื่นๆนะปูคิดปูนคิดว่าปูนมีเวลาอีกประมาณสักหนึ่งเดือนจะต้องติวอะไรเพิ่มกับทีมเราทำอะไรเพิ่มบ้าง
5: ก็หลักๆก็น่าจะแก้ปัญหาเดิมๆครับก็เช่น
1: ก็คือกล้วยนี่แหละปัญหาเดิมๆของทีมเราก็ไม่ใช่โตนะคือกล้วยครับ
5: กล้วยเป็นเรื่องใหญ่ครับโดนเป็นเรื่องรองครับ
1: แก้ปัญหาอะไรบ้าง
5: ถ้าเป็นโดนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องระยะทางการกะเวลาครับส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นกล้วยน่าจะต้องหมอครับ
1: อ๋อรักษานิ้วเหรอ
5: รักษาจิตใจ
1: โอเคอีกหนึ่งคนครับขออนุญาตครับคุณครูครับช่างภาพผมฝากถามมาครับว่าคุณครูจะไปกรุงเทพกับน้องๆด้วยไหมครับ
6: ไปค่ะหลังจากนี้กล้วยน่าจะดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้กล้วยอาจจะอกหักนิดนึงค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวคุณครูไปกรุงเทพด้วยนะช่างภาพเดี๋ยวคุณครูไปกรุงเทพด้วยนะครับเดี๋ยวจัดคิวนะฮะคุณไปที่อื่นเลยนะฮะไม่ต้องไปกรุงเทพนะครับผมโอเคแล้วนี่คือแชมป์ของเราในประเภทยุทธวิธีครับสตรียะลาโอเคยินดีด้วยครับโอ้ยเหนื่อยเหลือเกิน
7: ไม่เหนื่อยเชียร์อะไรนะทีนี้เหนื่อยคุยกับกล้วยครับผู้ชม
1: เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวเขาจะไปกันต่อที่กรุงเทพมหานครมาลุ้นให้เขาเข้าสู่รอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นี่มีอะไรบันเทิงเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ผมนี่เสียงแหบไปกับการเล่นมุกการเชียร์พวกเขาไปหมดแล้วนะครับเอาละครับประเภทถัดไปครับกับปีกหมุนประลองทักษะหรือการยิงเป้านั่นเองครับกติกาการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
8: การแข่งขันประเภทปีกหมุนประลองทักษะหรือยิงลูกดอกระยะเวลาในการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันบรรจุลูกดอกให้เรียบร้อย สั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์ผู้เข้าแข่งขันสั่งการให้โดรนบินไปยิงลูกดอกใส่เป้าหมายให้ครบทั้ง4จุดโดยสามารถเลือกลำดับเป้าที่จะยิงลูกดอกได้อย่างอิสระโดรน1ลำสามารถยิงลูกดอกได้1ลูกต่อเป้าเท่านั้นหากยิงลูกดอกมากกว่า1ลูกจะนับลูกที่คะแนนน้อยที่สุดและต้องมีระยะห่างจากเป้าก่อนการยิงลูกดอกไม่น้อยกว่า1เมตรเมื่อปฏิบัติภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วต้องสั่งการให้โดรนกลับมาลงจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีโดรนลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
3: มาดูประเภทสุดท้ายกันนะครับถึงปีกหมุนประลองทักษะนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับ5ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเราไปดูทีมแรกกันเลยครับ
1: เอาละครับทีมแรกที่จะทำการแข่งขันกันในประเภทนี้ครับมาจากจังหวัดนราธิวาสครับพร้อมอยู่แล้วกับโรงเรียนบ้านคอลกาเว
3: มาดูทีมแรกเลยนะครับจากนราธิวาสนะครับบ้านคอลกาเวครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าประเภทนี้เนี่ยจะมีคอนเทนต์หรือเปล่าเมื่อกี้คนหนึ่งก็มาจริงจังคนหนึ่งก็มาเล่นแต่ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะ
7: นิ่งมาฮะทุกคน
3: ครับ
2: มูฮัมหมัดชัยพุทธินแล้วก็น้องวาริสนะครับสำหรับทีนี้ครับเรามาดูวันนี้เป็นการแข่งขันที่จบเร็ว
3: ครับ
2: จบเร็วที่สุดในทุกการแข่งขันที่เรามีมาแต่เป็นการแข่งขันที่ดูง่ายที่สุดนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนยิงเป้าให้ได้ใต้คะแนนมากสุด
0: อุปกรณ
2: ์เอาแชมป์ไปเลย
0: ใช้หนัง
2: สุดท้ายก็คือลงจอดนะครับ
3: เพราะว่าตอนนี้ที่ไวเพราะว่าเวลาเขาไปทีหนึ่งครับไปฝั่งหนึ่งเขายิงทีเดียว2ลูกเลยแล้วถ้าเกิดเขาได้คะแนนที่พอใจเขาก็จะหยุดเวลาจะเป็นประเภทที่ส่วนใหญ่จะจบก่อนเวลา
2: จะจบก่อนเวลาเพราะว่าใช้ไม่เคยถึง
0: กรรมการพร้อม
2: 2นาที30วินาทีครับมาดูทีมนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเขาจะทำกันอย่างไรครับทีนี้เมื่อวานนี้ได้แค่30แต้ม
0: ผ่านคร
2: ับ มาดูนี้ครับแล้วเขาจะยิงนะครับสังเกตด้านซ้ายด้านขวาครับแยกส่วนประสาทดีๆครับเขาจะยิงครับมันจะออกไปพร้อมกัน2ดอกครับหรือยังไงครับทีมนี้เลือกพร้อมกันไหมครับ
3: 16โอ้โหเลือกทีละดอกครับทีมนี้ครับ
2: 16ดอกแรกครับอ๋อเลือกยิงเป้าละดอกครับ
3: ใช่ครับ
2: เอาแล้วครับ
3: 18เป็น34คะแนนครับ
2: อ้าว34คะแนนแล้วครับ
3: โหเยอะกว่าเมื่อวานแล
2: ้
3: ว
2: เยอะกว่าเมื่อวานแล้วตอนนี้เยอะกว่าเมื่อวานแล้วคราวนี้ทีมอื่นก็หนาวเลยครับทีมนี้มาแรงครับมาลงตรงกลางมาจุกกระสุนต่อครับ
3: ทีมนี้ถือว่าแปลกกว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นสนามอื่นๆนะครับสนามอื่นจะยิงหน้าหลังทีเดียวเลย
2: ถูกต้องครับอยู่ตรงกลางปั๊บแล้วซัดซ้ายขวาเลยแต่ว่าอันนี้ซัดทางซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวมาซัดกันทีด้านขวาต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการเซฟดีตอนนี้กำลังใส่ครับยัดเข้าไปครับมือนิ่งด้วยมือไม่สั่นด้วยค่อยไปครับ
3: เหมือนเป็นหนังยางบ้าง
2: อ้าว
3: โอ้ยยิงใส่ใครครับนั่นน
2: ่
3: ะ
2: นั่นครับไปอยู่วัดนาจะหัวอาจารย์ตุ๊แล้วครับ1ดอก
3: แล้วนี่งางด้วยหนังยางครับพี่ต้อง
2: โอ้ยหนังยางคร
3: ับ โอ้โหชอบ
2: นี่ครับสเต็ปบ้านๆครับโอ้ต้องดูกันนะครับ
3: คือถ้าเป็นที่อื่นๆที่เราจะเห็นเนี่ยก็มีการดัดแปลงมาจาก
2: ปาก
3: กาสปริงปากกาจะเป็นของเล่นใช่ไหมครับ
2: หรือบางค
3: นของเล่น
2: บางคนก็ไปกลึงสปริงมาเองเลย
3: แต่ว่าอันนี้คือนี่ครับ
2: อันนี้รู้สึกว่าจะมีลุ้นแล้วครับลุ้นของกรรมการแล้วครับมีโอกาสที่จะโดนเองได้ครับ
3: หนังยางกับเนี่ยครับตะเกียบครับ
2: ตะเกียบใช่ตะเกียบ
3: ผมชอบ
2: ตะเกียบแล้วบ้างเป็นตัวล็อกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลูกดอกจะยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับเนี่ย
3: น่าจะหลุดไปแล้วครับแต่ว่าเนี่ยเลือกมา1เป้าก่อนนะครับ
2: เอา1เป้าก่อนเอา1เป้าก่อนเนี่ยเท่าที่ดูครับหนังยางที่มันพร้อมมีอยู่เป้าเดียวนะครับน่าจะเป็นทางซ้ายครับเป้าซ้ายครับยิงยังครับมองไม่เห็นครับเวลาก็มีกองเชิดตอนท้ายแล้วครับยังไม่ยิงครับยังไงครับมองไม่ออกคราวนี้ยังไงครับเพราะลูกดอกมันยิงทางซ้ายได้อย่างเดียวนะครับอ้าวยิงออกมา
3: ได้ครับ14แต้มครับ48คะแนนนะตอนนี้ครับมาลงจอดได้20นะ
2: ใช่ๆลงจอดได้20เมื่อใช่ฮะ เอาสิครับลงดิครับเอ้ย9วิเองเฮ้ย
9: เหมือนโดนทิ้งตัวครับเมื่อก
2: ี้แล้วอยู่เวลาเลย
9: เมื่อกี้เหมือนโดนทิ้งตัวนะมันอยู่ดีก็ชัตดาวน์แล้วก็ล่วงเลย
2: ที่จริงไม่ต้องคิดอะไรมากกดปิดเครื่องมันเลยก็ได้ฮะโอ้โหครับเขาเรียกว่าจบแบบพังพอดีครับถ้ามีแข่งต่อไอโดลำนี้แข่งไม่ได้แล้วนะครับพังครับแต่ได้คะแนนเยอะด้วยครับ
9: 68คะแนนครับแล้วก็เวลาจบก่อนเวลาด้วยนะครับก็ใช้เวลาไป2นาที
10: โรงเรียนบ้านจุด
9: 39วินาทีครับ
2: โอ้โหคราวนี้กลายเป็นบีบเลยนะคือบีบทีมหลังเลย
9: แล้วเวลาเช็คพอยต์สวยด้วย 9.39 วินาที
2: โอ้โหคราวนี้ได้ทั้งเช็คพอยต์1เช็คพอยต์จบก่อนเวลา3ก็คือแต้มสูงด้วยขึ้นไปนั่งรอๆก่อนเลยครับทีมนี
11: ้โอ้2เท่าจากที่
2: เอาตะเกียบมาบ้างไงบ้างตรงหัวเมื่อกี้เห็นอยู่เป็นตัวล็อก
9: ชอบอุปกรณ์ทีมนี้แปลกกว่าที่เราเคยเห็นมานะ
2: ใช่ไม่ทับซ้อนครับไม่ทับซ้อนเลยฮะคือเอาหนังกระติบคาดเลยครับอันอื่นใช้สปงสปริงไม่ต้องฮะอันนี้หนังกระติบถึงเป็นหนังถึงเหมือนยิงก็เลยยิงลูกหินน่ะแต่เนี้ยเปลี่ยนเป็นยิงลูกดอกแทนเนี่ยแล้วดูตอนเนี้ยยิงเข้าไปอ้าวอาจจะหลุดแล้วอันนี้พอยัดไปอ่ะหนังยางหายแล้วก็เลยไปอันเดียวอีกอันนึงไม่มี
9: ไปไม่ได้
2: ใส่หลอกไว้ก่อนใส่หลอกไว้ก่อนโอ้โหเห็นไหมลองจับดีๆนะครับเล็งความสูงลูกตาจันตุไว้จะเข้าเป้าหมด
9: เลย
2: ไม่ว่าจะประเภทไหนดูดีๆนะครับ
9: ไปวัดความสูงลูกตาตัวไว้ก่อนเลย
2: ไม่ต้องซับซ้อนนะลองดูดีๆฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะระดับสายตาจันตุหมดเลยนะครับ
9: เราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
1: ทีมแรกครับเอาละครับทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันครับพร้อมอยู่แล้วกับโรงเรียนบาเจาะจากจังหวัดนราธิวาส
9: มาดูกันต่อนะครับโรงเรียนบาเจาะนะครับจากนราธิวาสครับทำคะแนนเข้ามา54คะแนนครับ
2: คะแนนสูงแต่ตัวแรกเนี่ยคราวนี้ทีมต่อไปสนุกครับมีฮิมรอนแล้วก็มูฮัมหมัดซาฟิกแล้วก็ดานิชครับมาดูกันครับรอบที่แล้วได้54นะครับแต่ตอนนี้54ไม่พอนะครับต้องไปมากกว่านั้นแล้วครับ
10: จำที่ครับจับเวลาม
2: ีเวลา30วินาทีครับในการเตรียมเครื่องใส่ลูกดอกอะไรให้พร้อมครับแล้วเดี๋ยวก็เอามาลงตรงฐาน RCSA ตรงสีเขียวอันนี้ใช้ระบบยิงอะไรครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นว่าระบบยิงอะไรเอาแต่ว่าไม่เห็นนักติ๊กอ่ะ
9: ไม่เห็นหนังยางแล้วไม่เหมือนทีเมื่อกี้แน่นอนนะ
2: ครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนแน่นอน
9: ต้องมาดูว่าจะเลือกยิงหน้าหลังพร้อมกันทีเดียวด้วยหรือเปล่าครับ
10: พร้อมแข่งครับ
2: โอ้โหไม่รู้ฮะไอ้ที่ขาวๆอยู่นั้นคืออะไรครับ
9: ที่นี่เขาพันเลยปกติเวลาสมาคมไปเป็นโดนของสมาคมที่ให้ยิงก่อนใช่ไหมพี่ต้อง
2: ใช่
9: ต้องกลับตอนนี้พีชีไปประมาณ5ตัวแล้ว
2: ถูกต้อง
9: ขาหลุดโดนหักไปแล
2: ้วไปเรียบร้อยฮะขาหลุดหักอะไรไปเรียบร้อยครับอ้าวแล้วนิ่งเลยครับอ้าวไม่บินแล้วครับเนี่ยไปที่เฮ้ยป้าเจาะอ้าวไม่ขึ้นครับเอ๊ะยังไงครับเนี่ย
9: ทำไมนิ่งกันหมดเลยครับแบบนี้
2: โอ้โหอย่าว่าแต่เขาวิ่งงงกันทั้งวงเลยครับไม่ขึ้นครับเอ้ารู้สึกว่าลูกดอกออกครับไอสิ่งที่ไม่อยากให้ไปก็ไปครับ
11: ยังไม่ทันขึ้นครับ
9: อยากให้ทำมันไม่ทำ
2: ไออยากให้ทำมันไม่ทำครับลูกดอกนั้นไปก่อนใจครับขึ้นไหมฮะติดไหมฮะ
9: หมดแล้ว
2: ติดทีเฮ้ยไปหมดเวลาแล้วครับ
9: ทีนี้จริงๆถือว่าเวลายังเหลือเฟืออยู่นะครับ
2: ไปต่อเอาแล้วครับไปดีด้วยครับหยุดเล็งหรือรับสายตายิงอันไหนก่อนครับดูจากไปแล้วยิงซ้ายก่อนยิงซ้ายก่อนอ้าว18
9: ไม่มี
2: ได้ยิงอันนะฮะ
10: 18ข้อแรกข้อเดียว
2: อีกอันโอ้โหขาวสะอาดเลยครับไม่มีครับได้แค่18แล้วฮะไปโหลดกระสุนต่อตรงกลางครับเวลาเหลืออีกประมาณ1นาทีครับ1นาทีกว่าด้วยใส่ใหม่เฮ้ยใส่ต่อครับมาถูกทางแล้วครับอย่างนี้ฮะหันแม่คือทีมนี้เนี่ยนิ่งนะใจเย็นมากครับใจเย็นมากเลยนะฮะ
9: ไม่รีบร้อนไม่อะไร
2: ไม่รีบร้อนเลยฮะคือใจเย็นมากเลยฮะนี่เอาจริงนะฮะนี่รอบถ่ายทอดนะครับต้องบู๊หน่อยครับอ้าวยังไงต่อครับกลายเป็นกรรมการเราเต้นแทนแล้วตอนนี
11: ้ยิงไปแล้ว
2: ไหนครับไป
9: ไปหนึ่งสิบหก
2: หกสิบหกสิบหกสิบแปด
9: 50คะแนนถ้ามาลงจอดนี่ชนะนะครับ
12: ถ้าลงจอดชนะ

0: นะครับลุงจอดหยุดเวลาไหมฮะหรือเอาไงครับ
1: หยุดไหม
2: ลุงจอด
0: หยุดเอาเลือกหยุดเวลาจริงด้วยครับเอาเลือกหยุดเวลาด้วยครับเอาละครับเอาเฮ้ยวางแผนแบบมึนๆครับแต่จบอ่ะนะฮะ
1: จบแล้วก็เลือกหยุดเวลาก่อนด้วยครับ
0: เจ้าตัวยังไงครับ
1: งงอยู่ครับ
0: ยังงงอยู่ครับเฮ้ยต้องไปทางนู้นครับฮอตซิตอยู่นู้นครับเปลี่ยนแน่นอนครับ
3: โรงเรียนบาจอบครับ
1: รอยืนยันครับ
3: 10คะแนนครับ
1: 70คะแนนฮอตซิต
0: เปลี่ยนดีครับโอ้โหนี่ฮะ
4: ฮอตซิตก็รออยู
1: ่ขนาดว่า
0: เอาสิ
1: เป้าไม่ได้คะแนนด้วยนะ
0: ใช่เอาสิฮะดูฮะบาจอบจากนราธิวาสครับเขี่ยทางด้านของบ้านอะไรนะโอ้
1: คอลอกาเว
0: คอลอกาเวครับมาก่อนครับบ้านบาจอบขึ้นไปนั่งครับนี่ท่านอาจารย์ใส่เสื้อบ็อกซ์มาเลยครับ
1: มางงกันหมดครับผมบ้านทีมเนี้ยฮะงงไหม
0: งงดิ
1: ผมว่าทีมเนี้ยมางงมากครับ
0: ผมเพิ่งดูว่าพี่ยังดูว่าเขาซ้อมมันอยู่เลยเนี่ยอ้าวดูฮะดูตอนขึ้นอันแรกเทคออฟอันแรกเทคออฟอันแรกเนี่ยทุกคนก็พอขั้นตอนเนี้ยทุกคนมันลุ้นหมดแล้วแล้วมาดูอันแรกครับปากเข้าไปที่18ส่วนนั้นเลยหรือไม่ออกน่าจะไม่ออกว่าออกเลย
1: ไม่ได้ครับไปเนี่ยไม่ติดด้วยครับ
0: ถ้ามันติดน่าจะมาติด
1: เมื่อกี้น่าจะประมาณต้าใช
0: ่หรือ20ด้วยซ้ำนะแล้วกลับไปใหม
1: ่ทีมเนี้ยผมว่าการแข่งขันในประเภทเนี้ยมันเหมือนเป็นการวางแผนนะไม่ต้องคือทีมเนี้ยเขามองว่า70คะแนนกับเวลาที่เขาได้2นาทีเนี้ยแล้วเหลือต้องเยอะเขาหยุดเลยดีกว่าเอาทุกอย่างไปกดดันทีมที่เหลือได้นะ
0: ก็เหมือนเมื่อกี้อ่ะกลายเป็นบีบไงคราวนี้บีบทั้งคะแนนบีบทั้งเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็ภารกิจด้วย
1: โอเคครับเราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
5: เอาละครับทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันครับสามสาวจากปัตตานีพร้อมอยู่แล้วกับโรงเรียนบ้านท่าด่านครับ
1: ดูกันต่อนะครับโรงเรียนบ้านท่าด่านจากจังหวัดปัตตานีครับทำคะแนนเข้ามา88คะแนนครับผม
0: นำทีมมาโดยอาจารย์อัสมาซารีนะครับนักกีฬาก็เป็นน้องสุไหลาแล้วก็น้องสุไลฮานะครับเมื่อวานอ่ะ88คะแนนอ่ะ
1: สูงมากนะฮะ88คะแนนนับในประเภทนี้ครับ
5: จับเวลาเสร็จก่อนครับ
1: นี่คือการอบรมเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับ
0: โอ้คิดดูทีมนี้จะไม่อยากใช้เวลาไอ้เช็คเต็มเครื่อง30วิเลยจะเดินไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะ
1: ใจถอนใจถอน
0: นักบินหญิงล้วนครับ
3: เชิญเลยครับ
0: ไปดูกันทำตามเขาเรียกอะไรคือพี่ว่าโดนอ่ะเขาเซตอัพมาดีแล้วล่ะทำให้มันครบเวลาไปก่อน
1: ก็มีเวลา30วินในการเซตอุปกรณ์นะ
0: ดูตอนวางครับนิ่งครับโอ้โหดูแล้ววางอย่างกันวางกลางฐานเลยครับ
3: พร้อมแข่งครับ
0: มั่นใจครับสีหน้าสีตามั่นใจแล้วเขามีลูกบอลอยู่ข้างหลังด้วยอะไรแล้วครับงานนี้
1: ผมงงกับอุปกรณ์ที่นี่เหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช้อะไรยิงฮะดินปืนเลยครับหรือว่าใส่ประทัดเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวดูฮะจะเป็นยังไงครับสปริงแน่นอนอ่ะยิงครับยิงแล้วยิงซ้ายไปแล้วครับโอ้ย20เลยครับนี่ฮะมาชัดเจนครับอีกอันนึงครับ20โอ้ย40ครับโอ้โห
1: ดีมากครับทีมนี้ครับ
0: เอาเลยครับบ้านท่าด่านครับ40แต้มเข้าไปแล้วครับ
1: โอ้โหแล้วก็เช็คคอยด้วยนะครับ 9.10 วินาทีครับ
0: โอ้คราวนี้ครับนั่งสั่นอยู่กับบาเจาะดิครับงานนี้บาเจาะเจาะบาเจาะหน่อยครับบาเจาะนั่งสั่นอยู่ว่าตอนนี้ฮะ
1: พูดแล้วดูนักกีฬายิ้มด้วยนะครับดูชิวๆแล้ว
0: นั่งเฉยๆเลยครับมาแบบนิ่งโอ้โหแล้วดูกองเชียร์สุดยอดเลยครับมาแบบคอนเสิร์ตครับโอ้โหครับนี่โอ้มีโอ้นี่มีตัวล็อกครับโอ้ง่ายครับไม่ต้องมีหนังกระตงหนังกระตีครับตอนนี้อยู่ที่ใจครับอย่าสั่นครับอย่าสั่นครับมือสั่นครับชัดเจนครับมือสั่นเอาเปลี่ยนนี่ครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งกดนะครับกดปั๊บเดี๋ยวดีดไปยุ่งเลยครับ
1: อาจารย์รีบไปหน่อย
0: ใจเย็นนะใจเย็นเข้าใจครับผมก็มือสั่นไปด้วยอยากให้ได้ครับนี่ดูท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์มุ่งมั่นครับนี่ครับดูครับใส่ให้สุดครับโหอันนี้ยังขำอยู่ครับเอาเด้อยังดูครับหลากหลายอารมณ์ครับ3คนคนละแบบนะครับ
1: คนนึงก็ลุ้นคนนึงก็ขำ
0: ไอ้อันนึงก็จริงจังอยู่ครับอันนึงก็ขำอยู่ครับเอาฮะนี่ฮะทีมแบบนี้จะเป็นแชมป์นะครับเนี่ยเอาไปครับไปครับเอายังไงครับเอาไม่ขึ้นเอาไม่เอาไปแล้วครับคราวนี้เลยครับ ไประดับสายตาจันตุไว้ครับจำไว้ครับรับรองครับโอ้โหเทคขึ้นไปแล้วครับแล้วไปอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเอาไปอยู่ตรงนั้นตรงแถบโฆษณาพอดีครับยื่นเข้าเอา20ครับ
1: ทำไมแม่นขนาดนี้ครับทีมนี
0: ้เฮ้ย20เอาอีกอันนึงหลุดครับ
1: ไม่ติดครับ
0: ตอนนี้กลายเป็น20 60ลงจอด80เฮ้ยแค่นั้นก็พอแล้วนะฮะเอามาลงจอดครับเพราะว่าคุณเหลือเวลาอีกเพียงแค่อีกเพียงแค่15วิเท่านั้นเอาลงจอดหยุดเวลาเลยดีกว่าครับจบครับโอ้โห
3: โอเค
0: 80ครับ
1: เปลี่ยนโอ้โหเมื่อกี้เสียดายเนี่ย
0: โอ้โห
1: ถ้าสมมติว่าติดอ่ะผมว่ามี100เนี่ย
0: ก็100เลยครับ100
1: ว่าได้20คะแนน3เป้าอ่ะ
0: 100นึงนี่คือจบเลยครับ
3: เอาป้ายคืนด้วยครับ
1: จบคือเพื่อนไม่แข่งเลย
0: ไม่ต้องเลยครับ
1: เพื่อนงอนเลย
0: คราวนี้
1: โอ้โหได้อีก100นึงอีก2ที
0: มีลงกัน
1: แล้ว
0: จะทานบอกโอ้เลิกเลยดีกว่าครับ
3: คะแนนครับพอชิดเปลี่ยนครับ
0: โอ้โหสุดยอดครับบ้านท่าด่านนักบินหญิงล้วนครับ
1: จะใช้เวลาไป2นาที17วินาทีครับ
0: โอ้โหนี่บีบอีกแล้วครับ2นาที17ครับ
1: มาแบบชิวๆเหมือนกันนะโซนทางใต้เขาดูใจเย็นมากเลยนะผมว่า
0: ทั้งที่รู้มานะประเภทนี้ทำกันไม่ค่อยได้นะเมื่อวานอ่ะ
1: ดีมาก
0: ใช่ครับแล้วดูยิงครับยิง20เลยครับอาจารย์กะระยะให้เลยครับนี่ครับยิงมาทางชั้นเลยครับเข้าจริงครับ20เลยครับ
1: ก็ออกเทียแล้วเนี่ย
0: เนี่ยเราไม่รู้ข้างในอ่ะคนไทยอะไรไม่รู้แต่ว่ามันมีตัวงับอยู่คล้ายๆเป็นตัวเซอร์โวงับมาอยู่โอ้โหแล้วนี่20กลางเลยครับดีมากเลยนะครับอันนี้รอกดอย่างเดียวครับไม่มีอะไรครับ
1: อาจารย์ก็มือสั่นไปอ
0: าจารย์ก็สั่นอยู
1: ่ไปฮะ
0: อีกอันนึงก็เอาครับกระแสจิตเพ่งกันไปครับนะดูอันนี้ดูอันนี้อันนี้พลาดอันนี้อันเนี้ยอันนี้ได้จับได้ว่าซ้ายได้ดูขวาอันนี้แหละอันนี้พลาด
1: อันนี้ได้20อีกเป้านึง
0: ส่วนอีกเป้านึงก็พลาดอันนี้แหละอันนี้แหละเข้าป่ะอันนี้ไม่เข้าอ่ะ
1: นี่ไงติด18นะโอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห18ครับ
1: แน่นอนครับมานั่งฮอตซีทแล้วครับเราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
5: เอาละครับทีมถัดไปครับทำคะแนนมาได้รอบคัดเลือก88คะแนนพวกเจ้าคือโรงเรียนบ้านบูดีจากปัตตานีครับ
1: ดูกันต่อเลยครับบ้านบูดีครับจากจังหวัดปัตตานีครับก็ทำคะแนนเข้ามาในรอบนี้เนี่ยทำมาได้ถึง88คะแนนเลยนะครับ
0: บ้านบูดีครับมาดูครับดูแล้วกดดันไม่กดดันมองหน้าไม่ออกเหมือนกันครับมีอาจารย์ฮัสซันครับเด็กชายฟารุดินแล้วก็น้องนิพรดอน
3: ครับ
0: ดูจากหน่วยก้านแล้วนะมีลุ้นแต่คะแนนมันขึ้นไปบีบพอสมควรครับ80แต่ว่ามันเป็นคะแนนที่ไม่ได้สูงถึงขนาดว่าเอาโค่นไม่ได้อะถ้า100แต้มเนี่ยยากแต่ถ้าคะแนน80แล้วถือว่ายังพอมีลุ้นและทีมนี้ค่อนข้างมั่นใจครับใช้เวลาเต็มตัวไม่ถึง30วิด้วยมาวางเลยนี่มุดวางแล้วครับ
1: ที่เขาทำมาเนี่ย3เป้า18คะแนน3เป้าครับ14คะแนน1เป้าแล้วก็ลงจอดได้ก็มาได้88คะแนนเดี๋ยวต้องมาดูวันนี้ครับว่าจะขยับคะแนนขึ้นมาได้หรือเปล่าครับ
0: มาดูคะแนนวันนี้ครับอ่ะมาบ้านบุดีครับ
3: เอาไม่ลองไ
0: ว้ใต้บินแล้วครับเรียบร้อย
3: ผ่านครับ
0: เหมือนทุกทีมครับมาด้านล่างก่อนเลี้ยงตัวครับ
1: โอ้โหเลือกเอาลงก่อนด้วยคร
0: ับโอเคครับเลือกเอาลงแล้วก็ลงแล้วก็ไปวางตรงจุดโดดไปก่อนครับโดดมาด่านแรกก่อน
1: ว่าจริงๆประเภทนี้เวลาเหลือเพื่อนอยากจะเลือกลงก่อนก็ได้ครับ
0: เพราะถ้ายิงจบ100แต้มได้คือจบเลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปอะไรแล้วเลี้ยงตัวมาให้กลาง20ครับพอกลาง20แล้วเอาละพร้อมแล้วครับยิงกันไหนก่อนครับหรือยิงพร้อมกันยิงไปแล้วครับอีกแค่ซ้ายก่อน
1: 18ครับ
0: 18ครับและด้านขวา
1: 16
0: 18 16เฮ้ยมาเหมือนเมื่อวานเลยเฮ้ย
1: 34คะแนนคร
0: ับ อ่ะ34ครับไปต่อขั้นตอนนี้แหละทุกทีมพลาดตรงนี้ใส่และสั่นไปตอนเนี้ย
1: หล่น
0: ๆอันนี้สั่นมั้ยดูดิอันนี้สั่นมั้ย
1: ไม่
0: ส่วนใหญ่จะสั่นตรงนี้แหละอันนี้สั่นมั้ยอ้าวไม่สั่นครับไปแล้วครับงานนี้พร้อมอีก2ฟาวล์ที่เหลือ
1: ระบบการยิงก็เหมือนกับโรงเรียนบ้านท่าด่านนะครับสำหรับบ้านบูดีครับ
0: ไม่อยากจะคิดคะแนนเลยขอให้ยิงก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาคำนวณดีกว่าฮะพอคะแนนเป็นเลขคู
1: ่เนี่ยเลือกที่จะลงก่อนครับ
0: โอ้โหตอนนี้ที่

0: มว่าลุ้นนะบ้านท่าด่านปัตตานีครับคราวนี้น้องๆอาจจะไม่ยิ้มแล้วครับตอนนี้ผมมั่นใจละเอาลั่นครับโอ้จะได้ครับมีลั่นครับแล้วยังไงครับต้องไปใส่ที่ฐานป่ะครับหรือใส่ตรงนี้ได
1: ้ขึ้นก่อนครับ
0: อุ้ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาเท่าที่มันมีครับ
2: เป้าครับ
0: เอาเท่าที่มันมีก่อนครับเอาเท่าที่มีอยู่ครับยิงน่าจะดุนกันหน้าเป้าครับ
3: 20
0: อ้าวเฮ้ย
2: มันลงจอด
0: แล้วลงจอดครับ54ลงจอดไป74
2: ก็ยังไม่พอ
0: เฮ้ยยังไม่พอเฮ้ยต้องเอาอีกอันนึงเฮ้ยต้องเอาอีกอันนึงครับอ้าวแล้วเหลือ20วิเอาไงครับต้องซ่อมดิครับ
2: ซ่อม
0: นะครับเสียไปแล้วก็ไปเอาซ้ายบนครับเสียไปแล้วเอาซ้ายบนโอ้โหแต่ถ้าจะดูแบบนี้พี่ว่าไม่ทันนะ
2: เพราะว่าแผนที่เขาไปคือต้องลงจอดก่อนแล้ว
1: ถูก
2: ต
1: ้อง
0: อ้าวแน่นอนนะประธานดาดยิ้มนี่ครับชัยโย่รอดไปอีกหนึ่งครับ
1: โอเคครับเนื่องจากนะครับ
0: ยังไงครับ
1: ภารกิจเป้านี้ยังไม่ได้ยิงนะครับแล้วไปลงจอดแล้วเสร็จแล้วก็ไปกดเวลาก่อนนะครับถือว่าใช้เวลา2นาทีครึ่งเต็มครับ
0: โอ้ก็แสดงว่าไม่ได้คะแนนลงจอดหรือเปล่า
1: ตรงนี้ก็ไม่ได้20คะแนนด้วยครับ
2: โอ้เท่ากับว่าไม่ได้20คะแนนนะครับ
1: ทีมโรงเรียนบ้านบุดีครับได้54
2: คะแนนครับ
1: คะแนนครับซิดไม่เปลี่ยนครับ
2: จากที่การตูได้แจ้งไปนะครับก็คือเป้าอีก1เป้าอ่ะครับไม่ได้มีการยิง
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มาลงจอดก็คือไม่นับครับเพราะว่าภารกิจการยิงมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์จะกลับมาลงจอดก่อนไม่ได้รวมไปถึงการหยุดเวลาก็ไม่ได้นับเพราะว่ามันไม่เหมือนทีมก่อนหน้านี้ที่เขายิงไปแล้วมันไม่ติดแต่ทีนี้ไม่ได้ยิงเลย
0: เสียดายกระสุนลั่นโอ้กลายว่าทีมนี้อยู่อันดับ4เลยครับจากจะเป็นรองแชมป์มาอยู่แล้วครับมาดูภาพก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี
2: ้เริ่มต้นดีมากเลยนะคร
0: ับ อุปกรณ์ดี
2: ปัญหาเดียวคือลั่น
0: ใช่ดูตอนยิงลูกนี้ครับโอ้18ดีมากอันนี้16แล้วก็กลับมาลงที่ฐานพอกลับมาลงที่ฐานเติมลูกดอกเข้าไปปั๊บกลายเป็นว่าไอ้ลูกดอกที่จะยิงด้านซ้ายบนเนี่ยมันไม่งับ
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวดูวิธีการใส่ครับดูวิธีการใส่อันนี้ใส่ของดอกขวานะดอกขวาไม่มีปัญหาแต่ดอกซ้ายมีปัญหา
2: ครับมันไปหลุดตอนเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยแหละครับ
0: ใช่มันคือโดดไปแล้วโดดเพื่อจะไปยิงเป้าแล้วไปหลุดตรงนั้น
2: โอ้แล้วเสียดายคือตรงนี้มาเข้า20ด้วย
0: เข้า20ทั้งนั้นได้แค่20นะจบเลย
2: ก็ได้ไป54คะแนนครับคะแนนอยู่อันดับที่4ในตอนนี้ครับเราไปดูทีมสุดท้ายกันเลยครับในประเภทนี้ครับ
4: เอาละครับทีมสุดท้ายครับทำคะแนนในรอบคัดเลือกมาได้90คะแนนครับนี่คือตัวแตงของประเภทนี้ครับธัญทานวิทยาจากนราธิวา
2: สนำคะแนนเข้ามาดีที่สุดนะครับธัญทานวิทยาจากนราธิวาสครับทำมาได้ถึง90คะแนนเลยนะครับ
0: ก็จะมีโดราคาโอกนะครับแล้วก็นายีฮาบินธรรมะแล้วก็ธนพลแหลงแดงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักบินแบบคู่ผสมแล้วกัน
1: ครับจำที่ครับจำเวลาม
0: ารอดูครับตรงเนี้ยขั้นตอน30วิเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้ใช้กันเลยเพราะว่าทุกคนเตรียมมาแล้วดูฮะใส่มาพร้อมเลยเห็นไหมครับโอ้โหแล้วนี่ใส่มาพร้อม4ดอกด้วยอันนี้โอเคครับ
2: ว่าวางแผนมายังไงนะครับ
0: ไม่ต้องมานั่งเติมกระสุนด้วยอันนี้คือทำพอเป็นพิธีครับ30วิ
2: พี่ต้อง
0: ครับ
2: เวลาจบภารกิจที่เขาทำมา90คะแนนอ่ะ
0: ครับผม
2: 38วินาทีนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ต้องมาลงเสียเวลาเลยไง
0: ถูกต้อง
2: ข้ามฝั่งเลย
0: เฮ้ยจริงอ่ะ
2: 38วิผมตกใจมากเลยนะฮะ
0: งั้นแสดงว่าอันเนี้ยใส่4ลูก
2: ทีเดียวเลย
0: ยิงล่างยิงบนจบเลิกลองดูครับ
2: อ
0: ันนี้เลือกอันนี้เป็นทีมแรกที่เห็นครับไปบนก่อนครับ
2: น่าสนใจครับทีมนี้ครับ
0: ไปบนก่อนครับไปด้านบนก่อนครับแล้วก็
1: 20กับ28
2: ครับ20กับ18
0: เอาละครับนี่แหละครับ20กับ18
2: อ่ะแล้วมาดูครับว่าทำไมเขาถึงเร็วได้ขนาดนะครับ
0: เอาแล้วมาต่อเลยครับลูกดอกมาต่อครับ
2: โอ้โหแผนทีมนี้ดีมากคร
0: ับ ยังไงครับปังไปเลยครับซ้ายขวา
1: 20ครับ
2: 16กับ20ครับ
0: 74ใช่ไหมฮะ
2: เอ้าจบแล้วนะครับแบบนี้ครับ
0: 74อันนี้80 94จบเลยครับเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับจะเอาอะไรต่อครับ
2: โอ้โหจะเอาเต็มอีกเหรอ
0: จะเอาเต็มเหรอฮะโอ้โหนี่ครับ
2: โอเคครับ
0: หัวจิตหัวใจครับเวลาเหลือเยอะครับเป็นห่วงไทยพีบีเอสจบก่อนครับ
2: ครับผม
0: เป็นห่วงครับดีครับเอาเลยครับ
2: ใช้เวลาคุ้ม

0: เมื่อกี้เท่าไหร่40กว่าหนักกว่าเดิมอีกหลอกหัวเวลาเหลือครับ
1: ผมว่าแผนนี้เดี๋ยวรอบชิงแชมป์ประเทศไทยมีคนทำนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจบได้เร็วมีเวลาแก้ไข
0: ครับเพราะกติกาก็บอกว่าคุณเต็มอัดอย่างนี้เพื่อจะเอา100แน่นอนเอาอีก40เอาอีก6แต้ม
2: 20
0: เอา20
2: 18ครับ
0: 20 18แล้วคืออันไหนครับซ่อมอันไหน

0: นาทีครึ่งแล้วรอบที่2ที่เขาแก้ไขเวลาคะแนนดีขึ้นนะครับพี่ตองเพิ่มมาอีก2คะแนน
1: โอ้สุดยอดครับแล้วกดเวลาเรียบร้อยครับนี่ครับ
0: อันนี้เรียกว่ามาเหนือ
1: มาเหนือเมฆของแท้ครับฉันมาโชว์ให้พวกคุณดูครับคุณปั่นป่วนกันไปครับไอ้4ทีที่ผ่านมานี่โอ้โหวุ่นกันหัวหกก้นกวิดเลยครับเจอธัญทานมาแบบนิ่มๆเลยครับ
0: แล้ว96คะแนนนะครับ
2: โรงเรียนธัญทานวิทยา
0: ทีนี้ทำให้ทีมอื่นที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยอ่ะ
2: 96คะแนนครับ
0: เพราะ
1: ชีท
0: ไทยเจอวิธีนี้ไปอ่ะครับ
1: โอ้โหมาแบบ4นัด4นัดจบทีเดียวครับนี่ได้นั่งเฮ้ยสุดยอด
0: นั่งนิดนึงก็ได้นะเฮาซีนั่งนิดนึง
1: นั่งหน่อยดีกว่าจบเร็วไง
0: เดี๋ยวไปรอรับรางวัล
1: เอาละเดี๋ยวหาใครจะพลาดก่อนไปเฮ้ยโอ้เวลาเหลือครับโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรครับยังมีช่วงเหลือก็ดีฮะเวลามอบรางวัลจะได้ได้เยอะๆฮะมาดูครับมาดูทีมนี้อ่ะอย่างที่ป๊อปบอกอ่ะเล่นด้านบนก่อน
0: ครับ
1: เนี่ยพอเราอยากเห็นตรงนี้เป็นยังไงครับยิงปั๊บปักปึ๊บอ่ะปัง20โอ้โหมาเลขตรงเลข2เลยครับโอ้โหไอ้กลไกข้างในคืออะไรเราไม่รู้ไง
0: ค
1: ิดว่าสปริงแบบแข็งแรงมาก
0: อันนี้น่าจะเป็นสปริงเลยนะครับ
1: แล้วดูอันนี้อันนี้เราเห็นอันนี้20
0: อันนี้16อันนี้20
1: โอ้โหแทบจบเลยครับสุดยอดจริงๆครับชื่นชมทีมนี้เลยนะครับ
0: มาดีมากครับ
1: มาดีมากครับทั้ง3คนนิ่งวางแผนมาดีจบไวนะออกมาโชว์จบไวรับทุนการศึกษากลับบ้าน
0: โอ้โหสุดจริง
1: ๆแต่ทำไปเล่นไป
0: มาสรุปผลการแข่งขันกันนะครับประเภทสุดท้ายครับศึกปิงมุนประลองทักษะหรือว่าการยิงลูกดอกนะครับรองชนะเลิศนะครับอันดับที่2ครับโรงเรียนบาเจาะนะครับจากนราธิวาส70คะแนนครับรองแชมป์ครับโรงเรียนบ้านท่าด่านจากปัตตานี80คะแนนครับแล้วก็แชมป์ในประเภทนี้ครับธัญทานวิทยานะครับจากนราธิวาสนะครับทำไปถึง96คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆครับ
1: เฮ้ยแชมป์กระจายครับ
0: ครับ
1: ป๊อปครับยิงลูกโป่งเนี่ยไอ้ทำลายลูกโป่งจากยะลานะครับ
0: ครับผม
1: บ้านสายแก้วทิ้งสัมภาระจากปัตตานีครับบ้านน้ำดำครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยิงลูกดอกจากนราธิวาส
0: โอ
1: ้ชัยโย
0: สวยมากสวยงามมากนะครับ
1: สุดยอดครับ3จังหวัดแบ่งกันเลยครับยะลาปัตตานี
0: นราธิวาส
1: โอ้
0: เนี่ยทางสมาคมเองก็ผมว่าดีใจครับนายพี่ตองที่แบบว่าลงไปส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราเคยเห็นทีมจากภาคใต้มาแล้วแหละก็คือราชานุเคราะห์40จากปัตตานีถ
1: ือ
0: ว่าเป็นขาประจำแต่วันนี้เราได้เห็นทีมหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็ทำผลงานกันได้ดีเรียนรู้ได้ไวนะครับ
1: ถูกต้องครับโอ้โหชื่นชมจากน้องๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่จริงแล้วนะครับในปี2552ที่โครงการนี้เริ่มนะครับเราเริ่มแข่งขันที่จังหวัดสงขลานี่แหละ
0: ครับผม
1: ที่หาดใหญ่สนามกีฬานครนี่แหละครับตอนแรกบิดไม่ได้เลยนะครับโครงการจะไปไม่ไปแหละครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆแอคทีฟมาจนจากเครื่องบินปีกตึงใช้โฟมรีโมทกล่องข้าวครับตอนนี้เป็นโดนแบบนี้แล้วครับเขียนวงจรเขียนโพดดิ้งนะครับโอ้โหแล้วดูยิงกันแบบ20ยิงแม่นจริงครับ
0: คือสนุกนะผมว่า
1: คืออาจจะไม่ได้มีพยงพยันอะไรนะฮะไม่มีฮะ
0: มีวายขออย่างเดียวสนามนี้
1: ใช่ใช้คุณภาพทางจิตครับใจล้วนๆนะครับ
0: มีการเคาะบ้างเล็กน้อยฮะหักอุปกรณ์บ้างอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เราก็เพิ่งรู้นะว่าเวลาถ้ามันดับเนี่ยเคาะก็ได้ไว้ให้ไม่ต้องไปแก้อะไรที่รีโมทเคาะมันก็ขึ้นครับดูจากแต่ละคนเนี่ยเทคนิคทางใต้มีเทคนิคแปลก
0: ๆครับแล้วก็อุปกรณ์เขาก็จะแปลกๆกว่าที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ด้วยครับอย่างวันนี้ถังยางอ่ะเราไม่คิดว่าจะมาใช้ในการยิงลูกดอกก็มีเอามาใช้นะครับ
1: แก้วกระดาษธรรมดาก็เห็นมาแล้วแล้วก็ท่อพลาสติกยาวๆเวลาลงทีโอ้โหเททีลงหมดเลย
0: ดูเป็นบางทีบรรจุได้เยอะนะครับ
1: ใช่ครับและดูเข็มดูเข็มที่เป็นดอกซากุระนะโอ้โหโดนนิดเดียวก็เรียบร้อยครับ
0: เหมือนอยู่ที่เขาเลือกเทคนิคแล้วบางทีพอเข็มสั้นเนี่ยแรงเหวี่ยงเขาก็จะน้อยเพราะดูแล้วตัวโดนเขานิ่งของคนอื่นเหมือนกัน
1: ใช่ครับต้องนะครับเนี่ยดูจากศักยภาพคือตอนแรกอ่ะต้องพูดตรงๆก่อนเลยว่าเราคิดว่าสนามเนี้ยจะไม่สนุก
0: ใช่เพราะว่าน้องๆเพิ่งได้รับการอบรม
1: ดูใบคะแนนมาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเพิ่งคือไม่มีร้อยเต็มแต่พอมาดูไปดูมา

0: ูกันที่แท็กติก
1: ครับ
0: แท็กติกแบบบ้านๆผมว่าเทคนิคบ้านๆอย่างที่น้องคิดอะไอเดียเกิดขึ้นเยอะแล้วมั่นใจว่าเดี๋ยวได้เห็นพวกเขาในเกมรอบชิงชนะเลิศไปแข่งกับภาคอื่นขอให้ได
1: ้สนุกแน่นอนก็รอติดตามได้นะครับในรอบชิงชนะเลิศนะชิงแชมป์ประเทศไทยครับตอนนี้พิธีการมอบรางวัลก็พร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่ช่วงโอเคครับเดี๋ยวเราสรุปผลก่อนก่อนที่เราจะไปดูพิธีการมอบรางวัลนะครับจะได้ดูว่าใครได้แชมป์ในแต่ละประเภทกันบ้างนะครับ
0: ครับ
1: สนุกกลายเป็นสนามนี้สนุกมากครับ
0: ถูกต้อง
1: คอนเทนต์
0: อะไรที่มันดูนิ่งๆนะฮะ
1: โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลกันเลยคร
0: ับมอบรางวัลเลยครับ
2: ทำใบนี้เอาละครับมาถึงพิธีการมอบรางวัลของเรานะครับเริ่มจากประเภทแรกครับกับประเภทศึกปีกหมุนประลองปัญญาครับขอเรียนเชิญคุณสุวิทย์เจ๊โซครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนะครับและอีกหนึ่งท่านคุณสวนีมุ่งสุจริตการครับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้มอบป้ายรางวัลครับแชมป์ของประเภทศึกปีกหมุนประลองปัญญาหรือการทิ้งสัมภาระครับขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนบ้านน้ำดำยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์และแน่นอนครับเป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคใต้ครับที่จะเข้าไปทำการแข่งขันกับเพื่อนๆทีมอื่นครับจากทั่วทั้งประเทศครับในสนามสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครในเดือนหน้าครับเพื่อรางวัลและทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะผู้ใหญ่ใจดี2ท่านยังอยู่กับเราต่อนะครับมอบอีก1รางวัลครับเชิญครับลงฝั่งนี้ได้เลยต่อไปเป็นแชมป์ของประเภทยุทธวิธีครับหรือทำลายลูกโป่งนั่นเองครับแหมประเภทนี้สนุกมากๆนะครับและขอแสดงความยินดีกับแชมป์ของเราครับกับทีมโรงเรียนสตรียะลาอ่าแล้วครับน้องปูนและกล้วยน้องรักนี่ครับรับถ้วยซะด้วยยินดีด้วยครับผมสตรียะลาเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมลุ้นกันว่ากล้วยจะหายหรือยังนะครับหมายถึงอาการบาดเจ็บที่นิ้วมือโอเคยินดีด้วยครับเดี๋ยวรอด้านล่างก่อนนะเชิญฝั่งนี้เลยนะครับแล้วขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณสุวิทย์เจโซนะครับและคุณสวนีมุ่งสุจริตการครับขอบคุณครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับแชมป์ของประเภทศึกปีกหมุนประลองทักษะครับหรือการยิงเป้าที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับขอเรียนเชิญคุณสราวุธเดชมณีรัตน์ครับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขอเชิญพลเอกกนกผู้ม่วงครับผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้มอบป้ายรางวัลครับแชมป์ป้ายแดงสดสดร้อนร้อนของเราในประเภทยิงเป้าครับขอแสดงความยินดีกับธัญทานวิทยาก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งของประเภทนี้นะครับแล้วก็ไม่ผิดฟอร์มครับนำมาประสบการณ์ที่สั่งสมมานะครับคว้าแชมป์ในสนามที่4ของเราไปครองได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะต้องไปชิงกันต่อกับเพื่อนๆจากทั่วทั้งประเทศในสนามสุดท้ายครับ

0: เฮียเดี๋ยวยืนรอด้านล่างก่อนนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับท่านสราวุธเดชมณีรัตน์และพลเอกกนกภูม่วงครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวยืนอยู่ด้วยกันนะครับมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับพูดคุยกับแต่ละท่านอีกครั้งนึงครับเริ่มจากท่านแรกครับคุณสุวิทย์เจโซนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเขาเขาอยู่ข้างๆทั้งสองท่านตรงนี้แล้วกันนะครับนะฮะสองหัวเรือใหญ่ของการแข่งขันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสนามนี้เอาความรู้ทักษะแล้วก็โอกาสมามอบให้กับน้องๆจาก5จังหวัดชายแดนใต้ครับ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับย่าก็เรียกว่าเป็นความตื้นตันใจนะครับเต็นลูกๆจากชายแดนใต้ทุกท่านนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโลกทัศน์ใหม่นะครับให้กับลูกๆใน5จังหวัดชายแดนใต้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยโอกาสเหล่านี้ก็คงจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมติดตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ส่งเสริมไปสู่ระดับชาติระดับโลกต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากจากใจจริงๆครับ
0: ครับผมอีกนิดนึงขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆที่จะเดือนหน้าต้องเดินทางไปแข่งกับเพื่อนๆจากทั่วทั้งประเทศเลยเขาส่งกำลังใจฝากให้น้องๆหน่อยนะครับ
1: ครับก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆทุกคนเลยนะครับทั้งที่ผิดหวังและก็สมหวังนะครับก็วันนี้เป็นเพียงก้าวแรกนะครับก็น้องๆที่ผิดหวังก็อยากให้พัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดยั้งปีหน้าเรายังมีอีกโครงการนี้นะครับแล้วก็น้องที่เป็นตัวแทนก็อยากให้ไปฝึกต่อนะครับแล้วก็ให้อยากพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับผมสักนิดนึงครับท่านรองสวัสดีครับสนามหน้าเราจะไปบ้านเราเปิดบ้านต้อนรับน้องๆจากทั่วทั้งประเทศเลยไปทำการแข่งขันกันครับขอบอกส่งอะไรไปหาน้องๆหน่อยกับการต้อนรับน้องๆจากทั่วทั้งประเทศแข่งในสนามชิงแชมป์ประเทศไทยครับ
2: ขอบคุณนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางสพท.นะคะแล้วก็ทางในส่วนของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับแห่งประเทศไทยที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะโครงการนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดดิ้งนะคะในการบังคับโดนนะคะในการจัดทันภารกิจก็ส่งกำลังใจให้น้องๆนะคะที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันในวันที่11ถึง13กันยายน69นะคะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะของปี69นะคะก็ให้กำลังใจน้องๆนะคะก็ไปพบกับหลายๆทีมจากทั่วประเทศนะคะซึ่งมีทุกภาคนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ถึงทักษะเพิ่มเติมแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายเพื่อเป็นประสบการณ์ของชีวิตต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับสนุกมากๆสนามนี้ครับแล้วก็น้องๆเก่งมากๆนะครับอบรมกัน1วันแล้วทำการแข่งขันกันแล้วทำคะแนนได้สูงๆกันทุกทีมเลยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับ11ถึง13กันยายนนะครับที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.กรุงเทพมหานครครับแล้วเจอกันในสนามหน้าครับผมสวัสดีครับ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดเหตุระทึกกลางอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับต้นไม้ขนาดใหญ่

0: ไปหักโค่นทับนักท่องเที่ยวชาวสเปนได้รับบาดเจ็บ4คนภายในวัดมงคลบพิตรเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลครับ
1: อันไหนพี
2: ่
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวชาวสเปน3คนส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับหลังต้นไม้ใหญ่ภายในวัดมงคลบพิตรข้างกำแพงพระศรีสันเพชรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหักโค่นทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยายังเข้าให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชายอีก1คนซึ่งได้รับบาดเจ็บซี่โครงด้านขวาหักและขาซ้ายหัก2ท่อนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12:30 นที่ผ่านมาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางมาเป็นครอบครัวทั้งหมด15คนโดยระหว่างกำลังเดินทางและเที่ยวชมโบราณสถานและเดินผ่านบริเวณต้นไม้ดังกล่าวจู่ๆต้นไม้หักโค่นลงมาทับส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ4คนเบื้องต้นพบว่าต้นไม้ที่หักโค่นเป็นต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ที่โค่นบริเวณขออภัยครับที่คนต้นพบลักษณะเป็นโพรงและมีร่องรอยการหักบริเวณโคนอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องมือตัดกิ่งไม้และเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโคนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะขณะเกิดเหตุไม่มีฝนตกและไม่มีลมแรงหลังจากนี้จะตรวจสอบสภาพต้นไม้และพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่มีรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาด้วย
3: บาดเจ็บลำเลียงส่งโรงพยาบาล
0: ศุลกากรช่องจอมจับมือตม.และตำรวจสุรินทร์ยกระดับความร่วมมือคุมเข้มป้องปรามคนเถื่อนปืนเถื่อนของเถื่อนตามเส้นทางอีสานใต้ครับนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยว่าด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการความร่วมมือกับตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจจุดสกัดยกระดับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่เขตอีสานใต้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจเรียกตรวจยานพาหนะค้นสัมภาระค้นอาวุธตรวจผู้โดยสารบัตรประชาชนพาสปอร์ตจนสามารถนำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย1คนโดยใช้วิธีแอบนั่งมาปะปนกับนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนจึงส่งดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศและขยายผลไปสู่ต้นทางที่รับงานครับและจะตั้งด่านถี่ขึ้นแม้ว่าปัจจุบันด่านพรมแดนช่องจอมจะยังคงปิดให้บริการแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงการป้องปรามการลักลอบพกพาอาวุธปืนด้วยรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเตรียมเพิ่มโครงการรับซื้อปืนคืนในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือกับเหตุการณ์กราดยิงที่ซิดนีย์เมื่อปลายปีที่แล้วแอนโทนีอัลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่ารัฐบาลเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการเพื่อกำจัดแนวคิดต่อต้านชาววิวและยกระดับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฉลองของชาววิวที่ชายหาดบอนไดในนครซิดนีย์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วนิวเซาท์เวลส์จะเป็นรัฐแรกของออสเตรเลียที่เริ่มโครงการรับซื้อปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้หลังออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเปิดทางมาตรการรับซื้อปืนและคุมเข้มการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนปืนครับประชาชนที่คืนปืนทั้งไรเฟิลและปืนพกพาจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 23,000 บาทต่อกระบอกโดยถือเป็นโครงการใหญ่ที่สุดของประเทศนับตั้งแต่เริ่มโครงการในลักษณะนี้หลังเหตุกราดยิงในปี1996ซึ่งข้อมูลล่าสุดชี้ว่าชาวออสเตรเลียถือครองปืนกว่า4ล้าน1แสนกระบอกเมื่อปีที่แล้วครับหมดเวลาทันข่าว 17:00 นแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวได้อีกครั้งในข่าวค่ํา 18:00 นครับสวัสดีครับ
4: จับสัญญาณแดงน้ำเงินเกาะกลุ่มแน่นสร้างแนวรับศึกซักฟอกยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนปูพรมกวาดล้างป้องกันเหตุรุนแรงเพิ่มความปลอดภัยติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์
2: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
7: ไทย PBS Kids Quiz Mission
6: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: นี่คือช่วงเวลาประลองความรู้โดยใช้การอ่านเป็นอาวุธ
1: เป็นที่ที่พ่อเจอกวางใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: มันเฉลยแล้ว
3: มินนาลูกได้เวลาเอาคะแนนคืนแล้วมาม
2: ันง่ายค่ะ
3: เฮ้ย มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ 99.9% ค่ะ
3: เสียน้องอิมแล้วลูก
1: เต็ม
3: 100โอ้โห
1: รู้สึกว่ามั่นใจที่สุด
3: มั่นใจที่สุดเฮ้ยกดแล้วครับอุ้ยกดแล้วเหมือนกันกด4โอ้โห
0: สนุกและตื่นเต้นไปด้วยกันกับท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมรภูมิทางปัญญาที่มีหนังสือเป็นอาวุธกับท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลนี่คือการรวมตัวกันของ24โรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่พร้อมจะมาทุ่มสุดตัวด้วยไหวพริบและสติปัญญาเพื่อเฟ้นหาแชมป์ระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ไปถ้าพร้อมแล้วครับมาอ่านหนังสือและสนุกกับการตอบคำถามในท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลไปด้วยกันครับ
0: สี่นักอ่านในวันนี้ของเราซาฟาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฝ่ายประถมศึกษาจังหวัดยะลาฟาเดียจากโรงเรียนพลวิทยาจังหวัดสงขลามินนาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีและอิมจากโรงเรียนบ้านก่อสาหร่ายชัยพัฒนาจังหวัดสตูลครับ
3: เอาละครับต้อนรับน้องซาฟาน้องฟาเดียน้องมินนาและน้องอิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องๆ4คนจากพื้นที่ภาคใต้นะครับที่วันนี้จะมาร่วมเล่นเกมไปกับเรานะครับแต่ว่า4เกมสุดท้าทายในวันนี้รวมไปถึงหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบจะเป็นอะไรติดตามพร้อมกันครับ
0: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลท้าประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทายควิสฮันเตอร์วักล่องหนควิสวอลคำถามท้าด่วนควิสดีโคดถอดรหัสภาพควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งหนังสือโจทย์ในวันนี้ก็คือบ้านเล็กในป่าใหญ่แนะนำโดยพี่แพทวงเคลียร์ครับ
4: หนังสือเล่มนี้จะพาเราเดินทางไปกับครอบครัวนึงนะคะที่เขาอาศัยกันอยู่ในเนี่ยบ้านน้อยในป่าใหญ่แล้วเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายทำกันในบ้านเขาไม่ใช่บ้านที่มีของอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าเขาใช้ทุกอย่างที่มีในบ้านให้เกิดเป็นความทรงจำที่ดีของทุกคนในบ้านแล้วก็แบบมันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นพัดยังจำได้ถึงแบบอ่านแล้วเราเห็นว่าเราอยากจะออกไปแบบผจญภัยข้างบ้านซึ่งมันเป็นป่าเล็กๆของเราเหมือนกันเราก็จะแบบปิกนิกของเราแล้วก็จะแพ็คของของเราทำตัวเหมือนเต็มเป็นลอร่าค่ะผูกโบว์ถักเกลแล้วก็สะพายเป้แล้วก็แบบออกไปแบบเดินป่าของเราข้างๆบ้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรากล้าที่จะผจญภัยในฐานะเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านพี่แพทก็อยากให้น้องๆได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าซีรีส์ของเขานะคะมีหลายเล่มมากด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าจริงๆความสุขที่แท้จริงมันเรียบง่ายและมันใกล้ตัวเรามากๆค่ะ
3: หนังสือโจทย์ในสัปดาห์นี้คือบ้านเล็กในป่าใหญ่จากพี่แพทวงเคลียร์นะครับนี่ฮะเล่มนี้นี่เองให้น้องๆเนี่ยช่วยกันเล่าเรื่องย่อบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้พี่อ๊อฟและคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันในเบื้องต้นกันหน่อยดีกว่าฟาเดียลูกหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับ
1: พูดถึงครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในรัฐวิสคอนซินประเทศอเมริกาซึ่งในครอบครัวนั้นจะมีพ่อแม่ลอร่าแมรี่และน้องแคลรี่ค่ะ
5: แล้วก็ในหนังสือนี้เขาก็ได้ระบุว่าวิถีชีวิตของคนในป่าเป็นยังไงแล้วเขาใช้ชีวิตแบบไหนค่ะ
1: ก็คือคุณพ่อจะไปหาเนื้อสัตว์ในป่าต่างๆแล้วก็ทำพวกลูกปืนต่างๆแล้วก็คุณแม่จะเป็นคนทำอาหารค่ะ
2: สุดท้ายมันจบที่พ่อเล่านิทานเรื่องนึงซึ่งมันเป็นเวลานานมากลอร่าถามว่าเวลาที่นานขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่กันจ๊ะพ่อก็เลยตอบว่ามันเป็นเวลาที่นานมากแล้วลอร่าก็ได้คิดในใจว่าเวลาเนี้ยแบบมันเป็นเวลาเดี๋ยวนี้
3: ตอนนี้
2: ตอนนี
3: ้ณบัดนี
2: ้ค่ะ
3: เออ นี่ได้ฟังเรื่องราวย่อๆของบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปแล้วนะครับเห็นว่าน้องๆทุกคนนี่ส่งไปนี่โอ้โหเล่าได้หมดเลยแปลว่าฟิตซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกไปด้วยกันกับ4เกมในวันนี้นะครับได้เวลาเปิดสนาม Battle และนี่คือกติกาเกมแรกของเราครับ Quiz Hunter วักล่องหน
0: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
3: เกมนี้ครับใครที่อ่านผ่านๆมาเนี่ยอาจจะพลาดได้นะเพราะเราจะวัดกันที่ความละเอียดระดับมิลลิเมตรอ่านมาละเอียดแค่ไหนยิ่งมีโอกาสมากขนาดนั้นเพราะอะไรครับใน1พารากราฟจะมีคำสำคัญที่หายไปเนี่ย3จุดด้วยกันใครแกะรอยจากคำแวดล้อมเก่งจำพิกัดเรื่องราวได้แม่นและตอบได้ตรงตามหนังสือเป๊ะๆแบบไม่ผิดเพี้ยนน้องคนนั้นจะได้คะแนนไปครองนะครับพร้อมมั้ยลูก
1: พร้อมค่ะ
3: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยกับเกมที่1 Quiz Hunter วักล่องหนขอคำถามครับมาแล้วฮะน้องๆครับคุณผู้ชมครับคำถามข้อนี้มาจากหนังสือหน้าที่43ครับจุดที่1ครับแล้วพ่อก็ได้ยินเสียงจุดๆๆดังพ่อคิดว่าเสือดำอยู่ที่นั่นจุดนี้2พยางค์ที่หายไปจุดที่2ครับพ่อก็วิ่งต่อไปสอดสายเสาะหาไปพลางร้องเรียกจุดๆๆไปพลางซูกี้ซูกี้จุดนี้หายไป1พยางค์ครับและจุดที่3ครับใครๆเสียงนั้นดังตามมาอีกพ่อก็วิ่งอย่างจุดๆชีวิตจุดนี้2พยางค์ครับถ้านึกออกแล้วน้องๆทั้ง4คนเขียนคำตอบได้เลยครับย้ำอีกทีนะครับจุดที่1หายไป2พยางจุดที่2หายไป1พยางและจุดที่3หายไป2พยางคิดดีๆนะฮะว่าแต่ละจุดน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอาละฮะตอนนี้น้องๆทั้ง4คนนะครับเขียนคำตอบทั้ง3ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วขอคำตอบครับหันมาก่อนเลยครับอย่าเพิ่งเปิดค่อยๆไปทีละข้อเริ่มที่จุดที่1ครับจุดที่1เปิดเลยครับอุ๊ยไม่เหมือนกันเลยฮะ4คนความสนุกบังเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับแค่ข้อแรก4คนไม่เหมือนกันเลยไหนฟาเดียลองอ่านหน่อยลูกอ่านที่เราเติมมาแล้วพ่อก็ได้ยินเสียง
1: ฝีเท้าดังพ่อคิดว่าเสือดำอยู่ที่นั่น
3: ซาฟาลูกก
5: ็แล้วพ่อก็ได้ยินเสียงคำรามดังพ่อคิดว่าเสือดำอยู่ที่นั่น

0: น้องอิมแล้วพ่อก็ได้ยินเสียง
1: ลมดังพ่อคิดว่าเสือดำอยู่ที่นั่น
0: มินดา
2: พ่อแล้วพ่อก็ได้ยินเสียงลมพัดดังพ่อคิดว่าเสือดำอยู่ที่นั่น
0: เอาล่ะ4คนไม่เหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมครับพร้อมจะฟังเฉลยหรือยัง
3: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ก่อนหน้านี้ 80% ตอนนี้ 20%
0: ค่ะ ทำไมมันหายไปไหนอะ
3: หนูอ่านจากบรรทัดข้างล่างแล้วผิดแน่
0: สาบานลูกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
4: ์20
0: เฮ้ยทำไมไม่มั่นใจเลยอิมลูกไม่มั่นใจเลยมินนาลูกไม่มั่นใจเลยโอ้โหแค่ข้อแรกไม่มั่นใจกันเลยนะครับเอ้ามาฟังเฉลยกันนะครับคำตอบจุดที่หนึ่งจะมีใครถูกหรือเปล่าคำตอบคือหายใจครับโอ้โหข้อแรกยังไม่มีใครได้คะแนนไปเอาไม่เป็นไรถือว่ายังเท่ากันทุกคนนะครับแหมมีหน้าแล้วเมื่อกี้ไม่ค่อยมั่นใจกันสักเท่าไหร่เนาะเออมีใครคิดถึงคำว่าหายใจไหมซาฟาคิดไหม
4: ใช่
0: คิดเหรอ
4: เพราะว่าคำรามมันหนูกำลังลังเลอยู่ระหว่างคำรามกับหายใจ
0: แล้วทำไมเราเลือกคำรามล่ะสุดท้าย
4: เพราะว่าเสือมัน
0: ออกเสือมันน่าจะคำรามเหรอโอเคเอาไม่เป็นไรนะครับข้อแรกถือว่าซ้อมๆกันก่อนนะยังไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับไปต่อครับขอคำตอบจุดที่2เปิดเลยครับอ้าวเหมือนกัน3คนซาฟาเริ่มหลบหลังบอร์ดแล้วตอนนี้ทำไมถึงตอบว่าหาละลูกซาฟา
4: เพราะว่าเราเรียกหนูรู้สึกว่ามันเป็นหาหนูก็เลยตอบไปหาค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อพลางร้องเรียกหาไปพลางอย่างนี้เออปาเดียทำไมเป็นวัวครับ
3: หนูเห็นคำว่าซูกี้มันเป็นชื่อของวัวหนูก็เลยคิดว่าเป็นวัวค่ะ
0: อ๋ออิ่มแล้วลูก
2: เหมือนกันค่ะก็เพราะว่าหนูเห็นคำว่าซูกี้หนูก็คิดว่าน่าจะลองเรียกวัวไปพางค่ะ
0: อ๋อมินนาแล้วลูก
2: เหมือนค่ะ
0: เหมือนกันนะลูกนะเอออ้าวเพราะฉะนั้นมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าวัวหรือหาจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะคำตอบคือ

0: ะแนนกันมาแล้วครับตอนนี้น้องมินนาน้องอิมและน้องฟาเดียคนละ1คะแนนฟาฟาไม่เป็นไรนะลูกนะแหมพลาดไปนิดเดียวนะครับเอ้ามาต่อที่จุดที่3นะครับขอดูคำตอบจุดที่3เปิดครับเหมือนกันหมดเลย4คนครับโอ้โหฟาฟายิ้มเลยเหมือนกับเพื่อนแล้วรอบนี้นะฮะคำตอบที่น้องๆตอบมาคือคำว่าไม่คิดนะฮะทำไมเป็นไม่คิดล่ะน้องอิม
1: พอวิ่งอย่างจุดๆๆชีวิตหนูก็คิดว่าไม่คิดชีวิตเพราะมัน2พยางค
0: ์มันพอดีเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มินนาล่ะลูก
2: คิดว่ามัน2พยางค์แล้วมันก็ถ้าจะเอามาต่อกันแบบคำว่าไม่คิดอ่ะมันก็จะมีเซนส์ค่ะ
0: อ๋อมันพอดีเลยมันเมคเซนส
2: ์แล้วก็จำได้จากหนังสือนิดหน่อยค่ะ
0: นี่ฟาเดียลูก
3: หนูจำได้จากหนังสือค่ะเพราะว่าหนูมีความรู้สึกคุ้นๆเหมือนผ่านตามาแล้วก็เลยเขียนไปว่าไม่คิดค่ะ
0: วิ่งแบบไม่คิดชีวิตมันวิ่งยังไงอ๋อนี่คือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแล้ววิ่งแบบคิดชีวิตซาบาลูกบริบทไหนทำให้เราตอบว่าไม่คิด
4: หนูจำได้ว่ามันไม่คิดชีวิต
0: จำได้เลยเนาะ
4: รู้สึกว่ามั่นใจที่สุด
0: มั่นใจที่สุดใน3ข้อโอเคนะฮะเอาข้อดีมาดูเฉลยกันนะครับคำตอบจุดที่3จะเป็นไม่คิดหรือเปล่าคำตอบที่3คือไม่คิดถูกต้องรับไปทุกคนคนละ1คะแนนนะครับเท่ากับว่าคะแนนตอนนี้หลังจากผ่านเกมที่1ของเราไปทุกคนมีคะแนนกันหมดเลยนะครับน้องอิมน้องมินนาน้องฟาเดียมีคนละ2คะแนนส่วนน้องซาฟามี1คะแนนเอาละครับเรามาต่อกันที่เกมที่2เลยครับและนี่คือกติกาควิสวอร์คำถามท้าด่วน
5: ควิสวอร์คำถามท้าด่วน

0: งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
1: หนูเลือกคำถามที่เป็นจุดเด่นของแต่ละบทค่ะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าคำถามนี้เหมาะสำหรับกับการตั้งคำถามจริงๆค่ะ
2: วิธีการเลือกคำถามก็คือลองแบบคิดลึกๆเข้าไปแล้วก็ลองเปิดดูว่ามันคิดว่าเนื้อหาตรงนี้มันโอเคหรือเปล่าหรือว่ายังไงค่ะ
3: สำหรับเกมที่สองหนูมีการซ้อมมาหนูให้แม่ตั้งคำถามให้หนูแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆของแต่ละวันวันละ3คำถามค่ะ
4: ก็หนูจะตั้งคำถามไม่ให้โดดเด่นมากเกินไปเพราะว่าจะให้เพื่อนตอบไม่ได้ค่ะ
5: เอาละครับเกมที่2 Quiz War คำถามท้าดวลนี่คือเกมที่น้องๆทั้ง4คนครับจะได้คุมเกมอย่างเต็มตัวถึงเวลาแล้วครับที่ทั้ง4คนนะครับจะปล่อยอาวุธลับที่เราไปอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมาวางแผนคัดประเด็นสุดเฉียบจากหนังสือเล่มนี้เอามาตั้งคำถามเปิดศึกท้าดวลกับเพื่อนๆคนละ1ข้อโดยลำดับการถามครับจะเรียงตามลำดับโพเดียมที่เราได้จับสลากเอาไว้ก่อนหน้านี้ไล่มาจากน้องซาฟาน้องฟาเดียน้องมินนาและน้องอิ่มนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเกมที่2 Quiz War คำถามท้าดวลขอคำถามจากน้องซาฟาครับ
6: ในวันคริสต์มาสโรล่าได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งทำจากเศษผ้าหน้าทำด้วยผ้าขาวตาคือกระดุมสีดำดินสอดำเขียนคิ้วส่วนแก้มและปากถูกเขียนด้วยหมึกแดงจากสิ่งใด
5: โอ้โหคำถามแรกแล้วเพื่อนหน้าอึ้งกันหมดตอนนี้3คนสบตากันเลิกละผมทวนคำถามอีกทีนะครับในวันคริสต์มาสลอร่าได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งทำจากเศษผ้าหน้าทำด้วยผ้าขาวตาคือกระดุมสีดำใช้ดินสอดำเขียนคิ้วส่วนปากกับแก้มถูกเขียนด้วยหมึกแดงจากสิ่งใดซาฟาทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาเป็นคำถามถามเพื่อนล่ะลูก
2: เพราะว่ามันแอบซับซ้อนนิดนึงค่ะเพราะว่าลอร่ามีตุ๊กตาหลายตัว
5: ลอร่ามีตุ๊กตาหลายตัวต้องคิดก่อนใช่ไหมว่านี่มันคือตัวอะไรเรียบร้อยนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วทั้ง3คนครับขอคำตอบครับเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยทั้ง3คนเอาแล้วน้องอิมลิปของแม่ลิปของแม่มายังไงลูก
2: นึกไม่ออก
5: นึกไม่ออกเหรออ๋อพอเห็นว่าทาปากใช่ไหมลูกลิปของแม่เลยมั่นใจไหม
2: ไม่
5: ไม่มั่นใจนะมินนาลูกทำไมเป็นแคนเบอร์รี่ครับ
3: คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
5: กินอะไรไม่ออกแล้วและในเรื่องมีแคนเบอร์รี่ไหม
3: แน่มั้งค่ะ
5: น่าจะมีเนาะฟาเดียละลูกทำไมเป็นผลราสเบอร์รี่นี่ก็รี่ๆเหมือนกันนะแต่คนละรี่อ่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจากที่อ่านมาหนูรู้สึกคุ้นๆว่ามันเป็นเบอร์รี่แต่หนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นเบอร์รี่อะไรก็เลยเขียนไปว่าราสเบอร์รี่ค่ะ
5: คือมันอยู่ในตระกูลเบอร์รี่นี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
5: เอาละครับถ้าน้องๆทั้ง3คนตอบถูกครับจะได้คนละ2คะแนนแต่ดูคำตอบแล้วไม่มีทางที่ได้ทุกคนแล้วครับตอนนี้ต้องมีคนใดคนนึงอาจจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าตอบผิดคะแนนจะไปอยู่ที่ซาฟาเช่นถ้าตอบผิดหมดเลยคนละ2 2 2จะไปอยู่ที่ซาฟา6คะแนนเลยนะฮะถ้าตอบผิดหมดนะเอาล่ะมาลุ้นกันครับว่าคำตอบข้อนี้จะเป็นไปอย่างที่น้องๆเขียนมาหรือไม่คำตอบคือ
0: คำตอบของใครจะขวาคะแนนในข้อนี้ไป
5: จากลูกโพกเบอร์รี่ครับเกือบแล้วมันรี่เหมือนกันซาฟาอธิบายหน่อยเรื่องนี้
2: เป็นเรื่องที่ในวันคริสต์มาสของที่โรล่าได้แขวนถุงเท้าไว้แล้วเขาเชื่อว่าเซนต้าคลอสมาให้ตุ๊กตาเขาแล้วตุ๊กตาของเขาทำด้วยเศษผ้าใบหน้าทำด้วยหน้าขาวแล้วก็ตาทำด้วยกระดุมสีดำดินสอสีดำใช้เขียนคิ้วแล้วก็แก้มกับปากใช้ลูกโพสต์เบอร์รี่
5: เอาไว้ว่าข้อนี้ครับ3คนไม่ได้คะแนนไปนะฉิวเฉียดไปนิดเดียวนะฮะ6คะแนน

0: ไม่มีใครตอบถูกไปที่ซาฟาคนเดียวทำให้ตอนนี้ซาฟาขึ้นมานำที่7คะแนนนะครับแต่ไม่เป็นไรยังมีคะแนนให้น้องๆอีก3คนได้เก็บกันอีกเยอะนะครับมาต่อที่คำถามจากน้องฟาเดียเลยดีกว่าฟาเดียอ่านช้าๆช้าๆนะลูกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วขอคำถามจากน้องฟาเดียครับ
1: ในวันคริสต์มาสป้าอีไลซ่านำแอปเปิ้ลสีแดงลูกใหญ่มาให้แม่ของโลล่าเป็นแอปเปิ้ลที่หวานและเก็บได้นานกว่าแอปเปิ้ลปกติทั่วไปเป็นเพราะมีสิ่งใดเสียบไว้ค่ะ
0: ยาวอีกแล้วในวันคริสต์มาสป้าอีไลซ่านำแอปเปิ้ลสีแดงลูกใหญ่มาให้แม่ของลอร่าเป็นแอปเปิ้ลที่หวานและเก็บได้นานกว่าแอปเปิ้ลทั่วไปเป็นเพราะมีสิ่งใดเสียบไว้โอเคเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะทุกคนนะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วทั้ง3คนครับขอคำตอบครับเฮ้ยไม่เหมือนกันอีกแล้วเอาล่ะน้องมินนาตอบว่า
2: น
0: ้
2: ำตาล
0: น้ำตาลเพราะอะไรลูก
2: หนูไม่รู้อ่ะหนูจำไม่ได
0: ้โอ้จำไม่ได้เลยเหรอนึกไม่ออกเลยใช่ไหมลูก
2: นึกไม่ออกแล้ว
0: อันนี้คือเดาเลยใช่ไหม ไม่เป็นไรซาฟาลูกทำไมเป็นไม้อะลูก
3: เพราะว่าหนูคิดว่าอาจจะเป็นไม้เพราะว่าหนูคิดไม่ออก
0: เอ๊ะอะไรมันจะเสียบกับแอปเปิ้ลไม้แล้วกัน make sense นะใช่ไหมอะไรมันจะเสียบได้ล่ะกับผลไม้ถูกไหมฮะน้องอิมทำไมเป็นการพลูล่ะลูก
3: หนูจำได้ค่ะในหนังสือเขาเขียนบอก
0: จำได้แม่นเลยเหรอ
3: ค่ะ
0: ว่าการพลูเสียบกับแอปเปิ้ล
3: ค่ะ
0: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
3: ์เต็ม
0: เต็มน้องอิมบอกว่าไม่มั่นใจตอนที่พี่ถามนี่แหละตอนแรกก็มั่นใจอยู่นะเอาล่ะมาลุ้นคำตอบกันนะฮะ3คนไม่เหมือนกันเลยแอบถามคนตั้งคำถามดีกว่าอย่าบอกใครนะมีคนตอบถูกไหม
3: มีค่ะ1คน
0: เฮ้ยมีคนตอบถูกเอาล่ะครับมาลุ้นคำตอบกันนะครับว่าตกลงแล้วแอปเปิ้ลที่มันหวานและเก็บได้นานกว่าแอปเปิ้ลทั่วไปเป็นเพราะมีอะไรเสียบไว้คำตอบคือ
4: ใครคือ1คนที่ตอบถูก
0: การพลูน้องอิมได้คะแนนไปครับ2คะแนนนะครับการพลูถูกต้องเลยเพื่อนจำเก่งไหม
1: เก่งมากค่ะ
0: นี่
4: ในวันคริสต์มาสป้าอีไลซานำแอปเปิ้ลสีแดงลูกใหญ่มาให้แม่ของลอร่าซึ่งมีการพลูเสียบอยู่การพลูนี้ช่วยทำให้แอปเปิ้ลเก็บได้นานและมีรสหวานตามเรื่องราวในหน้า56ครับ
0: น้องอิมได้คะแนนเพิ่มไปอีก2คะแนนนะครับตอนนี้มีเป็น4คะแนนแล้วครับส่วนน้องซาฟาและน้องมินนานะครับข้อนี้ไม่ได้คะแนนนะครับทำให้คะแนนของทั้งคู่นะครับมาที่น้องฟาเดียฟาเดียมีเป็น6คะแนนยังสูสียังสูสีคะแนนไล่กันมานะครับไปกันต่อเลยครับมินนาลูกได้เวลาแล้วได้เวลาเอาคะแนนคืนแล้วมาม
2: ันง่ายค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ย มินนาอย่าเพิ่งมาน้องมินนาขอคำถามนะลูกนะช้าช้าชัดชัดนะถ้าพร้อมแล้วถามเลยลูก
2: เกมที่เด็กๆชอบเล่นกับพ่อในช่วงฤดูหนาวคือเกมอะไร
0: เกมที่เด็กๆชอบเล่นกับพ่อในช่วงฤดูหนาวคือเกมอะไรทำไมเราคิดว่าเพื่อนจะตอบได้ล่ะมินนาเพื่อนอึ้งไปเหมือนกันนะ
2: ง่ายเกินไปค่ะ
0: เรียบร้อยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเกมที่เด็กๆชอบเล่นกับพ่อในช่วงฤดูหนาวคือเกมอะไรขอคำตอบครับอ้าวเหมือน2คนทั้งนี้เกือบเหมือนถามคนเกือบเหมือนก่อนเพื่อนเขาสุนัขมากกันซาฟาลูกเราหนีหมาไปเลย
3: ใช่
0: มันมายังไงลูกเกมนี
3: ้เพราะว่าหนูจำชื่อไม่ได้แต่ว่าหนูรู้วิธีว่าเขาเล่นยังไง
0: เขาเล่นยังไงลูกเกมนี
3: ้ทำตัวเหมือนคล้ายๆสุนัขแล้วก็ไล่ลูกของเขา
0: อ๋อเหมือนพ่อเนี่ยจะทำตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นสุนัขแล้วก็ไล่ลูกเขาเราก็เลยตอบว่าเป็นเกม
3: หนีหมา
0: หนีหมาไปเลยเอาส่วนทางนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ 99.9% ค
0: ่
1: ะ
0: 99.9% น้องอิมแล้วลูก
1: เต็ม
0: เต็มร้อยโอ้โหอิ่มเริ่มละเริ่มมานะเริ่มมานะเครื่องเรา

0: แล้วนะเอาล่ะมาดูเฉลยกันครับคำตอบคือ
1: คำตอบที่ถูกคือเกมอะไรกันแน่ลุ้นกันครับ
0: สุนัขมาน้องอิมกับน้องฟาเดียนะครับได้ไปคนละ2คะแนนนะครับส่วน2คะแนนของซาฟามาที่มินนานะฮะตอนนี้โอ้โหคะแนนสูสีมากนะครับ
1: น่าเสียดายแทนน้องซาฟานะครับอธิบายมาถูกต้องแล้วแต่ชื่อเกมผิดเพราะเกมที่เด็กๆชอบเล่นกับพ่อในช่วงฤดูหนาวชื่อเกมว่าสุนัขบ้าโดยพ่อจะรับบทเป็นสุนัขบ้าวิ่งไล่ลอร่าและแมรี่เด็กทั้งสองคนหลบหลีกการไล่ล่าของพ่ออย่างสนุกสนานและตื่นเต้นซึ่งเป็นเรื่องราวในหน้า31ครับ
0: เอ้าไปกันต่อครับคำถามสุดท้ายในเกมนี้จากน้องอิมครับน้องอิมอ่านคำถามช้าๆชัดๆนะถ้าพร้อมแล้วเชิญลูก
2: ในช่วงที่ครอบครัวของลอร่าไปช่วยงานไร่ของลุงแม่ทำขนมปังจากแป้งข้าวโพดขนมปังนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
0: ในช่วงที่ครอบครัวของลอร่าไปช่วยงานไร่ของลุงคุณแม่เนี่ยทำขนมปังจากแป้งข้าวโพดขนมปังเนี้ยมีชื่อเรียกว่าอะไรเรียบร้อยนะลูกนะเอาละครับทั้ง3คนครับขอดูคำตอบครับขนมปังนั้นมีชื่อเรียกว่าครัวซองฟาเดียอันนี้เราอยากกินหรือเปล่าเราอาจจะหิวตอนนี้หรือเปล่าเอ้าครัวซองมายังไงลูก
3: ไม่รู้
0: อะอ้าวมินนาดูมั่นใจดูเขียนเสร็จคนแรกเลยอะคำตอบนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
4: ์80ค่ะ
0: 80เพราะอะไรถึงเป็นจอนนี่เค้กครับ
4: หนูน่าจะเห็นในหนังสือแล้วจำได
0: ้จำได้เนาะ
4: จำได้อยู่
0: จำได้อยู่เท่ากับจำได้ซาฟาลูก
2: เหตุผลเดียวกันกับมินนาค่ะ
0: เหมือนกันเลยเอาละฮะมาดูเฉลยกันดีกว่าขนมปังนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรคำตอบคือ
1: จะมีใครได้2คะแนนจากข้อนี้ไปบ้างลุ้นไปด้วยกันครับ
0: จอนนี่เค้กถูกต้อง น้องมินนากับน้องซาฟาได้ไปอีกคนละ2คะแนนนะครับส่วน2คะแนนของฟาเดียก็จะมาอยู่ที่น้องอิมนั่นเองนะครับผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับ2เกมของเรานะครับมากันต่อที่กติกาเกมที่3เกมนี้มีชื่อว่า Quiz Decode ถอดรหัสภาพ
1: Quiz Decode ถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
0: เอาละครับได้เวลาเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นภาพกันดีกว่าครับรอบนี้ครับน้องๆทั้ง4คนครับต้องดึงทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงภาพกับเรื่องที่เราอ่านมาเพื่อมาถอดรหัสจาก5ภาพคำใบ้ให้ออกมาเป็น1คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยกับเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพในเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันครับ Quiz Decode โจทย์แรกถ้าพร้อมแล้วมาครับภาพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำสิ่งใดนี่คือคำถามนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วขอภาพที่1ครับเอาฟาเดียเหมือนนึกออกในภาพนี้เห็นอะไรลูก
2: มันพาลิหัดค
0: ่
2: ะ
0: มีใครอยากตอบไหมลูกถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรก5คะแนนเลยนะครับไม่มีนะไม่มีงั้นพี่ไปต่อนะถ้าไปต่อขอภาพที่2ครับภาพนี้เห็นอะไรลองเอาภาพที่1ก กับภาพที่2มาเชื่อมโยงกัน

0: มันสื่อถึงอะไรได้บ้างเฮ้ยกดแล้วครับอุ้ยกดแล้วเหมือนกันอุ้ยกด3กด4โอ้โห4คนกดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูคำตอบกันดีกว่าถ้าตอบถูกจะได้4คะแนนนะครับแต่ถ้าตอบผิด0คะแนนแล้วนะเอาล่ะมาลุ้นกันถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับโอ้โหเนยเหมือนกันเลยเนยแข็งทำเนยทำเนยทำเนยทำไมถึงคิดว่าเป็นทำเนยลูก
1: เพราะว่ามันจะมีตอนนึงที่เขาระบุไว้ว่าใน7วันนั้นลอล่ากับแมรี่ทำอะไรไว้บ้างค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันจะมี2วันที่เด่นๆอยู่แต่หนูจำไม่ได้แล้วว่าเป็นวันอะไรแต่น่าจะเป็นวันเสาร์กับวันพฤหัสค่ะที่เป็นการทำขนมปังแล้วก็ทำเนยค่ะแล้วก็เห็นเป็นวันพฤหัสก็เลยคิดว่าทำเนยค่ะ
0: ซาฟาลูก
2: หนูคิดแบบปาเดียค่ะ
0: เหมือนเลย
2: เหมือนเป๊ะ
0: เหมือนเป๊ะน้องอิมลูก
3: หนูเห็นวันพฤหัสหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วทีนี้หนูก็ดูภาพที่2มันคือเครื่อง
0: ภาพที่2มันสื่อถึงอะไรลูก
3: มันคือมิตรอุปกรณ์ที่แม่ทําเนยค่ะ
0: อุปกรณ์ที่แม่ใช้ทําเนยอ๋อมินนาลูก
4: ทีแรกหนูมองวันพฤหัสหนูลืมแล้วหนูก็เห็นอุปกรณ์ทําเนยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น
0: เลยรู้เลยแปลว่าทั้ง4คนเนี่ยพอเห็นอุปกรณ์ภาพที่2ปุ๊บมั่นใจเลยนะอ้าวมาดูเฉลยกันนะครับว่าเนยทำเนยเนยแข็งอันเดียวกันนี่แหละนะฮะจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับภาพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำสิ่งใดทำเนยเป็นคำตอบที
5: ่น้องๆจะได้4คะแนนทั้ง4คนหรือจะไม่มีใครได้คะแนนเลยนี่คือคำตอบครับ
0: ถูกต้องโอ้โหเก่งมากลูกโอ้โหเก่งทั้ง4คนเลยจำได้เป๊ะมากนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4คนรับไปคนละ4คะแนนเราลองดูทั้ง5ภาพที่เหลือกันดีกว่านะครับว่า3 4 5เป็นภาพอะไรอ่ะเชิญครับเป๊ะ
1: อ๋อหนูสามารถอธิบายได้หมดเลย
0: ยังไงต่ออีกนิดนึงอ่ะ
1: ก็คือตอนนั้นเป็นตอนของฤดูหนาวนะคะเนยจะสีไม่เหมือนของฤดูอื่นๆจะสีจืดกว่าแม่ชอบทำให้อาหารมีสีสันค่ะแม่ก็เลยบดแครอทไปต้มกับเนยทำให้เนยมีสีสันค่ะ
0: เก่งมากทั้ง4คนอ่ะไปกันต่อครับควิซดีโคดข้อที่2มาครับคำถามคือภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใดสิ่งใดอีกแล้วนะย้ำอีกทีนะครับถ้าใครรู้ตั้งแต่ภาพแรกกดเลยมีโอกาสได้5คะแนนนะตอนนี้คะแนนมันสูสีเพราะฉะนั้นทุกการกดสำคัญมากนะน้องๆนะขอภาพที่1ครับภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใดภาพแรกเอ๊ะคืออะไรมันคืออะไรอ่ะทุกคนดูนิ่งเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนโน้ตไว้ก่อนโน้ตไว้ก่อนอันนี้อ้อหลอกเพื่อนมั้ยเนี่ยอ้อแบบ
1: ไม่อันนี้จริง
0: อ๋อจริง ถ้าใครกดปุ่มแล้วตอบถูกได้5คะแนนเนี่ยแล้วถ้าได้คนเดียวเนี่ยทิ้งเพื่อนเลยนะรอบนี้แต่ถ้าผิดหมดโอกาสตอบแล้วแล้วเพื่อนจะยังมีโอกาสตอบอยู่วางแผนดีๆครับจะกดไม่กดหรือจะรอดูหรือจะยังไงโอกาสสุดท้ายของรอบนี้ถ้าใครอยากตอบกดปุ่มครับเอ้ามาแล้วฟาเดียเห็นภาพเดียวตอบเลยเหรออะถ้าอย่างนั้นขอดูคำตอบครับถ้าผิดตอบไม่ได้แล้วนะหิมะสีน้ำตาลภาพแรกเราเห็นอะไรอะ
1: เห็นหิมะค่ะ
0: เห็นหิมะแล้วทำไมเป็นหิมะ
1: แต่ว่าหนูเห็นมันเป็นต้นไม้หนูก็เลยคิดว่ามันเป็นการทำหิมะสีน้ำตาลก็คือการนำน้ำหวานแทงเข้าไปในต้นเมเบิลค่ะทำให้ในฤดูหิมะน้ำตาลมันก็ยังหล่อเลี้ยงอยู่ในต้นได้แต่ว่าต้นไม้มันไม่สามารถผลิใบได้ค่ะ
0: ครับ3คนมีใครคิด

0: คล้ายๆกับฟาเดียไหมลูกมินนาคล้ายๆเหรอ
1: แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกัน
0: มันไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกันโอ้น้องอิมมีไหมลูกยังนะลูกซาปา
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: ไม่เหมือนเลยเอ้ามีทั้งยังไม่เหมือนเลยและคล้ายๆฟาเดียลุ้นกันหิมะสีน้ำตาลเป็นคำตอบที
3: ่ฟาเดียจะคว้า5คะแนนนี้ไปได้หรือไม
0: ่ผิดครับยังไม่ใช่ครับฟาเดียเอาละครับข้อนี้ฟาเดียหมดสิทธิ์ตอบแล้วนะครับไม่เป็นไรนะฟาเดียเดี๋ยวรอลุ้นไปกับเพื่อนพร้อมๆกันอ้าว3คนลุ้นกันต่อนะครับขอภาพที่2ครับเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมีคนเจ็บใจอยู่ทางนี้ส่วนทางนี้มีใครอยากตอบถ้าตอบถูก4คะแนนนะครับมีใครอยากกดปุ่มไหมครับกดแล้วครับเอาแล้วครับมินนาอิมกดแล้วครับซาฟาเอาไหมลูกซาฟาเอาที่มั่นใจนะพี่ไม่ได้กดดันนะ อ้าวซาฟาก็กดแล้วเหมือนกันเอาแล้วฮะกดทั้ง3คนนะครับถ้าตอบถูก4คะแนนถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับ
4: มันก็หนูที่บ้าง
0: เฮ้ย
5: ตอบว่าเข็มตาลไม่ใช่เว้ย
4: ตอบแล้ว
2: ไปแล้ว
1: เข็มตาลไม่มีสี
0: ไม่มีสีมินนาบอกหิมะน้ำตาลไม่มีสี
1: มันเรียกหิมะน้ำตาล
0: มันไม่ใช่หิมะสีน้ำตาลใช่ไหมลูก
1: ไม่ใช่
0: มันคนละอันกันเหรอลูก
1: คนละอันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ้าวแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้เหมือนกันซาฟาทำไมเป็นงานเต้นรำบ้านปู่ลูก
5: เพราะว่าเห็นมีคนสูงอายุแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นงานรวมญาตินะคะแล้วเป็นการเต้นรำอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นงานเต้นรำที่บ้านคุณปู
0: ่น้องอิมลูก
4: ภาพแรกหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นฤดูหนาวแล้วก็เขามาเต้นรำที่บ้านคุณปู่ค่ะ
0: มินนาลูกหิมะน้ำตาลมายังไงครับ
1: หนูดูภาพแรกแล้วหนูก็รู้สึกอย่างนั้นน่าจะใช่ค่ะ
0: น่าจะใช่เหรอแล้วเราไม่คิดว่าเป็นงานเต้นรำเหมือนเพื่อนๆเหรอลูก
1: น่าจะใจร้อนไปหน่อย
0: น่าจะใจร้อนไปหน่อยเฮ้ยอย่าพึ่งฟาเดียครับเห็นเพื่อนๆตอบ3คนถ้าสมมติเราได้ตอบรอบนี้เราจะตอบว่าอะไร
4: งานเต้นรำที่บ้านคุณปู่ค่ะ
0: อ๋อเหมือน2คนเหรอเอาไม่หิมะน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแล้วเหรอ
4: ไม่ค่ะเพราะว่าหนูดูจากภาพที่2มันเป็นการเต้นรำซึ่งมันก็มีอยู่แค่ตอนเดียวที่อยู่ในหนังสือบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ชื่อว่าตอนงานเต้นรำที่บ้านคุณปู่ค่ะ
0: เอาล่ะสนุกจังเลยมินนาอย่าเพิ่งใส่หัวพี่ย้ำคำถามนะภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใดถ้าน้องอิมกับน้องซาฟาตอบถูกจะได้ไปคนละ4คะแนนโอ้โหทางนี้จะ17ทางนี้จะ16เลยนะครับจะแซงฟาเดียขึ้นมาเลยนะฮะแต่ถ้าน้องมินนาหิมะน้ำตาลถูก4คะแนนก็จะแซงมาเป็นที่1เลยนะมินนามั่นใจโอเคอ้าวภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใดคำตอบที่ถูกต้องคือ
3: 4คะแนนนี้จะมีใครได้ไปหรือไม่ลุ้นไปพร้อมกันครับ
0: หิมะน้ำตาลเย้มินาพี่บอกแล้วต้องมั่นใจเอาอธิบายหน่อยปิดหน้าเลยอธิบายหน่อยทำไมเราถึงตอบหิมะน้ำตาลลูก
1: เพราะว่าหนูเห็นรูปหิมะอันแรกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วหนูจำได้ว่าลักษณะมันเหมือนในหนังสือที่พ่อบอกบอกว่าลักษณะแบบนี้มันคือหิมะน้ำตาล
0: ครับอ่ะงั้นเรามาดูอีก3ภาพที่เหลือกันดีกว่าเชิญครับซาฟาพยักหน้าเลยหิมะน้ำตาลไหมลูกถ้าเปิดภาพไหนเราจะเปลี่ยนคำตอบมาเป็นหิมะน้ำตาล
5: 3ค่ะ
0: ถ้าเปิดภาพ3รู้เลย
5: ใช่
0: เสียดายน้องอีมาลูก
4: ก็เห็นตรงที่ภาพ3เหมือนกันค่ะ
0: ภาพ3เหมือนกัน
4: ค่ะ
0: ภาพ3มันทำไมลูก
4: เพราะว่าวิธีทำหิมะน้ำตาลมันก็จะประมาณนั้นค่ะ
0: ซาฟาวิธีการทำหิมะน้ำตาลเป็นยังไงลูก
5: เขาจะเจาะต้นไม้เมเปิลแล้วก็เขาก็จะเอาน้ำหวานจากต้นไม้เมเปิลมาเคี่ยวๆๆก็จนกลายเป็นน้ำตาลเมเปิลค่ะ
0: นี่นะฮะส่วนคนที่น่าเสียดายที่สุด
4: นี่คำว่าสีทำไมอ่ะ
0: น้องฟาเดีย สีมันมายังไงลูก
4: สับสนหิมะน้ำตาลกับหิมะสีน้ำตาล
0: อ๋อนี่ไงนะเอาไม่เป็นไรแหมเฉียดไปนิดเดียวไม่งั้นนะ5คะแนนคนเดียวเลยนะโอ้โหน่าเสียดายแต่4คะแนนนี้ทำให้น้องมินนา

0: จากคนต้นแบบของเราด้วยครับ
1: ควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้คนต้นแบบได้เลือกคำตอบเอาไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีซึ่งพี่แพทพร้อมที่จะมอบโจทย์ให้น้องๆแล้วครับ
2: คำตอบที่พี่แพทเลือกไว้ให้น้องๆในข้อสุดท้ายนี้นะคะคือสถานที่ค่ะน้องๆลองไปหาคำตอบกันดูนะ
0: เอาละครับเกมสุดท้ายได้เวลาที่น้องๆทั้ง4คนครับจะมาเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ฝึกตั้งคำถามกันดีกว่าครับเกมนี้ครับน้องๆต้องตั้งคำถามจากกว้างท่านแคบลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจัดระบบความคิดให้ดีครับเพื่อวางกลยุทธ์ในการนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องของเราลำดับการถามครับเป็นไปตามลำดับโพเดียมที่เราได้จับสลากเอาไว้ก่อนหน้านี้ไล่มาจากน้องซาฟาน้องฟาเดียน้องมินาและน้องอิ่มนะครับเอาละครับเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบคำปริศนาที่พี่แพทเลือกในข้อนี้คือสถานที่น้องๆลองคิดดูนะครับในเรื่องนี้บ้านเล็กในป่าใหญ่มีสถานที่อะไรอยู่บ้างลองลิสต์เขียนออกมาก่อนโน้ตไว้ก่อนเลยครับมีสถานที่อะไรเด่นๆอยู่ในหนังสือบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้างเราจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการถามพี่ว่ามันใช่ที่นี่ไหมนะ
1: คุณผู้ชมครับคำตอบที่พี่แพทวงเคลียร์เลือกไว้ก็คือโป่งกวางสถานที่หนึ่งในเรื่องที่เกิดเรื่องเล่าน่าประทับใจเรามาติดตามกันครับว่าน้องๆทั้ง4คนจะตั้งคำถามและหาคำตอบนี้เจอหรือเปล่า
0: คำถามมาครับสถานที่นี้คือที่ใดเราจะเริ่มที่คนแรกนะครับน้องซาฟาครับขอคำถามครับ
3: อยู่ในเมืองใช่หรือไม
0: ่ไม่ครับ
3: สถานที่นี้มีผู้คนอยู่ใช่หรือไม
0: ่ใช่ครับน้องฟาเดียบวก3คะแนนครับแต่ไม่ได้อยู่ประจำนะครับขอคำถามจากน้องมินนาครับ
4: สถานที่นี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมินนาบวก3คะแนนครับ
5: ลอร่าเคยไปที่สถานที่นี้ใช่หรือไม
0: ่ไม่ครับลอร่าไม่เคยไปครับตอนนี้เราครบ1รอบแล้วนะครับพี่จะมีคําใบ้เพิ่มให้กับน้องๆสถานที่นี้เกี่ยวข้องกับพ่อของลอร่าน้องซาฟาครับขอคำถามครับ
6: พ่อของลอร่าชอบไปบ่อยๆใช่หรือไม
0: ่ไม่ครับ
5: ที่ตรงนี้พ่อของลอร่าเป็นคนสร้างใช่หรือไม่
0: ใช่ครับ
7: นั่นแหละจำชื่อไม่ได
0: ้เอ้ยเอ้าจำชื่อไม่ได้ไม่รู้แต่ตอนนี้เก็บไปอีก3คะแนนขอคำถามจากน้องมินนาครับ
4: สถานที่นี้พ่อสร้างด้วยไม้ใช่หรือไม่
0: ไม่ใช่ครับ
8: สถานที่นี้อยู่บนภูเขาใช่หรือไม
0: ่ไม่ใช่ครับครบรอบที่2แล้วครับมีใครอยากกดไหมฮะยังไม่มีเพราะฉะนั้นพี่จะใบ้เพิ่มเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นคำใบ้ของพี่ฟังดีๆนะอาจจะมีคนนึกออกแล้วกดปุ่มก็ได้คำใบ้ต่อไปครับคือต้องยิงแต่ไม่ยิง
9: ใช่
0: พยักหน้าอีกแล้วเราอ่ะฟาเดีย
4: อะไรคือต้องยิงแต่ไม่ยิง
0: เพื่อนยังงงอยู่เลยบางคนน่ะอ่ะซาฟาครับขอคำถามครับ
6: เป็นที่ที่พ่อเจอกวางใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับซาฟาได้3คะแนนครับ
5: ที่ที่นี้เป็นที่ที่พ่อตั้งใจจะฆ่าสัตว์ไปให้ลอร่ากับแมรี่กินแต่ว่าพ่อไม่ได้ยิงสัตว์ทั้ง3ตัวที่เดินผ่านมาใช่หรือไม่มันเฉลยแล้ว

0: คำตอบคือใช่ครับ3คะแนนกับฟาเดียครับแต่พ่อลอร่าเจอสัตว์ที่นี่จริงไม่ได้ฆ่าจริงแต่ไม่ใช่3ตัว
1: 3ตัวมั้ยอ่ะ
0: มีสัตว์4ตัว
1: อ๋อใช
0: ่มันอ๋อใช่อีกแล้ว
1: มันมีลูก
0: อ่ะไปกันต่อครับมินนาครับขอคำถามหน่อยครับ
2: สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พ่อใช้ล่าสัตว์ใช่หรือไม่
0: ใช่ครับ3คะแนนครับขอคำถามจากน้องอิมครับ
3: พ่ออยู่ด้านบนของสถานที่นั้นใช่หรือไม่
0: ใช่ครับบวก3ให้น้องอิมครับเป็น15คะแนนครับตอนนี้แต่มีคนกด2คนแล้วครับตอนนี
3: ้เดี๋ยวขอเขียนก่อนได้ไหม
0: ได้ครับได้ครับเขียนเลยครับเอาแล้วกดทุกคนเลยครับตอนนี้เอาแล้วขอดูคำตอบครับ
4: เขียนไม่ได้จริงอ่ะ
0: อุ๊ยไม่เหมือนกันเลยครับถ้ามีคนตอบถูกได้10คะแนนถ้าใครตอบผิดลบ3นะฮะเดี๋ยวถามไปทีละคนอ่ะฟาเดียลูกดูมั่นใจแต่นึกคำไม่ออกเมื่อกี้เราตอบว่าอะไรนะฮะหันอีกทีนึงพงเกลือพงเกลือคืออะไรครับ
1: ไม่รู้หนูจำชื่อหน้าไม่ได้แต่หนูจำได้ที่มันเป็นเกลือเพราะว่าพ่อใช้เอาไว้ล่อสัตว์โดยพ่อจะทำการโรยเกลือลงไปในที่ตรงนั้นค่ะ
0: ก็เลยเรียกว่า
1: พงเกลือ
0: ซาฟาลูกอันนี้คืออะไรครับ
5: ขัดห้าง
0: ขัดห้างขัดห้างคืออะไรครับ
5: ที่มันอยู่บนต้นไม้ค่ะรู้สึกว่ามันแบบคิดไม่ออกเลยว่ามันรู้สึกว่าเหมือนขัดห้าง
0: น้องอิมละลูกต้นไม
3: ้หนูนึกไม่ออกว่าต้องเขียนว่ายังไงแต่ว่าม
0: ีภาพอยู่ในหัวแต่เลยต้นไม้มาเลย น้องมินนาโปร่งกวางคืออะไรลูก
2: มันจะเป็นแบบว่าหนูจำได้ว่ามันเขียนไว้อยู่ว่าพ่อต้องไปล่าสัตว์ที่โปร่งกวางไม่ก็โปร่งกวางสักอย่างสักอย่างนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อสัตว์มาเนื้อสดมาให้ฟอร่ากับแมรี่แล้วก็ครอบครัวของเขากินอะไรนะ
0: นะฮะ4คนนี้ตอบไม่เหมือนกันเลยนะครับใครมั่นใจในคำตอบของตัวเองมากที่สุดมินนากี่เปอร์เซ็นต์ลูก
2: 50ค่ะ
0: 50%
3: 25
0: 25
3: 10
0: 10
3: ก่อนหน้านี้80ตอนนี้เหลือ0แล้ว
0: เหลือ0คือไม่มั่นใจแล้วหรอแล้วใครคิดว่าคำตอบของใครถูกในนี
3: ้มินนาถูก
5: มินนาถูก
0: เฮ้ย
3: 100%
2: หนูว่าของแฟนเดียวเพราะว่าหนูก็คนคุ้นชื่อนี้เหมือนกัน
0: อ๋อคุ้นพงเกลือเหมือนกัน
3: 2อย่าง
0: อ๋อแต่ตอนนี้ทุกคนชี้มาที่มินนาเหรอลูกอ้าวมาลุ้นกันครับสถานที่นี้คือที่ใดคำตอบคือ
6: จะมีใครตอบถูกและรับ10คะแนนนี้ไปได้หรือไม่ลุ้นกันครับ
0: โป่งกวางถูกต้องมินนาสะกดไปผิดนิดเดียวแต่ถือว่าคำตอบเดียวกันแอนรีบลบเชียวรอเรือหายไปแล้วเมื่อกี้พี่จำได้นะเออ10คะแนนเป็นของมินนา
7: ค่ะคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือโป่งกวางนะคะโป่งกวางเนี่ยมันคือสถานที่ที่มีเหมือนกับมีดินเค็มนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้สัตว์ป่าเนี่ยเขาจะมาที่เนี่ยตอนกลางคืนแล้วก็มาเลียเพื่อที่จะแบบเอาสารอาหารและธาตุดีๆเข้าไปในตัวแล้วมันจะมีฉากนึงในหนังสือที่คุณพ่อเขาก็ไปซุ่มอยู่ตรงนั้นแหละค่ะตอนกลางคืนเขาจะไปล่ากวางแต่ว่าสุดท้ายนะคุณพ่อเห็นกวางมากับลูกน้อยนะคะคุณพ่อก็แบบเห็นแล้วก็ใจอ่อนนะคะทำไม่ลงนะคะซึ่งก็เป็นฉากที่รู้สึกว่าเห็นถึงความใจดีของคุณพ่อแล้วก็เห็นธรรมชาติของสัตว์ป่าด้วยค่ะตอนนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้ค่ะโป่งกวางค่ะ
0: ส่วนเพื่อนๆอีก3คนน่าเสียดายมากนะฮะลบไปคนละ3คะแนนนะครับฟาเดีย
1: ไม่แต่หนูอธิบายได้หนูจำชื่อมันไม่ได
0: ้มันก็คืออันนี้ใช่ไหมสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับน้องมินนา30คะแนนตามมาด้วยน้องฟาเดีย18คะแนนและน้องซาฟา13คะแนนน้องอิม12คะแนนและในรอบนี้นะครับคนที่จะเป็นตัวแทนเพื่อนๆไปแข่งขันกันต่อในรอบหน้านะครับน้องมินนาและน้องฟาเดียดีใจกับน้องๆทั้ง2คนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง4คนที่มาร่วมรายการไปด้วยกันนะครับและเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะให้กำลังใจเพื่อนกันต่อนะน้องอิมนะเอาฝากให้กำลังใจน้องฟาเดียกับน้องมินนาหน่อยน้องอิม
3: ก็ขอให้

0: ไปต่อได้อีกไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
1: นี่น้องซาฟาครับ
0: ก็ขอให้นำชัยชนะกลับมาที่ภาคใต้ของเรานะ
1: โอ้โหฟาเดียเอาขอกำลังใจแฟนๆหน่อยเพื่อนๆที่โรงเรียนหน่อยเอ้า
0: ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยหนูกับมินนาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าภาคใต้ชนะเดี๋ยวหนูเลี้ยงครัวซองทุกคนเอง
1: พูดแล้วนะมินนาลูกเอาฝากเชิญชวนแฟนๆขอกำลังใจแฟนๆหน่อยลูก
0: มาเชียร์เราด้วย
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ถึงหนูจะไม่เข้ารอบแต่สิ่งที่หนูได้รับก็คือได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็เป็นเกมที่ทำให้เรามีความสุข
4: หนูคิดว่าสิ่งที่หนูได้กลับไปในวันนี้ก็คือความรู้ในเรื่องการทำอาหารหรือว่าทำอุปกรณ์สิ่งต่างๆค่ะ
5: ในความรู้สึกหนูมันอาจจะไม่ใช่ความการแข่งนั่นอาจจะเป็นการหาประสบการณ์อะไรอย่างนั้นค่ะแล้วก็บางทีหนูก็มองไม่ได้มองเพื่อนที่เป็นคู่แข่งว่าเป็นคู่แข่งบางทีก็มองไปแค่เพื่อนที่มาร่วมประสบการณ์ด้วยกันอะไรงั้นค่ะ
6: เพื่อนๆที่แข่งด้วยวันนี้นะคะคือเฟรนลี่มากค่ะสนิทกันไวมากแล้วก็นิสัยดีมากเลยค่ะ
7: สัปดาห์หน้าพี่วิวกุลวุฒิชวนท่องโลกมหาสมุทรกันครับ
8: อย่างน้อยเรื่องต้องรู้ก่อนโตมหาสมุทรครับเพราะหนังสือเรื่องนี้ครับก็เหมือนกับพาเราไปสำรวจครับว่าจริงๆแล้วมหาสมุทรมีอะไรบ้างเราก็จะได้หาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ก็เลยอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยมาหนังสือเล่มนี้เองครับ
7: เตรียมอ่านแล้วมาสนุกกับคำถามไปด้วยกันนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: นักวิชาการทวงถามการทำหน้าที่กกต.เรียกร้องส่งฟ้องปมหัวสว.ด้านฝ่ายค้านเตรียมเปิดเวทีแฉทิ้งทวนสิ้นเดือนนี้รองประธานสภาอบต.คลองด่านยื่นปปช.สืบสวนพร้อมนำคลิปเสียงร้องสื่ออ้างผู้บริหารอบต.เสนอเงินแลกยกมือผ่านงบญาติโยมเช็คอินวัดอดุลยารามส่งกำลังใจเจ้าอาวาสป้าดายังเงียบไม่มาตามหมายเรียกปิดทางเข้าออกวัดแผ่นดินไหวทีเขย่าโลกรายวันอินโดนีเซียอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังอัฟเตอร์ช็อคกว่า300ครั้ง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ขอบค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: ขณะนี้ถ้าเป็นไปตามกำหนดการนะคะอาจารย์ธงทองจันทรางสุก็อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเดินทางไปที่วัดป่าอดุญญารามนะคะก่อนหน้านี้ป้าดาหรือว่านางสาวชมบณีบอกว่าจะไปเจออาจารย์ธงทองด้วยตอนที่ลงพื้นที่ยังไม่แน่ใจว่าค่ำนี้จะได้เจอกันจริงหรือเปล่านะคะ
2: ค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาและศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีการนัดแถลงรายละเอียดกรณีพิพาทที่ดินวัดด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงในช่วงค่ำของวันนี้ขณะที่เจ้าอาวาสก็ออกมายืนยันนะคะว่าได้ต่อสู้เพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดินมานานกว่า30ปีค่ะตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเพื่อสอบถามอาการอาพาธแล้วก็ให้กำลังใจโดยหลังการเข้าพบประมาณ30นาทีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงในช่วงค่ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพระครูอดุลสารนิเทศบอกนะคะว่ารับรู้ถึงกำลังใจแล้วก็แรงศรัทธาจากประชาชนโดยเชื่อว่าในท้ายที่สุดกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะสามารถโอนมาอยู่ในการครอบครองของวัดโดยสมบูรณ์ค่ะ
3: 33ปีเรายังรอได้แค่ไม่กี่เดือนเราจะรอไม่ได้เลยขึ้นศาลตั้งปี47ถึงปี69เรายังขึ้นได้เรายังรอได้หลวงพ่อไม่ซีเรียสในเรื่องนี้เดือน2เดือน3เดือน4 5เดือนเราจะรอไม่ได้เลยหรือปีนึงเราจะรอไม่ได้เลยทั้งที่33ปีเรายังรอได้อ่ะเข้าใจมั้ยนี่ครับแจ้งมั้ยครับเราไม่กดดันใคร
2: และตลอดทั้งวันก็มีผู้เดินทางไปให้กำลังใจที่วัดต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือนายชัยยงกงศรีข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้างานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เล่านะคะว่าช่วงปี2532ขณะทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้อาศัยในชุมชนหนองแวงตราชูในช่วงที่ชุมชนเริ่มขยายตัวมีผู้ทำหน้าที่วยาวัจกรวัดเข้ามาปรึกษาเรื่องของการจัดตั้งวัดจึงแนะนำให้จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอจัดตั้งตามขั้นตอนและเป็นผู้พิมพ์หนังสือให้จนกระทั่งเดือนเมษายนปี2541จึงทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามอย่างเป็นทางการนายชยงอยากให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านโดยเฉพาะขั้นตอนการมอบที่ดินให้วัดซึ่งมีรายละเอียดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ควรนำข้อมูลบางส่วนมาตัดสินข้อเท็จจริงทั้งหมด
4: มันขัดแย้งหมดเลยครับคือมันไม่ใช่แค่จะไปพูดกระดุมมัดแรกได้ยังไงมันต้องพูดแบบคนมีความรู้อ่ะมันไม่ใช่พูดแบบโจรนะพูดแบบขโมยอ่ะคือจะเอาชนะอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างพระราชบัญญัติมันก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อไหร่ถวายให้วัดมอบให้ส

0: ส่วนราชการเนี่ยมันตกเป็นของส่วนนั้นไปทันทีมันไม่เหมือนเราไปซื้อกันปากเปล่ากับเอกชนกับต่อเอกชนเนี่ยโอเคอยู่ตรงนั้นแต่ในส่วนของวัดเนี่ยใช่ไหมมันเป็นธรณีสงฆ์ไปทันทีอ่ะผมก็งงผมก็ดูทุกวันนั่นแหละดูจนได้โทรหาท่านพระครูอดุลสารนิเทศนะครับดูแล้วก็ส่งกำลังใจให้ท่าน
1: ยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากลูกสาวของนายของอินทรีย์นะคะเป็นอดีตวัยวจกรคนแรกของวัดที่บอกถึงข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าพ่อเป็นผู้ทำหน้าที่ยื่นเรื่องจัดตั้งวัดและในอดีตที่ผ่านมาพ่อก็เคยเข้าไปไกล่เกลี่ยกับกลุ่มญาติเจ้าของที่ดินที่พยายามจะขอคืนที่ดินมาโดยตลอดค่ะ
2: แต่ว่าคุณพ่อเคยมาเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วเราก็ได้ยินว่าเนี่ยลูกหลานตาเฮียงมีคุณมีภรรยาเขาเนี่ยมาขอเพื่อที่จะขอที่คืนแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดแต่คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีระเบียบแล้วก็เคร่งในเรื่องของพุทธศาสนาคุณพ่อก็คุยเองเลยนะตอนนั้นคุยกับเขาเองเลยแล้วก็บอกว่าการที่คุณจะมาเอาวัดเนี่ยมันสมควรแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คุณพ่อคุยแต่ก็ไม่เห็นมีเรื่องราวเกิดขึ้นบานปลายแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าของคดีปิดทางเข้าออกวัดนะคะทางผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาในข้อหาบุกรุกและจัดส่งหมายเรียกแล้วนัดหมายให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนวันที่27สิงหาคมตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมานะคะ
3: ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจสอบปากคำในฐานะพยานไปแล้วหลายรายทั้งคนขับรถปูนผู้ช่วยคนขับและร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายท่อและปูนขณะนี้เหลือคนขับรถตู้2คนรวมไปถึงบุคคลที่โดยสารมากับรถตู้ซึ่งมีภูมิลำเนาในกรุงเทพได้ออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งที่ได้รับหมายเรียกและไม่ได้รับหมายเรียกควรเข้ามาให้ข้อมูลโดยหากมีหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินก่อนที่ทางวัดจะนำโฉนดฉบับจริงไปยื่นคัดค้านขณะนี้ยังไม่มีเจ้าพนักงานที่ดินเข้าแจ้งความสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะนัดแถลงรายละเอียดคดีแล้วก็แนวทางการเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะ
1: ผ่านมากว่า1เดือนแล้วนะคะกับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวตอนนี้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายทางกระทรวงยุติธรรมนั้นบอกว่าทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วมากกว่า11ล้านบาทแต่ตรวจสอบตอนนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะมีทั้งบาดเจ็บรุนแรงส่วนผู้เสียชีวิตนั้นตอนนี้มีเพิ่มสะสมรวม39คนค่ะ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านได้เสียชีวิตลงช่วงเช้าวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากถูกส่งเข้ารับการรักษาด้วยอาการบาดเจ็บรุนแรงที่โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า1เดือนและเมื่อเช้าตำรวจขออภัยค่ะครอบครัวเข้ารับร่างของ10ตำรวจโทธนกรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเคลื่อนร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาในจังหวัดระนองได้ให้ข้อมูลว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมา10ตำรวจโทธนกรได้รักษาอาการบาดเจ็บในห้อง ICU เรื่อยมาอาการรักษาดีขึ้นตามลำดับเริ่มพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่มีอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้ง2ข้างแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการนำเนื้อผิวหนังบริเวณหน้าท้องมาศัลยกรรมตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนการรักษานั้นเป็นไปด้วยดีแต่ว่าที่ยังวิกฤตก็คืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับปอดเกิดจากการสูดดมควันพิษและต้องรับยาปฏิชีวนะหลายชนิดทำให้ร่างกายทรุดลงต่อเนื่องกระทั่งเสียชีวิตครอบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรมศพวันที่16ถึง20สิงหาคมและมีพิธีชาปนกิจวันที่23สิงหาคมที่วัดมัชชิมเขตจังหวัดระนองเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวนั้นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมผู้เสียหาย107คนนะคะเป็นผู้บาดเจ็บ68คนในจำนวนนี้ยังอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์12คนมีผู้ป่วยวิกฤต6คน ขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม39คนค่ะส่วนการช่วยเหลือเยียวยาการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเป็นสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้รับคำขอรับการเยียวยาแล้ว84คนนะคะก็เป็นการให้เงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตคนละ 300,000 บาทบาดเจ็บคนละ 50,000 บาทปัจจุบันจ่ายเงินเยียวยารวมมากกว่า11ล้านบาทค่ะ
3: มาดูการตรวจสอบการหัวเลือกสวกันหน่อยนะคะล่าสุดนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวเลือกสวพร้อมกับระบุนะคะว่ากรณีที่นายผลิตวัชรศิลป์นำภาพและคลิปเสียงมาเชื่อมโยงเป็นการตัดต่อและทำให้สังคมเข้าใจผิดหลังจากที่นายผลิตเปิดหลักฐานและตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงนะคะว่านายวิทยานั้นมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยค่ะนายผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับหลักฐานเพิ่มเติมโดยระบุสาระสำคัญเชื่อมโยงคดีหัวสวที่น่าจะบ่งชี้ได้ว่าบุคคลในคลิปเสียงนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อว่านายวิทยาคำพวงโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพร้อมกับมีการตั้งสมมติฐานและเทียบเคียงคลิปภาพคลิปเสียงคำให้การพยานบุคคลหลักฐานการจองโรงแรมเพื่อชี้เห็นถึงความเชื่อมโยงนายผลิตระบุด้วยนะคะว่าแม้ยังสรุปไม่ได้ 100% ว่านายวิทยามีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคการเมืองใดหรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะนายวิทยาดูมีความสนิทสนมกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยเหตุเพราะการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในวิทยาแสดงออกชัดเจนสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยอีกทั้งการลงสมัครนายกเทศมนตรีลงในนามกลุ่มพลสาก้าวหน้าก็มีสัญลักษณ์กลุ่มและสโลแกนคล้ายกับพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนายวิทยากับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยโดยอ้างจากการโพสต์ข้อความในลักษณะชื่นชมและการร่วมกิจกรรมกันบ่อยครั้งซึ่งนายวิทยาในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลพลสายังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการทำป้ายขอบคุณและแสดงความยินดีต่อนายทรงศักดิ์ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่าปกติโดยคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากนายวิทยาคำพวงเพื่อชี้แจงในข้อสังเกตดังกล่าว
1: ขณะที่ทางนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะกับกรณีถูกนำภาพและคลิปวิดีโอไปโยงกับขบวนการหัวเลือกสวยืนยันว่าเป็นการนำภาพจาก Facebook ส่วนตัวของตัวเองซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่โพสต์เผยแพร่การทำงานและภารกิจต่างๆตามปกติมาตัดต่อและจับไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดนายกเทศมนตรีตำบลโพนสายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวเลือกสว.และไม่เคยมีการชี้นำหรือมีเส้นทางการเงินตามที่มีการตั้งข้อสังเกตพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์วันดังกล่าวเนื่องจากผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดในพื้นที่อำเภอท่าบ่อเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นแฟนคลับที่สำคัญนั้นไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองและมีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมกระบวนการเลือกระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวพร้อมกับแวะไปดูแลความปลอดภัยแต่เมื่อเดินทางไปถึงที่พักช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาพบว่าผู้สมัครคนดังกล่าวถึงที่พักอย่างปลอดภัยและมีกลุ่มเพื่อนคอยดูแลอยู่แล้วจึงได้นั่งพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกันนายวิทยาบอกได้ว่าไม่ได้ติดใจไม่คิดที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายผลิตเนื่องจากมองว่านายผลิตก็ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เห็นว่าผู้ที่ส่งข้อมูลให้ส.ส.นำไปตัดต่อเชื่อมโยงเรื่องราวขาดการตรวจสอบเชิงลึกและไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
4: ผมมองว่าเอ๊ะผมยังหาประเด็นว่าผมเสื่อมเสียผมยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผมเข้าใจกฎหมายการเมืองเบื้องต้นว่าส.ส.เขาก็ทำหน้าที่ส.ส.พยายามหาหลักฐานหาอย่างนี้นะเข้าใจการทำหน้าที่ของทุกๆคนเพื่อประเทศชาติก็อยากให้ประเทศชาติเราเดินไปข้างหน้าเพราะว่าเหมือนตาช่างของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย เขาก็มีซ้ายมีขวาอะไรน้ําหนักมันเป็นยังไง

0: แล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันก็แยกแยะไปคนละเรื่องครับอย่าเป็นอย่างนั้นถ้าผมไปฟ้องก็เหมือนกับว่ามันไปซ้ำเติมไปเพิ่มงานให้คุณผลิตไปเพิ่มงานให้กับกกต.ไปเพิ่มงานให้ทุกคนถ้าฟ้องนะแต่ถ้าเขาทำให้ผมเสียหายในกรณีว่าเสียหายว่าปักปั๊มผมจริงๆเสียหายแบบนี้เอาเรื่องนี้ว่ากันเพราะเราเสื่อมเสียแล้ว
1: นายวิทยาระบุนะคะว่าเคารพการทำหน้าที่ของนายผลิตแล้วก็ปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่ทำให้ตนเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าวันข้างหน้ามีการกระทบสิทธิ์และอาจต้องมีการพิจารณาอีกครั้งด้วยนะคะว่าจะมีการฟ้องร้องนายผลิตหรือไม่ค่ะ
2: มีความเคลื่อนไหวจากทางกลุ่มนักกฎหมายและคณาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะเป็นการออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องไปถึงกกต.ให้มีมติส่งคำร้องคดีหัวเลือกสว.ให้ทางศาลฎีกาพิจารณาแล้วก็ขอให้ยึดผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ค่ะเครือข่ายนักวิชาการทนายความและนักกฎหมายในภาคเหนือได้ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เร่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมกับกรณีการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการทุจริตหัวเลือกตั้งขออภัยค่ะหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่เรื่องยืดเยื้อมานานกว่า2ปีได้ระบุว่ากกต.มีความล่าช้าในการดำเนินคดีแม้มีพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนและเข้าข่ายพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งกันเองของสว.มาตรา62ที่กำหนดให้กกต.มีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแต่กระบวนการกลับล่าช้าจนเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าดำรงตำแหน่งและใช้อำนาจอธิปไตยออกกฎหมายตลอดจนแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระและศาลซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบนิติรัฐอย่างร้ายแรง
1: ศาสตราจารย์สมชายปิชาศิลปากุลหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าอีกประเด็นคือข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสและคณะกรรมการซ้ำซ้อนโดยคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ได้มีการสอบสวนพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วก็มีมติเห็นควรให้ฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องรวม320คนต่อศาลฎีกาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2568แต่กกต.กลับตั้งคณะอนุกรรมการชี้ขาดชุดที่36ขึ้นมาพิจารณาพยานหลักฐานซ้ำจนมีมติขัดแย้งว่าไม่มีมูลความผิดสร้างข้อสงสัยถึงความโปร่งใสว่าเป็นการแทรกแซงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่มหรือไม
3: ่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยคนที่กำลังพูดถึงความผิดปกติเนี่ยกำลังถูกเล่นงานในทางกฎหมายแต่ขณะที่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบกรณีผมเชื่อกรณีหัวสว.นี่ผมเชื่อถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมองจากดาวอังคารก็เห็นว่าผิดปกติยกเว้นแต่คือ1ตาบอดหรือ2ไม่ตั้งใจจะมองผมคิดว่าคืออันนี้มองจากที่ไหนก็เห็นความผิดปกติแต่ส่วนจะออกไปครอบคลุมผู้คนกว้างขวางมากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมคิดคงต้องดูหลักฐานแต่ถามว่ามีความผิดปกติไหมมองยังไงก็เห็นความผิดปกติ
2: ทางเครือข่ายได้เรียกร้องไปถึงกกต.ให้ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาโดยด่วนที่สุดนะคะเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์สมัครและสิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตามผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26โดยไม่ตัดรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคนใดออกก่อนการพิจารณาของศาลพร้อมกับขอให้เปิดเผยพยานหลักฐานและกระบวนการทำงานและอธิบายเหตุผลที่ใช้เวลานานกว่า2ปีแต่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องส่งศาลฎีกาค่ะ
1: พรรคการเมืองฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินหลังจากที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ25สิงหาคมนี้นะคะโดยประธานบิ๊บรัฐบาลประกาศพร้อมให้ฝ่ายค้านค่ะตรวจสอบทุกบิลพร้อมมั่นใจเสถียรภาพรัฐบาล 2,292 เสียงขณะที่ประธานบิ๊บฝ่ายค้านค่ะให้โจทย์สส.ทำการบ้านแล้วก็หาข้อมูลหัวเลือกสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็โครงการ THAI Passport ค่ะนายผลิตวัชรศิลป์ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมประสานพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาและก็เวลาก่อนที่จะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งที่2ในวันที่25สิงหาคม ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าส่วนของพรรคประชาชนได้มีการกำหนดกรอบประเด็นคร่าวๆในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพร้อมกับให้โจส.ส.ไปหาข้อมูลนำเสนอประเด็นขึ้นมาเบื้องต้นส.ส.ของพรรคได้มีการส่งข้อมูลบางส่วนไปยังส่วนกลางของพรรคต่อเนื่องนายผลิตกล่าวนะคะว่าประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเชื่อมโยงกับนโยบายที่ผิดพลาดหรือมีข้อครหาเรื่องการทุจริตที่ปรากฏต่อสาธารณะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคดีทุจริตหัวเลือกสว.ทุจริตการสอบท้องถิ่นรวมไปถึงโครงการ THAI Passport และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องประธานวิปฝ่ายค้านชี้ว่าประเด็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอภิปรายต้องจับตาดูว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะสามารถตอบคำถามได้จริงหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นหมัดเด็ดแต่ท้ายที่สุดคนที่จะตัดสินก็คือประชาชน
2: และจากกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาระบุถึงการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมนี้โดยย้ำว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลและนายอนุทินมีความผิดพลาดซึ่งฝ่ายค้านเก็บไว้หมดทุกอย่างและจะถูกนำมาเปิดในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นล่าสุดนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเก็บไว้ทุกบินพร้อมชี้ว่าตนเองเห็นข่าวผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลทำอะไรไว้เก็บไว้ทุกบินและรอวันอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งรัฐบาลเห็นด้วยและให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ประธานวิปรัฐบาลยังกล่าวย้ำว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบหากมีข้อสงสัยก็ถามมีข้อมูลก็เอาออกมากลางมีหลักฐานเอามาแสดงรัฐบาลมีหน้าที่ตอบและต้องตอบให้ชัดพร้อมกับย้ำว่าหลายคำถามในสภาก็คือคำถามที่ฝ่ายค้านนำมาจากประชาชนการตรวจสอบที่เข้มแข็งจึงไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องกลัวและเชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่กลัวการตรวจสอบอยู่แล้ว
1: นายกรวีระบุด้วยนะคะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมจบลงด้วยการลงมติในสภาฝ่ายค้านย่อมมีสิทธิ์ประเมินรัฐอย่างเต็มที่และรัฐบาลเองก็ต้องรับฟังและต้องตอบข้อสงสัยชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องคะแนนในสภามั่นใจนะคะว่าในเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ
2: มีคลิปเสียงที่ถูกนำไปอ้างถึงนะคะว่าเป็นการสนทนาระหว่างผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการกับตัวของรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านแล้วส่วนนี้ถูกนำมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนมีการกล่าวอ้างบอกว่าเป็นการเสนอเงิน 500,000 บาทแลกกับการยกมือสนับสนุนให้ผ่านงบประมาณค่ะ
4: เอาไปเลย 500,000 ทำนี่ 3 ปีไปยกมือที่นี่มาเลยนะครับคุณมือแปดพันบาทเป็นห้าแสนคุณว่ามันแสนเป็นห้าแสนจบเป็นได้คุณได้ถึงแม้สี่ปีไม่ถึงน้องใครเอาห้าแสนนี่ไปปล่อยรถวิ่งรถเลยนะรถตู้อีกสี่เดือนออกอีกเอาไปสามแสนเป็นแปดแสน
5: นายยกให้เลยเดี๋ยวมีแล้วผมบีบคอผมไม่ขึ้น
4: ไม่ขึ้นจริงเป็นวิ่งเทอร์รี่ตั้งบริษัทอีกสามปีพอขึ้นปีหกแสนเอาไป 300,000 เป็นไว้คันเป็นคันละ3คันแล้ว
2: เป็นคลิปเสียงที่บางช่วงถูกนำมาเผยแพร่นะคะโดยทางรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านและอ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างตัวเองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียนกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการเสนอผลประโยชน์แลกกับการสนับสนุนร่างงบประมาณของอบต.คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนายธนกฤตหล่อนินรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่ามีผู้บริหารของอบต.คลองด่านคนหนึ่งโทรศัพท์มาติดต่อขอเข้ามาพบที่บ้านเป็นการส่วนตัวอ้างว่ามีการพูดคุยขอให้ช่วยประสานสมาชิกอบต.คลองด่านให้สนับสนุนงบประมาณที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ยังอ้างเรื่องการเสนอเงินจำนวน 500,000 บาทขณะนั้นมีโครงการที่ไม่เห็นด้วยหลายรายการเช่นรถดูดสิ่งปฏิกูลงบประมาณ28ล้านบาทโครงการกล้องวงจรปิดประมาณ35ล้านบาทเห็นว่าพื้นที่ยังมีปัญหาความเดือดร้อนด้านถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ควรเร่งแก้ไขมากกว่า การพูดคุยครั้งนั้นใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงมีการบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองและนำหลักฐานส่งให้กับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
6: ผมรู้สึกว่าความหวังที่ผมตั้งไว้เนี่ยว่าคือจะพึ่งทางหน่วยงานของจังหวัดที่ผมเป็นพยานมันรู้สึกลิบหลีลงไปทุกทีใช่ครับวันนี้ก็เลยต้องออกมาร้องผ่านสื่อเพราะว่าหลังจากเขารู้ว่าผมเป็นพยานเนี่ยผมโดนกดดันจากทางผู้บริหารท่านเนี้ยหรือทีมงานเขาเนี่ยไปหาคนโน้นคนนี้ว่าให้มาหยุดผมซึ่งผมมองประชาชนเป็นที่ตั้งผมแบกความหวังของประชาชนเราอยากทำเพื่อประชาชนแต่พอเรามาเจอเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจุกอก
1: นายธนกฤตยืนยันว่าการนำเรื่องออกมาเปิดเผยไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณขณะที่ทีมข่าวไทย PBS ได้มีการติดต่อไปยังผู้บริหารอบต.คนดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในขณะนี้เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างจังหวัดขณะนี้ข้อกล่าวหายังเป็นเพียงข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องและยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคำชี้แจงจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหาในคลิปเสียงสำหรับเส้นทางทางการเมืองของทั้งคู่พบว่าลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในนามอิสระแต่อยู่คนละขั้วทางการเมืองซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าคนหน้าใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับเลือกเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมา
2: ข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.คลองด่านในระยะ5ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2570บรรจุโครงการพัฒนาพื้นที่รวม846โครงการวงเงินรวมประมาณ696ล้าน3แสนบาทโดยให้น้ำหนักกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งงานอุตสาหกรรมและการโยธาการเกษตรรวมถึงถนนและสาธารณูปโภคควบคู่กับการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในจำนวนนี้ก็พบว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี252โครงการวงเงินกว่า350ล้านบาทขณะที่ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตมีอยู่413โครงการวงเงินกว่า298ล้านบาทใช้งบประมาณสูงที่สุดค่ะ
1: ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกยิงเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเบื้องต้นพรรคประชาชนจะเปิดตัวผู้สมัครในวันพรุ่งนี้นะคะขณะที่กลุ่มพึ่งหลวงจะส่งหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยลงชิงชัยค่ะด้านหน้าอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตั้งเต็นท์และจัดวางเก้าอี้เอาไว้เพื่อรองรับผู้สนับสนุนและผู้ติดตามผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกสำหรับจุดรับสมัครอยู่ที่ชั้น2ขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งมีการประชุมเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการรับสมัครเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีของกลุ่มพึ่งหลวงมีมติส่งนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครเพื่อเป็นการสานต่อภารกิจบริหารงานท้องถิ่นนายณฤพลเปิดเผยเหตุผลที่ลงสมัครโดยบอกว่าเกิดจากความเห็นชอบของครอบครัวให้เข้ามารับช่วงต่อเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลในฐานะเป็นหลานคนโตแม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่เคยทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแต่ก็มีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีกับพันตำรวจเอกธงชัยมาโดยตลอดเชื่อว่าตัวเองมีความพร้อมขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะด้านการศึกษาแม้ว่าจะมีเวลาในการเตรียมตัวกระชั้นชิดค่ะ
7: เหตุผลก็คือตอนนี้ทางครอบครัวเยาวประเสริฐนะครับอยากให้ทางผมนะครับซึ่งเป็นหลานชายคนโตนะครับได้มาทำงานต่อจากที่อาทำไว้นะครับปกติผมยังไม่เคยทำงานท้องถิ่นนะฮะได้ยังไม่ถ้าทำงานท้องถิ่นแบบที่เป็นกิจกรรมลักษณะเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับแต่ก็ได้คุยกับท่านนายกอยู่เรื่อยเรื่องกิจกรรมภายในจังหวัดนนท
2: ์ทางด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมีนัดหมายแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครในนามพรรควันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาที่อาคารอนาคตใหม่เบื้องต้นยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะส่งใครลงแข่งขันแต่ก็คาดว่าหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้17สิงหาคมแล้วจะมีการไปสมัครวันที่20สิงหาคมเนื่องจากต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครโดยรายงานข่าวระบุว่าผู้ที่จะลงสมัครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพรรคเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่คิดนโยบายแล้วก็เป็นหนึ่งในทีม The Professional ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คาดการว่าจากรายชื่อ The Professional ของพรรคประชาชนเป็นไปได้ว่าผู้สมัครอาจจะเป็นนายเดชรัตน์สุขกำเนิดหรือนายสุชาติพวงสำลีค่ะ
1: ขณะนี้ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีมีอย่างน้อย3คนก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่เตรียมเปิดตัวในวันพรุ่งนี้และอีกคนจากพรรคก้าวล้ำหลังจากที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงสมัครในนามพรรคสำหรับการเปิดรับสมัครนายกอบจ.

0: จอนนทบุรีจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมจากนั้น28สิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครโดยกำหนดให้วันที่9กันยายนเป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่20กันยายน
1: ไปดูความคืบหน้าของการเก็บตัวอย่างน้ำที่จะหาสารปนเปื้อนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นน้ำที่อยู่ในคลองบุญเลิศที่พบว่ามีสีดำคล้ำและมีปลาตายตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบกันอยู่ว่ามีอะไรปนเปื้อนหรือไม่ส่วนทางอุตสาหกรรมจังหวัดมีการตรวจสอบกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีในพื้นที่อำเภอกบินบุรีพบว่าเป็นของเสียอันตรายค่ะกองกากอุตสาหกรรมสีดำเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีนะคะในพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบหลังจากที่ชาวบ้านมีความกังวลว่าอาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็แหล่งน้ำในพื้นที่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นกากของเสียอันตรายนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.วังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจุดที่พบกากอุตสาหกรรมมีทั้งพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่พบก็มี2แนวทางค่ะคือนำไปฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายหรือส่งไปเผาทำลายที่โรงปูนในจังหวัดสระบุรีค่าใช้จ่ายในการกำจัดก็จะมีการเรียกคืนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองบุญเลิศหมู่16ตำบลวังท่าช้างหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าน้ำในคลองมีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นและพบปลาตายลอยขึ้นมาในบางจุดด้วยนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำเบื้องต้นพบเพียง 1.61 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในระดับต่ำแล้วก็เสี่ยงกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าในน้ำมีสารปนเปื้อนชนิดใดจากการสำรวจแนวคลองกำนันตำบลวังท่าช้างก็รายงานว่าน้ำเนี่ยต้นทางมาจากพื้นที่ตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรรจังหวัดสระแก้วทำให้จังหวัดปราจีนบุรีประสานจังหวัดสระแก้วร่วมตรวจสอบหาสาเหตุหาต้นทางของปัญหาคุณภาพน้ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าวันที่18สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีก็จะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำร่วมกับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีนำไปตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดค่ะ
2: แล้วก็ได้มีการสั่งการอยู่นะครับในเบื้องต้นในเรื่องของขยะอุตสาหกรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับที่สภ.วังตะเคียนนะครับแล้วทางท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มีหนังสือเร่งรัดไปทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้เร่งรัดคดีเรื่องนี้โดยด่วนนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางท่านอุตสาหกรรมจังหวัดหาวิธีการที่จะเร่งนำขยะพิษตรงนี้ออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อไปจัดการให้ถูกวิธีนะครับตามระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับ
0: ส่วนกรณีพื้นที่ป่าห้วยไคล้ตำบลวังท่าช้างก่อนหน้านี้มีการนำขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยมาทิ้งในพื้นที่กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกับกากอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบพบหรือไม่ขณะที่อีกพื้นที่ชาวบ้านหมู่บ้านวังทะลุตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังพบท่อน้ำที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานใกล้เคียงแตกทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังและก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านบางส่วนระบุว่าน้ำส่งกลิ่นเหม็นจนแสบจมูกคลื่นไส้และปวดศีรษะพร้อมกับกังวลว่าน้ำจะไหลลงคลองสาธารณะซึ่งเชื่อมต่อกับสระน้ำประปาหมู่บ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปตรวจสอบ
3: มันจะไหลจากที่รั่วที่เกิดเหตุนะคะไหลลงมาที่ต่ำแล้วน่าจะลงสู่คลองสาธารณะได้แล้วคลองสาธารณะนี่ก็เชื่อมต่อกับสระประปา
4: ประปาไหนประปาหมู่บ้านเราเหรอ
3: ประปาหมู่บ้านค่ะ
4: ครับ
3: โอกาสที่จะลงคลองเข้าสระประปามีมาก
4: ครับ
1: ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีก็จะสร้างความรู้ให้กับ

0: ประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำและดูแลสุขภาพนะคะเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการลักลอบนำกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ตั้งแต่แหล่งที่มาเส้นทางขนส่งจนถึงพื้นที่ปลายทางค่ะเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับดินน้ำและวัสดุที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและไม่ให้เกิดการลักลอบทิ้งซ้ำค่ะ
1: ตอนนี้เป้าหมายของไทยที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่มูลค่าสูงยังเผชิญข้อจำกัดหลายด้านนะคะทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติเตรียมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ค่ะโดยเฉพาะการทบทวนตัวชี้วัดกำลังการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันรวมทั้งการเร่งปรับปรุงกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับเพื่อรับมือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่กระทรวงอุตสาหกรรมกลับมาจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือว่ากอช.อีกครั้งประเด็นในการหารือเน้นไปที่การทบทวนสภาพอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ประชุมเห็นว่าควรมีการทบทวนการคำนวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI และอัตราการใช้กำลังการผลิตเนื่องจากฐานการคำนวณในปัจจุบันใช้ฐานของปี2564ซึ่งไม่สะท้อนโครงสร้างอุตสาหกรรมที่แท้จริงเพราะมีบางอุตสาหกรรมเดิมที่ไม่ได้ผลิตแล้วขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ยังไม่ได้ถูกนำมาคำนวณอย่างเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโฟโตนิกที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง2ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 5-6 ฉบับโดยเฉพาะพ.ร.บ.โรงงานและร่างพ.ร.บ.การจัดการกากอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนรายละเอียดให้ครบถ้วนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2: เนื่องจากวันนี้เราจะมีหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแล้วก็มีทั้งตัวเอกชนที่เข้ามามีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาด้วยดังนั้นพอเรานำเสนอกรอบของพ.ร.บ.ตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะเอาเข้าไปดำเนินเรื่องต่อไปในขั้นตอนต่อไปเช่นเมื่อกี้ที่ถามว่าจะเอาข้อครม.อะไรอย่างไรเนี่ยก็จะมีบางหน่วยงานที่เนื่องจากไม่ได้เจอกันมานานนะคะท่านก็บอกว่าอยากที่จะเสริมในความครบถ้วนของพ.ร.บ.อีกสักครั้งยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.กากเนี่ยค่ะทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยซึ่งท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยซ้ำไปก็มีความคิดว่าอยากที่จะขอมาช่วยดูอีกสักรอบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าอาจจะไม่ได้เร่งถึงขนาดว่าจะต้องเข้าครม.ครั้งต่อไปคิดว่าน่าจะต้องดูให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าการที่เราจะนำมาพ.ร.บ.เข้าเนี่ยมันก็จะต้องให้ครอบคลุมทุกอย่างแล้วก็ตรงตามสถานการณ์ในโลกวันนี้แล้วก็สำหรับอนาคตได้ด้วยเช่นกัน
1: นางสุภจียังระบุว่าอุตสาหกรรมไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากการมีอุตสาหกรรมใหม่แล้วต้องเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศหรือว่า local content จะได้รับแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรมระบบรางจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ประกอบการหันมาเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้น
0: และเมื่อพูดถึงเมืองอุตสาหกรรมนะคะพระนครศรีอยุธยาก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอันดับต้นๆของประเทศโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีประมาณ 2,000 โรงงานการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนั้นทำให้ทางครม.เห็นชอบปรับผังเมืองรวมอยุธยารองรับกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะเป็นการปลดล็อกพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมนั่นทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบจากการปรับผังเมืองครั้งนี้หรือไม่ค่ะ
3: ทุ่งนาสีเขียววันนี้ถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างเหล็กเครื่องจักรและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นติดรั้วบ้านสะท้อนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับเปลี่ยนจากผืนนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมากขึ้นมีการกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาสูงไร่ละประมาณ 500,000 บาทและเริ่มมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานที่อยู่อาศัยพบรอยแตกร้าวและการทรุดตัวขณะที่เงินชดเชยยังไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
4: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญนะคะปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเกือบ 2,000 แห่งเม็ดเงินลงทุนรวมมากกว่า 585,000 ล้านบาทและในปีงบประมาณ2569ยังคงมีการลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่าง

0: างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลต้องปรับผังเมืองใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาค่ะ
1: ขณะที่ยังมีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ7กรกฎาคม2569ปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสีเขียวบางส่วนเพื่อปลดล็อกการสร้างโรงงานโกดังคลังสินค้าและอาคารชุดโดยเน้นย้ำต้องไม่กระทบชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมแม้จะไม่คัดค้านการพัฒนาหากคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือมาตรการป้องกันและเยียวยาผลกระทบจากการเข้ามาของภาคอุตสาหกรรม
2: การปรับผังเมืองที่ได้ข้อมูลมาว่าก็จะทำเป็นการรองรับความเจริญของเมืองหลวงทำเหมือนเป็นระเบียงเศรษฐกิจให้กับกรุงเทพมหานครนี่ดูนี่ระเบียงชาวบ้านพังไปหมดนี่ต้องรื้อทำใหม่หลังคาพังกองอยู่นั่นนะไม่ใช่แค่ระเบียงชาวบ้านพังนะพังทั้งหลังและหลายๆหลังเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าของเก่าเนี่ยของเก่ายังสร้างความเดือดร้อนเลยนี่ยังไม่เปลี่ยนนะนี่ยังไม่เปลี่ยนไอเนี่ยไอที่ทำเนี่ยคือของเก่าพังเมืองเก่านะก่อนที่จะประกาศก่อนที่จะผ่านมติครม.ด้วยความเดือดร้อนชาวบ้านเกิดขึ้นแล้ว
1: ไม่เพียงบ้านเรือนแต่เกษตรกรในพื้นที่รับน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมอาจซ้ำเติมปัญหาการบริหารจัดการน้ำหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับและกำหนดโซนนิ่งให้ชัดเจน
3: ฝนตกหนักมาปุ๊บเนี่ยน้ำเขาก็จะไม่ผันไปทางโซนตะวันออกเลยเอาง่ายๆเขาจะปิดตายเลยประตูตั้งแต่บางแก้วมาบางกุ้งอะไรแล้วแต่ปิดเลยครับไม่ให้น้ำเข้าไปถนนเพราะเพื่ออะไรเพื่อกลัวจะกระทบโรงงานพอไม่ให้เข้าถนนก็ต้องส่งมาทุ่งเจ้าเจ็ดพอส่งมาทุ่งเจ้าเจ็ดพี่น้องชาวนายังไม่ได้เก็บเกี่ยวทั้งหน่วยงานราชการทั้งกรมชนก็ออกประกาศแจ้งเตือนเลยครับว่าให้เร่งเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวน้ำมาเจ้าต้องเอาน้ำเข้าทุ่งถามว่าข้าวเขายังเขียวเขาจะเก็บเกี่ยวได้ยังไงอะ
1: ปัจจุบันอยุธยามีพื้นที่เกษตรราว 800,000 ไร่และเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศแต่การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาจแลกมาด้วยพื้นที่สีเขียวที่ลดลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปิดกั้นทางน้ำกระทบการทำนาขณะที่ราคาที่ดินที่สูงขึ้นอาจเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะโซนตะวันออกเช่นอำเภอนครหลวงอุทัยและวังน้อยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเสนอให้ภาครัฐพิจารณาความเหมาะสม
4: ปัจจุบันนี้ในอยุธยาเนี่ยก็มีเรื่องปัญหาน้ำเสียนะครับแล้วก็มลพิษทางโรงงานเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสำคัญเลยก็คือทับซ้อนที่สาธารณะที่เป็นการทางน้ำนะครับของการเกษตรนะครับปิดกั้นเลยเนี่ยมันก็กระทบมากตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นโกดังเนี่ยประชากรที่เข้ามาก็เป็นห่วงว่าใช่คนของเราเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับด้านสังคมนะครับวิถีชีวิตนะครับเราได้ป้องกันหรือว่ามีการป้องกันอย่างไรหรือยัง
1: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นว่าการปรับผังเมืองจำเป็นต่อการรองรับเศรษฐกิจของจังหวัดที่โตติดอันดับ1ใน10ของประเทศซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแต่หัวใจสำคัญของการออกแบบเมืองครั้งนี้คือการกำหนดโซนเศรษฐกิจให้ชัดเจนคัดเลือกอุตสาหกรรมคุณภาพกำกับการลงทุนจากทุนต่างชาติให้ประโยชน์กลับคืนสู่คนในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกเดินหน้าไปพร้อมกันนิชมนโลหกจรพานไทย PBS รายงาน
5: ยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสั่งทีมรุกขกรไปตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในโบราณสถานทั่วจังหวัดนะคะป้องกันเหตุซ้ําหลังจากที่มีต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ค่ะหักโค่นภายในวัดพระศรีสรรเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาส่งผลทําให้นักท่องเที่ยวชาวสเปนได้รับบาดเจ็บ4คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ช่วยกันตัดและเคลื่อนย้ายกิ่งไม้และลำต้นขนาดใหญ่ออกจากตัวนักท่องเที่ยวเพื่อเร่งนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุหลังจากที่ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่หักลงมาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวสเปนกำลังเดินชมโบราณสถานอยู่ภายในวัดพระศรีสรรเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ4คนเป็นชาย1คนและหญิง3คนเจ้าหน้าที่ผดมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
6: ผมขึ้นไปได้ไหม
7: ผมไปพบเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับชาวต่างชาติประมาณ 4-5 คน

0: ต้นอ่ะลายที่แรกลายแรกอ่ะจะเจ็บหนักหน่อยรู้สึกว่าจะมีขาท่อนล่างผิดรูป
1: ลายแรกนี่คือเป็นผู้ชายผู้หญิง
0: ลายแรกนี่เป็นผู้ชายครับ
1: ครับผม
0: เป็นชาวสเปน
1: ครับ
0: ส่วนอีก3ลายก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยที่มีโดนกิ่งไม้ฟาดบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นครับมีเคสแดงก็จะมีแค่ผู้ชายลายแรกกับลายเดียว

0: ที่เพื่อเปิดทางและเพิ่มความปลอดภัยต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปติดตามอาการและเยี่ยมผู้บาดเจ็บค่ะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาอย่างเต็มที่
1: ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นครบนะครับประมาณ20คนนะครับแล้วก็เกิดเหตุต้นไม้หักล้มนะครับ
2: และส่วนความช่วยเหลือของทางจังหวัดหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรามีมาตรการหรือความช่วยเหลือไงไหมครับเบื้องต้น
1: ตอนนี้ในส่วนของรายการนะครับทางมอบหมายทางตำรวจท่องเที่ยวกีฬานะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะครับแจ้งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
3: และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการสั่งการไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนำทีมรุกขกรลงพื้นที่ไปตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารอยู่รวมทั้งเร่งจัดส่งความช่วยเหลือหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ผู้เสียชีวิตนั้นมีมากกว่า50คนแล้วค่ะสำนักงานค้นหาและกู้ภัยอินโดนีเซียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอค่ะเป็นภาพของการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดนูซาเติงงาราตะวันออกซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากหลังจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เกิดขึ้นเมื่อวานและส่งผลให้เกิดดินถล่มต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางเส้นทางหลายจุดตอนนี้ความช่วยเหลือทยอยเดินทางไปถึงในพื้นที่ประสบภัยบนเกาะฟลอเรสแล้วนะคะแต่ว่าในบางจุดถนนถูกตัดขาดทำให้การลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ยังคงล่าช้าภัยพิบัติครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นกำลังพิจารณาคำประกาศคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อระดมทรัพยากรและเงินทุนเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยส่วนสถานการณ์ในอีกหลายเมืองบนเกาะฟลอเรสเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวภายในเต็นท์พยาบาลชั่วคราวบริเวณด้านนอกอาคารหลังจากโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายระหว่างเกิดแผ่นดินไหวผู้ประสบภัยอีกมากกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกมาอาศัยอยู่ตามจุดพักพิงชั่วคราวต่างๆหรือว่ากางเต็นท์อยู่ในที่โล่งแจ้งเนื่องจากความกังวลจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock ซึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย341ครั้งอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับอาคารบ้านเรือนส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายมากกว่า 1,300 หลังสถานศึกษา93แห่งโรงพยาบาล36แห่งและอาคารรัฐบาลอีก38แห่งนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบตัวเลขผู้สูญหายที่แน่ชัดขณะที่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้มีแล้วอย่างน้อย51คนค่ะ
3: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS จับสัญญาณการรวมกันของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเพื่อรับมือกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ประเมินแผนการคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงติดตามทั้งหมดกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
4: จับสัญญาณแดงน้ำเงินเกาะกลุ่มแน่นสร้างแนวรับศึกซักฟอกยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนปูพรมกวาดล้างป้องกันเหตุรุนแรงเพิ่มความปลอดภัยสวัสดีครับนี่คือ News Room ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนผ่านมุมมองของนักสังเกตการณ์บรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

คุณผู้ชมครับอีเวนต์ทางการเมืองเราได้เห็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งในช่วงเวลานี้มีหลากหลายความคิดเห็นทีเดียวที่พุ่งตรงไปยังนายกรัฐมนตรี

0: ปฏิญาเลยนะผมมีแต่ปฏิญามรรคหน้าแก้ง่วงง่วงบายๆไม่มีท่านเศรษฐาท่านไปยุ่งอะไรกับการเมืองเราตอนนี้
1: เพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
2: ครับ
1: ทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
2: คาดหวังว่าหลังจากนี้การทำงานของรัฐบาลจะราบรื่นพรรคร่วม
1: มันก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะครับทำงานกันเข้าหากันได้ดีมากนะครับ
3: แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วในภาคแรกนี่คือการนับถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อกันที่ภาค2กับบรรณาธิการข่าวการเมืองคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์นะครับคุณเสาวลักษณ์ครับถ้าต่อภาค2เนี่ยตอนนี้เราพอจะได้เห็นแล้วเรื่องที่เขาจะจัดลำดับจะใช้คำว่าจัดกองทัพนักการเมืองเพื่อรับศึกซักฟอกรัฐบาลเข้มแข็งพอที่จะต้านรับการซักฟอกจากฝ่ายค้านได้ไหมครับ
4: จริงๆอย่างที่เราเคยคุยกันเรามั่นใจว่าพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาต้องทำงานอย่างเข้มแข็งแน่กับโอกาสของการซักถามและซักฟอกที่จะเกิดขึ้นปีละ1ครั้ง
3: คือเขาน่ะสุดตัวแน
4: ่สุดตัวแน่แล้วก็ยังมีพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเข้ามาเสริมทัพอีกแต่ด้วยความที่190เสียงของพรรคภูมิใจไทยของรัฐบาลที่มีพรรคร่วมเพียงแค่พรรคเดียวอย่างเพื่อไทยเราบอกแล้วว่ามีดีลแน่ดีลสำหรับงูส้มงูเขียวงูแดงเราเห็นภาพการจับมือกอดคอกันระหว่างน้ำเงินกับแดงไปแล้วแต่สัปดาห์นี้มันมีนัยยะมากกว่านั้นของการเจอกันและแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยที่เตรียมรับมือกับการซักฟอกดีลงูเขียว
3: ครับ
4: เราพูดกันยังไม่ทันจบยังไม่ทันสิ้นความแต่ความนั้นก็ปรากฏแล้วนั่นก็คือครูใหญ่เนวินยกทีมบุรีรัมย์ไปเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ราชบุรี FCการเจอกันของคุณเนวินกับสสบุญยิ่งไม่ได้เจอกันในแบบที่เป็นฟุตบอลเท่านั้นมีจังหวะของการพูดคุยและทำให้คอการเมืองจับตาไปดูเรื่องของดิวงูเขียวสสบุญยิ่งอยู่พักกล้าทำแล้วไม่ได้เป็นแค่สสหนึ่งเดียวนะคะนี่คือบ้านใหญ่ราชบุรีและมีสสอยู่ในมือถึง10คนการเจอกันย่อมต้องคุยกันทางการเมืองอยู่บ้างแหละแล้วสายสัมพันธ์ผ่านภาพที่สะท้อนออกมาในทางการเมืองก็เชื่อกันได้ว่าอาจจะไหลไปรวมกันในอนาคตก็เป็นไปได้แล้วในส่วนของการทำงานแน่นอนว่าภูมิใจไทยกับกล้าทำก็มีนัยยะทางการเมืองต่อกันอยู่แล้วและหลักการของภูมิใจไทยก็ยึดโยงอยู่กับการเมืองบ้านใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่แปลกเลยที่จะมีการพูดคุยกันแล้วคอการเมืองจับตาว่านี่คือดีลงูเขียวแม้นายกจะบอกว่าไม่มีดีลงูเขียวไม่มีงูเขียวในมือมีแค่น้ำมันเขียวอันนี้เป็นฉากหนึ่งที่เราคิดได้ว่ามันมีนัยยะทางการเมือง
3: คุณไผ่ก็บอกว่าไม่ยอมให้ใครมาล้วงคอหมองูแน่ๆ
4: เพราะเป็นคนจับงูมาก่อน
3: ใช่เป็นหมองูมาก่อนนะฮะแต่ว่าภูมิใจไทยคุณเสาวลักษณ์ก็ยังบอกเลยว่ามี192เสียงรวมกับเพื่อไทยนี่ก็ทรงพลังมากแล้วทำไมยังต้องการงูอีกครับ
4: แน่นอนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับนายกอนุทินนายกแม้จะเป็นครั้งที่สองแต่นี่คือความสำคัญที่จะต้องมีความไว้วางใจที่จะเดินหน้าไปสู่การเป็นรัฐบาลในปีที่สองให้ได้อย่างสง่างามเพราะฉะนั้นการโหวตครั้งนี้ถึงสำคัญมากภาพการเจอการของคุณอนุทินกับอดีตนายกเศรษฐาก็เป็นอีกบริบทหนึ่งทางการเมืองที่หลายคนเอาไปวิเคราะห์แม้จะเจอกันในเวทีมวยราชดำเนินแต่คุณเศรษฐากับคุณอนุทินไม่ได้เป็นแค่นักการเมืองธรรมดาแต่นี่คือนายกเจอกับอดีตนายกเจอกันในฐานะเพื่อนและเจอกันในฐานะทางการเมืองก็เป็นไปได้คุณอนุทินตอบคำถามว่านี่ใช่ปฏิญญาโมนาโกหรือเปล่า
3: ครับ
4: คุณอนุทินบอกว่านี่ไม่ใช่ปฏิญญาโมนาโกแต่นี่คือปฏิญญาม็อกโคนา
3: ครับ
4: ม็อกโคนาที่ต้องหาแก้ง่วงม็อกโคนาที่ต้องหมายถึงการพูดคุยกันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหรือเปล่าและหลายเรื่องไหมอันนี้เป็นบริบททางการเมืองที่เรามองไปถึงภาพที่คุณอนุทินเจอกับคุณทักษิณในงานศพ ของสสเกรียงอดีตสสเกรียงก็มีความสำคัญไม่น้อยเหมือนกัน1อดีตสสเกรียงก็คือบ้านใหญ่กันตินันบ้านใหญ่กันตินันที่เคยไปปรากฏตัวที่โรงแรมภูแมนก่อนเลือกตั้งปี2569นี่อาจจะไม่ได้ธรรมดาสำหรับแดงกับน้ำเงินแต่อาจจะหมายถึงภูมิใจไทยกับบ้านใหญ่ทางการเมืองของอุบลราชธานีด้วยแน่นอนว่านี่คือนัยยะทางการเมืองที่เรากำลังมองว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ของการรับมือการซักฟอกนั่นเป็นเพราะว่าซักฟอกคราวนี้สถานการณ์บ้านเมืองรุมเร้าหลายปัญหาซะเหลือเกินการเมืองก็กำลังถูกเขย่าเรื่องของเสถียรภาพแถมมีกระแสที่บอกว่าจะอยู่ได้ปีเดียวเข้ามาอีกนั่นแหละคือความสำคัญที่คุณอนุทินจะต้องรับมือให้ได้อย่างชัดเจนและมั่นคงและได้รับความไว้วางใจที่สูงพอที่จะก้าวไปสู่ปีที่2 อย่างเหนียวแน่น
3: ซึ่งลำพังเสียงจากของตัวเองเสียงจากของเพื่อไทยเสียงงูเขียวยังไม่พอยังมีต้องมีงูอื่นด้วยง
4: ูแน่นอนว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆไม่เชื่อก็ลองรอดูการโหวตแล้วละกันเพราะว่า25สิงหาคมนี้เปิดสภาไปอาจจะมีกฎหมายสำคัญที่ต้องผลักดันด้วยแต่ก็ต้องมีซักถามยัตตินี้จะต้องมีการยื่นไปเพื่อสอบถามแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจะปมอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการอภิปรายที่จะเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลยกแรกยกที่สองก็มาด้วยซักฟอกแม้ฝ่ายค้านจะบอกว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็เหมือนกับเผาตัวเองที่จะต้องสู้กับกำแพงที่ไม่มีวันพังทลายลงมาแต่สุดท้ายแล้วกำแพงนั้นอาจจะหนาแต่กรวงและสูงแต่เปราะก็ได้อันนี้คือความหวังของพรรคประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดสภาแล้วก็ยังต้องมีเวทีของการเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีมีรายงานข่าวว่าเพื่อไทยถอยให้กับภูมิใจไทยอันนี้ทั้งที่ผู้สมัครของเขาอยู่ในอันดับ2ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะคะแต่ถอยให้แล้วก็ให้ภูมิใจไทยไปสู้กับประชาธิปไตยใหม่อย่างน้อยๆ นี่คือการแสดงความมั่นใจการแสดงศักยภาพของภูมิใจไทยที่จะรักษาที่มั่นโดยไม่มีคู่แข่งและคู่แข่งนั้นก็ไม่ใช่สีแดงซะด้วย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในอีกภาพหนึ่งที่จะฉายออกมา
3: ครับดูแล้วสีแดงสีน้ำเงินนะฮะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยดูจะแพ็คทีมกันแน่นมากเลยนะถ้านี่คือกำแพงที่คุณอนุทินหมายถึงเนี่ยมันเป็นกำแพงทางการเมืองที่แกร่งทีเดียวนะครับ
4: ค่ะจะแกร่งมากน้อยแค่ไหนเราก็ยังฝากความหวังของการติดตามตรวจสอบรัฐบาลอยู่ที่พรรคประชาชนวันนี้เรามองเห็นคดีหัวเลือกสว.ว่าเป็นขบวนการเปิดเวทีมาพรรคประชาชนเปิดเวทีมา4ครั้งแล้วเขย่ามาโดยตลอดและบทสรุปของการหัวสว.ก็คือขบวนการมีผู้สมัครมีโหวตเตอร์มีโพยมีค่าตอบแทนแต่ตอนนี้กำลังจะถูกขยายผลไปเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งอาจหมายถึงการยุบพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยก็ได้ถ้า7กันยายนนี้นัดสุดท้ายของกกต.เขาลงมติชี้ขาดและส่งให้ศาลฎีกาแต่ก็อยู่ที่ว่าจะส่งให้ศาลฎีกาแบบไหนแบบที่จะผิดเฉพาะบุคคลหรือแบบที่จะเหมาเข่งทั้ง229คนตามที่พรรคฝ่ายค้านกำลังเขย่าไปจนถึงการมีคดีหัวสว.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งหมายถึงการได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบและนั่นแหละค่ะจะตามมาด้วยคดียุบพรรคภูมิใจไทยพอไปดูเรื่องของการหัวสว.ในเวทีซักฟอกอาจจะถามและตอบอะไรไม่ชัดเจนเพราะนายกเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ตอบเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับงานการบริหารแต่ถ้าไปดูที่ปมของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเวลานี้ปปช.บอกว่ายังไม่เจอนักการเมืองแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เจอนะคะปมนี้ก็เป็นปมสำคัญอยู่เหมือนกันจริงๆก็ไม่ต่างกับตำรวจที่เคยมีปมปัญหาเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งถ้าไปยึดโมเดลสีสเกตสำหรับนายหน้าที่เข้ามาซื้อขายตำแหน่งและเข้าไปร้องต่อกรรมาธิการปปช.นั่นหมายความว่าการซื้อขายตำแหน่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นอีกปมหนึ่งสำหรับการอภิปรายซักฟอกที่หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควร
3: นี่งานนายกทั้งนั้นเลยนะฮะ
4: อันนี้ตรงสุดแล้วนอกจากตรงสุดเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของอาวุธปืนอีกการบริหารราชการแผ่นดินที่หละหลวมเกิดอาชญากรรมเกิดปัญหาอาวุธปืนเกิด สภาพทางสังคมที่จะต้องทบทวนกันเรื่องของการใช้ปืนนี่ก็เป็นอีกช่องว่างหนึ่งรวมไปถึงไวรัลที่อยู่ในโซเชียลด้วยหรือเปล่าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกมรดกบาปที่คุณอนุทินจะต้องเข้ามาแก้นั่นก็คือการสั่งระงับการซื้อปืนทั้งที่รุ่นพ่อซึ่งเป็นมท.1เปิดซื้อขายปืนด้วยป.5อย่างกว้างแล้วก็กลับมาต้องจำกัดอยู่ในรุ่นลูกอันนี้อาจจะต้องถูกอภิปรายอย่างหนักหน่วงอยู่เหมือนกัน
3: ครับคุณสาวรักษ์ผมเห็นภาพแล้วตอนนี้เพื่อไทยกับภูมิใจไทยแพ็คทีมแน่นแกร่งแต่ว่าฝ่ายค้านพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีวัตถุดิบให้ไปซักฟอกทิ่มแทงเขาเยอะเหมือนกันนะครับคือเสียงในสภาเนี่ยสู้ไม่ได้ 100% ไม่มีทางแต่ว่าโดยเนื้อหาคุณสาวรักษ์ว่าสามารถสร้างแผลให้รัฐบาลได้ขนาดไหน
4: จริงๆก็เขาบอกว่ามันไม่สามารถทำได้ด้วยเสียงโหวตทำการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยเสียงโหวตแต่เนื้อหาพยานหลักฐานและสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายคือจะทำให้สังคมไม่ไว้วางใจรัฐบาลเหมือนกับช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาได้นั่นหมายความว่าก้าวสู่ปีที่2อาจจะสั่นคลอนด้วยพลังของภาคประชาชนสั่นคลอนด้วยพลังของพรรคฝ่ายค้านรวมๆกันก็เป็นไปได้
3: ไม่สง่างามอย่างที่หวังเลยคร
4: ับ ใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าข้อมูลการอภิปรายชัดเจนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพรรคประชาชนที่จะเป็นฝ่ายอภิปรายแล้วนั่นคือสารที่จะส่งไปถึงภาคประชาชนที่จะไว้ใจกับรัฐบาลสีน้ำเงินมากน้อยแค่ไหนในช่วงปีที่2แล้วยังมีกระแสอีกที่บอกว่าจะอยู่ได้แค่ปีเดียวอันนี้เป็นงานยากเลยทีเดียว
3: สำหรับ
4: ร
3: ั
4: ฐบาลพ
3: ร
4: รคภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นไปได้ไม่งั้นคงไม่ต้องเดินเกมกลยุทธ์ทางการเมืองท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยท่ามกลางปัญหาแบบนี้ด้วยการจับมือกันระหว่างแดงกับน้ำเงินที่เหนียวแน่นระหว่างแดงกับน้ำเงินที่กำลังมีงูเขียวหรืออาจจะกำลังมีงูสีส้มหรือจะมีงูสีฟ้าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสำหรับการเมือง
3: ครับคุณสาวรักษ์มันเป็นไปได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆไม่ไหวแล้วต้องเปิดทางให้พรรคกล้าทำเข้ามาเสริมทัพกันหน่อย
4: จริงๆถ้ามองจากบริบทของร้อยเอกธรรมนัสอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นโดยเฉพาะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์และคำพูดที่บอกว่ายังอยากให้รัฐบาลทำงานให้มากที่สุดนั่นหมายความว่ายังไม่มีช่องว่างสำหรับพรรคกล้าทำเข้ามาก็เป็นไปได้โดยเฉพาะความเหนียวแน่นระหว่างครูใหญ่เนวินชิดชอบกับคุณอนุทินแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงคุณจุลพันธ์และคุณทักษิณชินวัตรในฐานะนายใหญ่ของพรรคค่ายสีแดงเพื่อไทยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งเขาอาจจะต้องเลือกแค่หนึ่งใดคือถ้าเขาเลือกถ้าภูมิใจไทยเลือกที่จะร่วมงานกับเพื่อไทยก็ต้องเพื่อไทยแต่ถ้าเลือกที่จะร่วมงานกับกล้าทำเพื่อไทยอาจจะต้องขยับหลุดออกไปเลย
4: ซึ่งเวลานี้เพื่อไทยยังไม่คิดจะขยับยังคิดที่จะจับมือกันอย่างกลมเกลียวกับพรรคภูมิใจไทยถ้าขยับเมื่อไหร่ทำให้ไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะคือทีของพรรคกล้าทำที่จะเข้ามาแทรก
3: สุดท้ายครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์พอจะมีพื้นที่ให้ได้โชว์ฟอร์มไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ในทางการเมืองมากขนาดไหนนี่เราคุยกันแบบส้มแดงเขียว
4: มาหลายสัปดาห์แล้ว
3: ใช่ครับ
4: แต่จริงๆประชาธิปัตย์ในช่วงของการฟื้นฟูในช่วงของที่มีผู้นำเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มั่นใจได้ว่าการอภิปรายที่จะมีขึ้นนี้จะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับพรรคประชาชนได้การทำงานของพรรคประชาธิปัตย์แม้จะต้องสร้างข้างหน้าที่หมายถึงการทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านแล้วยังต้องสร้างข้างหลังที่หมายถึงการฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนั่นอาจจะต้องใช้เวทีของการซักฟอกเป็นอีกเวทีนึงที่จะแสดงศักยภาพว่าประชาธิปัตย์จะลุกขึ้นมาได้จริงๆจังๆหรือไม
3: ่ครับ
4: แล้วจะทำหน้าที่ได้ต่อไปในสถาบันพรรคการเมืองได้หรือเปล่าคะ
3: ครับเอาละครับขอบคุณคุณสาวรักษ์นะครับ

0: เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เรายังต้องจับตามาตรการคุมอาวุธปืนนะครับคุณผู้ชมหลายเหตุการณ์ที่โศกสลดแล้วเกิดขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิเสธยากครับว่าปืนคือหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ
1: อย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านป้องกันตัวในบ้านจริงๆก็ไม่ได้แล้วคุณลองยิงโจรในบ้านน่ะก็ผิดอยู่ดีอ่ะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ของที่ดีอ่ะใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองกำลังเหนือคนอื่นเขา
0: Nayak Rattamontri มีมา

0: มาตรการออกมามากมายครับคุณผู้ชมทั้งกฎหมายทั้งมาตรการทั้งการยกเลิกโครงการจัดหาอาวุธปืนที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นโครงการปืนสวัสดิการแต่ทั้งหมดนี้เพียงพอหรือเปล่ากับเป้าหมายที่สังคมต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงนี้เราพูดคุยกับอดีตผู้บังคับการปราบปรามนะครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับผู้การสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรุชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ผู้การครับมีมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวออกมานะครับก็พอได้เห็นแหละระยะยาวเป็นเรื่องกฎหมาย
1: ครับ
0: ระยะสั้นก็จะมีเรื่องของ
1: ใ
0: ครใครได้ปืนมาแล้วก็ต้องรีบไปขอใบป.4ถ้าเกิดว่าคุณไม่ขอภายใน30วันปืนคุณเถื่อนนะกับอีกอย่างนึงคือยกเลิกปืนโครงการสวัสดิการให้หมดเลย
1: ครับ
0: เพียงพอหรือยังครับกับสิ่งที่เราต้องการ
1: คงไม่เพียงพอถ้าจะทำให้แน่นๆจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องดำเนินการจะเห็นจากประเด็นของการก่ออาชญากรรมหรือเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปืนที่อยู่ในการครอบครองของคนที่มีใบพกช่วงหลังโดยเฉพาะกรณีการยิงการยิงหลายครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะปืนใกล้ตัวทั้งหมดนะครับตั้งแต่การยิงที่โคราชก็ดีตำรวจเข้าไปการยิงในโรงเรียนอนุบาลก็ดีนะครับแล้วจนถึงเด็กการยิงเนี่ยซึ่งติดกันหรือแม้กระทั่งที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่เป็นปืนมีใบอนุญาตถึงปืนใกล้ตัวการดำเนินการตรงนี้การที่จะงดใบป.12ก็ดีหรืองดการซื้อขายก็ดีเนี่ยผมว่าการงดการซื้อขายเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ
0: ่
1: ของระบบเศรษฐกิจของผู้ค้าที่มีอยู่มายาวนานนะครับแล้วการดำเนินการเนี่ยแต่ผมเห็นว่าการชะลอหรือการดูแลตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะการครอบครองอาวุธปืนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี6 ล้านกระบอกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า6ล้านคนนะเพราะการครอบครองเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างผมอาจโดยเฉลี่ยผมมี5 กระบอกซึ่งมีใบพกนะแล้วผมก็จดตามภูมิลำเนาผมอยู่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพผมก็มีนายทะเบียนอยู่กรุงเทพถ้าใครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนก็นั่นคือนายทะเบียนของเขางั้นบางคนก็จะมีตั้งแต่20 กระบอกไอ้แม่ระดับรัฐมนตรีพักใดพักหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเรียงคนละ8-9 คนที่ทางช่องสาวมาก็มีปืนตั้งแต่คนกลุ่มพวกนี้เป็นปืนที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ถือครองเยอะงั้นไม่ใช่6 ล้านคนอาจจะถัวเฉลี่ยประมาณสัก1 ล้านกว่าคนที่มีปืนชอบด้วยกฎหมาย
0: เพราะ1 คนมีมากกว่า1 กระบอก
1: ใช่1 คนมีมากกว่าแต่คนพวกนี้จะบกพร่องในเรื่องของการถือครองก็คือปล่อยปะละเลยให้ปืนเนี่ยมันไปติดมือไปในเวลาที่ไม่อันควรนะครับคือก่อด้วยเขาเรียกโมหะสจิตหรือเตรียมการเพื่อจะล้างแค้นหรือใช้ในการประทุษร้ายเพื่อนที่เคยอดีตเป็นเพื่อนกันขณะนี้เป็นคู่อริอย่างเช่นรายการสุดท้ายนะครับ
0: ยกตัวอย่างคุณฉลองเรียกอะไร
1: คุณฉลองนะครับ
0: ปืนก็ไม่ใช่ปืนเถื่อนแล้ว
1: ไม่ใช่ปืนเถื่อนครับ
0: ขออนุญาตมีใบถูกต้อง
1: ผมว่าเขามีป.4เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดิมในที่เขารายงานเขาบอกมี9 กระบอกด้วยแต่เขาเซ็นโอนไปลอยๆไอการเซ็นโอนไปลอยๆก็เป็นปืนเถื่อนนะครับใครถือครอบครองจำนำไว้พวกนี้ก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายหมดอะพูดง่ายใครถือครองไม่ไปทำใบป.3แล้วขอออกใบป.4ก็จบเหมือนกัน
0: ไอ้ปัญหาของใบพวกนี้มันเป็นใบอนุญาตแต่ว่ามันไม่ได้ห้ามการกระทำใบป.3คืออนุญาตให้ผมไปซื้อถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับคือตั้งแต่ป.1เลยคนไม่เคยมีปืนเนี่ยยื่นแบบป.1เพื่อขอป.3ป.3คือจะไปซื้อปืนแต่ป.3เนี่ยเกิดสภาพปัญหาของก่อนป.3คือนายทะเบียนเนี่ยออกไปเป็น100 ใบแต่คนที่ไปขอเนี่ยอาจจะไม่ไปซื
0: ้
1: อนะครับหรือคนที่ไปขอเนี่ยอาจยังรอปืนที่จะสวม
0: แล้วขอแล้วไม่ซื้อเหรออ
1: ่า
0: อันนี้เป็นปัญหา
1: ไหมเป็นปัญหา
0: ครับ
1: คือไม่ได้ไปซื้อไดเรกตรงจากร้านปืนหรือไม่ได้ไปรับโอนจากพ่อแม
0: ่ครับ
1: หรือไม่ได้ไปซื้อขายจากคนที่จะขายปืนอย่างเงี้ยก็ถือครองไว้อาจจะรอดูปืนที่เขาเรียกว่าที่จะเอามาตบตานะครับในการถือครองเอ๊ะก็จะมีไอ้ป.3นี่ก็จะหายไปจากระบบ
0: ครับ
1: นะที่เขาต่อว่าเรื่องในป.3เรื่องเนี้ยการถือครองจึงมีอายุของป.3ถ้าไม่ซื้อใน1 เดือนไม่ซื้อใน15 วันป.3หมดอายุนะก็คือเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่สมบูรณ์เพราะว่าการควบคุมของนายทะเบียนเองเนี่ยไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: พอออกหัวกระดาษป.3มีคู่มีเค้าเรียกมีหัวฉีกอ่ะนะมันก็เป็นเล่มมันก็เคลื่อนไปตามเล่มมันไม่อยู่ในระบบเทคโนโลยีที่จะเรียนรันเช่นกรุงเทพกทม0001ไล่ไปเรื่อยปีนี้ทับปีไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นระบบแล้วก็สุกจัดเก็บว่าใครมาขอใครฮะแล้วจะซื้อที่ร้านไหนหรือรับโอนหรือไปซื้อโดยตรงจากตัวเจ้าของปืน นะครับก็ต้องขอทำเรื่องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติระยะเวลาก็ต้องมีเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือผู้ขอนะครับว่าคุณมีสมบัติในการที่จะครอบครองปืนได้ไหมคุณไม่เป็นนักเลงหัวไม้คุณมีประวัติไม่เป็นอาชญากร
0: ค
1: ุณไม่ต้องห้ามในคุณสมบัติก็หลวงเองคือตัวตำรวจเองเนี่ยที่เป็นท้องที่เนี่ยก็จะปลุกไปให
0: ้โอ้แต่ว่าการขอแบบนี้พอสุดท้ายแล้วถ้ามีเหตุเกิดขึ้นสืบย้อนกลับไปบอกว่าโอ้นี่ตัวดีเลยนะแต่ตอนขอเนี่ยขอได้ฮะ
1: ใช่ครับก็มันมีฮะมีเพราะว่าอยู่ที่เจ้าที่ตำรวจจะสอบแสวงหาหลักฐานอย่างนั้นได้อย่างไ
0: ร
1: นะครับแล้วบางคนเนี่ยก็คือขอแล้วขออีกขอจนสนิทกับตำรวจคนที่ไปปลุกให้ด้วยมันก็เป็นเรื่องของการเอาพูดง่ายปล่อยปละเลยพูดง่ายที่ปล่อยให้คนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยถือครองอาวุธจำนวนมาก
0: อาจจะซี้กันและเกียร์เสียกัน
1: มันเป็นไปได
0: ้สมมติว่าจะซื้อป .3 คือให้ซื้อซ
1: ื
0: ้อแล้วไปขอป .4
1: ใช่ครับ
0: ป .4 คือเพื่อครอบครอง
1: ถือครองครับ
0: ถือครองแต่ไม่ได้หมายความว่าถือไปไหนมาไหนนะ
1: ไม่ใช
0: ่
1: ถือครองไว้ที่บ้านอย่างเดียวเพราะปืนป .4 เนี่ยคือเก็บไว้ครอบครองมีและใช
0: ้ครับ
1: มีและใช้ที่บ้านนะไม่ใช่มีแต่กฎหมายก็ยังมีนะครับ ไม่ใช่บอกว่าเอาออกนอกบ้านไม่ได้นะครับโดยเหตุจำเป็นเช่นเจ้าของร้านทองเนี่ยจะต้องขนทองหรือขนเงินประมาณ10ล้านเพื่อไปแบงค์หรือไปเดินทางไกลจากอำเภอนึงเนี่ยไปอีกอำเภอนึงเนี่ยทางเปี่ยวในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะต้องป้องกันตัวเองก็สามารถเอาปืนนั้นดูแลทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยได้กฎหมายก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับไม่ใช่เหมือนกับผมไม่มีใบป.12 แล้วผมเอาไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ครับ
0: อ๋อไม่ใช่เด็ดขาดครับ
1: ไม่ใช่เด็ดขาดนะ
0: ครับใบป.12 คือใบอนุญาตให้พกพา
1: ให้พกพาในที่สาธารณะ
0: ซึ่งคนที่จำเป็นต้องมีใบป.12 เนี่ยผมนึกออกแต่ข้าราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจอ่ะผมนึกกลุ่มอื่นไม่ออกเลย
1: คือส่วนใหญ่จะเป็นทหารตำรวจทหารตำรวจเนี่ยเขามีหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะถือครองได
0: ้
1: หรือพาไปได้ในขณะปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะครับถ้าเขามีหน้าที่เนี่ยในเขตกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลตำบลอำเภอนี
0: ้
1: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปใช้อาวุธปืนเนี่ยออกไปตรวจตราพกพาไปในเขตพื้นที่เขาในท้องที่เขาหรือท้องถิ่นเขาอำเภอก็จะมีสิทธิ์ไปตำรวจตอนนี้ตำรวจเนี่ยมันมีพระบัญญัติตำรวจเนี่ยมาตรา8ทวิเนี่ยมันให้อำนาจพิเศษของตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยมีอำนาจตามพ.ร.บ.ตำรวจอีกมาตรา6หรือเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีโดยเฉพาะการสืบสวนเนี่ยจะต้องถือครองคือตำรวจเป็นเจ้างานตลอด24ชั่วโมงมีหลายฎีกานะครับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเผชิญเหตุแล้วไม่ปฏิบัติงั้นความเสี่ยงตรงนี้ทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะพาอาวุธปืนเนี่ยไปการในการทำหน้าที่สืบสวนคดีต่างๆได้ในภูมิภาคทั้งหมด
0: ไม่ต้องมีใบป.
1: ไม่ต้องมีเพียงแต่ชั้นยศต่ำลงมาจากร้อยเอกเนี่ยก็ให้ภูมิชาเนี่ยลงนามรับรองมาเพื่อกำหนดว่าจะถือครองปืนอะไรไปไหนทำอะไรเท่านั้นเอง
0: เนี่ยอย่างนี้คนก็จะตั้งคำถามว่าอ๋องั้นถ้าเราจะคุมปืนเนี่ยอย่างน้อยคุมใบป.12ไล่ไปป.12 ป.4 แล้วป.3เนี่ยถ้าเป็นสามัญชนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าอย่างผมบอกโอ้เนี่ยผู้การสุวิสารผู้การปราบปรามมีใบป.12 นะผมไม่แปลกใจหรอก ตกลงท่านมีไหมฮะ
1: ไม่มีครับผมเคยขอคือตอนนั้นผมเป็นผู้การผมเคยมีปืนที่ผมจะพกบ่อยๆก็คือนอร์ทอเมริกานะพอผมได้มาผมก็จะขอปืนใบพกนะครับเพราะว่าผมจะทำไปพกเพื่อหลังจากเกษียณดูผมด้วยนะแต่จริงๆแล้วขณะนั้นผมขอไปตามหน่วยไปถึงข้างบนเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เขาบอกว่าผู้การกองปราบไปทั่วราชอาณาจักร
0: แล้วได้อยู่แล้ว
1: มีหน้าที่ที่จะระงับปราบปรามเหตุแล้วนะครับก็ผมก็มีปืนอีก4กระบอกเป็นปืนเล็กปืนสั้นนะครับแล้วก็ปืนยาวอีกกระบอกหนึ่ง
0: ก็คือโดยบทบาทหน้าที่ท่านสามารถที่จะทำได้
1: ถือไปครองได
0: ้ถ้าอย่างนั้นแล้วใครกันล่ะที่มันจะเป็นต้องมีใบป.12
1: ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าวานิชนะครับแล้วก็อดีตข้าราชการอ
0: ย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าร้านทอง
1: ร้านทองอย่างเงี้ยนะครับก็อยากต้องมีเจ้าของร้านทองนะครับหรือนายแบงค์อย่างนายแบงค์ที่มีปืนอย่างเงี้ยครับถ้ามีความจำเป็นต้องขนย้ายแล้วก็บริษัทรปภ.อย่างเงี้ยนะบริษัทรปภ.ซึ่งอาจจะต้องมีรถลิมูซีนที่จะขนเงินจำนวนมากพวกนี้ก็จะมีใบพกที่จะติดตัวไปนะครับ
0: มีไหมแบบคนที่ใหญ่โตมากกว่า
1: ก็มีครับมีครับก็ถ้าง่ายๆก็ให้นายกเปิดมาดีครับป.12ครั้งสุดท้ายเนี่ย1ปีเนี่ยเซ็นให้ใครไปบ้างไปหาก็ให้ฝ่ายการเมืองไปหามาแล้วกัน
0: ไอ้ที่ว่าใบป.12ไม่ได้ออกให้มานานแล้วมันไม่ได้นานมากขนาดน
1: ั้
0: นไม่ถึง10ปีนะ
1: ไม่ถึง10ปีครับก็คือถอยไป6-7เท่านั้นเองที่ช่วงนายกเป็นม.ท.1ใหม่ๆนะครับก็คง ผมว่าเกิดจากท่านนายกรำคาญการขอมากกว่านะครับเลยไม่อยากให้เซ็นให้ใครเพราะส่วนใหญ่คนมีป.12เนี่ยมักไม่ได้ก่ออาชญากรรมหรอกครับเพราะเขารู้เพราะการมีป.4เนี่ยบางคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะรู้จากยุทธวิธีการถือคลองการควบคุมปืนการแยกอาวุธปืนจากเครื่องกระสุน

0: ปืนออกจากการเก็บว่าปืนไว้ในที่ตู้เซฟการเก็บให้พ้นมือคนหรือการถือครองในขณะปฏิบัติหน้าที่อาจจะต้องระมัดระวังยังไงนะครับแต่ก็มีบางครั้งก็เจ้าที่ตำรวจอาจจะทำปืนลั่นเองได้ก็มีเยอะแยะครับก็นั่นเป็นเรื่องของการหลุดออกจากวิถีการฝึกซ้อมของการครอบครองปืนส่วนเรื่องกระบวนการการใช้ปืนเนี่ยเขาจะถูกระงับอารมณ์โดยการฝึกเรื่องจริยธรรมเรื่องการบทบาทหน้าที่การถือปืนและการนำพาปืนไปในที่ต่างๆแต่ถ้าบางคนก็มีทะลุป้องประเภทเราพูดง่ายๆพูดภาษานักเรียนก็หยาบก็คือซ่าก็พกติดตัวไปเรื่อยตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยก็มีหน้าที่สายสืบทุกคนน่ะมีปืนติดตัวหมดครับนะครับแล้วก็ใช้ในการป้องกันเหตุส่วนใหญ่เหตุที่เขาถือปืนเนี่ยเขาก็มีเพื่อดูแลประชาชนได้เล็กโดยตรงเลยนะครับเกิดอาชญากรรมเกิดการจะยิงกันหรือเกิดการที่จะมีคนร้ายใช้อาวุธปืนเนี่ยก็จะเข้าไปเหมือนกับเป็นแบ็กอัพเพื่อข่มขู่คนร้ายด้วยว
1: ่
0: าอยู่ยิงมาอยู่ก็ถูกยิงกลับอย่างเงี้ยนะ
1: ในเช
0: ิงป้องปรามไม่ได้เหมือนกับไปทำร้ายใครนะครับอันนั้นแต่ถ้าไปอยู่ในภาวะที่ดื่มเหล้าเมาหรือควบคุมสติไม่ได้มันก็เป็นเหตุอันสุดวิสัยที่เราไม่สามารถควบคุมคนประเภทนี้ได้อยู่แล้ว
1: คือเรื่องบทบาทหน้าที่ที่จำเป็นต้องมีอาวุธลักษณะแบบนี้ผมเข้าใจแต่ว่าด้วยเรื่องที่ว่าใบอนุญาตก็อนุญาตตามกฎหมายแต่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมคนได้นี่ก็เป็นที่ประจักษ์มากว่ามันก็เป็นจริง
0: จริงครับมันมีเรื่องจริงอาชญากรรมกรณีการยิงเนี่ยมันถ้ายังไม่แก้ไขปัญหาเรื่องการการยิงอย่างสมบูรณ์แบ
1: บ
0: เป็นวงรอบเป็นคือเป็นหลักนิเวศต้องหาตัดหลักนิเวศของคงปืนเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าปืนเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อเหตุนะครับถ้าเราดึงปืนออกจากระบบเนี่ยเขาก็ต้องใช้อาวุธอื่นแทนนะแต่อาวุธอื่นเนี่ยมันไม่สามารถทำความเร็วได้เท่าของปืนนะเดินถือมีดไปซวกซวกซวกซวกเนี่ยบางคนก็เอาไม้ตีสู้อย่างได้เลยนะอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกทำร้ายได้ยาวขนาดนั้นแต่ถ้ามีปืนเนี่ยมันยิงเป็นลั่นลั่นลั่นทุกคนก็จะวิ่งหนีหมดนะก็มีการระบาดไปเรื่องการยิงก็อยู่ที่ว่าการเข้าถึงนิเวศของปืนเนี่ยมันเข้าถึงได้เร็วขนาดไหนถ้ามีการไม่ตัดวงจรการเข้าถึงเนี่ยนั่นคือหลักการนะครับว่าจะทำให้อาชญากรรีดิวลงได้ยังไงนะครับโดยเฉพาะเรื่องการกัดยิงถ้ายังปล่อยปะว่าเด็กเข้าถึงปืนได้เร็วรู้เห็นวิธีการใช้นะครับแล้วสามารถรายล่าสุดถ้าเกิดมีถ้าหาข้อเท็จจริงได้ว่าปู่เขาเคยพาไปสนามยิงปืนหรือเอาปืนมาให้ดูหรืออะไรพวกนี้นะในเบื้องหลังเนี่ยก็จะเป็นเหตุหรือต้นเหตุที่เขาสามารถหยิบจับปืนนั้นโดยไม่ระคายเคืองพูดง่ายมีความชำนาญหรือหยิบมาโดยไม่ลังเลใจ
1: เข้าถึงได้และยังถนัดมือด้วย
0: แล้วถนัดใช้ด้วยเพราะว่าปืนออโตเมติกเนี่ย เรียนผู้ชมเลยครับว่ามันไม่ใช่ยิงง่ายๆนะครับโดยเฉพาะการจับปืนออโตเมติกเนี่ยสิ่งแรกก็คือหนึ่งมันมีเซฟดับเบิลเซฟของปืนยกเว้นเป็นปืนเถื่อนอย่างเดียวซึ่งเป็นปืนสไลด์อย่างเดียวไม่มีกลไกสำคัญแต่ถ้าเป็นปืนมานอกเนี่ยซิกซาวเออร์สมิธต่างๆก๊อกเกิร์กเนี่ยมันก็จะมีเซฟดับเบิลเซฟบางชนิดเนี่ยมันมีสันปืนตรงสันปืนเนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นแหนบเพื่อเป็นเซฟอีกถ้าบีบไม่แน่นเนี่ยคุณก็ยิงไม่ออกนะครับแล้วปืนออโตเมติกเนี่ยถ้าเกิดลูกกระสุนเนี่ยไม่ดีนะมันสับแล้วมันไม่สไลด์ไปรังเพลิงเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ตรงรังเพลิงตรงนี้ก็ยิงไม่ออกอีกม
1: ัน
0: จะต้องปลดตัวซองปืนเนี่ยตัวซองกระสุนปืนเนี่ยออกอีกแล้วก็ต้องสไลด์ลูกปืนเนี่ยออกเพื่อจะใส่บรรจุใหม่นะพอใส่บรรจุใหม่ก็ต้องง้างปืนใหม
1: ่
0: ง้างสไลด์ใหม่มันต้องมีความรู้ความชำนาญพอสมควรที่จะใช้ปืนอย่างคล่องตัวครับ
1: สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำตอนนี้คืออาจจะไม่ต้องการให้ปืนใหม่ๆมันเพิ่มขึ้นก
0: ็
1: เลยไปมุ่งที่การออกใบอนุญาตระงับไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผู้การอธิบายมาเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของปัจเจกมากเลยว่าแต่ละครอบครัวจะเข้าถึงปืนได้ขนาดไหน
0: นั่นแหละครับสาระสำคัญการที
1: ่รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ได้ยังไง
0: สิ่งที่ผมบอกว่าระยะยาวเนี่ยรัฐบาลจะต้องดูแลเรื่องของเด็กนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีความรู
1: ้
0: ในเรื่องของการป้องกันตนเองให้กับทั้งครอบครัวครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยถ้ารัฐบาลทำ Data ชัดเจนนะ Data ชัดเจนนะฮะหมายความว่าสามารถเก็บเรคคอร์ดของปืนเนี่ยตามภูมิลำเนาได้ชัดเจนทุกปืนที่มีทะเบียนเนี่ยจะรู้เลยว่าหัวทะเบียนบ้านสุพิสารภักดีนาถอยู่บ้านเลขที่28บาบาบาบาถือครองอาวุธปืน5กระบอกปากหมุด5บอกมีปืน5บอกยังไม่ย้ายทำเลตามกฎหมายของนายทะเบียนกรุงเทพเนี่ยสุพิสารครอบครองปืน5บอกแต่นี้สุพิสารมีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนไหม
1: ครับ
0: ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงพวกนี้อยู่ไปดูเลยครับ ไปดูว่าเขาเรียนมัธยมรายปลายปีที่ไหนหรืออยากยกตัวอย่างของรายสุดท้ายคือเด็กคนนี้อยู่กับปู่เนี่ยอยู่จังหวัดนนท์ถือครองอาวุธปืนออโตเมติก1กระบอกถ้าปักหมดลงไปแล้วปอกที่บ้านเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นนะในวัยชาการเนี่ยอยู่ในบ้านไม่มีพ่อแม่ดูแลมีอะไรพวกนี้เจ้าที่ตำรวจก็ต้องหาข่าวพวกนี้เพื่อเข้าไปดูว่าความเสี่ยงของการที่จะเข้าไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับปืนอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ที่มีข้อมูลพวกนี้จะต้องลุกลบเข้าไปในทำเลของปืนคือ destination ของปืนที่อยู่ในภูมิลำเนานั้นก็ไม่ได้ยากเลยเนี่ยถ้ามี data พวกนี้ทั้งหมดมีการจัดเก็บที่จริงแล้วเอามาปักหมุดเองได้เลยทุกวันนี
1: ้
0: ถ้าเขาหยิบเรียงใบเลยป.4ของแต่ละนายทะเบียนเนี่ยบางทีหนึ่งนายทะเบียนเนี่ยหนึ่งจังหวัดเนี่ยก็หยิบมาเลยย้อนหลังว่ามีประมาณสัก 20,000 นะฮะต่อจังหวัดโดยเอเวอเรจเอาถ้าเอา77จังหวัดหารเอากรุงเทพเป็นตังหักก็76ใช่ไหม76ก็หารไปสิหาร300เนี่ยเผลอๆบ้านท่านในพลบ้านเนี่ย200ก็บอกก็ไปดูว่าท่านมีความปลอดภัยระดับ security แบบที่ว่าไหมอ๋ออันนี้ตัดออกเลยตัดก็เหลือความเสี่ยงเฉพาะบ้านที่มีวัยรุ่นนะครับหรือปรากฏว่าผู้ถือครองเนี่ยชราภาพไปแล้ว80แล้วถือครองแต่ปรากฏว่ามีลูกหลานที่อยู่ในบ้านอีกแล้วการจัดเก็บก็ไม่เรียบร้อยเป็นบ้านสุดโทรมหรือเป็นบ้านอะไรคือเปิดง่ายๆหยิบบนหลังคาหมดตู้แบบที่เอาหยิบมาเนี่ยง่ายสะดวกอยู่ในรังไม่มีตู้เซฟไม่มีที่เก็บคือมีรังเก็บอย่างชัดเจนที่จะปลอดภัยและไม่ได้แยกกระสุนกับตัวปืนออกอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเด็กหรือคนในบ้านเนี่ยเข้าถึงง่าย
1: แต่ทั้งหมดนี้ที่เราพูดคือเด็กแต่ยกขออนุญาตยกตัวอย่างพาดพิง
0: ครับ
1: กรณีคุณฉลองเรียวแรงอย่างเงี้ยก็ไม่เด็กแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: คุณฉลองนี่คือพกติดตัวเลย
1: ครับ
0: เป็นยี่ต๊อกเลยพูดง่ายนักการเมืองส่วนใหญ่หรืออดีตพวกไม่ใช่บอกว่าคนไม่ดีนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นผู้มากบารมี
1: มีอิทธิพลหน่อย
0: เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็สามารถที่จะทำตัวแบบนี้ได้เพราะว่าการเรียกตัวคนบอกก็จะใช้วิธีการจำยอมของเจ้าพนักงานน่ะพูดง่ายที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นน่ะรู้กันว่าอ๋อพี่หลองก็พกปืนอย่าไปค้นเดี๋ยวเป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะครับพี่หลองก็กูก็ไม่เอาออกมาหรอกนะไม่จำเป็นแต่ก็รู้กันนะไปสนามมวยอย่างเงี้ยไปสนามชนไก่ไปงานมหกรรมต่างๆมหรสพต่างๆเนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสายท้องถิ่นนายกอบต.สจ.นะสจ.ที่อยู่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยก็จะมีปืนจำได้ไหมว่ามีสจ.คนนึงที่เพิ่งตายไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือยิงกันทั้งบ้านอ่ะกับตัวข้าราชการเมืองนะนั่นก็คือปืนถล่มกันทั้งปืนเลยนะฮะเห็นว่าการยิงกันทั้งบ้านเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการพกปืนที่มีทะเบียน
1: ครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้ปืนมันมีมากขนาดนี้ในประเทศปืนที่มีอยู่ตอนนี้ผู้การบอก6ล้านกระบอกอันนี้คือที่มีทะเบียนนะครับและสมมุติว่านายกควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้แล้วเราต้องอยู่กับ6ล้านกระบอกนี้ไปอีกนานเลยนะ
0: ก็อีกนานคือถามว่ามันจะต้องทำลายทิ้งยังไงผมว่าวิธีการจัดการง่ายๆคือรัฐเองเนี่ยซื้อคืนซื้อโดยความเป็นธรรมแล้วซื้อเข้ามาสู่ระบบราชการปัจจุบันนี้อาจจะมีปืนราชการอยู่ประมาณสักล้านกระบอกที่ใช้ไม่เพียงพอหมุนเวียนไม่คล่องตัวทำให้ข้าราชการทุกหย่อมหญ้าเนี่ยซื้อปืนสวัสดิการยกเลิกปืนสวัสดิการโอเคดีนะครับก็จะไม่มีการบวมของปืนเกิดขึ้นแล้วก็รับปืนจากที่ถือครองของอดีตข้าราชการผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้ปืนแล้วก็มาขายคืนตามราคาเป็นธรรมแล้วเอามาเป็นปืนหลวงแล้วก็จัดระบบปืนหลวงเนี่ยโดยเฉพาะ security ปืนหลวงเนี่ยให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้หมุนเวียนตำรวจก็ไม่ต้องออกไปซื้อปืนใหม่ไม่ต้องมีสวัสดิการอันนี้คือปืนมีใบอนุญาตผมว่าขนาดนี้6ล้านกระบอกเนี่ยถ้าถือว่าเป็นปืนที่เพียงพอข้าราชการมี3ล้านเนี่ยตำรวจก็200,000ถ้ามีครบถ้วนเนี่ย200,000คือมีสัก500,000กระบอกนะแล้วก็จ่ายไปทั่วทุกสถานีเป็นปืนใหม่ที่ใช้ได้นะนะครับอันนี้คืออยู่ที่ว่าส่วนเรื่องของปืนที่มีทะเบียนโดยเฉพาะพวกนักเล็งปืนที่เป็นนักกีฬาอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนั้นก็ต้องทำระบบ security กลุ่มหนึ่งที่จะให้มั่นคงให้เขามีการฝึกซ้อมให้มีการใช้อย่างมั่นคงแล้วก็คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะประจากเขาเรียกประจากความ สับเท่าในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเพราะว่าจะถูกควบคุมโดยการฝึกไปบ่อยๆแล้วจับต้องประจำแล้วจะรู้เลยว่าจะเอาปืนเก็บซุกที่ไหนยังไงการ

0: นำพาปืนไปเนี่ยก็ต้องแยกเอาปืนกับกระสุนใส่ท้ายรถแล้วใส่กล่องแล้วใส่เซฟแยกกันไปต่างหาก
1: ในมุมผู้การจริงๆแสดงว่า6ล้านกระบอกก็ถือว่าเยอะเกินไปในสังคมน
0: ี้ใช่เยอะฮะตอนนี้รีวิวได้เลยดูที่ความต้องการของระบบความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินว่าสถานีเนี่ยจะไม่ต้องใช้ตำรวจ24ชั่วโมงควรจะมีปืนจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วควรหยุดปืนจำนวนนี้ทิ้งไว้ส่วนปืนที่เป็นปืนเถื่อนเนี่ยมันป้องกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอันนั้นก็คือต้องปราบปรามรุนแรงเลยปืนที่จะเป็นปืนเถื่อนที่ผลิตเองหรือปรับปรุงจากปืนที่เป็นเสมือนปืนจริงนะครับเช่นปืนบีบีกันซึ่งอาจจะโม่ใหม่หรือขณะนี้สามารถพิมพ์แบบของปืนออกมาได้โดยเฉพาะใช้กระสุนเป็นโพลิเมอร์พิมพ์ออกมาได้เลยแต่มันสามารถสับนกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นระบบใหม่ก็ต้องดูสืบสวนกันไปแล้วล่อซื้อกันไปสมมติว่าออนไลน์อยู่บนออนไลน์บนแพลตฟอร์มเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือให้ AI สักตัวหนึ่งที่ไปค้นคำเรื่องการขายปืนคางโฆษณาขายปืนเนี่ยแล้วก็ล่อซื้อตามไปที่แอดเดรสของคนขายปืนแล้วก็ไปลุยค้นตามเนี้ยมันก็จะปราบปรามปืนพวกนี้ออกมาแหล่งหรือแม้กระทั่งแหล่งที่ผลิตปืนเช่นโรงกลึงนะครับที่เป็นอะไหล่ของปืนเช่นลำกล้องนกนะครับหรือแม้กระทั่งแหนบที่จะต้องใช้ในปืนอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นปืนโดดคือปืนลูกซองเถื่อนนะครับเป็นปืนคือตัดลำกล้องแล้วมาใส่แล้วมาใส่นกแล้วหักคอแล้วก็ใส่แหนบยิงเท่ๆนั่นก็คือลูกโดดเดียวซึ่งใช้ลูกปืนลูกซองหรือไม่ก็ใช้ปืนขนาดเล็กก็ได้357-45ซึ่งยิงลูกเดียวนะครับยิงทีละนัดพูดง่าย
1: ไอ้พวกนี้ได้มาทำลายทิ้งอย่าง
0: เดียวทำลายทิ้งอย่างเดียว
1: เพราะว่าเอาไปให้หลวงใช้ต่อไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าปืนเถื่อนเหล่านี้จะไปได้ขนาดไหนจอกหน้าไหนนะ
0: ออกตัวของรัฐบาลขนาดไหนผมอยากรู้ว่าเขาจะทำลายเมื่อไหร
1: ่ครับนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันครับขอบคุณผู้การนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับผมว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องตามต่อเรื่องของมาตรการคุมปืนนะครับเท่ากับว่าเราใช้เวลากับเรื่องนี้ไปหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าถ้าจะทำให้นี่เป็นการล้อมคอกที่มิดชิดแล้วอยู่ในสังคมที่มีคนพกปืนแต่ว่าทุกคนปลอดภัยได้ก็อาจจะถือว่าคุมนะครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: เยเมนสั่งระงับการใช้งานท่าเรือหลักริมทะเลแดงนะคะหลังจากถูกกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธถล่มท่ามกลางความกังวลถึงการยกระดับสถานการณ์สู้รบนอกเหนือจากบริเวณช่องแคบฮอร์มูซค่ะสถานีโทรทัศน์ของกองกำลังต่อต้านแห่งชาติที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเยเมนเผยแพร่ภาพความเสียหายบริเวณท่าเรือโมคาหนึ่งในท่าเรือยุทธศาสตร์ริมทะเลแดงซึ่งอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลเยเมนหลังถูกกลุ่มฮูตีที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านยิงขีปนาวุธ6ลูกโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการท่าเรือโมคาระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้ต้องระงับการใช้งานท่าเรือแห่งนี้เป็นการชั่วคราวหลังจากเหตุโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บ8คนและมีทหารเรือสูญหายอีกอย่างน้อย2นายขณะที่เรืออย่างน้อย8ลำรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าและคลังสินค้าบริเวณท่าเรือได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มฮูตีระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารของซาอุดีอาระเบียบริเวณท่าเรือรวมถึงอาวุธและเรือทางทหารของกลุ่มติดอาวุธและทหารรับจ้างต่างๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีท่าเรือแห่งนี้อย่างน้อย4ครั้งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า16ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการยกระดับสถานการณ์บริเวณทะเลแดงสะท้อนถึงการเพิ่มแรงกดดันของอิหร่านต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในภูมิภาคหลังการเจรจายุติสงครามและสถานะของช่องแคบฮอร์มุซไม่คืบหน้าค่ะ
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่งทีมเสือไฟเข้าคุมไฟป่าพลุควนเคร็งต่อเนื่องล่าสุดมีการจัดส่งเฮลิคอปเตอร์บินตักน้ำเข้าโปรยในพื้นที่ที่วิกฤตนะคะส่วนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจำเป็นต้องประกาศปิดเรียนหากสถานการณ์หมอกควันยังไม่ดีขึ้นค่ะไฟป่าที่กำลังลุกลามป่าพลุควนเคงตำบลเคงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจากหลายพื้นที่เข้าปฏิบัติการโดยเฉพาะในแนวป่าที่กำลังลุกลามเพื่อควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดอุปสรรคสำคัญคือความร้อนความระอุใต้ผิวดินหรือที่เรียกว่าไฟมุดจากการทับถมของซากพืชที่หนาถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อมีลมพัดแรงการปะทุซ้ำจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5บอกว่าภาพรวมมีการระดม

0: ทรัพยากรจากทุกฝ่ายเร่งควบคุมพื้นที่จากวันที่13สิงหาคมจนถึงวันนี้มีกลุ่มไฟหนักอยู่3จุดเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกำลังเร่งดับอยู่บริเวณบ้านควนยาวส่วนการลอบเผาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกลุ่มที่ก่อเหตุ
1: ก็คงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับที่จะต้องสืบสวนสอบสวนว่าเกี่ยวข้องมากในแค่ไหนจริงเท็จแค่ไหนอีกทีนึงนะครับ
2: ครับแต่ตอนนี้ก็คือเราขมวดกลุ่มได้ไหมครับว่าไอ้กลุ่มนี้มันค่อนข้างชัดเจน
1: อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนะครับเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถระบุชัดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: ครับ
0: นายกอบต.เครงอำเภอชะอวดระบุว่าอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์หากวันพรุ่งนี้ยังมีกลุ่มควันจำเป็นต้องร้องขอให้มีการปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพกับเด็กนักเรียนเบื้องต้นมีการนำรถตรวจคุณภาพอากาศเข้าติดตามผลกระทบกับชุมชนต่างๆในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
3: ตอนนี้ยังควบคุมไฟไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้เราน่าจะให้หยุดการเรียนการสอนไว้ก่อนในเรื่องตรงนี้ถ้ายังเกิดผลกระทบกับหมวดฟันอยู่แต่ถ้าวันนี้เราควบคุมตรงนี้ได้ก็ถือว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่เป็นไรน่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติเพราะว่าเราสแตนบายในเรื่องของรถบูบายอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนนะครับ
0: การปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำไปดับไฟได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาคพื้นและเจ้าหน้าที่นิรภัยช่างอากาศยานดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
4: นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่รอบหนองหานตำบลบ้านแป้นอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะพวกเขาได้รับผลกระทบกรณีแผนที่ทับซ้อนเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินติดตามกับนักข่าวพลเมืองเลนไทยบ้านคุณจักรพันธ์จันปัญญาค่ะ

0: ซึ่งเป็นผู้ซึ่งหยิบมาก่อนใช้ประโยชน์มาก่อนและต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาก่อนเนี่ย
1: ชาวบ้านกว่า100คนจากพื้นที่ริมหนองหานตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครรวมตัวกันที่วัดบ้านโพนบกเพื่อสะท้อนปัญหาและยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นปัญหาสำคัญเรื่องแผนที่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยริมหนองหานของชาวบ้าน
2: บางบ้านกับบางคนก็มีโฉนดบางคนก็มีนส.3บางคนมีใบจับจองบางคนบ่มีหยังก็มีครับแต่ว่าข้างๆก็เขาก็ได้ใบนส.3กันไปเมื่อแล้วก็มีมันก็เลยเป็นปัญหาเมื่อไปที่ดินก็จักสิยื่นแบบใดต้องมาปรึกษาอาศัยทางกรรมธิการเพิ่นครับผม
3: เห็นได้ว่าแผนที่ของหนองหานเนี่ยก็จะมี2แผนที่ซ้อนทับกันอยู่ในระหว่างปี2484กับ2540ซึ่งทั้ง2แผนที่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบก็ได้รับผลกระทบมากนะครับไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินเนี่ยไปใช้เป็นส่วนประกอบในการดำเนินชีวิตดังนั้นทางผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับการแช่แข็งมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ไปแช่แข็งเมืองด้วยเช่นกันทำให้จังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นที่มีปัญหาเดียวกันเนี่ยครับไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพของพื้นที่ของตัวเอง
0: กล่าวว่าที่นี่กะทีให้มันดีขึ้น
1: นอกจากเรื่องที่ดินชาวบ้านยังสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมในหนองหานแต่ความสำคัญของหนองหานก็มาพร้อมกับความท้าทายเพราะว่าวันนี้ระบบนิเวศกำลังเผชิญแรงกดดันทั้งปัญหาน้ำเสียการสะสมของตะกอนสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำและการเพิ่มจำนวนของพืชน้ำซึ่งอาจกระทบต่อคุณภาพน้ำและความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว
4: ประมงนี่ในบ้านผมอะประมาณ30คนนี่นะครับมีเฮือมีหยังคืออยากให้เพื่อนมาพักดันพักตบสว่าหรือเกาะลอยนี่ออกจากอันท่าชุมพมเนี่ยครับมันจะมีท่าน้ำอยู่แต่มันมาอุดตันคาดวางว่าอันได้ยื่นไปแล้วก็คือสิดีขึ้นนะ
1: เวทีครั้งนี้จึงเป็นทั้งพื้นที่รวบรวมข้อมูลและรับฟังเสียงจากชุมชนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ามามีส่วนร่วมผ่านโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ซึ่งชาวบ้านยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชน
5: มีแต่คนมายื่นข้อเส

0: เสนอบอกว่าเดี๋ยวจะมีถนนรอบหนองหารนะเดี๋ยวจะสร้างสะพานนะเดี๋ยวจะมีเหตุท่าเรือชุมชนไอ้หยังกะหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เขามาเสนอกะคือแล้วไปนะมิจะให้ความหวังขาดงบประมาณขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานมันสิเป็นไปได้บ่แนวหนองหารอย่างนะกรรมสิทธิ์ของที่ดินมันบ่ได
1: ้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้อย่างแรกเลยคือชาวบ้านอะสามารถปลดเปลื้องเนาะสิ่งที่รัฐพันธนาการเขาไว้ตั้งแต่ในอดีตว่าเขามีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบุกเบิกถือครองนะครับกับอันที่สองก็คือคนสกลนครสามารถเข้าถึงตัวของพื้นที่หนองหารในฐานะที่มันเป็นทรัพยากรที่จะทำให้เกิดการลงทุนเกิดการท่องเที่ยวเกิดการเอาไปใช้ได้อย่างจริงจังผมคิดว่ากระดุมเม็ดนี้มันจะทำให้สกลนครเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้
2: โจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินแต่คือการหาทางออกให้คนอยู่ได้หนองหารอยู่รอดและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมจักรพันธ์จันปัญญานักข่าวพลเมืองเลนส์ไทยบ้านรายงาน
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันุกุลกิจค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่การแข่งขันเครื่องบินครับหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS รอบคัดเลือกสนามสุดท้ายที่จังหวัดสงขลานะครับปิดฉากสุดประทับใจจริงๆครับเพราะว่าเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โชว์ทักษะที่เหนือชั้นแบ่งกันคว้าแชมป์ครบทั้ง3ประเภทแล้วก็ยังคว้าโควต้าไปแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทานที่กรุงเทพมหานครด้วยครับการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ประเภทโดนมิชชั่นสนามที่4รอบคัดเลือกภาคใต้นี่เป็นสนามสุดท้ายนะครับณโรงแรมหันษา JB จังหวัดสงขลาคึกคักไปด้วยเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเพียงแค่วันเดียวโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสพท.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.และก็สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับไฮไลท์ของสนามนี้ครับอยู่ที่ประเภทบินยิงลูกดอกหรือว่าศึกปีกหมุนประลองทักษะทีมโรงเรียนธัญทานวิทยาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับออกมาเล่นเป็นทีมสุดท้ายในฐานะผู้นำรอบคัดเลือกคือสถานการณ์ตอนนั้นโรงเรียนบ้านท่าด่านจังหวัดปัตตานีเนี่ยจะทำคะแนนนำอยู่ที่80คะแนนนะครับแต่ว่าธัญทานวิทยาใช้แผนเด็ดใส่ลูกดอกรวดเดียว4ลูกครับลุยแบบรวดเดียวจบโดยไม่ต้องลงมาจอดบรรจุใหม่ทำไปได้ถึง96คะแนนคว้าแชมป์ไปครองแบบม้วนเดียวจบครับเรามาดูประเภทยุทธวิธีหรือว่าบินทำลายลูกโป่งครับทีมโรงเรียนสตรียะลาที่ทำคะแนนรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่1ในรอบชิงชนะเลิศยังคงความยอดเยี่ยมบินเก็บคะแนนทีละด่านได้อย่างแม่นยำนะครับก่อนคว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน70คะแนนครับ
1: โอ้แทบจะล่อก้านหาย
0: แล้วเรามาปิดท้ายที่ประเภทบินทิ้งสัมภาระทีมโรงเรียนบ้านน้ำดำจากปัตตานีซึ่งเป็นอีก1ทีมเต็งนะครับจากรอบคัดเลือกยังโชว์ฟอร์มสมราคาบินคว้าแชมป์ด้วยสกอร์77คะแนนสรุปแชมป์ทั้ง3ประเภทกระจายไปครบทุกจังหวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับและทุกทีมก็ได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงถ้วยพระราชทานโดยตัวแทนทีมโรงเรียนบ้านน้ำดำก็เผยว่าดีใจมากที่คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกโดยนำประธานนักเรียนครับมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับซึ่งความตั้งใจจากการอบรมก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเอาชนะหลังจากนี้จะนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงในเวลา1เดือนที่เหลือนะครับเพื่อเตรียมลุยต่อในรอบชิงถ้วยพระราชทานต่อไปครับ
2: รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์แรกนะครับของการแข่งขันพวกนี้พวกเทคโนโลยีพวกโคดดิ้งต่างๆคือยังไม่เคยโรงเรียนของเรายังไม่เคยมีโอกาสในการแข่งขันครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสแรกนะครับก็สามารถทำได้ครับรู้สึกดีใจมากครับผม
3: ครับอย่าลืมนะครับกำลังเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับในเดือนหน้านะครับขอกำลังใจนะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปดูที่สนามแต่ก็ยังมีการถ่ายทอดสดนะครับก็เมื่อกี้นะครับก็ได้ดูไลฟ์นะครับเพื่อนๆนะครับให้กำลังใจอย่างเต็มที่เลยนะครับในไลฟ์ในคอมเมนต์น้ำดำสู้ๆนะครับก็ครับเจอกันครับเดือนหน้าครับ
0: สำหรับการแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทานซึ่งเป็นสนามสุดท้ายครับก็จะมีขึ้นที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครในวันที่12ถึง13กันยายนนี้โดยผู้ชนะเลิศทั้ง3ประเภทนอกจากจะ

0: ได้ของถ้วยรางวัลพระราชทานแล้วนะครับก็ยังได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานด้านโดรนและก็หุ่นยนต์ในต่างประเทศอีกด้วยครับ
1: หมายถึงอาการบาดเจ็บที่นิ้วมือโอเคยินดี
0: นักสอยคิวชื่อดังทั่วเมืองไทยเลยนะครับร่วมส่งใจเชียร์หมูปักน้ำให้โค่นมาร์คเซลบี้คว้าแชมป์แรกของตัวเองในศึกไชน่าโอเพ่นให้ได้นะครับหลังผ่านไปแล้ว8เฟรมในช่วงแรกนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ยังสู้กันอย่างสนุกสูสีเสมอกันที่4ต่อ4ครับศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่นที่จีนรอบชิงชนะเลิศปีนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างลบพลแสงคำหรือว่าหมูปักน้ำนักสอยคิวไทยมือ45ของโลกเจอกับมาร์คเซลบี้อดีตแชมป์โลก4สมัยจากอังกฤษครับคือปัจจุบันเนี่ยเซลบี้รั้งมืออันดับที่9ของโลกคู่นี้แข่งขันในระบบ10ใน19เฟรมก็แข่งขันเซสชั่นแรก8เฟรมไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับแม้ต้องลงสนามดวลกับผู้แข่งที่ตัวเองเนี่ยยกให้เป็นฮีโร่แต่ว่าหมูปักน้ำไม่มีอาการเกรงเลยครับแถมยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคือเป็นฝ่ายนำก่อน4ต่อ2เฟรมนะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันไปเกิดขึ้นในเฟรมที่7ครับคือทั้งคู่เนี่ยดวลกันจนถึงช่วงชิงดำซึ่งตัวแทนจากไทยก็มีโอกาสได้ชัยชนะเลยนะครับไม่ได้จังหวะแทงดำลงหลุมเพื่อปิดเกมแต่ลูกดำเจ้ากรรมครับดันไปชนจมูกครับเปิดช่องให้เซลวี่แล้วมาเป็น3ต่อ4แทนที่เราจะขยับไปเป็น5ต่อ2นะครับซึ่งทำให้เซลวี่เล่นได้อย่างมั่นใจเก็บชัยชนะได้ในเฟรมที่8จนจบเซตแรกด้วยการเสมอกันที่4ต่อ4ขณะที่นักสนุกเกอร์ชื่อดังของไทยต่างร่วมส่งกำลังใจให้หมูปักน้ำครับสร้างบริษัทโค่นมาร์คเซลบี้ในเซสชั่นที่เหลือเพื่อคว้าแชมป์เวิลด์แรงกิ้งรายการใหญ่คนแรกในชีวิตให้ได้ครับ
2: สวัสดีครับผมเทพชยานะครับหรือ F1 นะครับในแมตช์รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ของหมูปักน้ำรายการ China Open นะครับที่จะชิงกับมาร์คเซลบี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหมูปักน้ำนะครับในรอบชิงชนะเลิศก็คนไทยหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็จะคอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้หมูปักน้ำทั้งประเทศแน่นอนผมเชื่อว่าแมตช์นี้มันเป็นแมตช์ที่ยากมากๆแต่ผมคิดว่าหมูปักน้ำเนี่ยน่าจะทำได้แน่นอนไม่เกินมือของเราแน่นอน Come on you can do it bro All the best
3: สวัสดีค่ะเบคาซี่หรือภาพรขอส่งกำลังใจนี้ไปให้พี่หมูนพลแสงคำนะคะก็เข้ารอบชิงแล้วน้องก็ขอ congratulation ด้วยที่พี่ทำได้สำเร็จอีกครั้งหนูเห็นความพยายามของพี่มาหลายปีแล้วก็ครั้งนี้พี่ก็ทำมันได้และน้องก็เชื่อว่าพี่จะทำได้อีกครั้งไม่ว่าผลรอบชิงจะเป็นยังไงน้องภูมิใจในตัวพี่เสมอสู้ๆนะคะพี่
4: สวัสดีค่ะก็พูดถึงพี่หมูในรอบชิงนะคะก็หวังว่าพี่จะทำออกมาได้ตามที่พี่คิดนะคะแล้วก็รู้ว่าพี่เต็มที่แน่ๆแล้วก็มีความกดดันแน่ๆก็ขอให้พี่ก้าวข้ามความกดดันนี้ไปให้ได้ค่ะแล้วก็สามารถคว้าแชมป์นี้ให้ได้นะคะส่วนตัวหนูก็ภูมิใจในตัวพี่มากๆแล้วค่ะที่พี่สามารถมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็คอยเชียร์พี่อยู่เสมอค่ะเต็มที่นะคะสู้ๆคว้าแชมป์มาให้ได้
0: ก็สำหรับการผ่านเข้าชิงในครั้งนี้ทำให้หมูปากน้ำรับเงินรางวัลไปแล้วนะครับ 100,000 ปอนด์หรือประมาณ 4,500,000 บาทซึ่งเป็นรางวัลจากการแข่งขันมากที่สุดเท่าที่หมูเคยทำมาและหากเอาชนะเซลบี้ได้นะครับเงินรางวัลครับมันจะเพิ่มไปเป็น 250,000 ปอนด์ตีเป็นเงินไทยเบาๆเลยครับ11ล้านบาทซึ่งเกมในเซสชั่นที่2อีก10เฟรมที่เหลือครับก็เริ่มแข่งขันไปแล้วนะครับในเวลา 18:30 นอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นตอนนี้เซลบี้ครับนำเราอยู่7ต่อ4เฟรมครับส่วนค่ำคืนนี้ครับก็รอเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในศึกชิงแชมป์โลกจะลงสนามเกมสุดท้ายเพื่อชิงอันดับที่7นะครับกับทางด้านของโครเอเชียเริ่มแข่งขันในเวลา 3:00 น.ตรงเป็นต้นไปนะครับคุณศิริมาคุณพิมพ์พิมลครับ
5: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: คืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ไทยยังเสี่ยงฝนตกหนักใน10จังหวัดนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะตกทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกระยะนี้ฝนสะสมอาจเกิดน้ำท่วมหลักในบางจังหวัดได้นะคะเนื่องจากว่าในระยะนี้ประเทศไทยนะคะยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูแนวโน้มของสถานการณ์ของฝนที่

ธรรมราชภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนตกหนัก2จังหวัดได้แก่ระนองและจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูแนวโน้มของสถานการณ์น้ำในเขื่อนกันหน่อยนะคะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ก็มีน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นมีน้ำไม่มากค่ะเริ่มกันที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะปริมาณน้ำยังอยู่ที่ประมาณ 6,069 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็น 64% ถัดมาเป็นเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนปริมาณน้ำอยู่ที่286ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 30% ต่อมาเป็นเขื่อนภูมิพลนะคะ 7,309 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 54% นะคะและถัดมาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีน้ำ239ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 29% เท่านั้นค่ะช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: ผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การบิดเบือนสร้างข่าวปลอมยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะไทย PBS Verify ตรวจสอบพบว่ามีการนำข้อมูลในการให้สัมภาษณ์เก่ามาปั่นกระแสสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ค่ะ
2: ภาพของนางอังคณานีรภัยจิตพร้อมข้อความคัดค้านโทษประหารชีวิตถูกโพสต์มาในช่วงที่มีกระแสการเรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมยกครัวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับโพสต์นี้โพสต์เดียวทำเอาผู้คนออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเอาบทสัมภาษณ์เก่าของนางอังคณาตั้งแต่ปี2561สมัยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดตรังมาบิดเบือนและตัดต่อเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันโพสต์จริงที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวล่าสุดของนางอังคณาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแสดงทัศนะต่อความล่าช้าในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีคนหายโดยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของโทษประหารชีวิตในคดีล่าสุดนี้เลยแม้แต่น้อยนางอังคณายืนยันว่านี่เป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดไลค์และปลุกกระแสความเกลียดชังหรือล่าแม่มดโดยเธอย้ำว่าสิ่งที่บรรดานักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องมาโดยตลอดคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเสนอทางเลือกอย่างการจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ลดโทษเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งนางอังคณายังฝากไปยังผู้ที่ทำคอนเทนต์สร้างความเข้าใจผิดเหล่านี้ครับว่าถ้าหากยังไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
3: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณวรรณชนกสังฆเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆในวันนี้ดังนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสม

เดชพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีทรงเปิดอาคารทศมะบ่อพิษซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566เปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าอาคารทศมะบ่อพิษมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นมีระบบการให้บริการทางการแพทย์รองรับเตียงผู้ป่วยรวม228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วและปลอดภัยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมะบ่อพิษสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่าน6โซนประกอบด้วยโซนสายทานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างต่อเนื่องโซนทศมะบ่อพิษนามพระราชทานจัดแสดงความเป็นมาของอาคารทศมะบ่อพิษโซนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงและโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงและสะท้อนความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569คณะท่านนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เวลา 17:32 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ณเมรุวัฒน์ธาตุทองพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2472เป็นบุตรของอมาตรีหลวงคหกรรมบดีชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และวชิราวุธวิทยาลัยจากนั้นศึกษาต่อปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกควบคู่กับการเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยสามเมื่อปี2495ได้รับแต่งตั้งให้ประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตราชการตำรวจจากนั้นได้รับคัดเลือกจากกรมตำรวจไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณประเทศอังกฤษผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำที่เมืองแคนเทอร์เบอรีและเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยอีตันฮอลโรงเรียนตำรวจเขต4และโรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ดรวมทั้งฝึกงานตามสถานีตำรวจต่างๆก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจในปี2505ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70นับเป็นข้าราชการตำรวจคนไทยคนแรกตลอดชีวิตราชการได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานงานตำรวจโดยเฉพาะงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191คนแรกและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำตราอุณาโลมมาประดับบนเครื่องหมายประจำหน่วยทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทรองรับการก่อการร้ายสากลพลตำรวจเอกเสริมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและต่ออายุราชการจนอายุครบ72ปีรวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีสหายพัฒนาและวงดนตรีอส.วันศุกร์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบลจารุรัตน์มีบุตรธิดา3คนพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด16สิงหาคม2569เวลา 10:49 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด16สิงหาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนคุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยมีความสนใจในด้านกีฬาและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินรวมถึงการทำขนมซินนามอนโรคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อเป็นอนุสรณ์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอ่วมในสุสานหลวงพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพ
การสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกานางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิยงหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17 นาฬิกาบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนาภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาจังหวัดชลบุรีเวลา 19 นาฬิกาวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปแล้ววัดมชิมาวาจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและวัดหัวตะลุกวนารามจังหวัดนครสวรรค์และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนราชินีรุ่นที่95วัดหัวตะลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์และมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะมาดูกันอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามบนหน้าจอไทย PBS นะคะเรื่องราวันกัลยาค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เขาบอกกันว่าเล่าเรื่องราวรั้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะหยิบเอาเรื่องของโขนค่ะซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมาเป็นแก่นของเรื่องซึ่งก่อนเปิดกล้องถ่ายทำนะคะมีจัดพิธีครอบครูค่ะเสริมความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศพิธีครอบครูจากกองละครราวัลย์กัลยาค่ะที่จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำซีนแรกซึ่งซีนแรกก็คือซีนครอบครูฉากนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นซีนครอบครูจริงๆที่ไม่ใช่จัดฉากขึ้นมาเพื่อถ่ายทำเท่านั้นนะคะโดยได้อาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนละครปี2567มาเป็นผู้นำทำพิธีค่ะโดยอาจารย์ประกรณ์เผยว่าพิธีครอบครูและไหว้ครูถือเป็นพิธีสำคัญต่อการเริ่มต้นเพื่อจัดแสดงโขนยิ่งซีรีส์เรื่องราวัลย์กัลยาเป็นเรื่องราวของวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำพิธีนี้ค่ะเพื่อแสดงความเคารพสักการะบูชาครูบาอาจารย
1: ์ครับอันนี้คือทำให้เห็นว่าเป็นจารีตประเพณีของศาสตร์ทางด้านนี้นะครับเราจึงทำพิธีมีการพิธีไหว้ครูแล้วก็มีการครอบเห็นไหมครับเพราะว่าเท่าที่ครูกรทราบนะครับมีพิธีนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะทำการแสดงนะครับคือถ่ายทำละครที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนาอันนี้ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องตามจารีตประเพณีอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่คำว่าครูเนี่ยมีความสำคัญ
0: นักแสดงนำของเรื่องอย่างเอมี่อุทานพรฟันพาเซนก้าวหน้ากิติพัฒน์แก้วเจริญเจนกุลจิรานัทวรรักษาและไม้ภูมิจิตเผยค่ะว่าพิธีครอบครูวันนี้สำคัญมากสำหรับเด็กนาฏศิลป์โดยทั้ง4คนต้องรับบทเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ในละครด้วยนะคะซึ่งการเข้าพิธีครอบครูวันนี้นักแสดงทั้ง4รู้สึกอินกับบทบาทมากขึ้นค่ะ
2: อินกับบทบาทค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กสถาบันนาฏศิลป์กันหมดเลยใช่ก็ต้องใช่ในเนื้อเรื่อง
3: เป็นจริงคือด้านนี้ในนี้ก็จะมีคนเรียนนาฏศิลป์นี่ใครหล่อที่ฉันได้ข่าวมามีคนบอกมาแบบนั้น
4: ในนี้มีคนเรียนนาฏศิลป์ได้ลองเดาสิว่าคนไหน
3: แน่นอนว่านี่เลย
5: ค่ะ
3: นาฏศิลป์หรออ
5: าจจะยัง
3: อาจจะยังเดาผิดหรอ
5: นิดนึงผิดไปนิดนึง
3: แต่ฉันเคยเห็นคุณเต้นนะ
5: เต้น
3: สิล่ะนั่นน่ะ
5: เต้นกันนั่นก็สิมันเหมือนกันนี่มันเหมือนกัน
3: อ๋อด้านนี
2: ้หนูเองค่ะ
3: จริงๆการเรียนนาฏศิลป์เราทำเคราะห์พิธีครอบครูบ่อยครั้งขนาดไหนบ้าง
2: ก็ปีละ1ครั้งค่ะ
3: มันเสริมให้นักเรียนนาฏศิลป์รู้สึกยังไงการมีครูยังไงบ้าง
2: ก็เคารพในครูแล้วก็เคารพในหลักสูตรแล้วก็รักในวัฒนธรรมแล้วก็รักในสายอาชีพของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงค่ะ

0: นอกจากนี้ค่ะทีมนักแสดงยังรำถวายบูชาครูเพื่อเคารพและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์นะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบูชาครูละครโขนค่ะเพื่อแสดงความอ่อนน้อมและยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการฝึกฝนเมตตาต่างๆก่อนเข้าซีนในละครด้วยซึ่งกว่าจะรำได้สวยขนาดนี้นักแสดงทั้ง4ฝึกซ้อมกันหนักมากๆนะคะท่ารำจึงออกมาเป๊ะอย่างที่เห็นค่ะโดยซีรีส์เรื่องราววันกัลยาจะออกอากาศให้แฟนละครไทย PBS ได้ดูกันแน่นอนปลายปีนี้นะคะเด็กไทยเก่งมีความสามารถค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดกันบ่อยๆนะคะหากอยากจะผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปไกลในสายศิลปะการแสดงสู่การแข่งขันระดับสากลได้แค่เก่งหรือว่าทักษะดีอาจจะไม่พอค่ะแต่ต้องมีความกล้าและถอดโจทย์ออกนะคะว่าเวทีประกวดนั้นมองหาอะไรในการแข่งขันค่ะอย่างเช่น World ChampionshipsOf Performing Arts หรือว่า WCOPA 2026นะคะซึ่งเปรียบเหมือนโอลิมปิกของการประกวดด้านการแสดงร้องเต้นเล่นดนตรีปีนี้ค่ะเด็กไทยไปคว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ Come on you poor unfortunate soul Go ahead Make your choice I'm a very busy woman and I haven't got all day It won't cost much Just your mind
0: ไม่ขอเป็นนางเอกเงือกน้อยผู้น่าสงสารนะคะแต่เลือกมากับพลังเสียงดุดันแบบแม่มดใต้ท้องทะเลเออร์ซูล่าค่ะจากการ์ตูนเรื่อง The Little Mermaid นะคะซึ่งเพลงที่ร้องยากขนาดนี้แหละค่ะคือเพลงแรกที่ชารินสินทวทาวรใช้ฝึกร้องตอนเรียนร้องเพลงและกลายเป็นสาวน้อยวัย11ปีนะคะเป็นเพลงที่เธอเนี่ยเลือกนำไปใช้ในการแข่งขัน World Championships of Performing Artsหรือว่า WCOPA 2026ค่ะที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาจนคว้ารางวัลใหญ่ Junior Grand Champions Vocalist of the World ค่ะรางวัลผู้ชนะนักร้องรุ่นจูเนียร์ยอดเยี่ยมระดับโลกประจำปี2026ค่ะเธอเป็นหนึ่งตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์นะคะจาก18คนที่เข้าร่วมประกวดปีนี้ค่ะและพีคสุดๆเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลกันมาได้ถึง119เหรียญนะคะกับเวทีที่เปรียบได้กับโอลิมปิกของการแข่งขันด้านศิลปะการแสดง Performing Arts ค่ะ
1: ตอนจะประกวดแล้วหนูก็ practice เกือบทุกวันวันละ2ชั่วโมงเพราะหนูร้อง21เพลงภูมิใจได้เป็น representative ของประเทศไทยค่ะหนูก็กลัวว่าหนูจะทำเพื่อนๆกับประเทศไทยผิดหวังวันจริงช่วยกันแต่งหน้าแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อนๆของหนูเขากอดและให้กำลังใจค่ะ
2: ต้นกำเนิดเขาเนี่ยมาจากคุณคริสโอโนนะครับซึ่งเป็นคนที่เคยทำ Miss Universe มาก่อนคอนเซปต์เนี่ยก็จะมีความเหมือนต้องการสร้างเวทีที่สามารถสื่อสารมุมมองของการแสดงการร้องการเล่นละครดนตรีนะครับเพื่อให้เสมือนนะเปรียบเสมือนกับเหมือนเป็นกีฬาหนึ่งเหมือนกีฬาโอลิมปิกเกมส์อย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับ Woo I feel good I know that I would now I feel good I know that I would now
0: ต้องบอกว่าเด็กๆยุคนี้ค่ะความสามารถล้นเหลือนะคะด้วยแรงซัพพอร์ตของครอบครัวยังสองหนุ่มต่างวัยค่ะทั้งน้องซูริกวัย11ปีคว้ารางวัลใหญ่ด้านการเดินแบบนะคะแต่ก็มีอีกหลายความสามารถที่นำไปแสดงบนเวทีระดับโลกคือการร้องเพลงและเล่นเปียโนค่ะที่ได้เหรียญรางวัลมาเป็นกอบเป็นกำกลับมานะคะขณะที่น้องวินเซนโซค่ะซึ่งเป็นตัวท็อปด้านการเต้นแต่เวทีนี้เพิ่มอีกสกิลมานั่นคือการเดินแบบค่ะจนได้รับรางวัลติดมือของรุ่นจูเนียร์ประเทศเมลโมเดลนะคะซึ่งสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังมองความสำเร็จของเด็กไทยในเวทีระดับโลกที่มีผู้เข้าแข่งขันมากถึง387คนจาก54ประเทศทั่วโลกว่าไม่ใช่แค่ทักษะดีมีความสามารถนะคะแต่ว่ายังต้องกล้าคิดกล้าทำด้วยค่ะ
2: เด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากครับแต่ณเวทีระดับโลกแบบเนี้ยสมมติอ้าว any questions ใครมีคำถามบ้างเด็กไทยอายเราไม่กล้าถามเราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของเราครับเนาะเขาจะคิดว่า

0: เอ้ยฉันไปแข่งแล้วกลับมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการคัดเลือกของเราเนี่ยเราก็เลยจะเป็นต้องคัดเลือกเด็กที่มีความกล้ามากกว่าการร้องเพลงที่เก่งหมายความว่าเขาอาจจะต้องมีสกิลในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยในการแบบมองแล้วให้เด็กคนนี้มี performance ที่แบบชัดเจนแล้วใหญ่กว่าเด็กปกติเพื่อที่จะไปตุนปุ๊บมันจะได้บาลานซ์แล้วก็พอดิบพอดี
1: สะพายตัวเองอยู่บ้างครับผมเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ออกมาขนาดนี้แต่ว่าเต้นก็ช่วยในการให้เดินแบบดีขึ้นไม่ว่าจะการทรงตัวการเดินให้มีเป็นสไตล์ของตัวเองครับมีไฟและมีแพชชั่นของตัวเองที่ว่าเราจะยอมทนไปกับมันเราจะยินดีที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับมัน
2: ก็มีคนช่วยให้กำลังใจผมไปด้วยที่เจอในดับเบิลยูโคป้าผมก็ให้กำลังใจเขากับแต่ว่าที่ผมให้กำลังใจตัวเองก็คือผมก็เหมือนแบบนึกแบบว่ามันก็แบบนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกก็คือแบบทำให้ผ่านไปอย่าเครียดอย่าแบบทำให้แบบสมองมันแบบเคลียร์อะไรพวกนี้ไม่ได้เหมือนแบบเครียดแล้วก็เหมือนแบบนึกว่ารอแค่มาโชว์ไม่ได้แบบมาแข่งอะไรพวกนี้ Now I got a voice the boss is on the road
3: ปีนี้ค่ะมีการเปิดรับสมัครแล้วสำหรับการแข่งขันในปีหน้านะคะ WCOPA 2027ค่ะที่จะเริ่มคัดเลือกกันในเดือนตุลาคมซึ่งในส่วนของประเทศไทยค่ะเราส่งตัวแทนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถไปประกวดมาถึง11ปีแล้วค่ะเพราะว่าการหาเพื่อนซีในชีวิตจริงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายของคนยุคใหม่นะคะจีนค่ะจึงพัฒนาตัวเลือกอย่างตุ๊กตา AI ที่สามารถพูดคุยจดจำเรื่องราวของเราได้และพร้อมอยู่เป็นเพื่อนกันทุกที่ทุกเวลาจนกำลังกลายเป็นเพื่อนใหม่ใกล้ฉันของคนแดนเมืองก่อนนะคะติดตามในแลนโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: จ้าก้อนขนปุยตัวนิ่มตาแป๋วแบบนี้ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักเท่านั้นนะคะเพราะว่านี่คือเจ้าฟูโซโซตุ๊กตา AI ที่ถูกออกแบบให้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของได้ทั้งยังจดจำเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเรียกว่าเหงาเมื่อไรก็หยิบมาคุยปรับทุกข์กันได้ทุกเรื่องเหมือนมีเพื่อนซี้คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาจากเดิมที่เราคุ้นเคยกับโปรแกรมแชทบอทบนหน้าจอทุกวันนี้ AI ถูกจับมาใส่ไว้ในตุ๊กตาจนกลายเป็นเพื่อนใหม่ใกล้ชั้นของคนแดนมังกรด้วยแนวคิด AI เพื่อนคู่ใจหรือ AI Companion ที่ไม่ได้แค่เข้ามาช่วยงานหรือตอบคำถามหากยังเป็นที่ปรึกษาทางใจที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งรู้จักและผูกพันกันมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายทำให้ตุ๊กตา AI ครองใจคนทุกเพศทุกวัยจนหนุนให้ธุรกิจของเล่น AI เติบโตอย่างรวดเร็วโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนประเมินว่าในปี2025ตลาดนี้มีมูลค่าราว 29,000 ล้านหยวนขณะที่ฟูโซโซซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ทำยอดขายไปมากกว่า 250,000 ตัวความนิยมนี้ไม่ดีหยุดอยู่แค่ในกลุ่มของเล่นเพราะแนวคิด AI Companion หรือเพื่อนคู่ใจที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI กำลังขยับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนแดนมังกรมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหุ่นยนต์ผู้ช่วยในบ้านที่สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่พับผ้าทำกับข้าวเก็บโต๊ะอาหารไปจนถึงพูดคุยเป็นเพื่อนผู้สูงอายุ
1: ถ้าเรามองในแง่ของนักสิทธิบัตรนะครับพาเทนในด้าน Generative AI จีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการนะครับจดสิทธิบัตรทางด้านแล้ว Generative AI แล้วดังนั้นนะครับคนจีนคุ้นชินกับเรื่องของ AI อย่างมากครับแล้วไม่ใช่แค่ใช้ AI ในการแชทถามตอบอย่างเดียวแต่ใช้ในทุกเรื่องในชีวิตของเขาเลยครับ
0: แม้ตุ๊กตาและหุ่นยนต์ AI จะใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นหากในทางกลับกันก็เกิดข้อกังวลว่าความผูกพันนี้อาจทำให้มนุษย์ต้องคอยพึ่งพา AI อยู่ตลอดเวลาทางการจีนจึงเข้ามากำกับดูแลบริการ AI เพื่อนซีโดยต้องแจ้งเตือนเมื่อตรวจจับสัญญาณความเครียดและการใช้งานที่มากจนเกินไปทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมาเป็นอันดับแรกๆขณะเดียวกันก็อาจยังต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนภัสชนพงศ์พิยาจันทร์ไทย PBS รายงาน
2: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: กองคุณเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าขอเข้ามาลาเองชาตินี้ข้าคงดูแลเองได้เท่านี้ข้าขอโทษ
0: นี่เขาจะเอาเราไปฆ่าแกงจริงๆเหรอ
1: ไม่น่าไปรบเลย

ชายชาติทหารอย่างข้าจะดูแลคนที่รักยังทำไม่ได้

ม่ปิ่นและฉันจะคิดถึงคุณเสมอไม่ว่าพบไม่ว่าชาติไหนก็ตาม

ไม่ว่าเองจะเป็นนุชนาถหรือเป็นใครเองก็คือนางปิ่นในสายตาข้าเสมอ

0: ชาติหน้ามีจริงข้าขอรับใช้เองแต่เพียงคนเดียวข้าสัญญา
1: ฉันเชื่อคุณมีแต่ดูแลฉันมาตลอดฉันนี่แหละที่สร้างภาระให้คุณทำให้คุณต้องมารับกรรมอะไรแบบนี้ฉันไม่น่าพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยฉันไม่น่าพังปากพูดออกไปเลยพูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง
0: ฉันไม่ได้พาเองกลับอโยธยาตามสัญญา
2: ใช่สิลาเ
0: หรอขอโทษอภัยให้ข้านะพี
3: ่เอกอภัยให้ข้า
1: What?

0: ไอ้กองไอ้กองไอ้กองรู้อยู่นี่
1: เยอะป่ะอภากองที่กองเบยอ่ะเลย
2: ไอ้เช่เมียตอมันตักอ่ะ
1: ทินช้าได้อ่แม่สิล่ะ
2: กุ้มมามาสิ
1: ถ้าซุตูเว้ย

0: ยังไง
1: พี่มิ้นเนี่ยไม่นอนหลับไปเลยพี่มิ้นเนี่ยไม่นอนหนากันสิอมัยตาบากองอ่ะไอ้ชื่ออุปราชาตอวินตัดมานึบเป้ปี้พี่มิ้นเนี่ยละอ๊อชิตอวินตัดดอ၌อมุดอเนี่ยทันยั่วสิตะคู่ฉะจีนเซ็มเหมือนโฉิแตหมู่ทันหามีตัดเตซ้องดีอธิมรบุรุษเมียกูมเน้ยอะ
2: ไอ้กองไอ้กองไอ้กองกองกองกองกองกองกองกองเอ็งได้ยินไหมเอ็งรอดแล้วเอ็งได้ยินไหมเอ็งรอดแล้วเอ็งเป็นคนของพระเจ้าพนุงแล้วเอ็งได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วกอง
3: แล้วอีเป็นเล่า
2: เป็นเป็น

0: ผมนะเพ้ง
1: วันนี้ไม่ได้ซ้อมหรอ
2: จมเลยญาณပြောอ่ะนี่แม่ไม่เอาเสียงจะฉะกระเดะจุดดีมาเลยไม่อยากได้สาเล่นหมูยุงแม่ๆ
1: เธอดูโซมกว่าฉันอีกเป็นห่วงฉันเหรอ
2: ปูเป็นทุกข์ยอกถ่าได้ปูบาได้แม่ๆเอ๊ะแม่ไม่ดีรู้เพชรซูมอยู่ในจုံด้วยอ่ะจุบผิดไม่เข้ามาแม่ๆเอ๊ะแม่ไม่รู้จุดแซ่บไปเลยว่ามาขอแกอยู่มาขอแกอยู่สวยแม่ไม่มีผู้จอมาเสียชูเตี่ยวเพชรเนี่ยหนีไม่ได้สวยแม่ไม่ดีรู้เพชรซูมอยู่เนี่ยจุบมาปุ๊บ
1: เธอรู้อะไรมั้ยว่าตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีใครชมว่าฉันรำสวยเลยสักคนมีแต่เธอเนี่ยแหละและยิ่งครั้งแรกที่เราเจอกันที่ฉันไปตื่นที่บ้านเธอไงเธอก็เอาแต่ตื่นให้ฉันรำต่อหน้าพระพักของเจ้าฟ้าอยู่นั่นแหละ
2: แม่ไม่ตะเกียบตะดีไม่ยากหรอกจุดรู้เนี่ยซ่าส่งไงมีแคมเปญหน้ามาลิแม่เม
1: จริงเหรอเธอเล่าให้ฉันฟังอีกทีได้ไหม

0: ไอ้เฉยรอแม่เมียนี่แค่พี่ทํามากะเลยอ่ะจุอวยยาเลยแล้วเมียแม่ไม่กะเนี่ยดิแล้วทีนี้ก็เลยเอาพันเซมีกะนี่ละเอาไม่ยาละตุ๊กแม่เมียวตะวันซ้ายออกมาก้าจีเซ่เที่ยวขึ้นเลยปาวินมอขอแม่เมียมีผู้จองอาศีจองเที่ยวขึ้นเลยไปบ่าวซ้องตัดมั้ยลูกจุ๊บอกให้ล่ะนี่แม่เมีย
1: อย่างงั้นเหรอขอบใจนะเธอน่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยแต่ว่าฉันคงไม่เหมาะกับที่นี่ถึงแม้ว่าอนาคตก็จะไม่ได้ดีหนักหนาอะไรแต่ชีวิตฉันก็ไม่ต้องขึ้นกับใครเท่าที่นี่
2: ไม่ใช่เหรอจะสาบานในไหนในที่ไหนมาพูดถูกจะสาบานในไหนได้บ้างแม่ไม่เจ้าอยู่ในย้ายป่าเลย
1: ถ้าเธอคิดถึงฉันให้แปลบทละครอีเหนานะฉันจะอยู่ในนั้น
0: จุดตาดีพี่เดียวจุดเงี้ยจุดแบบนี้ที่รู้สึกว่าเดี๋ยวขอว่าจะช่วยได้แค่บางพวกแม่แม
1: ่ฉันอยากจะขอร้องอะไรเธอสักอย่างได้ไหมฉันอยากให้แม่ปิ่นสมหวังบ้างถึงแม้ว่าเธอไม่ได้เกิดมาเป็นนางรำแต่ฉันอยากให้เธอตายอย่างนางรำเธอจัดการแสดงครั้งสุดท้ายให้ฉันได้ไหม
3: นางปิ่นจะทำการแสดงก่อนตายหรือ
4: แม่เล่าว่าเมนมีเพีย
3: เหนือหัวอนุญาตหรือยัง
4: คุณพี่วิจารณ์มาเพียตุ๊กสักก้าวในเนี่ยตุ๊กกุมยาบีตีแรงสีแม่เนี่ยมาเพียกาบีอันเนี่ยตุ๊กสงสีจะมาบ้าเพีย
3: ที่รานประหารเลยหรือไม่ได้นะมันไม่เป็นมงคล
4: แม่ล่ะวะนั่นเป็นอ่ะตู้เอบัวน้องซ้องนี่แหละก้าจิตเตดูนี่แหละซ้องตัดฉินจองต้องสู่ท่าบาเลยพะยะ
3: แล้วมันจะรําอะไร
4: รามายณะษัตตอตีราทวีติสสาสู่อธิษฐานปลุกขึ้นมาพะยะ
5: นางสีดาลุยไฟก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์พอพระรามคล่องใจพี่นางอาจจะมีมนต์ทินเพราะนางไปอยู่กับทศกัณฐ์เส้นนมนางพี่ปิ่นนี่เองจะลุยไฟเพื่อบอกว่าตนเองบริสุทธิ์กระนั้นหรอก
2: นั่นเล่าบอกพี่ว่า
4: เนี่ยพี่อ่ะยุทธิยาก้าเจตเดือดดูเนี่ยพี่ตู้พ่อส่งตัดเชียงจังมาพี่อ่ะ

0: ได้ข่าวบากองบ้างไหมพี
1: ่ทัพหลวงกำลังเตรียมออกเดินทางบากองล่วงหน้าไปแล้ว
0: สุดท้ายก็มีสงครามจนได้ฉันนี่มันโง่จริงๆที่คิดว่าคำพูดของไพร่คนนึงจะเปลี่ยนใจเจ้าชีวิตได้สุดท้ายก็ต้องมาตายซะเอง
2: ชุดนางรำนี่เหมาะกับเองจริงๆแต่คงดีกว่านี้ถ้าเองไม่ต้องรำ
0: ชุดไม่ใช่ของฉันชีวิตก็เหมือนกัน
2: ทำไมอีกพูดอย่างนั้น
0: อดีตมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครๆคิดเลยเนาะ

0: พศมันหลวมไปไหมนั่น
1: ข้าดูหน่อยสิ
0: มัดให้มันแน่นๆหน่อยไปชุดออกไปก่อนเดี๋ยวข้าทำเองผ้าเนี่ยมันต้องเข้ารูปผ้ารำมันจะได้ชัดเจน
1: เองรำชำนาญแล้วเวลารำให้นึกถึงหัวใจนางสีดาเวลาจะมอง

อโยธยาอยู่ในใจของเจ้านะรำให้ดีให้สมศักดิ์ศรีกับตำหนักของข้านะ

뭐 무지한데. 말라디 위미비아오.

0: ดีน่าจะเท่าน้าจ้าไห
1: มดีน่ามาอันนี้มีอะไรเท่าน้าบุพเพมาลาตามู
0: ตีมาอูเจ้าหนี้เนาะเสมาใจจ้าเนี่ย
2: ยูดิเอาดีลมีเสฉินนี่ด่าเนี่ยนี่ด่าเลยก้าวเนี่ยงาเสมาใจจมู
3: กใต้ลุนายยารู้ยามาลีกว่าสุลัดดีเลยยามเปียยาวเห็นแต่ตะลุงไทยซาลุยาเลยงวยดีเลยยามางารู้บัวกะซาบูตาบูเนี่ยไอ้ผู้ชีพี่บีมาล่ะ
4: ซาบูตาบูนี่ดูดีเสตไตเตะลงหมอบเว้ยท้าลงชื่อหรอก
3: นางบัวจะมาเว้ยยารู้มีมีตูกาวမျိုးย้อไอ้กางวยไล่บ่เ
4: ฮ้ดางาหาลิเปลี่ยนอยู่แกเวทาพี่ตา
3: เนี่ยแหละบ่ผิดแล้วกัว
4: ไม่เอาไม่เอาอย่าไปเลยกัวอย่าได้ง่าโอไปซะมากัว
5: ข้าไม่ไปข้าจะกลับอยุธยาก
6: ินสิรับรองอยู่กับข้าไม่มีอดตาย
7: ข้าจะพาเจ้ากลับอยุธยาเองข้าสัญญา

จ้าดูเรียสับเบอร์โอจีบีเจ้าเสียชีเจ้าจ่าเรียมูเสียชีมูจ่าเรีย

วทีดาสนเจ้าอยากจะคุยแต่พอปูบอกตะโจตะโจรีด้วยจ้ารอตุรุรีบวาเนสลันมาถัดดูจ้าเนี่ยด้วยจะดูแทบปุ๋ยน่าจะแค่ตายาสิเลย

0: อืมขายได้เลยพอใจราคานี้แล้วก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ต้องการเงินสดเก็บกองทุนไว้ใช่ใช่โอเคตามนั้น
1: พ่อครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องกลับไปที่ย่างกุ้งแล้วเพราะว่ามานานกว่าที่ลาไว้แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหา
2: ขอบใจประกรณ์มากนะถ้าไม่ได้ประกรณ์เนี่ยไอ้นุ่นมันคงแย่กว่านี้แล้ว

0: อย่ามัวแต่ชมนกชมไม้สิรีบๆเดินเข้ามาเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านนะตอนนี้ข้าเป็นดาวเหนือให้เองอยู่เองแค่เดินตามข้ามาน
1: ุชนุชนุชคุณต้องหาดาวเหนือให้เจอนะหาให้ได้นะนุชผมรอคุณอยู่
0: ตามดาวเหนือมานะอีปิน

0: โอ้โอ้โอ้โอ้โ
1: พักผ่อนไหม
2: ขอโทษนะคะฉันว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อ่ะ
1: อุ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วคุณหลับไปตั้ง7 เดือนแค่นี้หมอมีที่ย่างกุ้งก็งงแล้วทิศหน้าก็วิ่งได้แล้ว
2: 7 เดือนคุณดูแลฉันนานขนาดนี้แล้วโรงเรียนที่นู่นล่ะคะ
1: ก็พักไปลองดูอีกทีเดินเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจับคุณนิดหนึ่งฮึบโอ้ขวาซ้ายฮึบขวาซ้าย
2: เจ็ดเดือนนี่ก็นานนะคะ
3: มันก็ยากนะที่ต้องทิ้งโรงเรียนกับร้านอาหารไปแต่มันยากกว่าจะต้องทิ้งคุณ
1: ไม่รู้อะไรดลใจเหมือนกัน
3: นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงให้คุณขึ้นเครื่องกลับมาที่เมืองไทยแล้วส่งกลับเลย
2: ท่านนายพล
3: เรียกผมว่าอะไรนะ
2: ไม่รู้ค่ะแต่ว่ามีคนคนนึงเนี่ยสัญญากับฉันไว้นะคะว่าเขาจะทำไข่เจียวซอสหอยนางรมให้กิน
3: อืมเดี๋ยวกลับไปทำให
1: ้พี่ยิ้มว่า
2: ขอบคุณที่รักษาสัญญานะคะ

0: ตกลงจะไปย่างกุ้งจริงๆเหรอ
1: ค่ะหนูอยากไปเก็บของแล้วก็เคลียร์ของต่างๆอะค่ะ
0: แล้วให้ประกรณ์เขาส่งมาไม่ได้ไงเนี่ย
1: หนูว่าหนูอยากไปเองมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปรอบนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะไม่ได้ไปอีกแล้ว
0: คิดอะไรอย่างนั้นนะ
1: ก็มันมีลางสังหรณ์มั้งคะ

0: โน้ตเฮ้ยอย่าช้าๆเลยมา
1: ไม่เป็นไรหายดีแล้ว
0: ไม่รู้แหละเดี๋ยวเป็นอะไรไปอีก

0: คาราเต้า
1: ขอบคุณนะที่ให้เจ้าของขอเก็บห้องไว้ให
2: ้แหมเรื่องเล็กฉันดูอยู่แล้วว่าเธอต้องกลับมาแน่แน่ถามอะไรหน่อยสิเห็นคนประกอบน่ะอยู่กับเธอตลอดเลยนะสรุปว่าคบกันแล้วใช่ไหม
1: เรื่องมันยาวอ่ะ
2: แล้วกับทายาวนานเลยใช่ไหม
1: อืมใช่แต่ว่าไว้แวะมาหาสิใกล้แค่นี้เอง
2: ชอบ
1: อันเอาอันนี้ไว้ในกล่องนี้ก็ได
2: ้โอ๊ยขอโทษขอโทษนะโอ๊ย I'm so sorry Oh my gosh
1: โอ๊ย

ไม่เป็นไรหรอกฉันให้อภัยแต่ฉันไม่ลืมนะ

0: ฉันว่าต้องเป็นต้นนี้แหละ
1: หืมอะไรนะ
0: เราน่าจะมาถูกที่แล้วต้นมะเดื่อต้นใหญ่นี้น่าจะอายุเป็นร้อยปีเลยแหละ
1: อุ้ยน่าจะเกินมั้งดูจากลำต้นดูจากความสูงแล้วเผลอๆน่าจะ200ปีได้มั้ง
0: คุณจำที่ฉันบอกได้ไหมที่ฉันฝันแปลก
1: ๆตกลงคุณจะให้ผมเชื่อว่าคุณฝันหรือว่าคุณย้อนเวลานะ
0: เอาเป็นว่าฉันอยากให้มันเป็นความฝัน
1: ฝันร้ายหรือว่าฝันดี
0: ก็ในฝันคืออมรปุระเมื่อ200ปีก่อนฉันไปเป็นคนรับใช้ก้นครัวของเจ้าฟ้ามงกุฎกับเจ้าฟ้ากุณฑลแต่แล้วก็ตกกระไดพลอยโจรไปเป็นนางรำในโรงละครหลวงแล้วก็ไม่ใช่นางรำธรรมดาด้วยนะแต่เป็นนางรำที่สวยแล้วก็ป๊อปปูล่าที่สุดในยุคนั้นเลย
1: ยังก็แสดงว่าคุณฝันดี
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยฝันแปลกขนาดนี้แต่มันก็เหมือนจริงมากๆเลยนะที่สำคัญในฝันมีคนหน้าตาเหมือนคุณด้วยนะคุณประกรณ
1: ์ผมเนี่ยนะก็แสดงว่าเขาก็ต้องหล่อมาก
0: หล่อไม่หล่อไม่รู
1: ้
0: แต่ที่รู้คือเขาจีบฉันได้แหละ
1: เหรอแล้วไงเขาจีบคุณติดไหม

ังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
1: ก็เวลาพาลูกค้าเข้าไปทําข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
3: ่เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม21:30 น.

0: ีทางไทย PBS
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ลกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17ถึง21และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
1: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
0: เปิดเผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ป่าสันทรายชายฝั่งไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้ว่าแบบมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอมีมอสมีความเขียวมีพื้นที่อีกแบบนึงไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิ่งเนี้ยที่ทะเลค่ะ
3: อันนี้ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นป่าไทป์เนี้ยแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออกของไทย
4: มันเป็นสังคมพืชหายากนะแล้วก็ถูกทำ

0: ลายลงทุกวัน
1: สวรรค์เรนท์ Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
3: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสม point ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เงินลงทุนระดับล้านล้านบาทกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการลงทุนจากต่างชาติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเศรษฐกิจใหม
1: ่เราพูดถึงตัวเลขโอ้ 1.7 ล้านล้านซึ่งมหาศาลมากที่มัน 10% ของ GDP
0: โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลัง Cloud AI การโอนเงินและทุกๆข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคือโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นอนาคตของโลก Data Center
2: Data Center เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกๆประเทศที่จะต้องมีอยู
1: ่หลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเล่าว่า Data Center เนี่ยเป็นเหมือนกับฮีโร่ทางเศรษฐกิจเลยมันจะมาเป็นการลงทุนที่มากอบกู้เศรษฐกิจไทย
3: เราต้องมีอินเทอร์เน็ตเร็วๆมีท่อใหญ่ๆนะครับมีไฟถูกๆและน้ำที่เยอะพอ
0: เงินครั้งนี้ต้องแลกกับไฟฟ้าน้ำและทรัพยากรของประเทศคำถามคือประเทศไทยกำลังได้อะไรกลับมา

0: ไฟที่ส่องสว่างระยิบระยับเนรมิตให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลราวกับจะประกาศให้โลกรู้ว่าไทยยังมีพลังงานไฟฟ้าเหลือสำรองเพียงพอจะแบ่งปันให้นักลงทุนต่างชาติที่สนใจยื่นข้อเสนอขอลงทุนเช่าที่ดินสร้างระบบอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการไฟฟ้าปริมาณสูงเพื่อเปิดเป็น Data Centerหรือศูนย์ข้อมูลดิจิทัลขึ้นในประเทศไทยได้มากมายหลายแห่ง
1: เงินลงทุนจำนวนมหาศาลกำลังไหลเข้าสู่ประเทศไทยจากอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อก่อสร้าง Data Center โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่กำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับโลกของ Cloud AI และเศรษฐกิจดิจิทัลในปี2569คำขอลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยรวมมากกว่า1ล้านล้านบาทไปแล้วแต่เบื้องหลังเงินลงทุนมหาศาลเหล่านี้มีอีกหลายคำถามสำคัญที่ประเทศไทยต้องตอบครับ
0: ทุกครั้งที่คนทั่วโลกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาข้อมูลซื้อสินค้าออนไลน์โอนเงินดูคลิปหรือถามคำถามกับ AI ทุกๆข้อมูลที่ถูกส่งออกไปประมวลผลและส่งกลับมาในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่เบื้องหลังความรวดเร็วนั้นจะถูกส่งผ่านและถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่เรียกว่า Data Center แห่งใดแห่งหนึ่งของโลกเสมอ
2: จริงๆเราพูดถึงคำว่า data center ถ้าแปลตัวเนี่ยมันคือศูนย์ข้อมูลซึ่งศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรมันคือเหมือนห้องใหญ่ๆที่เราจินตนาการนะเหมือนมีห้องใหญ่ๆห้องนึงที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับเรียงอยู่หลายๆเครื่องแล้วเป็นห้องที่เก็บเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องซึ่งมันมีไว้ทำไมสมมุติว่าเรากำลังใช้แอปพลิเคชันต่างๆหรือใช้การบริการต่างๆเนี่ยในมือถือไอ้ข้อมูลที่เราบอกว่าเก็บไว้บนคลาวด์ข้อมูลชุดนั้นก็ถูกเก็บไว้ใน data center นั่นแหละมันก็เลยทำให้ไอ้พื้นที่เนี้ยมันคือพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลก็ทำให้บริษัทที่ให้บริการเรื่องพวกคลาวด์หรือว่าเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยเขาก็จะมาทำ data center นี้ไว้แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ในตรงนี
3: ้ data center เนี่ยเรียกง่ายๆว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นโรงแรมของข้อมูลแล้วกันนะครับถ้าเราจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ละที่เนี่ยก็ควรที่จะมี data centerของตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้บริการไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศหรือเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับมาตั้งแต่สมัยยุคที่เราเริ่มมีอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาแล้วจนวันนี้เนี่ยนะครับพอเราก้าวมาเริ่มสู่ยุคที่คนทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ล่าสุดใช้ AI เนี่ยมันทำให้ความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
0: และ AI กำลังทำให้ Data Center จำเป็นต้องขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะระบบ AI ต้องใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงจำนวนมากยิ่ง AI เติบโตความต้องการ Data Center ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนี่คือเหตุผลที่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกต้องเร่งหาพื้นที่ใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและประเทศไทยคือตัวเลือกสำคัญ
3: ต้องมีอินเทอร์เน็ตเร็วมีท่อใหญ่ๆนะครับมีไฟถูกๆมี access ไปหาน้ำถูกๆและน้ำที่เยอะพอเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของการขอใบอนุญาตเรื่องความสามารถและทักษะของคนงาน
4: แน่นอนประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบหลายข้อนะครับด้านหนึ่งเรามีความมั่นคงในด้านการผลิตไฟฟ้าดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวียดนามนะครับเรามีความสามารถในด้านตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยครับในระดับที่ดีระดับต้นๆของโลกนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความน่าสนใจในการลงทุน
0: เพียงครึ่งแรกของปี2569คำขอส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยสูงมากเป็นประวัติการณ์มีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทนี่อาจหมายถึงโอกาสทองความหวังฟื้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ของไทย
5: เราพูดถึงตัวเลขโอ้โห 1.7 ล้านล้านซึ่งมหาศาลมากนี่มัน 10% ของ GDP นะครับซึ่งตัวนี้ก็ลงมาแล้วเป็นหลักแสนล้านเนาะ แล้วสงสัยกันไหมว่าทำไมเราไม่รู้ค่อยรู้สึกนะว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเอ๊ะทำไมเงินมันไม่สะพัด
4: ในการที่จะดึงดูดการลงทุนนะครับซึ่งมันก็มีความจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับความเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Data Center แล้วก็ AI เนี่ยมันพัฒนาเร็วมากเราก็ไม่รู้ว่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราณขนาดเนี้ยจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ที่ครอบครองตลาดในระยะยาวได้หรือไม่เพราะงั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมใช้คำว่ามันจำเป็นแต่ไม่ใช่ชี้ขาดครับการลงทุนทั้งหลายเนี่ยมีความจำเป็นระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาดว่าถ้าเราเปิดรับการลงทุนให้เต็มที่เลยแล้วแปลว่าเศรษฐกิจของเราจะพุ่งทะยานแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าตัว data center มันเป็นเพียงเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยพื้นฐานส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิตอลตัวที่น่าจะชี้ขาดเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลบวกกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มากกว่า
0: เมื่อพูดถึง Data Center ตัวเลขที่เราได้ยินกันบ่อยที่สุดคือเงินลงทุนหลักแสนล้านไปจนถึงระดับล้านล้านบาทตัวเลขเหล่านี้อาจฟังดูมหาศาลและน่าจะเป็นข่าวดีของประเทศไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเงินลงทุนจำนวนมหาศาลนั้นหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจไทยมากแค่

0: ไหนตกถึงคนไทยเท่าไหร่สร้างงานให้คนไทยกี่ตำแหน่งและทิ้งองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีอะไรไว้ให้ประเทศไทยบ้าง
1: กว่าครึ่งหนึ่งของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลดิจิทัลที่ถูกสร้างและเปิดใช้แล้วอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่ามีมากกว่า30แห่งบางอาคารคือ Data Center ขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการระดับโลกนี่อาจเป็นกรณีตัวอย่างให้เรียนรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรหากมีนักลงทุนต่างชาติหอบเงินมหาศาลเพื่อสร้าง Data Center อีกหลายร้อยแห่งในประเทศไทย
2: ต้องเข้าใจ Data Center ก่อนมันคืออะไรนะครับ Data Center เนี่ยมันก็คือเหมือนห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีสินค้าอุปกรณ์หลายอย่างนะมีคอมพิวเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์มีชิปมีฮาร์ดดิสก์มีเมมโมรีนะฮะระบบดับเพลิงระบบหล่อเย็นอะไรว่าไปนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือสินค้านำเข้านะครับแปลว่าเงินลงทุน100บาทเนี่ยนำเข้าประมาณสัก 70% ละกัน70บาทนะครับเหลือของไทยจริงๆอ่ะแค่30เท่านั้นเอง
1: Data Center เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงแต่เงินจำนวนมากถูกใช้ซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ CPU ชิปStorage, Network Equipment และอุปกรณ์เฉพาะทางซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้เป็นผู้ผลิตหลัก
2: แปลว่าสำหรับทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า Local Content มันต่ำนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้ไม่ใช่สินค้าไทยนะหรือว่าเล่าให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเงินมันไม่ได้ไหลเข้ากระเป๋าสตางค์คนไทยนะครับมันไหลออกไปต่างประเทศเพราะว่าไอ้อุปกรณ์ต่างๆในห้องนั้นน่ะมันไม่ได้ผลิตหรือว่า R&D ได้ในโดยผู้ประกอบการไทยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
1: สิ่งที่สาโรจน์ตั้งคำถามคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า local content เงินจากโครงการหนึ่งเหลืออยู่ในประเทศเท่าไหร่สร้างงานกี่ตำแหน่งสร้างธุรกิจต่อเนื่องอย่างไรและสร้างเทคโนโลยีของไทยขึ้นมาใหม่หรือไม
3: ่เราก็ต้องมาดูว่าการที่มาลงทุนเนี่ยประเทศเราได้รายได้จากเนี้ยอะไรบ้างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาจากประเทศไทยไหมถ้ามาลงทุนด้านนี้เนี่ยจะเกิดการจ้างงานไหม
4: เรื่องของประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยว่าเวลาเขามีการมาลงทุนเนี่ยครับส่วนที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยทั้งในระยะสั้นก็อย่างเช่นเรื่องของการจ้างงาน local content หรือส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศมีมากแค่ไหนส่วนที่จะเป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีทำให้เราเกิดความพัฒนาต่อเนื่องในเชิงเทคโนโลยีมีมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือส่วนหนึ่งนี่ก็คือส่วนที่เราต้องเปรียบเทียบกับการที่เราได้ลดหย่อนนะภาษีต่างๆเพื่อให้ดึงดูดใจให้เขามาลงทุนนี่ก็เรียกว่ามิติด้านเศรษฐกิจ
0: สิ่งที่ Data Center ต้องการมากที่สุดคือไฟฟ้าและน้ำสะอาดจำนวนมากแม้วันนี้ประเทศไทยยังมีปริมาณไฟฟ้าสำรองเหลืออยู่จำนวนมากและยังมีแหล่งน้ำราคาถูกกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนับเป็นหนึ่งในสิ่งจูงใจสำคัญของนักลงทุนต่างชาติ
1: Data Center ขนาดย่อมย่อมระดับ10เมกะวัตต์หากเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดทั้งวันทั้งคืนใช้ไฟประมาณ 240,000 หน่วยต่อวันเป็นระดับใกล้เคียงกับการใช้ไฟเฉลี่ยของคนไทยหลายหมื่นคนและ Data Center ขนาดใหญ่ในปัจจุบันสามารถมีกำลังไฟระดับ100เมกะวัตต์หรือมากกว่านั้นเทียบได้กับการใช้ไฟฟ้าของคนหลายแสนคนต่อ1อาคาร Data Center
3: ก็ Data Center 1โรงครับถ้าเราเปรียบครับอาจจะเหมือนเราใช้ไฟบ้านรวมกันหลายหมื่นหลังนะครับก็คือลองจินตนาการว่าสมมุติเราไฟบ้านนะครับทั้งหมู่บ้านคูณไปประมาณ10หมู่บ้าน20หมู่บ้านเท่ากับ1 Data Center ใช้ไฟมหาศาลแล้วถ้าไฟเรายังไม่ได้เป็นพลังงานสะอาดต้องใช้ถ่านหินเราต้องยังไงต่อจะปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ว่ามันมีในมิติของเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่ะอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นก็ต้องมาชั่งใจครับและประเทศไทยอ่ะการที่จะทำตรงเนี้ยและให้มันเป็นกรีนเนี่ยเราต้องลงทุนเรื่องของระบบสายไฟระบบสายส่งต่างๆมากน้อยขนาดไหนและคุ้มค่ากับสิ่งที่ประเทศอ่ะได้รับหรือเปล่าผมเลยมองว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มได้รับประโยชน์แต่ถ้ามองในมิติของประเทศไทยประเทศไทยได้รับประโยชน์เรื่องเนี้ยจริงหรือเปล่า
5: แต่พอสมมติว่าใหญ่มากๆระดับเป็น100เมกะวัตต์ขึ้นมาเนี่ย คราวนี้มันจะติดปัญหาหลายเรื่องละที่คนไม่เคยคิดมาก่อนนะครับยกอย่างเช่นว่าเฮ้ยโรงไฟฟ้าเราผลิตโรงไฟฟ้าเราเพียงพอหรือเปล่านะครับข้อที่สองสายส่งเรามีพอไหมข้อที่สามถ้าเราจะมีสายส่งเพียงพอแล้วสายส่งมันไม่เพียงพอคุณต้องเดินสายส่งเพิ่มคุณจะไปเดินที่ไหนแล้วธุรกิจ data center เนี่ยไม่ได้เป็นธุรกิจที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะมีสายส่งเข้ามาสายเดียวก็พอนะครับบางครั้งเขาบอกว่าอยากจะให้ไฟเนี่ยมันเสถียรเขาจำเป็นที่จะต้องมีไฟเข้ามาหลายๆทางนะครับอย่างสมมติว่าผมมีไฟ10เมกะวัตต์ผมอาจจะบอกว่าผมต้องมีไฟเข้ามา10เมกะวัตต์เนี่ยมาจาก3สถานีย่อยเพราะเวลาสมมติว่ามันมีหนูนะครับขึ้นไปกัดสายไฟฟ้า1ขาดนะครับทำให้สายไฟฟ้ามีปัญหาหรือว่ามีนกมาเกาะแล้วแบบว่าช็อตตายทำให้เกิดไฟดับชั่วคราวเนี่ยนะครับเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าสถานีนะครับสถานีไฟฟ้าที่เขาใช้ data center อยู่นั้นจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องมีสายส่งมาจากรอบทิศทางเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ครับ
1: แต่ไฟฟ้าเป็นเพียงต้นทุนส่วนหนึ่งเพราะคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงจำนวนมหาศาลที่ทำงานพร้อมกันตลอด24ชั่วโมงสร้างความร้อนมหาศาลตามมาด้วยและความร้อนนั้นต้องถูกนำออกจากอาคารตลอดเวลาสู่พื้นที่รอบ Data Center
5: เราทำเป็น Closed Loop System ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือแทนที่จะใช้น้ำในการระบายความร้อนโดยตรงเนี่ยอาจจะใช้น้ำเป็นแค่ทางผ่านนะครับยกอย่างเช่นว่าอาจจะใช้น้ำเนี่ยในการที่จะช่วยระบายความร้อนจากข้างใน data center ให้ออกไปสู่ข้างนอกนะครับแต่พอไปสู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องใช้ลมใช้อากาศใช้ ambient temperature เนี่ยนะครับในการที่จะพาความร้อนออกไป
1: data center ไม่ได้ตั้งอยู่กลางพื้นที่ว่างเปล่าเช่นย่านพระราม9กลางกรุงเทพมหานครใกล้โรงพยาบาลมี Data Center ของบริษัทระดับโลกตั้งอยู่หลายอาคารกรุงเทพมหานครมี Data Center เปิดให้บริการแล้ว31แห่งและอีก8โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างเสียงจากระบบระบายความร้อนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะรบกวนชุมชนหรือไม่และความร้อนมหาศาลที่ถูกระบายออกมาจะทำให้อุณหภูมิของเมืองที่ร้อนอยู่แล้วยิ่งร้อนขึ้นอีกหรือไม
5: ่คราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็คือว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Data Heat Island Effect นะครับฟังดูชื่อมันอาจจะดูงงๆนะเป็นชื่อภาษาฝรั่งยาวๆแต่มันหลักการจริงๆก็คือว่าพอมันมี data center อยู่เนี่ยแล้ว data center ใช้ไฟเยอะมาก data center ทำให้เกิดความร้อนเยอะมากความร้อนนั้นน่ะทำให้ความร้อนอุณหภูมิของเมืองเนี่ยนะครับโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นบางครั้งอาจจะสูงขึ้นได้หลายองศาเลยนะครับสมมุติว่าบ้านของเราวันนี้อุณหภูมิอาจจะอยู่ที่32องศานะครับมี data center เข้ามาความร้อนอาจจะสูงขึ้นไป35องศานะครับพอความร้อนสูงขึ้นเราทำไงครับทุกคนเปิดแอร์พอเปิดแอร์ปุ๊บก็ยิ่งทำให้ความร้อนสูงขึ้นไปอีกนะครับ
1: มองนอกกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่นักลงทุน Data Center ให้ความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ EEC Eastern Economic Corridor หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุม3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองเพราะมีนิคมอุตสาหกรรมโครงข่ายคมนาคมระบบไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ EEC ก็มีข้อจำกัดสำคัญที่สุดข้อหนึ่งเช่นกันคือน้ำ
6: ถ้าเกิดยกตัวอย่างใน EEC นะคะ190ของ data center ที่เข้ามาในประเทศไทยที่ขอเข้ามาจองสล็อตในประเทศไทยเนี่ยค่ะสนใจที่ EEC ทั้งนั้นแต่ถามว่าแล้วเรามีปัญหาอะไรที่ EEC ที่เราไม่สามารถให้ได้หมดก็มาจากทรัพยากรน้ำอย่างที่เราทราบค่ะภาคตะวันออกเราก็ไม่ได้มีทรัพยากรน้ำที่เยอะมากนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับ data center ทุกรายที่ต้องการเข้ามาตั้งอุตสาหกรรม data center ใน EEC ค่ะ
1: พื้นที่ EEC ในภาคตะวันออกยังมีภาคการเกษตรสวนผลไม้การท่อง

0: ที่ยวโรงงานอุตสาหกรรมดื่มและชุมชนอีกหลายล้านคนที่ต่างใช้น้ำจากแหล่งเดียวกัน
1: จุดไหนบริเวณไหนนะครับเราต้องไม่ลืมว่าจุดที่มันเป็นคอขวดสำคัญของภาคตะวันออกก็คือเรื่องน้ำนะแล้วเราก็มีเศรษฐกิจหลายอย่างที่ต้องพึ่งพากับน้ำในภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมใหม่ที่ Data Center เพราะฉะนั้นอันนี้ครับเราจำเป็นที่จะต้องตอบว่ายกตัวอย่างมันจะเป็นภาคตะวันออกแต่รับได้แค่ไหนถ้าไม่ใช่รับได้แค่นี้และจากนั้นจะกระจายไปที่ไหนต่อนะครับจุดไหนที่มีความพร้อมบ้างสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องศึกษานอกเหนือจากการประเมินเป็นรายโครงการรายโครงการก็ยังต้องทำนะฮะอย่างเช่นการดูแลเรื่องเสียงเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับการระบายความร้อนมันจะไปทำให้เกิดผลกระทบกับสวนผลไม้ข้างๆหรือเปล่ากับแหล่งน้ำธรรมชาติข้างๆหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นก็ต้องประเมินรายโครงการไปแต่ว่ามันจะต้องมีการประเมินภาพรวมที่เป็นการประเมินในเชิงยุทธศาสตร์ควบคู่ไปด้วยครับ
0: หาก EEC เต็มแล้วพื้นที่เหมาะสมสำหรับ Data Center อาจหมายถึงราชบุรีแม่เมาะหรือพื้นที่อื่นที่ใกล้ทั้งโรงไฟฟ้าและแหล่งน้ำ
2: แผนการตอบรับการลงทุนใน Data Center ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่เปราะบางเมื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประชาชนยังไม่เข้าใจจากการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม Data Center ว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไรและประชาชนมีสิทธิ์ในการร่วมตัดสินใจการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม Data Center ในพื้นที่ใกล้ชุมชนของพวกเขาหรือไม
0: ่กว่า900กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาพื้นที่ริมทะเลที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมชื่อของ Data Center กำลังปรากฏขึ้นอีกครั้งในแผนพัฒนาพื้นที
3: ่พูดตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยในพื้นที่จะนะเนี่ยเป็นพื้นที่เดิมอยู่แล้วที่จะมีประกาศเมื่อปี63เนาะว่าจะปล่อยให้เป็นเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมจะนะอยู่แล้วแล้วก็มีเอกสารมาฉบับนึงเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่แหละปี2569ค่ะไปที่เทศบาลตำบลนาทับซึ่งเป็นเทศบาลที่หนูอาศัยอยู่ที่บ้านเลยแล้วบอกว่าจะให้จนะเนี่ยเป็นพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เป็น Data Center ด้วย
0: Data Center อาจเป็นคำธรรมดาสำหรับคนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่สำหรับคนในพื้นที่ที่อาจต้องอยู่ร่วมกับมันคำนี้ยังเต็มไปด้วยคำถาม
3: คนจะนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่าคำว่า Data Center คืออะไรและศูนย์บริการข้อมูลเนี่ยคืออะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างที่คนในพื้นที่จะนะเนี่ยได้รับผลประโยชน์แล้วก็สูญเสียอะไรไปบ้างเนี่ยเขายังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการที่จะตัดสินใจเลยว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมันควรที่จะมาอยู่ในพื้นที่บ้านที่เขาอยู่หรือเปล่าค่ะแน่นอนว่าที่เลือกพื้นที่จะนะเพราะว่าพื้นที่จะนะเนี่ยมีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็มีโรงแยกก๊าซด้วยมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ถามว่าในอนาคตที่ Data Center ที่จะต้องใช้พลังงานใช้ไฟฟ้าเยอะมหาศาลกับใช้น้ำอีกเยอะมหาศาลเนี่ยคนจะนะเนี่ยจะได้อะไรในจากการที่ทำ Data Center ในพื้นที
0: ่คำถามสำคัญสำหรับในพื้นที่คือโครงการส่งเสริมการลงทุนที่ประเทศได้ประโยชน์สร้างรายได้มหาศาลแต่คนในชุมชนต้องแบกรับอะไรและได้ประโยชน์อย่างไร
3: สิ่งที่คนจะนะกังวลมากที่สุดเลยก็คือการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จาก Data Center เนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและการพัฒนาที่บอกว่าจะมี Data Center หรือนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะคนในพื้นที่หรือว่าประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบการพัฒนาในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนแล้วหรือว่ามีแล้วหรือยังอะค่ะโดยปกติแล้วพื้นที่อำเภอจะนะเนี่ยค่ะมีชายหาดที่เนียนขาวมากขนาดทรายเม็ดทรายเนี่ยมันมีขนาด 0.005 มิลลิเมตรเลยแล้วก็มีเนินทรายที่มีอายุกว่า 6,000 กว่าปีนะคะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยที่มันไหลมาจากภูเขา2ลูกอ่ะมันมาบรรจบกันเนาะแล้วก็ตรงกลางเป็นทะเลพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะหายไป

นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอีกหลายพื้นที่เป้าหมายของ Data Center คือในพื้นที่ที่ชุมชนสามารถร่วมตัดสินใจวางแผนการพัฒนาร่วมอนุญาตการเกิดขึ้นของ Data Center

0: นะครับเพราะฉะนั้นถึงวันนี้คำถามเรื่องท่านมาภิบาลในการกำหนดนโยบายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากว่าท่านกำลังมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าคือการลงทุนทางเศรษฐกิจหรือกำลังคิดเรื่องของสภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ในวันที่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกกำลังแข่งขันกันหาพื้นที่สำหรับ Data Center ประเทศไทยอาจไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องรับทุกข้อเสนอเพราะเมื่อมีนักลงทุนจำนวนมากต้องการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดประเทศไทยเองก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกัน
2: ในช่วงแรกต้องบอกว่าจะต้องมีการพิจารณาดีๆว่า Data Center ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนี่ค่ะให้อะไรกับเราด้วยนะคะอย่างที่ทุกท่านกังวลค่ะว่า data center เนี่ยจะใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะทั้งไฟฟ้าและน้ำนะคะและอาจจะไม่ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้มากนักและมีการจ้างงานจำนวนไม่มากใช่ไหมคะแต่ข้อดีก็คือเราอาจจะได้การพัฒนาทักษะขั้นสูงที่เกี่ยวกับ AI ที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัลตรงนี้ค่ะก็เลยต้องมีการคัดกรองนะคะว่า data center ไหนที่จะสามารถเข้ามาและช่วยในการพัฒนาประเทศได้อย่างเช่นกลุ่มที่ถ้ามีการระบุว่าจะมีการในแผนบริหารทรัพยากรน้ำนะคะมีแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเราอาจจะให้แต้มต่อในการที่จะคัดเลือกโครงการเข้ามาตั้งdata center ในประเทศไทยต้องบอกตอนนี้ค่ะเรามีคิวค่อนข้างยาวนะคะที่ต้องการที่จะเข้ามาจอง data center ตั้งอุตสาหกรรม data center ในประเทศแต่เราไม่สามารถให้ได้หมดทุกเจ้าค่ะเนื่องจากเราก็มีทรัพยากรที่จำกัดนะต้องมีการคัดเลือกที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเพื่อที่จะได้ประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงๆค่ะ
1: คำถามสำหรับวันนี้ไม่ใช่ว่าเราควรรับการลงทุน data center จากต่างชาติหรือไม่แต่คือการร่วมหาคำตอบว่าจะตอบรับอย่างไร
3: วันนี้มันเป็นช่วงวินโดว์ของ opportunity สั้นๆที่เราดูเหมือนว่าเรามีลูกสาวคนหนึ่งนะครับลูกสาวคนนี้ทั้งสวยทั้งดีนะครับถ้าจะไปประกวดก็คงจะไปเรียกว่าเป็นนางงามจักรวาลได้เลยนะครับอย่างน้อยในรีเจียนนี้ทำยังไงครับบอกว่าวันนี้เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะให้ลูกสาวคนนี้แต่งงานนะครับแต่เรามีลูกสาวคนเดียวเราอยากให้ลูกสาวคนนี้แต่งงานกับคนที่ดีที่สุด
4: คืออย่าหลงประเด็นนะว่า data center มันไม่สำคัญมันสำคัญกับบางเรื่องเท่านั้นนะดังนั้นธุรกิจใดๆอ่ะที่สร้างงานเยอะๆสร้างผลกระทบเชิงบวกกับเศรษฐกิจไทยมี local content คือสามารถใช้สินค้าและบริการอุปกรณ์ในธุรกิจนั้นเนี่ยที่คนไทยผลิตเองได้และวิจัยพัฒนาเองได้เนี่ยก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆที่ใช้ทักษะสูงๆธุรกิจแบบนั้นต่างหากที่เราควรจะไปให้สิทธิพิเศษเยอะๆซึ่งไม่ใช่ Data Center
1: สำหรับประเทศไทยการหลั่งไหลเข้ามาของ Data Center อาจเป็นโอกาสทองดึงการลงทุนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแห่งอนาคตเข้ามาสู่เมืองไทยอย่างก้าวกระโดดแต่ต้นทุนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ต้องถูกประเมินอย่างรอบด้านเพื่อให้เงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมหาศาลครั้งนี้กลายเป็นอนาคตที่ดีของคนไทยได้จริงๆ

วัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์กค่ะทอล์กกับใครเหรอคะทอล์กกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์กเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์กเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกัน

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์แอดไทยพีบีเอสจำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพเกียงชาครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีคำยืนยันจากศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับระบุว่าที่ดินวัดป่าอดุญญารามเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วนะครับโดยเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นครับซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนางเนตรทิพย์เจริญไวยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเพื่อสอบถามถึงอาการอาพาธและแสดงความห่วงใยพร้อมกับให้กำลังใจหลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มเจ้าของที่ดินเดิมได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดหลังการพูดคุยและเข้าพบเป็นเวลากว่า20นาทีนะครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองเปิดเผยว่าได้กราบเรียนยืนยันกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้คลายความกังวลใจโดยระบุว่าจากการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลทางกฎหมายกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของวัดป่าอดุญญารามโดยสมบูรณ์แล้วขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรการและการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและในวันพรุ่งนี้มีกำหนดการจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ
1: ที่ยืดเยื้อยาวนานมาก็คือเรื่องโฉนดนะครับที่ในเอกสารที่เป็นเอกสารของทางราชการนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ถึงแม้ว่าสิทธิในความเจ้าเข้าเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมาช้านานแล้วแต่ว่าเอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับในเรื่องนี้ก็ได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะขอให้มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องเมื่อกี้นี้ก็กราบ

0: ้าหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ทางราชการนะมีขั้นตอนไม่ถึงขนาดจะนานช้าหรอกแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดเร็วที่สุด
1: ส่วนอาการอาพาธของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเมื่อช่วงค่ำวันนี้จากอาการวิงเวียนศีรษะและความดันต่ำจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งแพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับมาจำวัดได้ในช่วงกลางดึกคืนเดียวกันนะครับพระครูอดุลสารนิเทศระบุว่าตอนนี้รับรู้ได้ถึงกำลังใจและแรงศรัทธาจากคนทั้งประเทศจึงขอทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดและเชื่อว่าในท้ายที่สุดกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะสามารถโอนมาอยู่ในการครอบครองของวัดได้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถโต้แย้งสิทธิ์ได้ในอนาคต
2: 33ปีเรายังรอได้แค่ไม่กี่เดือนเราจะรอไม่ได้เลยขึ้นศาลตั้งปี47ถึงปี69เรายังขึ้นได้เรายังรอได้หลวงพ่อไม่ซีเรียสในเรื่องนี้เดือน2เดือน3เดือน4 5เดือนเราจะรอไม่ได้เลยหรือปีนึงเราจะรอไม่ได้เลยทั้งที่33ปีเรายังรอได้อ่ะเข้าใจมั้ยนี่
3: คร
2: ับ ชัดแจ้งมั้ย
3: คร
2: ับ เราไม่กดดันใคร
1: ขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันภายในวัดป่าอดุลยารามและบริเวณหน้าวัดนะครับวันนี้มีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ตลอดทั้งวันนะครับและบริเวณด้านหน้าวัดยังเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่มีผู้เดินทางมาโพสต์และก็ปักหมุดในสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าคดีปิดทางเข้าออกวัดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาในข้อหาบุกรุกและจะส่งหมายเรียกแล้วนะครับโดยนัดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่27สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมาครับเรื่องของมาตรการเข้มงวดอาวุธปืนวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับตำรวจบุรีรัมย์ตรวจค้นรถของนายกรัฐมนตรีขณะที่ลงพื้นที่ซึ่งเป็นการตั้งจุดตรวจตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มุ่งเน้นการกวดขันการพกพาอาวุธปืนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงวันหยุดนะครับระหว่างการลงพื้นที่ไปเจอจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนธิกำลังตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงอีกหลายจุดในจังหวัดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลโดยรถของนายอนุทินถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเช่นเดียวกับประชาชนจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับซึ่งตำรวจที่อยู่บริเวณจุดตรวจรายงานว่าการตั้งจุดตรวจไม่พบอาวุธปืนแต่พบยาเสพติดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขณะเดียวกันครับยังปรากฏภาพนายอนุทินแวะกินอาหารริมทางในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับนายเนวินชิดชอบโดยถือโอกาสนี้ในการถามแม่ค้าและชาวบ้านเรื่องของการค้าขายและปัญหาปากท้องนะครับซึ่งได้รับคำตอบว่าชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพราะว่าช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายและทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นมีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมที่จะสานต่อและจะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อไปครับผ่านมาแล้วกว่า1เดือนแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวกระทรวงยุติธรรมได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตไปมากกว่า11ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยรุนแรงนะครับและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสะสมรวม39คนแล้วครับครอบครัว10ตำรวจโทธนกรเพชรทองผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับร่างของ10ตำรวจโทธนกรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและเคลื่อนร่างกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาในจังหวัดระนองพร้อมให้ข้อมูลนะครับว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมา10ตำรวจโทธนกรรักษาอาการบาดเจ็บในห้อง ICU เรื่อยมา

อาการรักษาที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับเริ่มพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่มีอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการนำเนื้อผิวหนังบริเวณหน้าท้องมาสัญญกรรมตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนซึ่งการรักษานั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ที่ยังวิกฤตก็คืออาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับปอดซึ่งเกิดจากการสูดดมควันพิษและจะต้องรับยาปฏิชีวนะหลายชนิดและร่างกายนั้นทรุดลงต่อเนื่องกระทั่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนะครับมีผู้เสียหาย107คนแยกเป็นผู้บาดเจ็บ68คนในจำนวนนี้ยังคงอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์12คนและมีผู้ป่วยวิกฤต6คนขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมรวม39คนส่วนการช่วยเหลือเยียวยาสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้รับคำร้องขอเรื่องของการเยียวยา84คนแล้วนะครับซึ่งการเยียวยาแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตคนละ 300,000 บาทบาดเจ็บคนละ 50,000 บาทปัจจุบันจ่ายเงินเยียวยารวมแล้วมากกว่า11ล้านบาทครับตอนนี้ในหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือครับมีคำเตือนฝนตกหนักตลอดช่วงสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันมีคำสั่งปิดน้ำตกแม่สาชั่วคราวหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุน้ำป่าไหลหลากครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากเย็นวันนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวถูกพัดไปตามกระแสน้ำได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าให้การช่วยเหลือทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยและทั้งหมดนั้นเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับล่าสุดครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีโดยบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกส่วนฝนที่ตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอเมืองแม่เสรียงและแม่ลาน้อยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรนะครับขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตือนการขับขี่นะครับเพราะว่าถนนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ลัดเลาะไปตามภูเขาอาจเกิดดินและหินถล่มปิดทับเส้นทางและเป็นอันตรายได้ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยครับยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดและเร่งเสริมพนังริมแม่น้ำยมในจุดเสี่ยงแม้ว่าล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่ตอนบนจะทรงตัวและเริ่มลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะหากมีฝนตกลงมาสมทบอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่จังหวัดกาญจนบุรีครับจิตอาสาและชมรมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวบ้านวังกะนำเรือลงแม่น้ำซองกะเลียต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับเพื่อมาจัดเก็บเศษวัชพืชท่อนไม้และกอไผ่ที่ลอยมาติดบริเวณตอไม้สะพานไม้อุตมานุสรป้องกันแรงปะทะของกระแสน้ำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานขณะที่นายสาครสืบสายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้มีการประกาศเตือนผู้ประกอบการแพพักและแพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของตัวแพและเชือกผูกยึดพร้อมกำชับเรือนำเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมในอำเภอสังขละบุรีได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากรวมถึงสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ

0: ที่หลายหน่วยงานก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับหลังประเมินว่าสถานการณ์เอลนิโญจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ขณะที่ตัวเมืองขอนแก่นกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับทำให้หลายหน่วยงานต้องระดมกำลังวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมครับนายธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนงานโครงการแก้ไขอุทกภัยเมืองขอนแก่นนะครับโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ดและตัวแทนจากเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลนครขอนแก่นและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหลังการประชุมนายธรรมพงษ์ได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบึงหนองโคดพร้อมย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาตัวเมืองขอนแก่นมีปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักจึงต้องเตรียมรับมือล่วงหน้าการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการในการรวบรวมและเตรียมข้อมูลก่อนนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนครับ
1: ก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวแผนบูรณาการอุทกภัยขอนแก่นเองนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลจากของตัวของเทศบาลเมืองขอนแก่นนะครับของกรมราชการและผังเมืองนะครับของเทศบาลบ้านเมืองเก่ามีของท่าพระเนาะมีของศิลาอะไรมีของโนนม่วงเนี่ยมาประกอบร่วมกันเพื่อจะนําเป็นส่วนของให้กรรมการรับน้ําเห็นชอบแล้วก็พอเห็นชอบเสร็จปุ๊บเราจะได้เอาตัวเนี้ยเป็นแค่เป็นคัมภีร์ในการของประมาณว่าแพ็คเกจเนี่ยถ้าต้องแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จไปอ่ะจะใช้วงเงินกี่บาทแล้วก็ใครต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับ
0: ส่วนการประเมินสถานการณ์เอลนิโญจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนะครับและต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าอาจทำให้ฝนไม่ตกกระจายตัวและบางพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติจึงอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในช่วงเวลาเดียวกันการบริหารจัดการจึงต้องดำเนินการ2รูปแบบควบคู่กันนะครับทั้งการเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้พร้อมรองรับน้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามในป่าพุควนเคร็งเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดนะครับและใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินดับไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจจะต้องมีการประกาศปิดเรียนในวันพรุ่งนี้หากสถานการณ์หมอกควันยังไม่ดีขึ้นครับไฟป่าที่กำลังลุกลามป่าพุควนเคร็งที่ตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าจากหลายพื้นที่เร่งเข้าปฏิบัติการนะครับโดยเฉพาะในแนวป่าที่ไฟกำลังลุกลามเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่ความร้อนที่ระอุใต้ผิวดินจากการทับถมของซากพืชเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเมื่อมีลมพัดแรงทำให้ไฟนั้นปะทุขึ้นอีกครั้งผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5บอกนะครับว่ามีการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเร่งควบคุมพื้นที่จากวันที่13สิงหาคมจนถึงวันนี้มีกลุ่มไฟที่ลุกหนักอยู่3จุดนะครับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งบินดับไฟบริเวณบ้านควนยาวส่วนการลักลอบเผาอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบกลุ่มผู้ก่อเหตุครับ
2: ก็คงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับที่จะต้องสืบสวนสอบสวนว่าเกี่ยวข้องมากในแค่ไหนจริงเท็จแค่ไหนอีกทีนึงนะครับ
3: ครับแต่ตอนนี้ก็คือเราขมวดกลุ่มได้ไหมครับว่าไอ้กลุ่มนี้มันค่อนข้างชัดเจน
2: อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนะครับนะครับเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถระบุชัดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
3: ครับ
0: ด้านนายกอบต.เคร็งอำเภอชะอวดระบุนะครับว่าอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์หากวันพรุ่งนี้ยังมีกลุ่มควันจำเป็นจะต้องร้องขอให้มีการปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพกับนักเรียนเบื้องต้นมีการนำรถตรวจคุณภาพอากาศเข้ามาติดตามผลกระทบกับชุมชนตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
4: ไม่ตอนนี้เรายังควบคุมไฟไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้เราน่าจะให้หยุดการเรียนการสอนไว้ก่อนในเรื่องตรงนี้ถ้ายังเกิดผลกระทบกับหมวกฟันอยู่แต่ถ้าวันนี้เราควบคุมตรงนี้ได้ก็ถือว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่เป็นไรน่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติเพราะว่าเราสแตนบายในเรื่องของรถบูบายอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนนะครับ
0: ตอนนี้การปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำไปดับไฟได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาคพื้นและเจ้าหน้าที่นิรภัยช่างอากาศ

0: ยานดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดครับเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ภายในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับหลังจากที่เจ้าของเสียบชาร์จรถข้ามคืนเอาไว้ก่อนที่รปภ.หมู่บ้านจะมาพบแล้วก็แจ้งให้เจ้าของบ้านประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงได้ทันครับเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลอง3เข้าควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถยนต์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับที่เกิดเหตุเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมีรถยนต์ระบบปลั๊กอินไฮบริดยี่ห้อ1ถูกไฟกำลังลุกไหม้ภายในห้องโดยสารเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับนายภวัตกุลผู้ทับทิมธนพัฒน์เจ้าของรถเล่านะครับว่าขับรถกลับมาถึงบ้านประมาณ4ทุ่มเมื่อคืนนี้และเสียบสายชาร์จรถทิ้งไว้ก่อนจะขึ้นไปนอนต่อมาช่วงเช้าครับรปภ.ได้มากดกริ่งเรียกเมื่อตื่นลงมาดูก็พบว่ามีควันขึ้นจากตัวรถจึงรีบดึงปลั๊กชาร์จออกแล้วก็วิ่งไปหยิบกุญแจรถก่อนที่จะเปิดประตูรถออกมาและพบว่ามีควันพุ่งออกมาจำนวนมากเบื้องต้นเจ้าของรถสันนิษฐานนะครับว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่ไฮบริดที่มีความร้อนสูงจนเกิดการไหม้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับ
1: ก็คือเมื่อคืนผมกลับมาถึงประมาณ4ทุ่มกว่าครับ
2: ครับ
1: ก็เสียบชาร์จไว้แล้วก็ขึ้นไปนอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประมาณ8โมงเช้าก็คือรปภ.มากดกิ่งเรียกแล้วก็พอลงมาปุ๊บก็เห็นควันขึ้นแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เยอะมากก็รีบดึงปลั๊กออกแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปเอากุญแจรถมาคร
2: ับ
1: แล้วก็พอ เปิดประตูรถออกมาอย่างเงี้ยก็ควันก็ขึ้นขโมงมาแล้วก็ตามคลิปที่ถ่ายให้ดู
2: สาเหตุเราคาดว่าเกิดจากอะไรพี่
1: คือมันแบตร้อนแน่ๆครับก็คือที่มันไหม้ที่มันไหม้คือตรงแบตไฮบริดแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ก็คือเสียบชาร์จมันก็เกิดขึ้น
0: เจ้าของรถยังระบุนะครับว่าก่อนเกิดเหตุหน้าจอรถนั้นไม่ได้แสดงสัญญาณเตือนหรือว่าข้อความแจ้งสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถมือ2ซื้อมาประมาณราคา1ล้านบาทต้นๆใช้งานมาประมาณ2ปีแต่หากรวมระยะเวลาที่เจ้าของเดิมใช้งานคาดว่ารถคันนี้จะมีอายุประมาณ4ปีที่ผ่านมามีการนำเข้าไปตรวจเช็คในศูนย์ตามระยะอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยหลังเกิดเหตุได้มีการแจ้งประกันเข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วส่วนศูนย์บริการเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับจึงยังไม่สามารถติดต่อให้เข้ามาตรวจสอบได้ครับทีมนักวิจัยพบฉลามครีบดำ149ตัวบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่นะครับหลังจากที่อุทยานปิดอ่าวเพียง15วันเบื้องต้นคาดว่าทะเลสงบไร้การรบกวนทำให้ธรรมชาตินั้นฟื้นตัวครับนี่เป็นภาพของฉลามครีบดำที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ตรังบันทึกได้จากกล้องวิดีโอใต้น้ำนะครับขณะที่สำรวจและเก็บข้อมูลประชากรฉลามครีบดำบริเวณอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นช่วงที่ปิดอ่าวมายาตามมาตรการประจำปีระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนเพื่อให้ระบบนิเวศใต้ทะเลปะการังและบนชายหาดได้ฟื้นตัวรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมผลจากการบินสำรวจพบนะครับว่าในช่วงหลังฟ้าสางเป็นช่วงที่จะพบฉลามครีบดำมากที่สุดโดยพบเฉลี่ย139ตัวขณะที่ช่วงเย็นพบเฉลี่ยประมาณ28ตัวและจากการสำรวจทั้งหมด13ครั้งพบจำนวนสูงสุดในช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมนะครับสามารถนับจำนวนฉลามครีบดำได้มากถึง149ตัวที่น่าสนใจก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวที่พบฉลามครีบดำมีทั้งระยะตัวเต็มวัยและวัยใกล้เต็มวัยซึ่งมีขนาดมากกว่า1เมตรรวมตัวว่ายวนอยู่บริเวณใกล้กับชายหาดจำนวนมากมีจำนวนมากกว่าที่เคยพบจากการสำรวจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานักวิจัยจึงตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการรวมฝูงดังกล่าวอาจเป็นพฤติกรรมการสืบพันธุ์หรืออาจเป็นผลจากช่วงของการปิดอ่าวที่ไม่มีการรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวนายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เปิดเผยนะครับว่าการพบฉลามครีบดำจำนวนมากในอ่าวมายาแม้จะอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและปิดพื้นที่ท่องเที่ยวถือเป็นข้อมูลสำคัญทางระบบนิเวศนะครับ โดยเฉพาะการพบทั้งฉลามใบอ่อน

0: และตัวเต็มวัยสะท้อนว่าอ่าวมายายังคงเป็นแหล่งอาศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติที่สำคัญของฉลามครีบดำและเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สะท้อนผลของการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการอนุรักษ์และเปิดโอกาสให้ธรรมชาตินั้นได้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับทางการเบลเยียมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมทั้งร้องขอการสนับสนุนจากหลายประเทศในยุโรปเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับควันจากไฟป่าและหมอกยามเช้าลอยปกคลุมเป็นบริเวณกว้างเหลือพื้นที่ป่าทางตะวันออกของเบลเยียมนะครับโดยไฟป่ายังคงโหมลุกไหม้ในหลายจุดซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แม้ว่าจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทั่วทั้งเบลเยียมและหลายประเทศในยุโรปทั้งเยอรมนีลักเซมเบิร์กและเนเธอร์แลนด์มาร่วมทำภารกิจก็ตามตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพึ่งการสนับสนุนทางอากาศเป็นหลักในการทำภารกิจดับไฟป่านะครับหลังจากการขับรถดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยทำได้ยากหรือเข้าไปถึงพื้นที่ป่าชั้นในก็ทำได้ยากเช่นกันไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็วกินพื้นที่ไปแล้วกว่า 18,750 ไร่หรือเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลถึงสภาพอากาศที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมเพลิงอยู่ในขณะนี้ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแนวไฟป่าเริ่มทยอยอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเบลเยียมนั้นเปิดใช้กลไกสำหรับขอความช่วยเหลือในกรอบของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งทั้งสาธารณรัฐเช็กและสวีเดนเตรียมส่งทีมเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินดับเพลิงมาสนับสนุนในภารกิจดับไฟป่าเพิ่มเติมในวันนี้โดยเบลเยียมถือเป็นหนึ่งในชาติยุโรปนะครับที่เผชิญกับไฟป่ารุนแรงเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งครับจีนนั้นเริ่มมีการเดินเรือขนส่งสินค้าไปยังยุโรปผ่านทางอาร์กติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการเดินเรือรายสัปดาห์ในเส้นทางใหม่ที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางลงได้ถึงครึ่งหนึ่งครับเรือบรรทุกสินค้าดูไบทาวเวอร์ออกเดินทางจากท่าเรือหนิงโปทางตะวันออกของจีนเมื่อคืนวันเสาร์นะครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อไปยังช่องแคบแบริ่งก่อนจะหันหัวเรือไปทางทิศตะวันตกโดยใช้เส้นทางน่านน้ำนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของรัสเซียและคาดว่าจะเดินทางถึงอังกฤษในช่วงต้นเดือนหน้าก่อนจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือในยุโรปการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการเดินเรือขนส่งสินค้าในเส้นทางเดินเรือตอนเหนือผ่านอาร์กติกนะครับซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางจากจีนไปยุโรปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการเดินทางผ่านเรือไปยังเส้นทางคลองสุเอตในอียิปต์รวมทั้งช่วยให้เรือบรรทุกสินค้าสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางทะเลแดงได้ด้วยบริษัทผู้ให้บริการเดินเรือของจีนจะให้บริการเดินเรือในเส้นทางนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยในช่วงเวลาอื่นๆของปีจะไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เนื่องจากทะเลจะกลายเป็นน้ำแข็งทำให้เรือนั้นไม่สามารถเดินทางได้หากไม่มีเรือตักน้ำแข็งนอกจากนี้นะครับนับตั้งแต่บริษัทเมอร์สของเดนมาร์กเริ่มเดินเรือผ่านอาร์กติกเป็นเจ้าแรกในปี2018ก็เริ่มเห็นการใช้เส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อปีที่แล้วครับมีเรือบรรทุกสินค้าผ่านอาร์กติก23ลำเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับที่15ลำแต่นักสิ่งแวดล้อมก็ออกมาเตือนนะครับว่าการใช้เส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นการเร่งให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วมากขึ้นด้วยครับหมูปักน้ำต้านทานความแม่นยำของมาร์คเซลบี้ไว้ไม่ไหวนะครับแพ้ไป6ต่อ10เฟรมในเกมรอบชิงชนะเลิศศึกสนุกเกอร์ที่ประเทศจีนติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศนพพลแสงคำหรือหมูปักน้ำตัวแทนจากไทยลงดวลความแม่นยำกับมาร์คเซลบี้อดีตแชมป์โลก4สมัยจากอังกฤษโดยคู่นี้แข่งระบบ10ใน19เฟรมเซชั่นแรกหมูปากน้ำเริ่มต้นได้ดีขึ้นนำก่อน 4-2 แต่หลังจากนั้นโดนเซลบี้เร่งเครื่องเอาชนะคืน6เฟรมรวดแม้นักสอยคิวไทยจะพยายามไล่ตามคู่แข่งแต่ไล่ไม่ทันสุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้ไป6-10เฟรม จบที่ตำแหน่งรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 ปอนด์หรือประมาณ 4.5 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรางวัลสูงสุดที่หมูปากน้ำเคยทำได้
2: For the fourth time, Mark Selby is the China Open.
1: ต่อกันที่ศึกเทนนิสหญิงอาชีพ Cincinnati Open รายการ WTA 1000ที่สหรัฐน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วลงแข่งเมนดรอรอบแรกพบกับแอนนาบินโควาคู่แข่งจากรัสเซียแม้มนัญชยาจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบขาดลอยในเซตแรกแต่มาโดนคู่แข่งแซงชนะคืนในเซตที่เหลือจนเป็นฝ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน6ต่อ1 2ต่อ6และ3ต่อ6ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 26,255 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 900,000 บาทเป็นรางวัลปลอบใจเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพร้อมจัดกิจกรรม TATP Homecoming รวมนักเทนนิสชื่อดังของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปี TATP ทัวร์นำโดยพระดอนศรีชาพันธ์สนชัดสัญชัยรัติวัฒน์และดนัยอุดมโชคส่วนผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวแชมป์เป็นของแซกฐานทัพสุขสำราญมือ2ของรายการหลังเอาชนะศิวนัทอุ้ยตยกุลมือ5ไป2ต่อ0เซตส่วนหญิงเดี่ยวแชมป์เป็นของพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักกีฬาทีมชาติชุดเอเชียนเกมที่เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2ต่อ1เซตการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนแชมป์กีฬา7 HD รอบชิงชนะเลิศณอาคารกีฬานิมิบุตรไฮไลท์ประเภททีมชายที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกทีมอินทรีแดงโรงเรียนอัสสัมชัญดวลกับทีมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาอย่างดุเดือดถึง5เซตก่อนจะเป็นอัสสัมชัญที่เฉียบขาดกว่าเอาชนะไป3ต่อ2เซตผงาดคว้าแชมป์ทีมชายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนประเภททีมหญิงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่โชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6แชมป์เก่าไปขาดลอย3ต่อ0เซตคว้าถ้วยแชมป์ทีมหญิงมาครองได้สำเร็จโดยทั้ง2ทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 150,000 บาท Be Alive Move Out Loud Community สำหรับคนรักสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านการทำกิจกรรมต่างๆใน2โซนหลักได้แก่โซนเดอะรันหรือการวิ่งบนสกายแทร็กลู่วิ่งลอยฟ้าต่อด้วยโซนฟิตชาเลนจ์ที่ประกอบด้วย5ฐานทดสอบสมรรถภาพโดยการแข่งขันมีทั้งประเภทเดี่ยวประเภททีม2คนครอบคลุมทีมชายทีมหญิงทีมผสมและทีม LGBTQ+ สะท้อนการเป็นสนามแข่งขันที่เปิดกว้างและต้อนรับทุกความหลากหลายด้วยกิจกรรมจะมีขึ้นอีก2ครั้งในวันที่22และ29สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยเรียกตัวนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติจำนวน26คนและนักกีฬาไทยอีก13คนที่สมัครใจใช้ทุนส่วนตัวเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามแข่งของสมาคมภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกช่วงระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่ประเทศกรีซ
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี้
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน

0: ตอนตัดสรู้วิสาขบูชา
1: ทำบุญมากๆชาติหน้าจะได้สวยสะเหมือนชาตินี
0: ้โอ้โหยายวันนี้แต่งตัวซะสวยเชียวนี่แต่งหน้าแบบโตอินหรือแบบโตโตครับเนี่ย
1: โตโตมันคือตุ๊กแก
0: ล้อเล่น
1: ดีนะวันพระใหญ่ซะด้วยไม่งั้นมีเด็กตุยแน่ๆ
0: อุ้ย
1: ไปดีกว่าพุทโธธัมโม
0: เอวันพระมีวันพระใหญ่พระเล็กด้วยเหรอวันพระก็แค่วันพระวันไหนๆก็เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันหรอกต้นกล้าน
0: มัสการฮะหลวงอาไม่เหมือนกันยังไงเหรอฮะ
3: ต้นกล้ามาช่วยเตรียมดอกไม้เวียนเทียนค่ำนี้หน่อยดิ
0: เอ้าทำไมต้องเตรียมล่ะ
3: ก็วันนี้วันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ไง
0: แล้วมันสำคัญยังไงเหรอฮะหลวงอา
2: หลวงอาจะเล่าให้ฟังนะหลังจากที่พญามารวัสวัตีได้ยอมแพ้แก่บารมีของพระสิทธัตถะพระองค์ก็นั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรบารมีต่อไปเพื่อขจัดมารต่างๆที่ติดอยู่ในจิตใจของพระองค
4: ์แม้เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่จนกว่าจะรู้แจ้งในความจริงแห่งชีวิตมารของเรานั้นคือกิเลสในใจของเราคือตัวขัดขวางไม่ให้ตรัสรู้ที่ต้องต่อสู้กับอธรรมและยังคิดถึงความสะดวกสบายในอดีตและความทุกข์ทรมานในการบำเพ็ญเพียรด้วยความหนักแน่นของเรากิเลสแห่งความมืดมิดได้ถูกขับไล่ไปและแสงสว่างแห่งความรู้ก็เพิ่มพูนขึ้น
2: พระองค์ได้ตรัสรู้ญาณ3คือการมีสติสมาธิการกำหนดความดีในทุกขณะเวลาที่มีลมหายใจความรู้เป็นเหตุให้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตได้คือระลึกชาติได
5: ้พระเนมิราชเราจะพาท่านไปท่องนรกและแดนสวรรค
6: ์เดินไปเดินไปกระเวศสันดรยกพวกเจ้าให้กับข้าแล้ว
2: พระองค์ได้ค้นพบสัจธรรมเกิดแก่เจ็บและตายเกิดความรู้แจ้งคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางแห่งการดับทุกข์นั่นคืออริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐที่พระองค์ทรงค้นพบพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นโพนั้นอย่างสงบพระทัยเปี่ยมด้วยปีติสุขแห่งวิมุตติสุขพระองค์ได้ผ่านการทดสอบจากมารผ่านสมาธิอันยิ่งใหญ่และความรู้แจ้งที่ดับกิเลสสิ้นเชิงในที่สุดพระสิทธัตถะก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและเป็นศาสดาเอกของโลกในเวลาใกล้รุ่งของวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญเดือน6
7: พระสิทธัตถะก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักที
2: วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นตรงกับวันที่พระองค์ประสูติหรือเกิดอีกด้วยนะ
0: จะเป๊ะตรงเผงอะไรแบบนี
2: ้ยังทั้งสองวันนี้ยังตรงกับวันที่พระองค์ปรินิพานหรือเสียชีวิตอีกตั้งหาก
7: หา
2: พวกเราชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
0: ต้นกล้าอยากไปทำบุญเวียนเทียนบ้างแล้วอ
2: ้าวงั้นเราก็ไปทำบุญเวียนเทียนพร้อมกันนะเด็กๆไป

0: migration of Buddhism from Lanka to Siam. The Nern Sabua inscription is a sandstone artifact that was uncovered in Nern Sabua, which is located outside the ancient city of Si Mahasot in Prachinburi province. The inscription provides direct evidence of the Buddhist relationship between Lanka and early Siam. The inscription is in post-Pallava script, as well as in Old Khmer, Bali, and Sanskrit. Present-day scholars estimate the creation of the inscription to be around 1061 AD, which would have been during the Dvaravati period, and 200 years before the founding of the Sukhothai kingdom.
1: จารึกเนินสาบัวนะครับก็เป็นจารึกสำคัญอันหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างสยามกับลังกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจารึกนะฮะเป็นตัววรรณกรรมบาลีที่เกี่ยวข้องกับศรีลังกาอย่างโดยตรงเรารู้จักกันในวรรณกรรมที่ชื่อว่าเตระกตาหะนะครับซึ่งเป็นคาถาพูดถึงกระทาน้ำร้อนย้อนถึงตำนานนะเมื่อพระมหาเถระที่ชื่อว่ากัลยาณีเนี่ยได้ถูกกระทำนะฮะนำไปสู่การถูกทอดด้วยกระทะน้ำร้อนโดยพระเจ้ากัลยาณีเหมือนกันนะครับก็เป็นผลทำให้มีการท่องคาถาพระสงฆ์องค์นั้นนะครับก็ได้ท่องคาถาเตระกตาหะขึ้นมาซึ่งมันปรากฏอยู่ในเตระกตาหะที่เป็นวรรณกรรมในลังกาแล้วก็เขียนตามตัวอักษรเป๊ะเลยสะท้อนให้เห็นว่าคนจารึกเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมบาลีของลังกาแล้วรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาลังกาอย่างดีเลยด้วยซ้ำครับ
0: The contents of the Dela Gata Hakada, or verses uttered by a monk thrown into a cauldron of boiling oil, feature in the mural paintings of the Kelaniya Temple in Anuradhapura of Sri Lanka.
1: พูดถึงโยสัพพะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ท่านเป็นจอมโลกทรงมีพระเมตตากรุณาที่คุณต่างๆจารึกเกี่ยวท่องกับพระพุทธรัตนตรัยต่างๆกล่าวถึงความสำคัญของพระพุทธรัตนตรัยการทำดีทำชั่วการทำใครทำดีก็จะทำได้ดีคนทำชั่วก็ได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: สีมโหสถเนาะเป็นเมืองที่เราเชื่อว่าเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งแต่ชายฝั่งในที่นี้ค่ะมันไม่ใช่ติดทะเลเลยแต่ว่ามันเป็นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่ราบเป็นภูเขาในแผ่นดินขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าคนที่มายังพื้นที่แห่งนี้ค่ะมีหลากหลายเลยทั้งคนที่เดินทางไกลมามีการเชื่อมต่อการมีการเรียนรู้จากวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางศาสนานะคะแล้วก็การค้า

0: Not far from the Narensaboa inscription is another important artifact which provides evidence of Buddhism's migration to Prachinburi during the Dvaravati period. This pair of Buddhist footprints at the Sa Morgot archaeological site has been carved into a rock. The footprints point eastward as if to represent the Buddha facing the first morning light. The footprints are designed in the natural model, with the toes aligned unevenly, just like in the footprints of any other ordinary human being.
1: สิ่งที่เราสันนิษฐานได้ว่าเป็นพระพุทธบาทเพราะว่าเราจะเห็นว่ากลางฝาพระบาทเนี่ยมีลักษณะเป็นกงล้อกลมๆทั้งสองฝั่งนะคะก็คือเป็นธรรมจักรนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายเป็นเหมือนเครื่องหมายกากบาทนะคะซึ่งกากบาทนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการสันนิษฐานกันในหลายๆข้อก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นเครื่องหมายมงคลนะคะสวัสดิกะนั่นเองนะคะหรืออีกอย่างนึงเขาก็สันนิษฐานกันว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะสลักหรือบากขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นไม้ค้ำยันเสาที่จะปักไว้รูตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยจะมีรูนะคะก็รูนี้นะก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นใช้ปักเสาฉัตรนะคะเพื่อบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในอดีตนั่นเองนะคะถ้าเราดูจากชั้นดินเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าชั้นดินนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าพระบาทนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงของทวารวดีค่ะ
0: The worship of the Buddha's footprints is evidence of the practices observed in Thailand and neighboring countries such as Myanmar, which were all on the receiving end of influences from Lanka. According to the Mahavamsa,The Buddha's footprint symbolizes the spread of Buddhism to distant lands, with replicas of the footprints on the Sumanaguta Mountain in Sri Lanka as an example. These sacred objects are revered by Buddhists as though they are representations of the Dhamma, which has been imprinted upon the earth.Another piece of evidence that Lankan Buddhism had taken root in Siam is the Si Maha Bodhi tree in Prachinburi province, which is not far from Sa Morgot. The Bo tree stands in the abundant earth with water and soil nurturing its growth. The image before us reminds us of the time that we visited the Si Maha Bodhi treeAt the Jaya Temple in Sri Lanka. Distinctive looking fabric from the monk's saffron robes is used to tightly wrap around the large trunk. The monkhood ceremony for the Bo tree is a long-standing tradition among the people of Prachinburi and other provinces. These visitors have come from Bangkok to deliver a long saffron robeThey have purchased from a shop selling Buddhist ceremonial items. They intend to wrap the robe around the tree in honor of the original Bo tree under whose shade the Buddha reached enlightenment. The locals here also believe that the monkhood ceremony for the Bo tree will prevent it from getting cut down. The meaning behind the ceremonyexhibits the supreme intention to preserve the Bo tree as a symbol of the continuation of Buddhism.
2: This is my home. Ah, oh, it's a belief of the Buddhist religion. But the majority of the Thai people don't have this ceremony. The majority of them live in Lanka. เขาจะนับถือต้นโพมากแต่ของไทยเนี่ยจะไม่ค่อยนับถือเท่าไหร่ส่วนใหญ่ของไทยจะนับถือพระพุทธรูปมาครั้งแรก
3: ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพนะเราก็ไม่เคย
2: อะไรนะที่พระพุทธศาสนาสมัยก่อนนะแต่ถ้าเป็นประเทศศรีลังกา
4: อันนี้มาจากศรีลังกา
5: เป็นต้นโพที่มาจากศรีลังกา
3: เป็นต้นแรก
2: ยอดของภูเขียน
3: ทำอันใดที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วขอทำนั้นจงมาเกิดในจิตในใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดเจ้าค่ะ
1: บอกว่าต้นโพต้นนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่ใหญ่มากนะคะโดยเราก็เชื่อกันว่าหน่อของต้นโพต้นนี้เป็นหน่อที่นำมาจากโพตัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะแต่ในความเชื่อของคติลังกาเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าโพตัสรู้ที่พุทธคยาเนี่ยก็คือได้หน่อเนี่ยตายไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีหน่อของโพตัสรู้เนี่ยไปอยู่ที่ศรีลังกาด้วยก็เลยสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วโพที่เรานำมาในช่วงสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยน่าจะเป็นหน่อที่นำมาจากศรีลังกานั่นเองค่ะแล้วนอกจากในพื้นที่บริเวณนี้แล้วที่เราสันนิษฐานจากความเป็นไปได้นะคะเราก็ยังมีการพบหลักฐานในบริเวณพื้นที่ของศรีมโหสถนะคะที่บ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาในพื้นที่ศรีมโหสถตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากลังกาด้วยแล้วก็คืออินเดียด้วยนะคะ
0: Supporting the Bo tree is like supporting Buddhism says Fa Montani Bunmat who is a scholar from the Fine Arts departmentIt's a very simple statement, and yet it reflects the core faith of the locals who intend to preserve and protect their sacred being so that the shade of the Dhamma can be passed on to future generations.
4: ก็อยากจะสอบถามคุณฟ้าครับว่าในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ด้วยเน
1: ี
4: ่ยเรื่องดงพระศรีมหาโพธิ์หรือว่าชื่อต้นโพธิ์ในความสำคัญของต้นโพธิ์กับชื่อหรือว่ารวมไปถึงทำเลที่ตั้งอะไรเงี้ยทำไมถึงมีความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ
1: ก็ต้องย้อนกลับไปนะคะก็ต้องบอกว่าพื้นที่ของอำเภอศรีมโหสถหรือที่ตั้งเมืองตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นชัยภูมิที่ดีอีกหนึ่งที่เพราะว่าลักษณะเนี่ยคือเป็นเนินขึ้นมาน้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใต้ดินดีค่ะก็เลยสันนิษฐานว่าพื้นที่ตรงนี้ในอดีตเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วก็ทำเกษตรกรรมค่ะเลยสันนิษฐานว่าเลยมีการนำโพเนี่ยมาไว้ที่พื้นที่บริเวณนี้เพราะว่าถ้าถัดจากบริเวณนี้ไปเนี่ยไปที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยก็คือน้ำค่อนข้างจะกร่อยอาจจะทำให้ต้นโพเนี่ยโตได้ไม่ดีนักค่ะ

0: Buddhism was brought from Lanka to Siam during the Dvaravati period, beginning in the town of Si Mahoso. The imported belief systems then traveled northwards via Sukhothai and southwards to Nakhon Si Thammarat. These towns and cities were all important points of interconnection for the monks and traders who were traveling between Lanka and Suvarnabhumi.
1: ในตำนานมูลศาสนาเนาะแล้วก็ชินการมาลีปกรเนี่ยก็จะพูดถึงว่ามีพระมหาเถระนะฮะที่สุโขทัยเนี่ยชื่อว่าพระอโนมาทัสสีกับพระสุมนะเถระเนี่ยได้เข้าไปเรียนศึกษาเนาะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงเนี่ยที่เมืองมอตมะมาแล้วก็เมื่อได้ร่ำเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ได้มาเผยแผ่ศาสนาพุทธแบบลังกาวงเนี่ยที่สุโขทัยนะครับทีนี้เมื่อความรับรู้

ู้ไปถึงอาณาจักรล้านนาเนี่ยท่านโดยเฉพาะยิ่งพญากือนาเนี่ยต้องการที่จะได้รับศาสนาพุทธแบบลังกาวงที่แท้ๆมาโดยเฉพาะยิ่งจากมอตมะมาเองเนี่ยก็เลยได้มีการอัญเชิญพระสุมาณะเถระเนี่ยจากอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยให้ไปทรงให้ไปบวช

0: บว่ามีวัดที่มีช้างล้อมเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่จริงๆจะมีอยู่2วัดที่มีความสำคัญนะครับก็คือวัดช้างล้อมที่เราไปที่สุโขทัยกับที่นี่ครับที่มีความขนาดใหญ่มากกว่าก็คือวัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัยนะครับหลักฐานที่พบพูดถึงวัดช้างล้อมนะครับก็มีการปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่1นะครับของพ่อขุนรามคำแหงนะครับก็มีการกล่าวว่ามีการสถาปนาพระศรีมหารัตนธาตุเนี่ยอยู่ที่กลางเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งก็มีการสันนิษฐานว่าก็คือวัดนี้นะครับความสำคัญของวัดนี้นะครับก็คือว่าจากตัวสถาปัตยกรรมแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยพบว่าได้รับอิทธิพลจากอลังกาอย่างมากเลยนะครับยังนางจะเห็นได้ว่ามีช้างล้อมนะครับอยู่ทั้งหมด39ตัวซึ่งแล้วก็มีขนาดใหญ่มากมีความสมบูรณ์มากนะครับกว่าวัดช้างล้อมอื่นๆนะครับ
1: For the Sukhothai period, we find the standing Buddha image called Pra Atarot on the mound of Sapanhin Temple. The site is known as the Aranyak Zone of the Western Sukhothai Kingdom. The word Ata means eight, while Rot means 10, which together refers to the Buddha image's height of 18 sok units of measurement.The original style of the large standing Buddha presented in Pra Atarot can also be observed in that presented in the old capital city of Bolo Naluwa in Sri Lanka.
0: ความสำคัญของพระอัฏฐารถก็คือว่าเป็นการรับคตินะครับแนวคิดการสร้างพระยืนบนภูเขาเนี่ยก็เราเชื่อว่านะครับก็รับคติมาจากลังกานะครับโดยไอตัวตำนานที่กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้ามาที่เกาะลังกา3ครั้งเนี่ยก็มีอยู่คราวหนึ่งนะครับในครั้งที่3เนี่ยก็มีการกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระบาทนะครับหรือว่าในจารึกสุโขทัยเนี่ยจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าหย่อนตีนนะครับซึ่งก็จะหมายถึงปางยืนนะครับหรือว่าปางพระพุทธเจ้าลุกยืนซึ่งก็หมายถึงตอนเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับรอยพระบาทไว้บนภูเขายอดสุมาณกูฏนะครับก็จะพบว่าในบริเวณยอดเขาบริเวณอรัญยิกของสุโขทัยเนี่ยก็จะพบรอยพระพุทธบาทเนาะ
1: If we were to travel back in time many hundreds of years agowhile standing at the top of a mountain in the land of Sukhothai, we would experience cool winds and fluttering leaves along with peace and quiet. We would only hear the sounds of worshippers of Pra Kapong Pi, sacred beings believed to reside in the forest. Faith is an ever-flowing force. When Lankan Buddhism arrived in Sukhothai,animistic beliefs, which were deeply rooted in the hearts of the locals, blended with Buddhism. But Sukhothai people did not abandon their old beliefs altogether. On the contrary, they decided that the Buddha and Pra Kapong Pi should remain alongside each other on top of the mountain. Temples and religious sites were built on sacred ground, while blending in,with local animistic beliefs. The same turn of events in Sukhothai also occurred in Ayutthaya, which became the new center of Buddhism since it was on the full receiving end of Lankan influences. This was especially the case during the reign of King Boromala Chatilat II, or Jao Sampraya, who ordered the construction of Wat Mahiyong,According to the Luang Prasert Chronicle, the temple was founded in 1438 and was among the first to exhibit Lankan influences. The Mahiyong Stupa is supported by an elephant-decorated circumambulatory platform, which constitutes an important piece in the jigsaw puzzle in the bigger picture of the relationshipbetween Lanka and Ayutthaya. Wat Mahiyong is considered to be one of the first temples exhibiting adaptations from Lankan influences, with the elephant-decorated platform and the stupa that is circular in plan.

อย่างเช่นที่วัดมเหยงเนี่ยก็จะพบว่าเป็นการสร้างลานประทักษิณที่คล้ายๆกับลวนวิริสยะแต่เป็นขนาดกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมลังกาเนี่ยเมื่อเข้ามาเนี่ยมันจะถูกการเลือกรับและปรับใช้จากคนในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเหมือนกันครับไอ้องค์ความรู้ต่างๆที่มาจากลังกาเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ในประเทศไทยก็มีการรับแล้วก็เลือกรับและปรับใช้ที่มันแตกต่างกันไปพุทธศิลป์ที่อยู่ลังกาที่อยู่ที่อยุธยาก็จะเป็นพุทธศิลป์ลังกาแบบอยุธยาพุทธศิลป์ลังกาแบบสุโขทัยก็เป็นพุทธศิลป์แบบสุโขทัยครับ

0: ากนั้นเนี่ยเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมโกศรับทราบถึงความต้องการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่เกาะลังกานะครับก็เลยได้มีการประชุมคณะสงฆ์กันนำโดยพระพุทธโฆษาจารย์วัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งได้โปรดนะครับให้พระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยหาพระสงฆ์นะครับที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกเนี่ยให้ไปสืบพระศาสนาเนาะที่ลังกาก็เลยได้เลือกนะพระอริยสงฆ์สององค์นะครับก็คือสมเด็จพระอุบารีเนาะหรือว่าพระอุบารีกับสมเด็จพระอริยมุนีนะฮะที่วัดธรรมารามเนี่ยเพื่อไปสืบพระศาสนาที่เกาะลังกาได้ขึ้นฝั่งที่ท่าติมโคมารีแล้วก็จากนั้นน่ะก็เดินทางไปที่เมืองแคนดี้แล้วก็ได้เข้าสู่ที่วัดบุพพารามจากนั้นก็ได้มีการอุปสมบทครั้งใหญ่นะครับโดยที่พระอุบารีเป็นประธานสงฆ์ในขณะนั้นซึ่งก็ได้อุปสมบทสามเณรนะฮะประมาณ5รูปนะครับแล้วก็มีสามเณรสรณังกรเนี่ยอีก1รูปนะครับที่เข้าไปอุปสมบทกลายเป็นพระสงฆ์นะครับ
1: พระอุปาลีเทระ traveled for a period of over 5 months and 4 days then on the 15th day of the waxing moonIn the sixth month of the year 1752 AD, the Siamese delegation finally arrived

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาทำของดองดองเวลาเราไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเซตอาหารกลางวันเนี่ยมีข้าวมีซุปมีโซเราก็จะต้องมีถ้วยเล็กๆเนี่ยเป็นผักดองแล้วแต่ร้านนะคะว่าเขาจะให้อะไรมาหรือกินข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีผักดองมาวางข้างๆของดองอย่างแรกที่โบจะชวนคุณผู้ชมทำวันนี้เป็นหัวไชเท้ากับแอปเปิ้ลตั้งน้ำไว้นะคะเพื่อที่จะทำน้ำดองเนี่ยแหละอูมามิเนี่ยมันมาจากสาหร่ายที่เขาเรียกว่าคงบุโตอยู่ในทะเลอย่างนี้เลยแล้วเขาก็เก็บขึ้นมาค่ะตากแห้งเฉยๆแล้วบางทีก็นี่ไม่ใช่ราแต่ว่าเป็นขี้เกลือเพราะว่ามันเค็มมีไอโอดีนถ้าเกิดใครกลัวว่าจะขาดไอโอดีนนะเลือกที่จะไม่กินอาหารทะเลกินสาหร่ายทะเลก็ได้นะคะเราใส่ไว้ก่อนใส่สาหร่ายทะเลลงค่ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำดองเราเนี่ยจะได้มีรสชาติอันแรกเนี่ยเราจะดองแบบเร็วเนาะคือดองแป๊บเดียวกินได้เลย

ใส่ซีอิ๊วค่ะพอให้มีรสชาติหวานมีเค็มแล้วก็จะหอมสาหร่ายผิวมะนาวเนี่ยแหละค่ะใส่ไปก็จะได้กลิ่นเดี๋ยวนี้มีคนปลูกมะนาวฝรั่งแบบนี้นะคะมะนาวเหลืองเป็นอินทรีย์ในประเทศไทยแล้วนะคะสามารถหาเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้แน่นอนบางทีนะคะอย่างแอปเปิลเนี่ยหรือว่ามะนาวเหลืองแบบนี้ก็ดีเขาเอาไปชุบขี้ผึ้งเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นแล้วเราก็กินขี้ผึ้งเข้าไปด้วยคราวนี้ถ้าเราซื้อในประเทศได้ก็จะหลีกเลี่ยงมะนาวที่ชุบขี้ผึ้งได้อีกอย่างนึงที่ต้องใส่คือน้ำส้มสายชูค่ะคุณผู้ชมเลือกที่ชอบปัจจุบันมีทั้งน้ำส้มสายชูข้าวมีทั้งข้าวธรรมดามีทั้งน้ำส้มสายชูข้าวหอมมะลิแดงน้ำส้มสายชูข้าวหอมนิลหรือว่าจะเป็นน้ำส้มผลไม้อย่างอื่นอย่างเช่นน้ำส้มสายชูจากมะพร้าวหรือว่าจะน้ำส้มสายชูสับปะรดลิ้นจี่ปัจจุบันเนี่ยมีเกษตรกรที่มีผลผลิตเหลือหันมาแปรรูปเองเนี่ยค่อนข้างเยอะเลือกที่เราชอบได้เลยค่ะให้มีความเปรี้ยวให้มีความหวานให้มีความเค็มอันนี้ของโบเปรี้ยวแล้วโบขอเค็มอีกนิดนึงเดี๋ยวโบให้เราเดือดนิดนึงแล้วค่อยใส่ผิวมะนาวนะคะโบก็จะหั่นใช้เท้าค่ะการเริ่มต้นจะดองของเนี่ยบอกว่าชาติไหนๆก็คล้ายคลึงกันแล้วก็คือเราเอาผักเนี่ยมาหมักเกลือก่อนนะคะหั่นครึ่งแล้วก็สไลด์บางๆเพราะว่าอันนี้เราบอกว่าเราจะดองเร็วดองแป๊บเดียวของหมักดองพวกนี้คุณผู้ชมครับเรากินเพื่อให้มีโพไบโอติกนะตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโพไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีนะคะที่อยู่ในลำไส้เราแล้วก็ช่วยนอกจากช่วยเรื่องของการย่อยแล้วปัจจุบันนี้รายงานทางวิทยาศาสตร์ออกมามากมายเลยค่ะว่าช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันช่วยเรื่องของสมองด้วยซ้ำเพราะว่าเขาบอกว่าสมองที่สองของเรานี่ก็อยู่ในลำไส้นี่เองเขาเลยบอกว่าถ้าเรามีระบบลำไส้ที่ดีเนี่ยค่ะระบบลำไส้ที่มีจุลินทรีย์ที่มีความสมดุลเราก็จะสมองดีอารมณ์ดีรวมถึงแข็งแรงด้วยเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราดองเองได้ที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมคะมันก็จะทำให้เราแน่ใจได้ว่ามันสะอาดอันนี้หั่นบางๆใส่เกลือไว้ขยำนิดๆให้น้ำออกค่ะสูตรนี้เขาทำกับแอปเปิลด้วยแอปเปิลเนี่ยเป็นจริงๆเป็นผลไม้หน้าหนาวเนาะแล้วเวลาออกทีออกเต็มต้นค่ะกินไม่ทันที่นู่นเขาก็คงไม่ปอกเปลือกแต่ว่าด้วยความกลัวแว็กซ์ปอกซะหน่อยเดือดแล้วนะโบใส่ผิวมะนาวเหลืองลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยเราก็จะทิ้งน้ำนี้ไว้ให้เย็นก่อนที่เราจะเอามาใส่กับใช้เท้าแล้วก็แอปเปิ้ลเราเอาใส่ชามไว้แล้วเดี๋ยวเราใส่เกลือบ้านเราก็ทำเหมือนกันนะคุณผู้ชมจะทำผักเสี้ยนดองผักกลุ่มดองเนี่ยเราก็ต้องเอาผักไปขยำกับเกลือก่อนแล้วบ้านเราเนี่ยจะนิยมดองน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวมันก็จะมีจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์กลุ่มพวกนี้ที่เวลาเราดองเองที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแลคโตบาซิลัสคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาดองเนาะเขาก็นิยมเอาผักแข็งอย่างใช้เท้าอย่างเงี้ยมาดองแตงกวาบ้านเขาจะมีแบบเหมือนกะหล่ำปมอันใหญ่ก็มาดองได้ใส่เกลือนิดนึงเหมือนกันค่ะเ
ตอนนี้เราก็แค่รอแอปเปิ้ลกับใช้เท้าของเราให้ออกน้ำกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็รอน้ำที่เราต้มไว้น้ำดองเนี่ยค่ะให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามารวมกันได้อีกหนึ่งผักที่เป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นเอามาดองก็คือมะเขือยาวฤดูกาลของประเทศญี่ปุ่นเองเวลาร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หนาวจริงๆเขาก็เลยต้องมีผักแบบนี้เก็บไว้กินหน้าหนาวในนี้ค่ะโบมีเตรียมทำน้ำเกลือเอาไว้เราจะหั่นมะเขือยาวเนี่ยลงไปแช่อะไรที่เราอยากดองเร็วๆเราก็หั่นบางแต่บางอย่างเขาดองอย่าง6เดือนหรือว่า8เดือนปีนึงขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นเลยว่าเขาก็จะดองทั้งผลถ้าใครมีโอกาสได้ไปเกียวโตนะคะเขาจะมีตลาดหนึ่งชื่อตลาดนิชิกิเนี่ยเป็นตลาดที่มีผักดองเยอะมากเพราะว่าในเมืองเกียวโตเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นนะคะเขานิยมดองผักเป็นแบบของขึ้นชื่อแล้วถ้าเดินไปดูเนี่ยที่ตอนแรกโบเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนแรกๆเขาก็ดองเกลือพอมีการพัฒนาหรือว่ามีการเข้าไปมากขึ้นของอารยธรรมจีนน่ะเขาก็มีการเอาไปดองมิโซะบ้างเอาไปดองอย่างอื่นบ้างอันที่น่าสนใจเลยคือเขาเอาไปดองกับกากที่เขาทำสาเกสาเกเนี่ยเป็นเหล้าแบบญี่ปุ่นเนาะแล้วเขาก็ใช้วิธีการหมักพอเขากรองอะไรเสร็จอ่ะจะเหลือสิ่งที่เรียกว่าสาเกลีหรือว่ากากสาเกแล้วเขาก็มีผักหลากหลายชนิดมากเลยค่ะที่เขาเนี่ยเอาไปดองได้กลิ่นของสาเกลีเบาๆนิดๆก็หอมดีนะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมค่ะเราใส่ลงไปแล้วเราก็หาจานเนี่ยทับไว้ให้มันอยู่ใต้น้ำประมาณแบบนี้สักประมาณ20นาทีค่ะพอให้ยางออกแล้วระหว่างนี้เราก็จะทำอีกหนึ่งน้ำสูตรที่ไปได้มาเนี่ยค่ะเขาให้ใช้น้ำส้มสายชูบ๊วยแต่เราไม่มีเราก็เลยใช้บ๊วยดองแล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปแทนเราใส่บ๊วยดองเราใส่เราจะใส่สิ่งนี้ซึ่งสำคัญกับคนที่ต้มน้ำเก๊กฮวยขายมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราต้มเก๊กฮวยเฉยๆเอาดอกมันมาต้มมาสีมันจะไม่เหลืองมันต้องใส่เม็ดนี้ลงไปค่ะมันถึงจะเหลืองเขาเรียกเม็ดกุยจีหรือว่าเม็ดพุดจีนพอใส่แล้วเหลืองในนี้ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยด้วยความแบบว่าอยากให้มันมีเปรี้ยวๆหวานๆเนาะบางทีคนญี่ปุ่นเองก็ดองกับพริกนะคุณผู้ชมแล้วของดองเขาก็จะเผ็ดหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดกิมจิเนาะใส่คงบุลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอันนี้ค่ะเขาเรียกดอกเมียงอ่ะเป็นคล้ายๆพืชตระกูลขิงนะคุณผู้ชมแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่เหมือนดาหลาบ้านเราแล้วมันก็ไม่แรงขนาดกระทือบ้านเราหาไม่ได้นะคะโบว่าถึงแม้กลิ่นไม่เหมือนดาหลาแต่ก็ใช้ดาหลาได้แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้ดาหลาสีชมพูสีแดงเนี่ยน้ำดองก็จะออกสีชมพูระเรื่อระเรื่อก็สวยไปอีกแบบนะคะ

หน่อยแล้วเดี๋ยวปล่อยเดือดอีกนิดค่ะก็จะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าน้ำของใช้เท้าเนี่ยค่ะมันออกมาแล้วจากเกลือที่เราใส่ลงไปบูมไม่ได้ใส่เกลือเยอะมากนะคุณผู้ชมเราไม่ต้องล้างออกก็ได้แอปเปิ้ลก็เหมือนกันค่ะน้ำดองเย็นแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ใส่คงบุลงไปก่อนค่ะรองพื้นนิดนึงแล้วก็

ลือกมะนาวคราวนี้ตามด้วยใช้เท้าที่เราหมักกับเกลือไว้ใส่สลับกับแอปเปิ้ลนะคะของดองแบบดองเร็วๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแม่บ้านญี่ปุ่นแทบจะทุกบ้านอะทำเป็นหมดเป็นเหมือนเรื่องปกติเขาไม่ซื้อของดองกินเขาดองเองเขาเรียกของดองรวมๆกันว่าซึเกะโมโนะเป็นผักดองรวมอะไรก็ซึเกะโมโนะได้หมดแล้วเขาค่อยไปแบ่งย่อยถ้าดองด้วยเกลือเขาก็จะเรียกด้วยชิโอซึเกะถ้าดองด้วยน้ำส้มเนี่ยก็จะเป็นซุซึเกะแล้วเราก็ตักน้ำที่เราปรุงรสด้วยสาหร่ายผิวมะนาวเกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูลงไปให้เต็มแล้วก็ปิดข้างบนด้วยคอมบุอีกสักแผ่นหนึ่งคุณผู้ชมดองแบบนี้นะคะทิ้งไว้ด้านนอกครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเอาเข้าตัวเย็นพอเย็นเนี่ยก็เอาออกมารับประทานเย็นๆได้เลยกินเล่นๆก็ได้หรือว่ากินเป็นของแนมกับอย่างอื่นสูตรนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากินผักหมดแล้วแล้วเหลือแต่น้ำเนี่ยเราสามารถเอาน้ำเนี่ยค่ะมาต้มอีกทีนึงโดยการที่ต้มให้เดือดอีกหนึ่งครั้งแล้วคุณผู้ชมก็ชิมรสว่าต้องการน้ำตาลหรือว่าเกลือเพิ่มไหมบีบมะนาวนิดนึงแล้วก็เอามาดองได้อีกหนึ่งครั้งทำให้เราไม่ต้องทิ้งของค่ะเราก็ได้น้ำดองเนี่ยใช้ได้ถึงสองครั้งทีเดียวเลยเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างของเราก็คือมะเขือม่วงนี่เองมะเขือม่วงพอเราแช่น้ำเกลือแล้วอะค่ะตัวเนื้อเขาเนี่ยมันจะไม่เป็นสีน้ำตาลน้ำที่เราแช่มันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้คราวนี้เราก็จะบีบเอาแต่เนื้อมะเขือ

โบเชื่อว่าทุกอารยธรรมเนี่ยก็มีการดองหมดเพราะว่าเราต้องเก็บอาหารกินข้ามฤดูกาลใส่คนบุรองเหมือนเดิมรองไว้ข้างล่างค่ะจัดการใส่มะเขือม่วงที่เราแช่น้ำเกลือแล้วก็คั้นน้ำออกแล้วเนี่ยค่ะลงไปในขวดโหลที่เราเตรียมไว้ตามด้วยน้ำที่เราปรุงบ๊วยดองนี่ก็ใส่ได้คงบุอีกหนึ่งใบปิดเอาไว้ด้านบนแบบนี้ปิดฝาค่ะอันนี้ค่ะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันในตู้เย็นแล้วก็ลองชิมดูว่าชอบเปรี้ยวขนาดไหนนี่ก็ได้อีกหนึ่งอย่างเท่านี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับผักดองที่คุณผู้ชมดองเองได้ที่บ้าน

ไหนๆวันนี้นะคะเราก็มาทำเรื่องหมักดองแบบญี่ปุ่นเราก็จะไปให้สุดแล้วไปจบที่นี่ค่ะนัตโตะนัตโตะเนี่ยเป็นถั่วเหลืองหมักด้วยแบคทีเรียชนิดดีมันเป็นจุลินทรีย์นะคุณผู้ชมมันชื่อว่า Dactylus subtilis ค่ะเหมือน Lactobacillus เนี่ยคล้ายๆกันคุณผู้ชมมันมีหลายสายพันธุ์สมัยก่อนเนี่ยพอเขานึ่งถั่วเสร็จเขาก็เอาไปห่อในฟางแล้วเขาก็ไปไว้ที่อุ่นๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นใยยืดขึ้นมาแบบนี้มีใยยืดขึ้นมาแบบนี้นี่แหละถูกต้องปัจจุบันเวลาเขาผลิตเนี่ยถ้าเป็นนัตโตะที่เราไปซื้อตามห้างเนี่ยนะคะหรือร้านอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะใช้หัวเชื้อที่มีการเพาะมาจากห้องแลบเพื่อให้มีความสะอาดควบคุมเชื้อได้แบบนี้อย่าคิดนะว่าเมืองไทยไม่มีแบบนี้ไทยใหญ่อ่ะเขาก็เรียกถั่วเน่าเมื่อหลังจากเขาได้เมื่อแบบนี้ยืดแบบนี้แล้วเขามาบดแล้วเขาอัดแผ่นแล้วก็ตากแห้งเขาก็เก็บได้ของญี่ปุ่นเขานิยมกินแบบนี้เลยเราเห็นคนญี่ปุ่นกินนัตโตะเนี่ยส่วนใหญ่เลยคืออาหารเช้าเขาจะหุงข้าวญี่ปุ่นขาวจั๊วเลยนะแบบนั้นดูนุ่มละมุนลิ้นแล้วก็ใส่นัตโตะไปข้างบนบางคนใส่ไข่แดงค่ะใส่ซีอิ๊ววาซาบิหรือมัสตาร์ดแล้วแต่ชอบแล้วเขาก็จะโคนให้เข้ากันแล้วก็กินแบบยืดๆแบบนี้ตอนเช้าอีกแบบนึงที่เห็นบ่อยๆก็คือเขาเอาไปใส่ไว้บนหมึกดิบหมึกดิบเนี่ยคุณผู้ชมเขาแร่บางๆหั่นบางๆแล้วเขาจะใส่นัตโตะไว้ข้างบนบางทีเขาก็กินเป็นแบบนัตโตะอิกะบางทียืดไม่สะใจใช่ไหมใส่กระเจี๊ยบลงไปด้วยเลยกระเจี๊ยบต้มหั่นฝอยให้มันยืดหรือบางทีก็กินกับนากาอิโมะนากาอิโมะคือคล้ายๆมันมือเสือบ้านเราเอามาฝนให้มันยืดแล้วก็ผสมกินด้วยกันคือยืดอย่างเดียวไม่พอต้องมีเพื่อนยืดด้วยจะมาแนะนำวิธีกินอีกแบบนึงแบบนี้ไปเจอมาที่ฮอกไกโดเขาเอานัตโตะมาแล้วเขาก็ใส่ซีอิ๊วตัวนัตโตะเองอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้เค็มมากถ้าเกิดเค็มมากๆแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์มันไม่โตให้มีรสชาติโดยการใส่ซีอิ๊วถ้ามีขิงเจ้าฝนขิงลงไปก็ได้วันนี้โบมีเมียวงะเหลือโบก็ใช้เมียวงะต่ออันนี้โบก็จะซอยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็คลุกเสร็จแล้ววันนี้เรามีวาซาบิสดเราก็จะฝนวาซาบิปกติวาซาบินะคุณผู้ชมเขาจะมีเครื่องมือโดยเฉพาะเป็นหนังของปลาฉลามหรือว่าหนังของปลากระเบนซึ่งมีความหยาบแล้วก็ขรุขระแล้วเขาก็จะเอาวาซาบิเนี่ยไปขูดไว้บนนั้นนะคะแล้วก็ใช้แต่ว่าเราไม่มีปลาฉลามขออนุญาตขูดกับไมโครเพลนแทนวาซาบิสดนะคุณผู้ชมรสชาติอ่ะมันจะไม่เหมือนวาซาบิที่เป็นหลอดหรือว่าเป็นแห้งแล้วผสมขึ้นมาค่ะกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแบบหลอดหรือว่าแบบที่เขาแห้งแล้วผสมขึ้นมาใหม่นะบางทีอ่ะเขาใส่ฮอสแรดดิชฮอสแรดดิชก็เหมือนวาซาบิแต่เป็นของยุโรปแล้วก็เป็นสีขาวๆกลิ่นก็จะฉุนๆเหมือนกันฉุนกว่าวาซาบิค่ะเขาก็เลยเอามาเสริมกับวาซาบิเพื่อที่จะแบบลดต้นทุนเนาะอันนี้ชิมก่อนดีกว่าฉุนเบาๆอันนี้นะคะโบจะใส่ไว้ในฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ของคนญี่ปุ่นเขาทำเป็นบางๆแล้วเขาก็เอาไปทอดคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นข้าวปั้นที่เขาใส่ไว้ในฟองเต้าหู้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอันนั้นเขาเอาไปชุบน้ำดาชิสต็อกไว้มันก็จะมีกลิ่นดาชินิดนึงแล้วเขาก็ใส่ข้าวซูชิที่มีความรสชาติเปรี้ยวไปแล้วจะโรยอะไรข้างบนเนี่ยก็แล้วแต่เราอันนี้โบก็เอาฟองเต้าหู้ญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมคะแล้วก็เอาใส่นัตโตะลงไปที่เราผสมแล้วแล้วเราก็ย่างบนไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมแล้วเต้าหู้มันก็จะกรอบข้างนอกแล้วข้างในกัดเข้าไปอะค่ะมันก็จะมีนัตโตะนิ่มๆเค็มๆหอมขิงหอมวาซาบิที่เราใส่ไว้
ที่บอกว่าแนะนำให้กินเพราะว่าในนัตโตแบบนี้คุณผู้ชมคะที่ยืดแบบนี้นะมันมีเอนไซม์ชื่อนัตโตคีเนสข้อดีของเอนไซม์ตัวนี้ก็คือมันมีความสามารถช่วยละลายลิ่มเลือดไม่ว่าจะเป็นที่สมองเป็นที่หัวใจมีวิจัยออกมาอีกนะคุณผู้ชมว่าเอนไซม์นัตโตคีเนสเนี่ยมันก็ไปช่วยเพิ่มการสร้างวิตามิน K2 ในร่างกายวิตามิน K2 เนี่ยมีส่วนสำคัญกับการสร้างกระดูกช่วยสร้างกระดูกทำให้มวลกระดูกแข็งแรงเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยในวัยหมดประจำเดือนนะคะพอถึงวัยนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางมวล

0: กระดูกไม่ค่อยมีเราก็กินนาโตะ
1: ถ้าไม่อยากสนับสนุนของญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมอยากสนับสนุนของคนในชาตินะก็ถั่วเน่าเมอะค่ะบ้านเรามีถั่วเน่าเมอะอร่อยอร่อยหลายที่นะที่เชียงใหม่ก็มีกลุ่มที่เป็นไทยใหญ่อะค่ะทำหรือว่าที่แม่ฮ่องสอนเองอะค่ะขุนยวมเนี่ยก็มีการปลูกถั่วเหล่านี้เยอะแล้วก็มีการแปรรูปเราปล่อยให้ย่างไฟอ่อนๆแล้วเราก็จะกินนัตโตะที่เราทำกับของที่เราดองเนี่ยค่ะอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องกินผักเข้าไปเยอะๆอันนี้ผักดองชุดแรกที่เราทำได้นะแอบโรยงานิดนึงกรอบได้ที่แล้วย่างจะเย็นๆไฟอ่อนไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเต้าหู้ย่างสอดไส้นัตโตะ

พิ่มโปรไบโอติกนะคะให้กับร่างกายของเราเพื่อให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงผ่านการกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีของหมักดองที่อร่อยซื้อหาได้ง่ายหรือแม้แต่คุณผู้ชมจะทำเองก็ทำได้ค่ะอย่างวันนี้เรามีตัวอย่างแล้วนะคะเอาแอปเปิ้ลแล้วก็เอาไชเท้านะคะมาดองกับสาหร่ายญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมใส่น้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลนิดเดียวแป๊บเดียวเลยอ่ะก็อร่อยแล้วก็รับประทานได้แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างนัตโตะวันนี้คุณผู้ชมการที่เราอาจจะไม่กล้ารับประทานหรือไม่ชอบเนี่ยเพราะว่ารสสัมผัสก็เลยเอามาใส่ไว้ในเต้าหู้คุณผู้ชมลองทำดูนะคะโบเชื่อเลยค่ะว่าไม่ได้ยากเกินไปกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: มันไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา 10:00 น.ไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา 14:05 น.รู้จักชุมชนเข้าใจวิถีผ่านวัฒนธรรมน้ำพริกทั่วไทยยกพลคนน้ำพริกปี2วันเสาร์เวลา 17:05 ปออันนบจะพาไปเปิดศึกประชันฝีมือของเชฟชาวบ้าน
3: อร่อยมาก
2: กับสูตรลับประจำถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วไทยสมรภูมิปิ่นโตวันอาทิตย์เวลา 7:10 เข้าครัวสนุกสุขอาหารสร้างสรรค์
4: ยินดี
5: แล้วได้รู้จักไหมคืออะไร
4: เมี่ยง
2: เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายหม้อข้าวหม้อแกง
5: น้ำปลา
2: วันอาทิตย์เวลา 10:00 ค้นหาความลับถอดรหัสความอร่อยของศาสตร์จากการปรุงคุกคัลเจอร์ภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

ในความเป็นผู้ล่าที่แม้จะได้รับการออกแบบร่างกายมาอย่างเหมาะสมมีทักษะที่ดีแต่เหล่าสัตว์กินพืชก็มีสัญชาตญาณระวังไพรรวมทั้งได้รับการออกแบบร่างกายมาดีเลอร์เช่นกันการได้กินของสัตว์ทุร่านั้นเป็นผลพลอยได้จากการทำงานงานของเสือไม่เคยง่ายเมื่อลงมือล่า10 ครั้งจะพบความสำเร็จแค่1ครั้ง

ถึงเวลาที่ไอ้น้ำจากมหาสมุทรถูกลมมรสุมพัดพาเข้ามาถึงแผ่นดินความชื้นในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นอากาศร้อนลอยขึ้นสูงหยาดฝนเริ่มหยดลงพื้นป่า

ดูแล้งสิ้นสุดลงฤดูแห่งฝนเริ่มต้นหญ้าริมฝั่งห้วยเขียวสะพรั่งกิ่งก้านต้นไม้ที่แข็งกระด้างไร้ใบผลิใบใหม่เขียวสดไหวเอ็นไปตามแรงลมราวกับลีลาเริงระบำต้นไม้เล่นผลิใบแสงแดดแร่ธาตุน้ำมีพร้อมแล้วเมื่อใบไม้ดกหนานั้นย่อมจะช่วยรับแรงปะทะจากสายฝนอันรุนแรงไม่ให้น้ำฝนชะล้างหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุละลายหายไปฝนตกทุกบ่ายเบาสลับหนักสายลมกระโชกแรงพอฝนซานกยูงพากันขึ้นไปพึ่งปีกอยู่บนก้อนหินอีกหลายตัวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นริมฝั่งถูกบุกรุกด้วยดงหญ้าหนาทึบฝูงนกยูงเดินในดงหญ้าเห็นเพียงส่วนหัวเช่นเดียวกับควายป่าล่างกำยำยังถูกบังเกือบมิดตัว

นกกระเต็นใหญ่นกยางเปียนกยางกรอบใช้เวลาช่วงบ่ายรอริมฝั่งกระแสน้ำกำลังเพิ่มระดับไหลแรงฝูงปลาว่ายทวนน้ำมาเป็นจำนวนมาก

นกกินปลาโผล่ลงน้ำปากซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นหอกแหลมการโผล่ลงน้ำโดยมีเป้าหมายที่เหยื่อจึงคล้ายหอกที่พุ่งเข้าหาเป้ามันโผล่ขึ้นจากน้ำด้วยปากอันว่างเปล่าแม้จะอดทนเฝ้ารอใช้ทักษะสูงแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะประสบความสำเร็จมันถอยกลับมาที่เดิมเฝ้ารอจังหวะอีกครั้ง

ินน้ำที่โป่งเช่นเดียวกับนกหกเล็กปากแดงนกขับเปล่าช่วงบ่ายจนถึงค่ำเป็นเวลาของวัวแดงที่ใช้เวลาในโป่งอย่างสำราญเวลาแห่งความอดอยากหมดไปแล้วทุกหนแห่งมีน้ำและอาหาร

่าไผ่เขียวทึบฝูงช้างพลัออกจากลำห้วยที่วนเวียนอยู่ไม่ไกลในช่วงแล้งพุ่งมาลัดล้อไปตามด่านบุกเบิกเส้นทางมุ่งสู่โป่ง

นตกหนักยิ่งขึ้นในป่าเจงรังที่โปร่งโล่งตอนนี้รกทึบผีเสื้อบินร่อนอยู่ทุกคนแห่งเป็นช่วงเวลาที่มวลหมู่แมลงพากันวางไข่

ฝนตกต่อเนื่องโป่งมีสภาพน้ำเติ่งหนองความเละๆที่พวกมันลงนอนคลุกเมื่อขึ้นจากโป่งโคลนแห้งคือเกราะกำบังแมลงโดยเฉพาะตัวเหลือบที่สร้างความรำคาญมากเก้งวนเวียนอยู่รอบๆมองกวางและกระทิงที่ใช้ขายาวๆเดินไปถึงตำแหน่งที่ดีได้พวกมันรู้ดีว่าการอยู่ในโป่งต้องใช้ทักษะ

ป่าตัวผู้เดินเข้ามาการเป็นสัตว์โทนของหมูป่าก็ไม่ต่างจากสัตว์โทนตัวอื่นๆพวกมันรู้ดีว่าดวงตาเพียงคู่เดียวยอมสู้ดวงตาหลายๆคู่แบบสัตว์ในฝูงไม่ได้ต้องใช้สัญชาตญาณในการระวังไพรสูงไม่ก็ใช้วิธีลงมาในโป่งพร้อมกับสัตว์ตัวอื่นๆหรือเก้งที่มีทักษะระวังไพรเป็นเลิศเมื่อมาตัวเดียวหมูป่าทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วก้มหน้ากินน้ำล้มตัวลงนอนกลิ้งไปมาแล้วรีบลุกขึ้นเดินจากไปสัตว์ตัวผู้ต้องออกจากฝูงไปอยู่ลำพังโดยการจัดการของตัวเมียอาวุโสผู้นำฝูงด้วยเหตุผลสำคัญคือป้องกันการผสมแบบเลือดชิดออกมาอยู่ตัวเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายต้องกล้าประสาทต้องแข็งต้องใช้สัญชาตญาณเต็มที่จึงจะอยู่รอดสัตว์ทนหลายตัวมีท่วงท่าก้าวร้าวไม่ยินดีต้อนรับผู้บุกรุกไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะแสดงความก้าวร้าวเพื่อปกปิดความอ่อนแอที่อยู่ข้างในหากออกจากฝูงใช้ชีวิตลำพังในป่าใหญ่แล้วรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ไม่ได้การเป็นสัตว์ทนก็ดูจะไม่มีความหมายอะไรบนด่านบนเส้นทางที่เราใช้มีรอยเตียงเสือโคร่งย่ำไว้เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะมาในพื้นที่สัตว์กินพืชมาชุมนุมบางวันตอนเช้าผมเลี่ยงไม่พ้นที่จะย่ำทับบนรอยเตียงของมันทั้งคนและเสือเราต่างอยู่บนเส้นทางเดียวกันขณะผมอยู่ในซุ้มบางไพรอาการที่เก้งร้องกวางถอยออกจากโป่งกระรอกส่งเสียงการมาของเสือเป็นที่รับรู้

การได้กินของสัตว์ผู้ล่านั้นเป็นผลพลอยได้จากการทำงานในความเป็นผู้ล่าที่แม้จะได้รับการออกแบบร่างกายมาอย่างเหมาะสมมีทักษะที่ดีแต่เหล่าสัตว์กินพืชก็มีสัญชาตญาณระวังไพรรวมทั้งได้รับการออกแบบร่างกายมาดีเลิศเช่นกันงานของเสือไม่เคยง่ายเมื่อลงมือล่า10ครั้งจะพบความสำเร็จแค่1ครั้ง

แต่สิ่งที่จะเห็นชัดเจนในสถานการณ์ที่โรคดูเหมือนจะไม่เอื้อให้มีพื้นที่สำหรับสัตว์ป่าคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าสัตว์ป่าที่ดีคือสัตว์ป่าที่ตายแล้วนักล่าที่ดีคือซากนี่อาจเรียกได้ว่าเป็นชะตากรรมของพวกมันเมื่อเสือตัวหนึ่งหายไปโลกคล้ายจะเข้าใกล้ความหายนะไปอีกก้าวหนึ่งดูเหมือนว่านี่คือความจริงที่ต้องยอมรับและอีกความจริงหนึ่งก็คือเรากับเสือย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะพบกับชะตากรรมเดียวกัน

ในค่ำคืนที่แสงจันทร์ทอทาบกับผืนน้ำเสียงเสือคำรามก้องผมไม่รู้หรอกว่าเสียงนั้นหมายความว่าอย่างไรบางทีเสียงที่มาจากนักล่าที่ใช้ชีวิตสันโดษอาจเป็นเพียงเสียงที่เปล่งออกมาเพื่อเป็นเพื่อนตัวเองขณะอยู่เพียงลำพัง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ท้องโลกกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21 และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลัก

0: ฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
1: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
0: เปิดเผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ป่าสันทรายชายฝั่งไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้ว่าแบบมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอมีมอสมีความเขียวมีพื้นที่อีกแบบนึงไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิ่งเนี้ยที่ทะเลค่ะ
3: อันนี้ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นป่าไทป์เนี้ยแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออกของไทย
4: มันเป็นสังคมพืชหายากนะแล้วก็ถูกทำลายลงทุกวัน
5: สวรรค์เรนท์ Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
6: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมระมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน17สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมพัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ข่าวแรกอยากเริ่มที่เรื่องของรถครับคุณผู้ชมที่ใช้รถไฮบริดหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดอยากให้ดูข่าวนี้ให้ดีๆเพราะมันอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็น่าจะบอกและน่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีทีเดียวมีเจ้าของรถคันหนึ่งที่จอดรถปลั๊กอินไฮบริดเอาไว้แล้วก็ชาร์จไว้ในช่วงกลางคืนแล้วก็ไปนอนนะครับปรากฏว่าตื่นเช้ามารปภ.มากดกริ่งหน้าบ้านเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ

0: เป็นใครก็คงตกใจนะครับถ้ารถเราชาร์จกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาเจอควันขโมงขนาดนี้นะครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลอง3จังหวัดปทุมธานีนำรถดับเพลิง2คันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อดับไฟรถยนต์คันหนึ่งนะครับเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดที่เกิดไฟลุกไหม้ภายในห้องโดยสารอย่างรวดเร็วทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำสายดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อพยายามจะควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังตัวบ้านแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงเลยนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วพบว่าบริเวณที่นั่งคนขับและตัวรถได้รับความเสียหายจากไฟไหม้เกือบทั้งหมดเลยครับทางนายภวัตกุลผู้ทับทิมธนพัฒน์อายุ36ปีเจ้าของรถเล่าว่าเมื่อคืนวันเสาร์ก็ขับรถมาถึงบ้านประมาณ4ทุ่มจากนั้นก็เสียบสายชาร์จรถทิ้งเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปนอนหลับนะครับต่อมา8โมงเช้าของวันอาทิตย์รปภ.มากดกริ่งเรียกที่หน้าบ้านเพราะมีเพื่อนบ้านไปแจ้งว่ามีควันออกมาจากรถพอตื่นลงมาดูก็พบว่ามีควันขึ้นจากตัวรถจริงๆจึงรีบไปดึงปลั๊กชาร์จออกแต่ปรากฏว่าควันก็ยังพุ่งขึ้นมาเป็นจำนวนมากเบื้องต้นตนเองนั้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากแบตเตอรี่ไฮบริดที่มีความร้อนสูงเกินไปจนเกิดไฟไหม้หรือไม่แต่ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้นะครับว่าเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมหรือว่าระบบของรถมันขัดข้องกันแน่ครับ
1: คือมันแบตร้อนแน่ๆครับก็คือที่มันไหม้ที่มันไหม้คือตรงแบตไฮบริดแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ก็คือเสียบชาร์จไว้ก็เกิดขึ้น
2: อ๋อแล้วอย่างนี้เราจะมีอุทาหรณ์เกี่ยวกับเวลาหมั่นดูเครื่องเกี่ยวกับรถใช้ไฟฟ้า EV พวกนี้ป่ะฮะ
1: ก็คงต้องตระหนักเยอะๆครับก็คือตอนแรกคือเห็นข่าวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นกับตัวเองก็คือนึกว่าแบบคือรถมันก็มีความผิดพลาดได้เงี้ยผลิตมาเยอะๆมันอาจจะมีแบบมีเออร์เรอร์บ้างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่า ก็ปกติถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรเครื่องมันก็จะโชว์อยู่ว่ามีเออร์เรอร์อะไรเงี้ยแต่เมื่อคืนก็ไม่มีอะไร
0: เจ้าของรถยังเปิดเผยอีกว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถที่ซื้อมามือสองนะครับราคาประมาณ1ล้านต้นๆใช้งานมาได้ประมาณ2ปีแล้วส่วนอายุรถจริงๆน่าจะอยู่ที่สักประมาณ4ปีที่ผ่านมาก็ดูแลดีนะครับนำรถเข้าศูนย์ตรวจเช็คทุกปีรวมถึงตรวจเช็คตามระยะอย่างสม่ำเสมอด้วยนอกจากนี้รถก็ยังมีระบบแจ้งเตือนถ้าพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบไฮบริดหรือว่าระบบที่เกี่ยวข้องซึ่งปกติก็ควรจะต้องแสดงข้อความ error บนหน้าจอแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กลับไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนอะไรเลยครับเบื้องต้นก็ได้แจ้งประกันได้เข้ามาประเมินความเสียหายแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานทางศูนย์บริการของบริษัทที่ผลิตรถให้เข้ามาดูแลตรวจสอบนะครับก็คือจะต้องประสานในวันทำการก็คือวันนี้ครับน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็คงจะต้องมีการตรวจสอบสาเหตุกันต่อไปและขอรอดูผลการประเมินก่อนว่ารถยังสามารถซ่อมแล้วก็นำกลับมาใช้งานได้หรือไม่แต่ก็ยอมรับว่ามีความกังวลแม้ว่าจะซ่อมได้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะกล้าใช้งานต่อหรือเปล่านะครับคือเรายังไม่ได้พูดชื่อของบริษัทหรือว่ายี่ห้อรถเนี่ยเพราะว่าทางบริษัทเองยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อาจจะขับรถซื้อรถเนี่ย มองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ายี่ห้ออะไร
3: ค่ะบางท่านเห็นแล้วก็จะทราบเลยนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะคุณผู้ชมนี่ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เจ้าของรถบอกนะคะว่าแม้ว่าถ้าหากว่าซ่อมแล้วเนี่ยค่ะเอามาใช้งานเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจเลย
4: ครับคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยปกติถ้ามันเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ปกติหน้าจอมันต้องขึ้นแจ้งเตือนรถปกติทั่วไปที่พวกเราไม่ได้ใช้ไฮบริดอะถ้าเป็นเรื่องแบตเตอรี่มันก็ขึ้นแจ้งเตือนก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมว่าระบบเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะตัวไฮบริดมันคือรถ2ระบบก็คือใช้น้ำมันแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ถามว่าแบตเตอรี่ชาร์จจากอะไรก็ชาร์จจากไฟฟ้านี่แหละคือพอไปจอดหน้าบ้านก็ต้องเสียบชาร์จแบตค้างไว้พอเช้ามาก็เอารถไปใช้ปกติคำถามที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแล้วหรือเปล่ารถไฮบริดเองคนที่ใช้ไฮบริดเองแบตเตอรี่ก็ต้องมาดูกันแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือเปล่าก็เอามาเตือนกันนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะเป็นอุบัติเหตุชนกัน3คันรวดบนถนนมิตรภาพนะคะที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะสาเหตุเกิดจากการเบรกกระทันหันค่ะ ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีอีกคันมาชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนบนถนนมิตรภาพบริเวณกิโลเมตรที่47ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะฝั่งขาเข้าตัวเมืองค่ะขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งค่ะจุดกระทันหันรถที่ตามมาเบรกไม่ทันแล้วก็ชนท้ายอย่างแรงนะคะไปดูภาพอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งและภาพจากกล้องของหน้ารถคู่กรณีก็เปิดเผยเห็นวินาทีที่เกิดเหตุนะคะคลิปที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าวิ่งมาด้วยความเร็วกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่รถคันหน้าจะหยุดกระทันหันคนขับพยายามเบรกนะคะแล้วก็ขับเบี่ยงแต่ว่ามันไม่พ้นนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันรถกระบะคันสีบรอนที่ขับมาตามหลังเป็นคันที่3ก็พุ่งชนท้ายส่งผลทำให้รถหมุนพลิกคว่ำกลางถนนนะคะนี่คุณผู้ชมคันอื่นที่อยู่บนถนนก็คงงงไปตามๆกันนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2คนคือหญิงผู้โดยสารแล้วก็เด็กชายวัย3ขวบค่ะเดินทางมากับรถกระบะโดยมีบาดแผลเล็กน้อยทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลสีมามงคลได้เข้าปฐมพยาบาลแล้วก็ทำแผลในจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บทั้ง2คนก็แจ้งความประสงค์ไม่เดินทางไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กลางดงเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีทั้ง3คันไปเก็บรักษาเอาไว้และเชิญตัวผู้ขับขี่ทั้งหมดไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะเนื่องจากยังไม่ชัดเจนนะคุณผู้ชมว่ารถไฟฟ้าคันหน้าเนี่ยคืออาจจะเกิดเบรกกระทันหันจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าเพราะว่าระบบเนี่ยค่ะตรวจจับรถที่กำลังรอกับรถกีดขวางหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนขับเนี่ยเบรกกระชั้นชิดเองนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คันหน้าสุดเนี่ยค่ะไม่แน่ใจเพราะว่าเอ๊ะจะเบรกให้รถเนี่ยเลี้ยวกลับหรือเปล่ารถกระบะคันสีขาวเนี่ยค่ะอาจจะหวังดีให้รถเนี่ยที่อยู่ตรงรอกับรถเนี่ยไปก่อน
0: ครับ
3: หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชม
0: คลิปนี้ถูกตั้งข้อสังเกตกันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าดูจากการเบรกแล้วคือตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเบรกอัตโนมัติหรือเปล่าเพราะว่าตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะไปตรวจจับว่ารถที่กำลังจะยูเทิร์นอ่ะมันขวางทางอยู่มันก็เลยเบรกตัวเซ็นเซอร์อ่ะมันเลยเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทำให้รถคันที่ตามมาข้างหลังเบรกไม่ทันหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสอบปากคำคนที่เป็นเจ้าของรถไฟฟ้าอีกทีหนึ่งว่าเขาเบรกเองหรือเปล่า
3: อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพที่เป็นให้เห็นนะคะหลังรถของรถไฟฟ้าเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าเขาเปิดไฟกระพริบหรือเปล่า
0: ครับ
3: ถ้าเปิดไฟกระพริบนั่นแปลว่าเขาพยายามจะส่งสัญญาณให้คันข้างหลังได้รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูคือถ้าเราเป็นเราขับมานี่โอ้โห
4: มันระยะกระชั้นชิดเกินมันเบรกไม่ทันจริงๆถ้าเราเป็นคันหลัง
3: ค่ะ
0: 70กว่าด้วยนะ
3: 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โอ้โหถือว่าเร็วนะครับ
4: นี่คุณผู้ชมที่ดูวันใหม่ไทย PBS จูแบ่งกันเป็น2ฝั่งคุณผู้ชมบอกว่าบางคนที่ใช้รถไฟฟ้าจะรู้ว่ารถเนี่ยมันมีระบบเบรกอัตโนมัติตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นเรื่องของระบบของร

0: ไฟฟ้าแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เบรกเองหรือเปล่าคืออาจจะหวังดีอยากจะให้รถเนี่ยเขากลับรถก่อนก็เลยเบรกแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนี่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่รถขับตามมามันเบรกไม่ทันหรอกแบบนี
1: ้ครับ
0: ครับก็เอามาเตือนกันสำหรับคลิปนี้โลกออนไลน์ก็พูดกันเยอะนะครับคุณผู้ชมเอามาย้ำเตือนกันสำหรับคนใช้รถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับดูเรื่องการทำงานของตำรวจกันหน่อยคุณผู้ชมทุกวันนี้ตำรวจทำงานกันหนักมากเรื่องของการปราบปรามผู้กระทำความผิดก็ส่วนหนึ่งแต่ที่บอกว่าทำงานกันหนักมากคือไปแบบตำรวจธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วเรานำเสนอไปคนสวนก็เป็นมาแล้วคนขายทุเรียนคุณเชิดสารเล่าไปข่าวนี้จำได้ขับรถไปขายทุเรียนในหมู่บ้านก็มีมาแล้วเหมือนกันล่าสุดคุณผู้ชมที่จังหวัดสมุทรปราการครับปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่าช่วงกลางคืนเนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรวมตัวกันประลองความเร็วครับทีนี้ชาวบ้านที่เขานอนอยู่เขาได้รับความเดือดร้อนคือเสียงมันดังมากทีนี้ตำรวจพอได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วเขาทำยังไงอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับดูเผินๆเนี่ยคือก็นั่งกินหมูกระทะกันปกตินะ
1: ครับ
0: มีใส่เสื้อพนักงานส่งอาหารก็มีมองเผินๆก็อาจจะเหมือนเป็นวัยรุ่นในพื้นที่หรือเปล่าผู้ชาย16คนครับตั้งโต๊ะกินหมูกระทะกันริมถนนเฉลิมพระเกียรตินั่งกินกันแบบชิวๆเลยกินกันจริงจังด้วยนะริมถนนแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าจริงจังเพราะว่ามีทั้งโต๊ะมีเตาปิ้งหมูกระทะมีอาหารดูเผินๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆเฉลยเลยละกันคุณผู้ชมคนที่นั่งกินหมูกระทะกันอยู่ก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบครับที่เขากำลังปฏิบัติภารกิจเฝ้าสังเกตการกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้สร้างความรำคาญส่งเสียงดังช่วงกลางคืนตำรวจสภ.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับก็เลยเปิดปฏิบัติการใช้ชื่อว่าแคมปิ้งส่งน้องเข้าอ้อมอกผู้ปกครองนี่คือชื่อปฏิบัติการ
2: ค่ะ
0: แคมปิ้งส่งน้องเข้าอ้อมอกผู้ปกครองนี่เพราะเด็กๆที่มาขี่รถจักรยานยนต์ยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยครับตำรวจสภ.บางพลีก็เลยใช้ชื่อปฏิบัติการนี้แล้วก็ระหว่างที่นั่งกินหมูกระทะอยู่ระหว่างรอเป้าหมายปรากฏว่ามีจริงๆครับภาพนี้เลยครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันแข่งขันประลองความเร็วบนถนนเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนเนี่ยขี่ยกล้อด้วยแล้วจังหวะดีมากภาพเนี่ยคือบันทึกไว้ได้คือขี่ยกล้อผ่านหน้าวงหมูกระทะพอดีซึ่งทั้งหมดก็เป็นตำรวจนะครับ16นายก็เลยทำให้ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ปลอมตัวเนี่ยส่งสัญญาณให้กับตำรวจในเครื่องแบบที่เขาวางกำลังไว้โดยรอบครับก็เลยพากันไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ตามริมถนนที่จอดพักรถจับเยาวชนได้ทั้งหมดเลยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางพลีเนี่ยเปิดเผยบอกว่าการตั้งแคมป์กินหมูกระทะเป็นเพียงยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ตำรวจเนี่ยสามารถเฝ้าสังเกตการได้อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเดือดร้อนหรือไปใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อความสนุกสนานและเมื่อเสร็จภารกิจเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บอุปกรณ์แล้วก็ทำความสะอาดพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ตำรวจบางพลีต้องย้ำแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมดูภาพกันอยู่แล้วไปดูว่าเอ๊ะพื้นที่สาธารณะนั่งกินหมูกระทะได้หรือเปล่าตำรวจบอกไม่ใช่นะครับ
1: เพราะเมื่อวานนี้มันมีดราม่าเรื่องนี
2: ้
1: แบบคนตั้งข้อสังเกตมันผิดพรบ.รักษาความสะอาดปี2535หรือเปล่าไปปรุงอาหารบนทางสาธารณะหรือว่าฟุตบาทอย่างเงี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกเหมือนกัน
2: โอ้แต่อยากรู้ที่มาว่าทำไมถึงต้องไปกินหมูกระทะตรงนั้นหรือว่ามีคนเคยไปตั้งโต๊ะกินหมูกระทะก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยอาจจะเอาแนวคิดนี้เนี่ยมาตั้งแล้วทำให้ไม่ได้เป็นที่สังเกต
1: จะได้เนียน
2: เออ
1: ก็เป็นไปได้นะ
2: หรือว่าอยู่ๆก็คิดได้ว่าเราไปตั้งกินหมูกระทะไหมหรือยังไงจริงๆคือถ้าเกิดสมมติไม่เคยมีคนตั้งโต๊ะกินหมูกระทะมาก่อนอ
0: ่
2: ะไปนั่งชมวิวหรือว่าไปวิ่งอยู่ที่สวนนี้ก็พอจะได้นะคุณผู้ชม
0: ปลอมตัวเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: เ
0: พราะถ้าเกิดตั้งหมูกระทะเหมือนที่คุณศิริมาบอกว่าถ้าเคยไม่เคยมีใครตั้งมาก่อนเนี่ยวัยรุ่นประลองความเร็วกันอยู่เนี่ยต้องเอะแล้วนะกลางค่ำกลางคืนใครมานั่งกินหมูกระทะตรงนี
1: ้แต่อย่างไรก็แต่ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี้ยุทธวิธีครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะ
2: ได้ผล
1: นะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็ ชื่นชมการทำงานของตำรวจมาเต็มไลฟ์ของเราเลยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของ call center scammer ทุกวันนี้ยังเจออยู่ไหมโทรศัพท์มาของผมเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบที่โทรมาแต่ข้อความที่ส่งมายังเจออยู่คุณศิริมาคุณมัทรชัยเจออยู่ไหม
1: ดิฉันยังเจออยู่สัปดาห์ก่อนยังเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ายังมีคนโทรมา
2: ครับ
1: ถามว่าคุณชื่อคุณศิริมาหรือเปล่าคุณรู้จักคุณคนนั้นคนนี้ไหม อะไรอย่างนี้นะปรากฏว่าบอกว่าไม่รู้จักแล้วก็ถามกลับไปว่าคุณเป็นใครสุดท้ายคือเขาด่ากลับมา2คำซึ่งยังเจ็บจนถึงทุกวันนี้
0: แล้วตัดสายไปเลยเหรอ
1: ตัดสายไปเลย
0: เราด่ากลับไม่ทันด้วย
1: ด่ากลับไม่ทัน
2: ผมก็ยังเจอโทรอยู่แต่ว่าไม่ได้รับ สองสามสายก็ยังมีอยู่เมื่อ2วันก่อน
0: ครับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถามคุณผู้ชมนะครับว่ายังเจอกันอยู่หรือเปล่าเพราะนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่านับตั้งแต่ที่ตนเองมาเป็นรัฐบาลสถิติอาชญากรรมจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันลดลงไป 50% เลยแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามิจฉาชีพยุคนี้มันหันไปใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การหลอกลวงดูแนบเนียนมากขึ้นนะครับมีการยกตัวอย่างกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นล่าสุดที่ตำรวจนำออกมาเตือนกันนะครับเป็นลักษณะของคอลเซ็นเตอร์หญิงปลอมเสียงโทรมาหาชายคนหนึ่งโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกสาวต้องการใช้เงินด่วนนะคะพ
3: ่อฮัลโหลพ่ออยู่ไหน
4: พ่อเดินอยู่ข้างนอก
3: อ๋อไอ้หนูโทรหามีเรื่องจะให้ช่วยแป๊บหนึ่ง
4: อ้าวว่ามา
3: ออกมาของของไงแล้วเงินมาไม่พอว่าจะขอยืมพ่อก่อน
4: โอ้อดีตเท่าไรลูก
3: มันพ่อมีถึงหมื่นไหม
4: มี
3: มันขาดอยู่ 38,000 ไง
4: โอเค 38,000 เดี๋ยวพ่อโอนให้นะ
3: เดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้เพราะว่าเดี๋ยวหนูให้พ่อโอนจ่ายให้เลย
0: นี่คุยกับคุณพ่อโดยที่ปลอมเสียงเป็นลูกสาวนะคุณผู้ชมเป็นคลิปเสียงสนทนาของหญิงคนหนึ่งที่เป็นมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยี AI ปลอมเสียงเป็นลูกสาวโทรมาขอให้พ่อช่วยโอนเงินให้หลักหมื่นบาทโดยอ้างว่าออกไปซื้อของแล้วเงินไม่พอแต่ว่าชายคนนี้ไม่ยอมหลงเชื่อง่ายๆครับแล้วก็ถามคำถามกลับไปเป็นคำถามที่ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถึงกลับไปไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเหมือนกันครับ
4: หนูเกิดวันที่เท่าไหร่ฮัลโหลกิ๊กฮัลโหล
3: ฮัลโหลพ่อ
4: หนูเกิดวันที่เท่าไหร่อ้
3: าวพ่อจำไม่ได้เหรออ ้
4: าวแล้วยืนยันตัวตนหน่อยสิว่าใช่จริง
3: เดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดูว่าหนูมาเอาฟอร์นิเจอร์ไง
4: แน่ใจนะว่าไม่ได้หรอกไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์นะ
3: ใช่ไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดู
0: ยังไงล่ะพอผู้เป็นพ่อถามวันเกิดวันไหน
2: ครับ
0: ยืนยันตัวตนหน่อยสินี่คุณพ่อใช้คำนี้นี่แสดงคุณพ่อยืนยันตัวตนบ่อยนะเราอยู่ในยุคที่อะไรก็ต้องยืนยันตัวตน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: คือมาถึงจุดที่ลูกตัวเองก็ไม่ไว้ใจแล้วว่าคุณพ่อแต่ว่าคือคุณพ่อนี่ถือว่ามีไหวพริบมากๆนะคะคุณผู้ชม
0: ใช
2: ่ต้องชื่นชมนะคือคุณพ่อไหวพริบดีแล้วก็ทางฝั่งของลูกสาวที่เป็นลูกสาวปลอมๆเนี่ยมีการตีเนียนกว่าคือถามกลับคุณพ่อด้วยบอกว่าเอาจำไม่ได้หรอ
0: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นเรานี่เราตอบอัตโนมัติเลยนะเพราะพ่อแม่เรากำลังกลัวอยู่ไง
0: ครับคือถึงกับอึกอักไปต่อไม่ถูกเลยนะครับไม่รู้จะตอบไปยังไงนะครับพยายามบ่ายเบี่ยงแล้วก็ตัดพ้อว่าพ่อจำหนูไม่ได้หรอพ่อไม่เชื่อหนูขนาดนั้นเลยหรอหรืออ้างว่าเดี๋ยวถ่ายรูปสินค้าให้ดูเป็นต้นคือคลิปนี้ต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนำมาเผยแพร่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุคนี้เนี่ยสามารถปลอมเสียงคนที่เรารู้จักเพื่อโทรมาหลอกได้แล้วพร้อมกับเตือนว่ายุคนี้แค่จำเสียงได้มันอาจจะไม่พอหากมีคนในครอบครัวโทรมาขอให้โอนเงินแบบผิดปกติอย่าเพิ่งโอนครับโทรกลับไปเบอร์ที่เรารู้จักแล้วก็ถามข้อมูลที่มีเฉพาะคนในครอบครัวรู้เท่านั้นครับซึ่งกรณีคลิปเสียงนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกับหยิบยกขึ้นมาชี้ให้เห็นถึงอันตรายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระหว่างที่ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงครับนายกบอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตประชาชนสะดวกขึ้นแต่ขณะเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การหลอกลวงรวดเร็วและแนบเนียนมากขึ้นอย่างเช่นใช้เสียงปลอมหลอกพ่อว่าเป็นลูกเพื่อขอให้โอนเงินแต่ยังโชคดีที่กรณีล่าสุดเนี่ยผู้เป็นพ่อไหวตัวทันแล้วก็ใช้คำถามตรวจสอบจึงไม่ตกเป็นเหยื่อพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลถือว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญในระดับวาระแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมาอาชญากรรมที่เกี่ยวโยงกับพวกสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงเกิน 50% เลยครับ
5: ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคม

0: ถึงกรกฎาเนี่ยมันดรอปลงมาเกิน 50% แล้วก็สามารถที่จะติดตามจับกุมมาดำเนินคดีแล้วก็ไล่ตามทรัพย์แต่อย่างว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นเงินสดอะบางทีกว่าจะไล่ตามกลับมาคืนได้มันก็อาจจะหายไปแล้วนะครับหรือว่าจะมาคืนได้ก็ต้องเอาทรัพย์สินที่เขาเอาเงินเหล่านี้ไปฟอกหรือไปซื้อที่เรายึดมาได้เนี่ยเอาไปขายท่อตลาดได้ก่อนมันก็เสียเวลาร
1: ัฐบาลตั้งเป้าหมายจำนวนคดีไว้ยังไงบ้าง
0: ก็ตั้งสูงสุดแล้วครับถึงต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อ
2: นายอนุทินยังบอกอีกว่าภัยออนไลน์นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อปิดช่องว่างที่มิจฉาชีพนำมาใช้ในการก่อเหตุด้วยนะครับหลายท่านก็แสดงความเห็นมาบอกว่าเอ๊ะคลิปนี้เนี่ยเคยได้ยินมานานแล้ว
3: คล
2: ิปเก่าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทางสตช.เนี่ยนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนแล้วก็ท่านนายกเองก็หยิบยกคลิปนี้แหละมาพูดถึงประเด็นเรื่องของภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยก็เอามาเตือนกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมใครที่ฟังปุ๊บเรารู้ว่าแบบเนี้ยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่ๆดีแล้วถือว่าเรามีภูมิคุ้มกัน
4: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมฟังซ้ำๆเดิมๆก็ได้นะคะจะได้เป็นการเตือนตนเองด้วยเวลามีใครโทรมาแปลกๆหรือว่ามาแอบอ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเราจะได้รู้เท่าทันนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยคือลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าไปผ่านด่านหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่ามีการตั้งด่านกันเข้มข้นทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันที่มิถ้ากลางคืนก็จะเป็นเมาแล้วขับใช่ไหมคะแต่เป็นกลางวันนี้ก็จะมีการตรวจโดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ตอนนี้เนี่ยมีการเข้มงวดกันมากขึ้นคือด่านเนี่ยค่ะที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตรวจทุกคันแม้แต่รถคุณอนุทินก็ตรวจค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นคลิปภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่บุรีรัมย์ช่วงวันหยุดระหว่างเดินทางคุณผู้ชมรถยนต์ของนายกก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยค่ะโบกแล้วก็ขอตรวจเหมือนกันค้นอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดจุดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านค่ะเนี่ยค่ะพอตรวจดูเปิดประตูมาอ้าวสวัสดีครับท่านนายกนะคะก็ขอตรวจตามขั้นตอนเหมือนรถประชาชนทั่วไปบรรยากาศที่ด่านนี่คุณผู้ชมตามรายงานเขาบอกว่าคึกคักขึ้นมาเลยนะคะนายกเนี่ยเปิดกระจกลงมาพูดคุยแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่หน้างานบอกว่าตรวจเจออะไรบ้างไหมตำรวจรายงานแบบนี้รถท่านไม่เจอครับ เอาไม่น่าจะเจออะไรนะคุณผู้ชม แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าแถวนี้เนี่ยเจอเหมือนกันแต่ว่าเจอแต่ยาเสพติดก็เป็นการตอกย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยตื่นตัวแล้วก็ขานรับนโยบายกวดขันความปลอดภัยแล้วก็ปรับตามยาเสพติดอย่างเข้มงวดนะคะ
2: ตรวจทุกคันเปิดข้างหน้าเปิดท้ายรถดูหมดเลย
4: ค่ะ
2: ครับ
4: เนี่ยค่ะไหนๆก็ไปที่บุรีรัมย์แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นการลงพื้นที่ช่วงวันหยุดไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้างานปราบปรามอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดรวมไปถึงติดตามผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะคะนายอนุทินแล้วก็ทีมงานเลขาธิการครม.เนี่ยค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลแล้วก็แน่นอนไปบุรีรัมย์ต้องไปเจอคนนี้นายเนวินชิดชอบไปแวะรับประทานอาหารที่ร้านริมทางง่ายๆสบายๆนะคะในบุรีรัมย์เขาบอกว่าตามรายงานเนี่ยกินข้าวไปคุยไปเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตจริงของคนในพื้นที่ไปพบปะประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยเพื่อประเมินภาวะค่าครองชีพแล้วก็ผลตอบรับของมาตรการรัฐนะคะซึ่งจากการพูดคุยกับแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านก็พบว่าประชาชนพึงพอใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชนนายกบอกว่าพร้อมจะสานต่อและหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมกันต่อไปคุณผู้ชมคิดว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับ
4: แต่ว่ามีแว่วๆมาบอกว่าอาจจะมี50/50ไม่ใช่60/40เพราะว่าเนี่ยมันใกล้จะเดือนสุดท้ายแล้ว
2: ครับหลายคนอาจจะบอกว่าก่อนที่จะไปถึงโครงการใหม่อ่ะเอาวันนี้ก่อนผ่านมาครึ่งเดือนหลายคนหมดแล้ว 1,000 บาทใช่มั
4: ้ยดิฉันว่าเดือนนี้ดิฉันสตาร์ทช้าแล้วนะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ66บาท ไม่ถึงสิ้นเดือน

0: อยู่ดี
1: ถ้าวันละแบบ10บาทยังอาจจะพออยู
0: ่เป็นไปยาก
1: ไม่พอ
0: ยากมากคุณผู้ชม
2: อันนั้นมันก็ดูจะดูประหยัดไปนะ
1: ก็ยังไม่พอนะวันละ10บาทเนี่ยใช่มั้ยไม่ถึงสิ้นเดือน
0: ไปถึงบุรีรัมย์ก็ต้องไปเจอเจ้าบ้านกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนายเนวินชิดชอบแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวสบายๆที่เป็นร้านประจำอะไรแบบนี
2: ้ก็ตามธรรมเนียมไปถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่พูดถึงบุรีรัมย์เนี่ยคือพอไปดูเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นอาวุธปืนบุรีรัมย์บอกไม่เจอแต่ถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคกลางสมุทรปราการคุณผู้ชมยังมีเรื่องของอาวุธปืนอยู่นะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเด็กที่มีการครอบครองปืนอีกแล้วครับเป็นเหตุการณ์ที่มีเยาวชนเนี่ยไปก่อเหตุยิงเยาวชนอายุ17ปี2คน2คนนี้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับพอถูกยิงแล้วก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหนีไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อ่ะครับ
3: อันนี้โดนยิงที่ไหนมาพี่
2: นี่เป็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็อาสากู้ภัยป่อเต็กตึงนะครับเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือเยาวชนอายุ17ปี2คนหลังจาก2คนนี้เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หนีมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่จุดจอดของกู้ภัยพอดีรถของกู้ภัยเนี่ยจอดอยู่ที่บริเวณป้อมตำรวจแยกศรีเทพาถนนศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรปราการครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าเยาวชนคนแรกถูกยิงบริเวณชายโครงซ้ายแล้วก็ท้องขวาคนนี้อาการสาหัสเลยนะครับส่วนอีกคนนึงจากการตรวจสอบถูกยิงที่ต้นขาขวาแล้วก็แขนซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนจะมีการประสานทีมกู้ชีพส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับพอไปฟังข้อมูลจากเพื่อนของผู้บาดเจ็บเพื่อนของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของตนเนี่ยมากันทั้งหมด4คนครับขี่รถจักรยานยนต์กันมา2คันกลับจากงานเลี้ยงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทีนี้ปรากฏว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านบนถนนศรีนครินทร์เนี่ยไปพบกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายพอไปเจอกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายมีการตะโกนด่าทอกันก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายครับแต่หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มคู่กรณีขี่รถย้อนกลับมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่หลายนัดกลุ่มของผู้บาดเจ็บพยายามขี่รถหลบหนีแล้วแต่สุดท้ายก็ยังถูกขี่รถติดตามมายิงซ้ำบริเวณใกล้กับใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษกส่งผลทำให้มีเยาวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส2คน2คนที่ได้รับบาดเจ็บก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
3: เขาเป็นนักเรียนหรืออะไรครับ
4: ช่างแล้ว
3: ครับอีกกลุ่มนึงเป็นนักเรียนช่าง
4: อาชีวะคร
3: ับแล้วมีการท้าทายหรือมีการพูดคุยอะไรก่อนป่ะก่อนที่เขาจะยิงอ่ะ
4: มันด่าก่อน
3: แล้ว
4: พ
3: ี่อ๋อก็คือเขาด่าก่อนเราก็ด่าสวน
4: คร
3: ับ
4: พ
3: ี่แล้วเขาวนมามายิงเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับพี
3: ่แล้วตอนที่ยิงอ่ะยิงช่วงตรงไหนอ่ะ
4: ตรงแต่โค้งเสียคืนแล้วก็ครั้งแรกเสียคืนแล้วที่ครั้งที่สองตรงตำเนื้อพี่ตรงเลยใต้พานมาพี
3: ่ก็
4: คือมีสองรอบที่รอบแรกยิงหย่อนแล้วก็รอบสองรอบเนื้อพี่
2: หลังเกิดเหตุตำรวจสภ.สำโรงเหนือก็ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีการประสานสภ.เมืองสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรื่องนี้นำมาเสนอเช้านี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าแม้จะมีการปรับปรามเรื่องของอาวุธปืนมากแค่ไหนในหลายพื้นที่แต่การครอบครองปืนยังมีอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนี่ล่าสุดก็ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับดูเรื่องวัดป่าอดุลยารามนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่จับตานะครับเพราะว่าประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจารย์ธงทองจันทรังสุขลงพื้นที่นะครับที่หลายคนจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้ป้าดาบอกว่าจะไปเจอ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามตามหานะครับแต่ว่าเหมือนจะยังไม่เจอป้าดามาที่วัดครับคุณผู้ชมแต่อาจารย์ธงทองท่านได้พบกับท่านเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตลอด30ปีเมื่อวานนี้ถือว่ามีความชัดเจนมากเพราะอาจารย์ธงทองเองท่านบอกว่าที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ก็เท่านั้นฟังเสียงอาจารย์ครับ
5: ที่ยืดเยื้อยาวนานมาก็คือเรื่องโฉนดนะครับที่ในเอกสารที่เป็นเอกสารของทางราชการนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ถึงแม้ว่าสิทธิในความเจ้าเข้าเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมาช้านานแล้วแต่ว่าเอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับในด้านนี้ก็ได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะขอให้มีการเปลี่ยน ชื่อในโฉนด

0: มาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องเมื่อกี้นี้ก็กราบเท้าหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ทางราชการนะมีขั้นตอนไม่ถึงขนาดจะนานช้าหรอกแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดเร็วที่สุด
1: คือข่าวเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมมีภาพที่มีความรุนแรงเราก็อาจจะจำเป็นต้องคาดไม่ให้คุณผู้ชมดูภาพเพราะเดี๋ยวจะปลิวนะคลิปแต่ว่าข่าวนี้เดี๋ยวให้ดูภาพได้แล้วนะฝากถึงทีมงานด้วยนะครับสามารถขึ้นภาพได้เลยนะครับข่าวนี้ทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุครับประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านแถลงข่าวยืนยันนะครับว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของวัดป่าอรุณยารามโดยสมบูรณ์แล้วครับหลังตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลทางกฎหมายกับพระครูอดุลสารนิเทศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามเนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มเจ้าของที่ดินเดิมได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของทางวัดศาสตราจารย์พิเศษธงทองท่านย้ำว่าขณะนี้ก็เหลือเพียงขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรการเท่านั้นรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายครับวันนี้ต้องติดตามครับ17สิงหาคมท่านมีกำหนดที่จะเดินทางเข้าพบผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามท่านบอกว่าตอนนี้ท่านรับรู้ได้ถึงกำลังใจและแรงศรัทธาจากคนทั้งประเทศจึงขอทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดแล้วก็เชื่อในท้ายที่สุดว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินจะสามารถโอนมาอยู่ในการครอบครองของวัดได้โดยสมบูรณ์และจะไม่สามารถมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ได้ในอนาคตครับ
2: 33ปีเรายังรอได้แค่ไม่กี่เดือนเราจะรอไม่ได้เลยขึ้นศาลตั้งปี 47ถึงปี69เรายังขึ้นได้เรายังรอได้หลวงพ่อไม่ซีเรียสในเรื่องนี้เดือน2เดือน3เดือน4 5เดือนเราจะรอไม่ได้เลยด้วยปีหนึ่งเราจะรอไม่ได้เลยทั้งที่33ปีเรายังรอได้อ่ะเข้าใจไหมนี่ครับแจ้งไหมเราไม่กดดันใคร
1: ย้อนไปดูภาพเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกันหน่อยนะครับมีผู้เดินทางมาให้กำลังใจที่วัดอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพี่ท่านนี้ครับนายชัยยงกงศรีเป็นข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้างานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือท่านก็เล่าว่าในช่วงปี2532ขณะที่ตนเองทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อาศัยอยู่ในชุมชนหนองแวงตราชูในช่วงที่ชุมชนเริ่มขยายตัวมีผู้ทำหน้าที่ไวยาวัจกรวัดเข้ามาปรึกษาเรื่องของการจัดตั้งวัดจึงแนะนำให้จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอจัดตั้งตามขั้นตอนและเป็นผู้พิมพ์หนังสือให้กระทั่งเดือนเมษายนปี2541จึงทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวัดป่าอรุณยารามอย่างเป็นทางการแล้วนายชัยยงบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านโดยเฉพาะขั้นตอนการมอบที่ดินให้กับวัดซึ่งมีรายละเอียดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ควรนำข้อมูลบางส่วนมาตัดสินข้อเท็จจริงทั้งหมดครับ
3: มันขัดแย้งหมดเลยครับคือมันไม่ใช่แกจะไปพูดกระดุมมัดแรกได้ยังไงมันต้องพูดแบบคนมีความรู้อ่ะมันไม่ใช่พูดแบบโจรนะพูดแบบขโมยอ่ะคือจะเอาชนะอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างพระราชบัญญัติมันก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อไหร่ถวายให้วัดมอบให้ส่วนราชการเนี่ยมันตกเป็นของส่วนนั้นไปทันทีมันไม่เหมือนเราไปซื้อกันปากเปล่ากับเอกชนกับต่อเอกชนเนี่ยโอเคอยู่ตรงนั้นแต่ในส่วนของวัดเนี่ยใช่ไหมมันเป็นธรณีสงฆ์ไปทันทีอ่ะผมก็งงผมก็ดูทุกวันนั่นแหละดูจนได้โทรหาท่านพระครูอดุลสารนิเทศนะครับดูแล้วก็ส่งกำลังใจให้ท่าน
1: ส่วนลูกสาวของนายอินทรีย์ครับอดีตวัยยาวัจกรคนแรกของวัดระบุข้อมูลสอดคล้องว่าพ่อเป็นผู้ทำหน้าที่ยื่นเรื่องจัดตั้งวัดแล้วในอดีตที่ผ่านมาพ่อเคยเข้าไปไกล่เกลี่ยกับกลุ่มญาติเจ้าของที่ดินแล้วซึ่งที่ผ่านมาพยายามจะขอคืนที่ดินมาโดยตลอดครับ

0: ต่ว่าคุณพ่อเคยมาเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วเราก็ได้ยินว่าเนี่ยลูกหลานตาเฮียงมีคุณมีภรรยาเขาเนี่ยมาขอเพื่อที่จะขอที่คืนแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดแต่คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีระเบียบแล้วก็เคร่งในเรื่องของพุทธศาสนาคุณพ่อก็คุยเองเลยนะตอนนั้นคุยกับเขาเองเลยแล้วก็บอกว่าการที่คุณจะมาเอาวัดเนี่ยมันสมควรแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คุณพ่อคุยแต่ก็ไม่เห็นมีเรื่องราวเกิดขึ้นบานปลายแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ
1: นี่ก็เป็นทางคุณสุภาพรนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของนายของอินทรีย์ครับอดีตวิทยาวัจกรคนแรกของทางวัดนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีเรื่องของการปิดทางเข้าออกวัดครับพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาในข้อหาบุกรุกและจัดส่งหมายเรียกแล้วโดยนัดให้เข้าพบพนักงานสอบสวน27สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ถามว่าติดต่อกลับมาหรือยังยังครับยังเงียบอยู่นะครับส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจสอบปากคำในฐานะพยานไปแล้วหลายคนทั้งคนขับรถปูนผู้ช่วยคนขับร้านวัสดุก่อสร้างที่ขายท่อแล้วก็ปูนขณะนี้เหลือคนขับรถตู้2คันรวมถึงบุคคลที่โดยสารมาขับรถตู้ด้วยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็ได้ออกหมายเรียกเข้ามาให้ข้อมูลแล้วเหมือนกันครับสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งที่ได้รับหมายเรียกและไม่ได้รับหมายเรียกควรจะเข้ามาให้ข้อมูลโดยหากมีหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไปครับส่วนกรณีที่มีการยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินก่อนที่ทางวัดจะนำโฉนดที่ดินฉบับจริงไปยื่นคัดค้านขณะนี้ยังไม่มีเจ้าพนักงานที่ดินเข้าแจ้งความนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยประเด็นนี้ก็คือเหตุผลที่ไปยื่นขอออกใบแทนเพราะว่าทางฝั่งป้าดาเองระบุว่าโฉนดที่ดินหายแต่ว่าพอไปตรวจสอบพอได้จริงแล้วโฉนดที่ดินตัวจริงอยู่กับเจ้าอาวาสแล้วท่านเจ้าอาวาสก็นำไปแสดงที่ที่ดินแล้วก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอาแบบนี้เนี่ยมันมีความผิดด้วยหรือเปล่ายังไม่มีพนักงานที่ดินไปแจ้งความเรื่องนี้นะคร
2: ับ ค่ะแต่ว่าตลอดทั้งวันที่วัดเนี่ยค่ะก็เต็มไปด้วยผู้คนที่บอกว่ามาให้กำลังใจทางเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่าก็มีรายงานนะคะบอกว่าคืนวันที่15สิงหาคมอ่ะคุณผู้ชมท่านเจ้าอาวาสเนี่ยอาจจะแบบคือเครียดแล้วก็เวียนหัวแล้วก็พักผ่อนน้อยก็ถึงขั้นต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการปฐมพยาบาลคุณหมอก็ดูแลแล้วท่านก็กลับมาที่วัดได้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะบอกว่ามีอีกหลายประเด็นเลยที่วัดเนี่ยยังต้องมีการจัดการเรื่องนึงที่ประดาบอกว่าวัดเนี่ยมันรกร้างมากๆโอ้มันทำไมถึงปล่อยให้รกร้างมันดูแบบไม่น่าจะเป็นวัดเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตทางเจ้าอาวาสบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะจัดการเหมือนกันเพราะว่าคือเรื่องของที่ดินเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยเพราะถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปแผ่วถางแล้วก็จัดการทำให้มันสะอาดแล้วก็สบายตาอย่างที่หลายๆคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะซึ่งบางคนบอกว่าไปที่วัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูรกร้างอะไรขนาดนั้น
3: ครับคือถ้าไปถามชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็ปกติก็มาทำบุญมาพบทางเจ้าอาวาสมาตักบาตรทำบุญกันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้รกขนาดนั้นอันนี้คือในมุมมองของชาวบ้านในพื้นที่วันนี้แหละคุณผู้ชมเรื่องของโฉนดที่ดินน่าจะต้องเคลียร์แล้วเพราะว่าจะมีความคืบหน้าทางด้านของศาสตราจารย์ธงทองก็จะไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก
1: ่
3: นนี่แหละที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่องนี้วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานก็มีเรื่องที่เรารายงานกันไปแล้วก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวบางท่านเนี่ยต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีต้นหางนกยุงเก่าแก่ขนาดใหญ่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะมันหักโค่นแล้วก็ล้มทับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปนได้รับบาดเจ็บนะคะตรวจพบว่าเป็นต้นที่ผุพังเป็นโพรงล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เยียวยาแล้วก็ส่งทีมรุกขกรค่ะไปตรวจต้นไม้ใหญ่ทั่วเมืองโบราณเพื่อความปลอดภัยค่ะ
4: คันไหนพี
5: ่จ้าจ้าจ้า
2: ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ค่ะช่วยกันตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายกิ่งไม้และลำต้นขนาดใหญ่ออกจากตัวนักท่องเที่ยวเพื่อเร่งนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่หักลงมาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวสเปนเนี่ยกำลังเดินชมโบราณสถานอยู่ภายในวัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะ

0: นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นชาวสเปนได้รับบาดเจ็บ4คนชาย1คนแล้วก็หญิง3คนโดยมีชายวัย55ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะคุณผู้ชมที่โครงขวาหักแล้วก็ขาซ้ายหัก2ท่อนส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเป็นแผลถลอกตามร่างกายทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาร
1: ับแจ้งว่าเป็นต้นไม้ล้มทับชาวต่างชาติครับ
2: ครับ
1: ช่วงประมาณสักประมาณสักเที่ยงครึ่งได้
2: ครับผม
1: ไปที่เกิดเหตุอ่ะผมไปพบเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับชาวต่างชาติประมาณ 4-5 คนมาเบื้องต้นอ่ะรายที่แรกรายแรกอ่ะจะเจ็บหนักหน่อยรู้สึกว่าจะมีขาท่อนล่างบิดลุ่ม
2: ครับรายแรกนี่คือเป็นผู้ชายผู้หญิง
1: รายแรกนี่เป็นผู้ชายครับ
2: ครับผม
1: เป็นชาวสเปน
2: ครับ
1: ส่วนอีก3รายก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยที่มีโดนกิ่งไม้ฟาดบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นครับ
0: จากการตรวจสอบบริเวณคนต้นพบลักษณะเป็นโพรงแล้วก็มีร่องรอยการหักนะคะเพราะว่าขณะเกิดเหตุคุณผู้ชมไม่มีฝนตกแล้วก็ไม่มีลมแรงนะคะคาดการณ์ว่าต้นไม้เนี่ยอาจจะมีอายุมากแล้วก็เกิดการผุพังภายในทำให้โครงสร้างอ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ซึ่งต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งใช้เลื่อยยนต์ตัดกิ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการเปิดทางแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยค่ะส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดเงินกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค่ะ
3: ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มนะครับประมาณ20คนนะครับแล้วก็เกิดเหตุต้นไม้หักล้มนะครับ
2: และส่วนความช่วยเหลือของทางจังหวัดหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรามีมาตรการหรือความช่วยเหลือไงไหมครับเบื้องต้น
3: ตอนนี้ในส่วนของรายการนะครับทางมอบหมายทางตำรวจท่องเที่ยวกีฬานะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะครับแจ้งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
0: พอเกิดเหตุต้นไม้ล้มแบบนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาประสานทีมรุกขกรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ในโบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดนะคะคุณผู้ชมก็เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยขณะเดียวกันยังไม่มีคำสั่งปิดปรับปรุงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์หรือว่าโบราณสถานทั้งหมดนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าชมได้ตามปกติเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุเฉพาะจุดส่วนโบราณสถานหลักๆทุกแห่งค่ะอย่างเช่นวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดชัยวัฒนารามยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามเวลากำหนดปกติก็คือ8โมงเช้าจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะไม่มีการปิดกั้นพื้นที่ค่ะส่วนประเด็นจากการตรวจสอบบริเวณโคนต้นพบลักษณะเป็นโพรงแล้วก็มีร่องรอยการหักนี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าขณะเกิดเหตุไม่มีฝนตกแล้วก็ไม่มีลมแรงมีความเห็นจากชมรมรุกขกรเกษตรศาสตร์ระบุนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่น่าจะล้มเพราะว่าลำต้นผุหรือว่าเนื้อไม้บางเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเนื้อไม้รอบลำต้นยังค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือมีรอยแตกตามแนวตั้งซึ่งมักสัมพันธ์กับแรงบิดที่เกิดขึ้นกับลำต้นจึงมีความเป็นไปได้นะคะว่าเกิดลมแรงและลมปั่นป่วนเรือนยอดของต้นไม้ถูกแรงลมกระทำไม่สม่ำเสมอทำให้ลำต้นเกิดการบิดจนเนื้อไม้แตกร้าวและสูญเสียความแข็งแรงก่อนที่ต้นไม้จะหักล้มลงมานะคะ
4: ครับเรื่องนี้เมื่อวานโลกออนไลน์ก็แชร์กันเยอะนะคุณผู้ชมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวละหนึ่งสองก็คือเรื่องของต้นไม้ใหญ่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าจริงๆมันก็มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดที
0: ่
4: ต้องไปตรวจสอบด้วยนะแล้วถ้าบอกว่ามันต้นไม้มันเป็นโพรงแล้วมันเสี่ยงต่อการที่จะล้มมาลักษณะแบบนี้ได้แน่นอนว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญต้องไปตรวจสอบกันทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวถามว่าแล้วเงินล่ะมันจะมาจากไหนทีนี้ก็เลยมีความพยายามครับในการเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดินคุณผู้ชมเรื่องนี้เราได้ยินกันมานานละเพราะว่าถูกผลักดันมาหลายๆรัฐบาลแต่ว่าล่าสุดครับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครับเห็นชอบหลักการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่450บาทต่อคนโดยเตรียมทำประชาพิจารณ์ครับก่อนจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บได้ต้นปีหน้าครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกของปีนี้ครับมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

0: ประธานหนึ่งในวาระสำคัญก็คือการพิจารณาร่างหลักการและร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการเสนออัตราจัดเก็บอยู่ที่450บาทต่อคนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและก็ทางอากาศนะครับถามว่าเงินเหล่านี้จะเอาไปทำอะไรครับเขาจะนำเงินเนี่ยไปเข้ากองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวโดยเตรียมทำประชาพิจารณ์ศึกษาแนวทางการจัดเก็บก่อนจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุแบบนี้บอกว่าระยะแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจัดเก็บทางอากาศก่อนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว180วันหรือในช่วงต้นปี2570ครับเริ่มต้นเนี่ยเก็บทางอากาศก่อนหลังจากนั้นทางบกและก็ทางน้ำบอกว่าเดี๋ยวจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ360วันเนื่องจากต้องไปแก้ไขปัญหาความแออัดหน้าด่านและก็ต้องเตรียมระบบให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนครับ
1: ก็ตัดตัวเลขก็ชัดเจนว่าเมืองไทยกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือก็จะถดถอยลงไปละถ้ายังใช้ถ้ายังไม่มีกลไกไหนมาช่วยพยุงหรือพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อมั่นเรื่ององค์ความรู้ที่ภาคบริการจะต้องมีมันคงจะทำให้ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้ถ้าพึ่งแต่งบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดลงทุกปี
0: นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าอยู่ระหว่างการยกเครื่องแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่4พ.ศ. 2571ถึง2575นะครับจากการเปิดเวทีรับฟังความเห็นทั้ง4ภาคให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและก็เตรียมความพร้อมให้การท่องเที่ยวเดินหน้าต่อได้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับ
2: การเดินทางต่างๆเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีการบูรณาการกับภาคส่วนเพราะฉะนั้นความสำคัญของแผน4ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าอย่างแรกเลยทำยังไงให้เกิดความเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเราสามารถต่อสู้กับต่างชาติในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ทำยังไงให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยเรามีความจำเป็นแล้วว่าเราจะต้องพยายามที่จะหาแนวทางในการเตรียมการป้องกันกับการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดการแปรผัน
0: แล้วที่บอกว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นแล้วอย่างไรต่อมีความคืบหน้าแบบนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากทำประชาพิจารณ์แล้วก็จะมีการประมวลข้อมูลต่างๆร่วมกับนักวิชาการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และก็แนวทางขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในช่วง5ปีข้างหน้าให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งและก็ตอบโจทย์บริบทการท่องเที่ยวในอนาคตได้นี่คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้ก็บอกว่าเรื่องของการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินหลายคนบอกเห็นด้วยหลายคนบอกว่าตอนนี้หลายประเทศก็เก็บแล้วยกตัวอย่างในเอเชียบ้านเราก็ภูฏานญี่ปุ่นอันนี้เขาก็เก็บมาอยู่แล้วหลายคนก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจะเก็บนะครับ
3: ครับคุณผู้ชมครับถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วกว่า1เดือนนะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับกระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็ผู้บาดเจ็บรวมทั้งผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า11ล้านบาทครับขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนที่ยังคงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนรวมเป็น39คนแล้วครับ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านเสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาหลังถูกส่งเข้ารักษาตัวด้วยอาการบาดเจ็บรุนแรงที่โรงพยาบาลตำรวจมานานกว่า1เดือนครับเมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้เข้ารับร่างของ10ตำรวจโทธนกรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและเคลื่อนร่างกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาในจังหวัดระนองพร้อมกับให้ข้อมูลว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมา10ตำรวจโทธนกรรักษาอาการบาดเจ็บในห้อง ICU เรื่อยมามีการรักษาแล้วก็อาการดีขึ้นตามลำดับเริ่มพูดคุยได้เพราะใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้มีอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการนำเนื้อผิวหนังในบริเวณหน้าท้องมาสัญญกรรมตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนซึ่งการรักษาก็เป็นไปด้วยดี แต่ที่วิกฤตก็คืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับปอดครับเกิดจากการสูดดมควันพิษและต้องรับยาปฏิชีวนะหลายชนิดและร่างกายก็ทรุดลงต่อเนื่องกระทั่งเสียชีวิตลงครอบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่16ถึง20เมสิงหาคมนี้และมีพิธีชาปนกิจในวันที่23สิงหาคมที่วัดมัดฉิมเขตจังหวัดระนองครับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดขึ้น13กรกฎาคมมีผู้เสียหาย107คนแยกเป็นบาดเจ็บ68คนในจำนวนนี้ยังอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์12คนมีผู้ป่วยวิกฤต6คนครับขณะเดียวกันตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม39คนส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้รับคำขอรับการเยียวยาแล้ว84คนซึ่งการเยียวยาแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตคนละ 300,000 บาทบาดเจ็บคนละ 50,000 บาทซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินเยียวยารวมแล้วมากกว่า11ล้านบาทครับ
4: คุณผู้ชมไปดูเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันหน่อยนะคะโดยเฉพาะล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของไทยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาระบุนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ระลอกในวันเดียวกันโดยจุดศูนย์กลางที่อยู่ใกล้ไทยที่สุดเกิดบนบกนะคะไม่ได้มีความเสี่ยงเกิดสึนามิค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่า2เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียที่เกิดขึ้นวันที่15สิงหาคมพบว่าเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นตอน 4:58 นาทีใกล้กับเกาะติมอร์นะคะขนาด 7.5 ถึง 7.7 ซึ่งอยู่ห่างจากไทยมากอันนี้ไม่มีผลกระทบใดๆนะคะเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นเวลา 17:54 นาทีบริเวณตอนกลางของเกาะสุมาตราค่ะขนาด 6.8แม้ว่าจะสร้างความสั่นไหวระดับปานกลางในพื้นที่ศูนย์กลางแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทยอย่างเช่นกระบี่พัทลุงสงขลาและตรังรับรู้ถึงแรงสั่นไหวที่เล็กน้อยแต่ว่าด้วยตำแหน่งที่เกิดลึกเข้าไปบนแผ่นดินนะคะจึงไม่มีโอกาสจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิค่ะ
5: แต่สุมาตราเนี่ยมันเกิดบนบกนะครับยังไงก็ไม่มีสึนามิแน่นอนแต่ว่าขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลย 6.9 เนี่ยหรือตามของกรมที่รายงานเนี่ย 6.8 น่ะมันก็จะมีผลนะฮะทำให้จังหวัดที่อยู่ใกล้ๆนะครับฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอาจจะรับรู้แรงสั่นไหวบ้างเล็กน้อยซึ่งก็ได้มีการรายงานเข้ามานะว่ามีบางพื้นที่นะครับได้รับรู้แรงสั่นไหวแค่นั้นเองนะครับส่วนความเสียหายอะไรก็ไม่มีครับเพราะเนื่องจากว่าผลกระทบเนี่ยเล็กน้อยแล้วก็เหตุการณ์แผ่นดินไหวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนก็ยังมาไม่ถึงบ้านเรานะครับที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับ
4: และถ้าเปรียบเทียบกับภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี2547ย้อนเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลลึกในมหาสมุทรอินเดียที่ยกมวลน้ำมหาศาลค่ะซัดเข้าสู่ชายฝั่งอันดามันแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นบนบกและแม้จะขยับลงทะเลที่ชายฝั่งไทยก็ยังมีแนวเกาะสุมาตราทำหน้าที่เป็นแนวกันชนตามธรรมชาติคลื่นจึงกระจายออกสู่ทะเลเปิดด้านนอกนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่าแนวแผ่นดินไหวนี้ไม่ได้อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire นะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ว่าเกิดจากการมุดตัวของแผ่นอินเดียออสเตรเลียใต้แผ่นยูเรเซียและภาวะโลกร้อนก็ไม่มีผลต่อความถี่ของแผ่นดินไหวค่ะเนื่องจากแผ่นดินไหวขับเคลื่อนด้วยพลังงานความร้อนและหินหนืดหรือลาวาใต้โลกซึ่งโลกร้อนก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศไม่ใช่ผลพวงจากพื้นโลกค่ะ
5: วงแหวนแห่งไฟเนี่ยแล้วก็ที่เราเรียกว่า Ring of Fire ที่คุ้นหูกันเนี่ยก็จะเกิดอยู่บนพื้นที่ของแผ่นแปซิฟิกอยู่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะก็จะมีการเคลื่อนที่ของแผ่นแปซิฟิกมาชนกับแผ่นยูเรเซียบ้านเรานะครับแล้วก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อยู่รอบๆแนวชนก็คือแถว อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับทางด้านจีนที่จะเป็นไทเปนะฮะแล้วก็ไล่ไต่ไปถึงญี่ปุ่นล้อมรวมถึงฝั่งอีกด้านนึงนะครับที่เป็นของวงแหวนคือฝั่งทางด้านอเมริกาแอฟริกาใต้ฝั่งอเมริกานะครับอเมริกาใต้ครับก็จะได้รับ อิทธิพลจากตัววงแหวนแห่งไฟนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้บ่อยๆนะครับแล้วก็การเกิดแผ่นดินไหวของทั้งโลกเลยอยู่ตรงนั้นประมาณ 80% นะครับแต่ของเรานี่ที่มีอิทธิพลเนี่ยก็คือเป็นการชนของอีกแผ่นหนึ่ง

0: 10สิงหาคมก็เพิ่งจะเกิดขึ้นไปนะคะ 7.4 นะคะคุณผู้ชมก็นี่คือเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่มีขนาดค่อนข้างที่จะถือว่าส่งผลกระทบรุนแรงนะคะ
1: ครับมีคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราสอบถามมานะครับว่าเมื่อคืนมีแผ่นดินไหวหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าใครรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อะไรบอกกันมาได้นะครับแต่ถ้าไปดูในกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานเหมือนกัน
2: ครับ
1: เป็นแผ่นดินไหวในประเทศเวียดนามแล้วก็เมียนมาขนาดประมาณ 3-3.5 นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้มีรายงานว่าสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในบ้านเรานะคร
2: ับพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่ก็เกิดขึ้นหลายจุดนะคุณผู้ชมทั้งเอเชียแล้วก็รวมไปถึงอเมริกาใต้ด้วยก็ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับภาคพื้นส่วนเรื่องของฝนฟ้าก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าตามรายงานเนี่ยช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าไปดูในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองจังหวัดเชียงใหม่ก็หนักด้วยเหมือนกันสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับอย่างจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากก็คือน้ำตกแม่สาครับล่าสุดมีการสั่งปิดแล้วนะครับแล้วก็เป็นการสั่งปิดชั่วคราวไปก่อนหลังจากมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุน้ำป่าไหลหลากครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับประกาศปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาอยู่ที่ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกพัดไปตามกระแสน้ำได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบางคนก็มีแผลถลอกตามตัวด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็เข้าให้การช่วยเหลือทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยมีการประเมินอาการแล้วก็ส่งตัวกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการสั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าให้ทันท่วงทีและที่สำคัญก็มีการประกาศบังคับใช้มาตรการเรื่องของความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะครับ
0: ไปดูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ชมฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งอำเภอเมืองแม่เสรียงแล้วก็แม่ลาน้อยนะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆยังสูงขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เตือนการขับขี่เพราะว่าถนนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ลัดเลาะตามภูเขาก็อาจจะเกิดดินแล้วก็หินถล่มปิดทับแล้วก็เป็นอันตรายได้นะคะส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะตอนนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งเสริมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำยมในจุดเสี่ยงล่าสุดจะได้รับรายงานนะคะว่าระดับน้ำในพื้นที่ด้านบนทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะเพราะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาสมทบก็อาจจะทำให้น้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะ
2: ครับ3จังหวัดไล่เรียงกันมาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสุโขทัยก็เรียกว่าหนักนะครับแล้ววันนี้สถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรชวนผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือยังเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ปัจจัยมันมาจากเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดที่ยังต้องเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ต้องเสี่ยงกับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันคือพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงพยาว4จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านตากแล้วก็เพชรบูรณ์ก็ยังเป็นอีก3จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้า

0: ระนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่ยังจะเจอกับฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ3จังหวัดที่มีการประกาศก็คือบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมครับช่วงเช้าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำครับอุณหภูมิในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักมากที่สุด2จังหวัดคือจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ยังเจอปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่3จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือจังหวัดระนองตรังสตูลส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักคือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับส่วนเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูง 2-3 เมตรครับ
1: 6นาฬิกา8นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับหลายประเทศยุโรปตอนนี้ยังคงต้องเร่งรับมือกับวิกฤตไฟป่านะครับท่ามกลางอากาศที่ต้องบอกว่าร้อนจัดจากคลื่นความร้อนระลอกที่5ของปีนี้รวมไปถึงในเบลเยียมเองก็กำลังเผชิญกับไฟป่าที่นับว่าเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับคุณจารุพร
2: ตอนนี้หลายประเทศเองก็มีการเร่งส่งกำลังเจ้าหน้าที่นะคะเข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าในเบลเยียมกันค่ะซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าไปยังฝั่งของเยอรมนีนะคะโดยตอนนี้ยังไม่มีรายงานบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากไฟป่าที่เกิดขึ้นค่ะผืนป่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของเบลเยียมติดกับพรมแดนเยอรมนีค่ะถูกไฟไหม้จนเกรียมแล้วก็มีควันลอยคลุ้งซึ่งเป็นผลพวงมาจากไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศโดยไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 18,750 ไร่ในระยะเวลาเพียงแค่2วันซึ่งใหญ่กว่าสถิติไฟป่าครั้งร้ายแรงที่สุดเมื่อปี2011กว่า2เท่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเบลเยียมแล้วก็จากหลายประเทศในยุโรปนะคะทั้งเยอรมนีลักเซมเบิร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะได้ร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าครั้งนี้ท่ามกลางความกังวลว่าไฟอาจจะลุกลามข้ามไปยังฝั่งเยอรมนีโดยตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องพึ่งการสนับสนุนทางอากาศเป็นหลักในการทำภารกิจดับไฟป่าเนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพลุและทุ่งหญ้าค่ะทำให้รถดับเพลิงเข้าไปได้ยากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแนวไฟทั้งในเบลเยียมแล้วก็ฝั่งเยอรมนีต้องทยอยอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้และยังไม่ทราบสาเหตุต้นเพลิงที่แน่ชัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดที่ไฟเริ่มปะทุขึ้นมาได้เบลเยียมถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศในทวีปยุโรปที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกใหม่และความแห้งแล้งอย่างหนักค่ะโดยอุณหภูมิในบางพื้นที่พุ่งสูงแตะ37องศาเซลเซียสไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้เกิดไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะนอกจากเบลเยียมแล้วนะคะหลายพื้นที่ของยุโรปเองก็เร่งรับมือไฟป่าไม่ต่างกันค่ะรวมไปถึงที่เวลส์นะคะเจ้าหน้าที่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ทางตอนใต้หลังจากไฟป่าลุกลามไปทั่วบริเวณ ส่วนที่อังกฤษเองประช

0: ประชาชนก็ทยอยกลับเข้าสำรวจความเสียหายในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศค่ะหลังจากไฟป่าลุกลามในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งพบความเสียหายเป็นวงกว้างรายงานระบุนะคะว่าสิ่งปลูกสร้างถูกทำลายเสียหายสิ้นเชิงจำนวน19หลังครอบคลุมพื้นที่5ถนนและมีบ้านเรือนอีก18หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะส่วนภาพนี้ที่เราเห็นกันอยู่เกิดขึ้นที่สเปนนะคะชาวเมืองเนียบลาทางตอนใต้ของสเปนต่างพากันออกมายืนเรียงรายริมถนนเพื่อส่งเสียงปรบมือชื่นชมแล้วก็อำลาสมาชิกหน่วยฉุกเฉินทางทหารของสเปนที่ตรากตรำสู้กับไฟป่าครั้งร้ายแรงนานถึง10วันจนล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแล้วก็เข้าสู่ภาวะที่ควบคุมได้แล้วค่ะโดยไฟป่าในภูมิภาคนี้ได้เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 230,000 ไร่แต่ในขณะเดียวกันสเปนเองก็ยังคงเร่งดับไฟป่าในจุดอื่นๆนะคะรวมไปถึงที่แคว้นอารากอนทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทางการท้องถิ่นก็ต้องระดมกำลังดับเพลิงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อเร่งรับมือกับสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันส่วนที่กรีซนะคะไฟป่าปะทุขึ้นบนเกาะซาลามิน่าทางตะวันตกของกรุงเอเธนส์เมื่อวันอาทิตย์ค่ะลุกลามเผาทำลายอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันเหตุไฟป่าครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวของชาวกรีซค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมกว่า500คนอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า260คนซึ่งประกอบไปด้วยทีมปฏิบัติการภาคพื้นดิน15ทีมเครื่องบิน10ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก8ลำถูกส่งเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในครั้งนี้นอกจากคลื่นความร้อนระลอกที่5ในยุโรปจะส่งผลให้หลายประเทศเผชิญกับไฟป่าแล้วนะคะยังมีรายงานว่าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคเศรษฐกิจและก็เผยให้เห็นช่องว่างความคุ้มครองทางประกันภัยหลังจากหลายธุรกิจขาดทุนหนักค่ะแต่เรียกร้องค่าชดเชยไม่ได้เนื่องจากกรมธรรม์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คุ้มครองความเสียหายจากความร้อนโดยทางด้านของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ประเมินนะคะว่าคลื่นความร้อนในยุโรปเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 43,000 ล้านยูโรแต่มีการจ่ายประกันจริงเพียงแค่ประมาณ50ล้านยูโรเท่านั้นเองค่ะโดยผลสำรวจในอิตาลีพบว่าธุรกิจกว่า80รายธุรกิจกว่า 80% นะคะรายได้ลดลงเฉลี่ย 20% เนื่องจากผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกจากนี้ความร้อนก็ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำการขนส่งล่าช้าต้นทุนทำความเย็นในโรงงานพุ่งสูงและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก็ลดลงตามไปด้วยค่ะความร้อนเองก็ไม่ได้สร้างความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สินโดยตรงเหมือนน้ำท่วมหรือว่าพายุนะคะแต่มักจะเกิดขึ้นร่วมกับภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็ออกกรมธรรม์ชดเชยได้ยากซึ่งช่องว่างดังกล่าวก็ส่งผลให้การประเมินการส่งผลให้การประกันภัยแบบพาราเมตริกหรือว่าการจ่ายค่าสินไหมอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิพุ่งสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะโดยคาดว่าตลาดประกันภัยรูปแบบนี้ในยุโรปน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7,930 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2031แต่ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าการทำประกันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเสี่ยงแต่หัวใจสำคัญก็คือภาคธุรกิจเองก็ต้องมีการเร่งปรับตัวเช่นปรับโครงสร้างของสถานที่ทำงานแล้วก็ลงทุนในเทคโนโลยีทำความเย็นเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียล่วงหน้ามากกว่ารอรับการชดเชยหลังเกิดเหตุเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามาประมวลกันดูในช่วงที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆที่ทำให้ยุโรปเผชิญกับไฟป่าที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ก็หนีไม่พ้นกับสภาพอากาศร้อนจัดนะคะหลายประเทศเผชิญกับคลื่นความร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยบางจุดสูงถึง 40-42 องศาเซลเซียสด้วยกันไหนจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งที่จะทำให้ความแห้งแล้งเจอกับลมหนักๆเข้าไปก็ทำให้ไฟเนี่ยสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งปัจจัยก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราได้ยินกันมาหลายปีซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายประเทศไม่ใช่แค่ในยุโรปเผชิญกับอากาศที่แปรปรวนแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับคำถามคือจะมีฮีทเวฟในรอบที่6ตามมาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆพอเข้ากันยายนเดือนหน้าก็อีกประมาณแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองยุโรปทางตอนเหนือเนี่ยก็ต้องเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันมีรอบที่6ตามมาแล้วยังมีฮีทเวฟตามมามันก็จะเป็นภาพที่ยิ่งสะท้อนชัดเจนว่า ปีนี้เนี่ยสถานการณ์มันหนักจริงๆซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นหน่วยงานที่ติดตามเรื่องสภาพอากาศนะครับยืนยันชัดเจนว่าตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกรกฎาคมปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่สถิติความร้อนอุณหภูมิมันทะลุเป็นประวัติการณ์ก็สูงมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียกันหน่อยนะคะตอนนี้ทางการอินโดนีเซียเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการเร่งช่วยเหลือไปพื้นที่ที่ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตามรายงานเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนแล้วนะคะ
2: ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ประชาชนกว่าประมาณ 5,000 คนก็ยังคงต้องอพยพไปอาศัยยังศูนย์พักพิงนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้แตะอยู่ที่อย่างน้อย53คนแล้วค่ะขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายก็ยังไม่มีรายงานออกมาอย่างแน่ชัดค่ะผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดอิสนูซาเตงาราของอินโดนีเซียค่ะก็ต้องออกมารอรับน้ำดื่มนะคะเครื่องดื่มที่เอามาแจกจ่ายกันแล้วก็หลายๆคนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์ในศูนย์พักพิงกันอย่างยากลำบากค่ะท่ามกลางสภาพแวดล้อมแล้วก็ความช่วยเหลือที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยผู้รอดชีวิตบางคนแสดงความกังวลถึงการขาดแคลนอาหารแล้วก็ความไม่แน่นอนหลังจากนี้ด้วยนะคะขณะนี้ยังคงมีผู้ประสบภัยอีกมากกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกมาอาศัยอยู่ตามจุดพักพิงชั่วคราวต่างๆหรือว่ากางเต็นท์อยู่กลางที่โล่งแจ้งเนื่องจากกังวลว่าแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า aftershock ซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วอย่างน้อย341ครั้งอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับอาคารบ้านเรือนได้นะคะหลังจากเพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นของอินโดนีเซียค่ะส่วนสถานการณ์ในหลายเมืองบนเกาะฟอเรสต์เองเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวภายในเต็นท์พยาบาลชั่วคราวบริเวณด้านนอกอาคารค่ะหลังจากโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายระหว่างเกิดแผ่นดินไหวด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงเข้าสำรวจอาคารบ้านเรือนที่พังเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนรวมทั้งเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆหลังจากมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,300 หลังสถานศึกษา93แห่งโรงพยาบาล36แห่งแล้วก็อาคารรัฐบาลอีก38แห่งค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ทราบตัวเลขผู้สูญหายที่แน่ชัดขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53คนแล้วค่ะด้านของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียเองก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลจังหวัดอิสนูซาเตงารากำลังพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินในจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้ค่ะขณะที่ทางด้านของสำนักงานค้นหาและกู้ภัยอินโดนีเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาพภารกิจลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอิสนูซาเตงารานะคะซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากหลังจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดดินถล่มต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางเส้นทางในหลายจุดด้วยกันค่ะตอนนี้ความช่วยเหลือทยอยเดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยบนเกาะฟอเรสต์กันบ้างแล้วนะคะแต่ในบางจุดถนนถูกตัดขาดทำให้การลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ยังคงล่าช้าซึ่งภัยพิบัติครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นกำลังพิจารณาการประกาศคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อระดมทรัพยากรและเงินทุนเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยค่ะซึ่งในวันเดียวกันที่มีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นี้นะคะก็มีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งขนาด 6.9 ด้วยเช่นเดียวกันส่วนกลางเนี่ยอยู่ที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ183กิโลเมตรด้วยกันนะคะเกิดขึ้นห่างจากจุดนี้ไปในช่วงเช้าวันเดียวกันเพียงแค่ประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่เองยังไม่มีการรายงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นออกมาอย่างแน่ชัดส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ 7.7 นะคะนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของอินโดนีเซียเลยค่ะโดยพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เองก็เคยเกิดแผ่นดินไหวไปครั้งหนึ่งขนาด 7.7 เมื่อปี1992ครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดคลื่นสึนามิแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ 2,500 คนด้วยกันค่ะ
1: ติดตามกันต่อนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณจรุพรรายงานเนี่ยล่าสุดก็สำนักข่าวอันตารารายงานแล้วนะครับว่าทางผู้ว่าการจังหวัดอิสนูซาเตงการาประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว14วันนะครับเพื่อที่จะทำให้ทรัพยากรบุคลากรต่างๆสามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ
3: คนไทยก็ต้องติดตามด้วยสำหรับประเด็นนี้นะครับจากเอเชียไปดูความเคลื่อนไหวที่ยุโรปกันหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้ยุโรปทางการโปแลนด์เขากำลังเร่งส่งบุคลากรนะครับพร้อมกับเครื่องบินพิเศษไปยังฮังการีเพื่อไปการเร่งช่วยเหลือพลเมือง

0: หลังจากรถบรรทุกผู้แสวงบุญชาวโปแลนด์ไปประสบอุบัติเหตุในฮังการีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ย10คนเลยนะครับ
1: ข้อมูลเบื้องต้นจากตำรวจขณะนี้ก็ระบุนะคะว่าคนขับเนี่ยอาจจะหลับในจนทำให้รถเสียการทรงตัวแล้วก็ออกนอกเส้นทางไปได้นะคะซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยโปแลนด์ระดมกำลังลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับเร่งกู้ภัยแล้วก็ให้การช่วยเหลือท่ามกลางความมืดนะคะหลังจากเกิดเหตุรถบัสบรรทุกผู้แสวงบุญชาวโปแลนด์เสียหลักตกลงทางหลวงไปในร่องน้ำข้างทางในฮังการีแล้วก็เกิดการพลิกคว่ำไปค่ะรถบัสคันดังกล่าวซึ่งกำลังเดินทางจากเซอร์เบียกลับไปยังโปแลนด์ประสบอุบัติเหตุเมื่อเวลา 1:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นบนทางหลวง M3 ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีไปทางตะวันออกประมาณ140กิโลเมตรด้วยกันซึ่งภาพที่เห็นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของด้านฮังการีออกมาระดมกำลังช่วยการดูแลพื้นที่เกิดเหตุนะคะโดยตามรายงานของเจ้าหน้าที่ระบุว่ารถบัสคันนี้บรรทุกผู้โดยสารมา57คนและคนขับ2คนค่ะซึ่งขณะนี้คนขับถูกควบคุมตัวแล้วโดยสื่อมีการรายงานอ้างตำรวจระบุว่าคนขับหลับในขณะกำลังขับรถความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย12คนนะคะบาดเจ็บสาหัสอย่างน้อย10คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกประมาณ37คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใน4เมืองด้วยกันค่ะด้านของนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าได้สั่งให้ส่งเครื่องบินพิเศษไปยังฮังการีพร้อมกับความช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วก็กงสุลสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโปแลนด์ก็ระบุว่าเครื่องบินจะออกเดินทางในช่วงเย็นวันอาทิตย์และจะมีวิสัญญีแพทย์ศัลยแพทย์แพทย์กระดูกและข้อและก็เจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินอีก3คนอยู่บนเครื่องบินด้วยค่ะขณะที่ด้านของนายกรัฐมนตรีฮังการีก็ได้มีการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ถือเป็นอุบัติเหตุทางถนนที่ร้ายแรงที่สุดในฮังการีนับตั้งแต่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถบัสท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่เมืองซิโอฟ็อกในปี2003ซึ่งครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป33คนด้วยกันค่ะซึ่งก่อนหน้านั้น1ปีปี2002เองก็มีเหตุรถบัสนะคะที่บรรทุกผู้แสวงบุญชาวโปแลนด์ประสบอุบัติเหตุใกล้กับเมืองทางตะวันตกของฮังการีแบบนี้คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะเหตุการณ์ในปีนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป19คนด้วยกันเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างแน่ชัดต่อไปค่ะ
2: ครับเตรียมบรรยากาศกันหน่อยนะครับเช้านี้มาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้างแต่ต้องบอกว่าข่าวต่อไปนี้คนรักสัตว์คนที่รักสุนัขคุณผู้ชมครับคือเรารายงานเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นการส่งเสริมแต่อย่างใดพูดถึงเรื่องของการกินเนื้อสุนัขครับหนึ่งในประเทศที่ยังคงมีวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขในกลุ่มคนบางกลุ่มอยู่ก็คือที่ประเทศเกาหลีใต้แต่เห็นว่าเดี๋ยวเขากำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นนะครับคุณจารุพร
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนรวมถึงทั้ง3ท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเกาหลีใต้ก็จะมีการเตรียมสั่งห้ามบริโภคเนื้อสุนัขอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทำให้ในช่วงนี้หลายคนก็เลยพยายามค่ะหารับประทานอาหารจานเด็ดจากเนื้อสุนัขเป็นการส่งท้ายค่ะคุณผู้ชมท่านใดเพิ่งเปิดทีวีมาเจอภาพซุปร้อนๆแบบนี้ใส่ผักใส่เนื้อชิ้นโตๆเต็มคำเห็นแล้วน่าจะชวนน้ำลายสอไม่น้อยเลยทีเดียวอยากจะให้กลิ่นเนี่ยหอมลอยออกมาจากทีวีเลยแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่าเพิ่งตกหลุมพรางเพราะว่าที่เห็นเนื้อสัตว์น่ากินน่ากินในซุปเนี่ยคือเนื้อสุนัขค่ะเมนูสตูเนื้อสัตว์ของสุนัขเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงวันที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อนที่ชาวเกาหลีใต้เขาจะเรียกกันว่าบุกนันนะคะเนื่องจากเชื่อว่าเนื้อสุนัขจะช่วยเพิ่มพละกำลังรับมือกับความร้อนได้เป็นอย่างดีส่วนที่เมืองซองนัมจังหวัดคยองกีของเกาหลีใต้ครั้งนึงเนี่ยก็เคยเป็นศูนย์กลางการค้าเนื้อสุนัขขนาดใหญ่ของประเทศนะคะรวมถึงก็มีร้านอาหารที่ขายเมนูเนื้อสุนัขมากมายแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามเพาะพันธุ์ค่าแล้วก็ขายเนื้อสุนัขอย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะก็เลยทำให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้14สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันที่ร้อนที่สุดของปีนี้ในเกาหลีใต้นะคะก็เลยจะมีลูกค้ามาอุดหนุนแล้วก็สั่งเมนูเนื้อสุนัขรับประทานกันอย่างเนืองแน่นเป็นการส่งท้ายค่ะ โดยทางด้านของคุณอีคังชอนเจ้าของร้านอาหารในเมืองซองนำที่

0: ทำธุรกิจมา37ปีก็ยอมรับนะคะว่ามีความรู้สึกที่หลากหลายต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในแง่นึงเนี่ยก็มองว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าน่าจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในระดับโลกมากขึ้นรวมถึงทัศนคติของคนในสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วต่อการบริโภคเนื้อสุนัขแต่อีกแง่นึงค่ะก็รู้สึกใจหายเพราะว่าหลายคนก็ผูกพันกับอาหารจากเนื้อสุนัขโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 70-90 ปีพร้อมทั้งฝากไปยังรัฐบาลด้วยว่าควรจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการในวงการค้าเนื้อสุนัขโดยสามารถปรับตัวไปทำธุรกิจใหม่ๆได้นะคะซึ่งนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปกฎหมายฉบับใหม่ของเกาหลีใต้นี้ก็ระบุไว้นะคะว่าผู้ที่ฝ่าฝืนฆ่าสุนัขเพื่อเอาไปทำเป็นอาหารเนี่ยจะถูกจำคุกสูงสุด3ปีหรือว่าอาจจะถูกปรับสูงสุด30ล้านวอนส่วนผู้ที่เพาะพันธุ์หรือว่าจำหน่ายอาจจะถูกจำคุกสูงสุด2ปีหรือไม่ก็ถูกปรับสูงสุด20ล้านวอนแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าทัศนคติของคนรุ่นใหม่ในสังคมสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วหลายๆคนเนี่ยอย่างที่บอกเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่อัตราการเกิดใหม่น้อยมากคนหันไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเลยมองว่าถ้าเลี้ยงน้องหมาแล้วต้องไปกินเนื้อหมามันก็คงจะแปลกๆไปไหมกินสปีชีส์เดียวกันกับลูกของตัวเองก็คงกินไม่ลงสักเท่าไหร่นะคะ
1: มันเป็นภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วยนะถ้าพูดถึงเพราะว่าคือผมไปเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยที่ไปที่กรุงโซคือจะบอกว่ากรุงโซมันเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ปรากฏว่ากรุงโซเนี่ยไปที่ตลาดขยองดงคืออยู่ในกลางกรุงโซเลยแต่ปรากฏว่าคือสุนัขเนี่ยก็คือเยอะมากคือเป็นเนื้อสุนัขเนี่ยเยอะมากแล้วก็ห้อยกันลงมาเหมือนกับเนื้อหมูบ้านเราในตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ทราบเข้าไปเนี่ยคือมันเป็นตลาดเก่าแก่ด้วยไงพอไปถึงปุ๊บคือเห็นภาพนั้นน่ะ
2: ครับ
1: หลายคนเลยบอกว่าโหเขากินกันแบบนี้เลยนะที่สำคัญคือถ้าไปกินสตรีทฟู้ดบ้านเขาเนี่ยบางร้านเนี่ยอาจจะต้องแอบถามด้วยเพราะบางคนก็ไม่รู
2: ้ครับ
1: ไปกินเนื้อที่มันไม่ใช่เนื้อหมูที่เราคิด
2: ครับนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ทราบนี่อย่าบอกนะว่า
1: อ่าไม่ครับไอเราเนี่ยทราบไอเราเนี่ยทราบเพราะว่าเราอ่ะอยากไปเห็นด้วยตาว่ามันเป็นยังไง
3: คุณแยกออกเหรอ
1: คือหมายถึงว่าเข้าไปในตลาดเข้าไปในตลาดแล้วเราเห็นอันนี้ชัดแต่อาหารเนี่ยคือต้องถามเลยเพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับคือถ้าเกิดย้อนไปในยุคหนึ่งที่มีสงครามเกาหลีอยู่ตอนนั้นมันขาดแคลนอาหารจริงๆคนก็จำเป็นต้องบริโภคเนื้อสุนัขแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องของการกินเพื่อที่จะเสริมสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆด้วยแต่พอยุคหนึ่งพอมันเปลี่ยนไปในยุคนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับแล้วก็มีกฎหมายออกมาเพื่อที่จะไม่ให้มีการฆ่าสุนัขนำมารับประทานกันอีกนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะเกิดเหตุชายคนหนึ่งค่ะคาดว่าเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนะคะก่อเหตุชกนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะกำลังเลือกซื้อสินค้าในพื้นที่เมืองพัทยาชลบุรีทำให้นักท่องเที่ยวปากแตกแล้วก็ฟันหักหนึ่งซี่สาเหตุคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะเกิดจากการที่เดินไปขอบุหรี่แล้วก็ไม่มีใครให้อ่ะค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่ะกำลังยืนเลือกซื้อสินค้าอยู่บนทางเท้าคุณผู้ชมจู่ๆเนี่ยค่ะชายคนหนึ่งคาดว่าเป็นคนไร้บ้านคนเร่ร่อนเนี่ยนะคะเดินตรงเข้ามาแล้วก็ไปก่อเหตุชกที่ใบหน้าของนักท่องเที่ยวจนล้มทั้งยืนค่ะชกเข้าไปแล้วคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวเนี่ยเอามือแบบว่าปิดปากของตัวเองเลยนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยปรากฏว่าลงไปนั่งคุกเข่าก้มกราบกับพื้นแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนพัทยากลางสาย2ชลบุรีค่ะจากการลงไปที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าตลาดไนท์บราซ่าพนักงานขายกระเป๋าที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเลือกซื้อกระเป๋าอยู่กับแฟนสาวเนี่ยค่ะชายคนดังกล่าวเดินผ่านมาหน้าร้านตอนแรกเข้าใจว่าจะเข้ามาขอบุหรี่แต่ไม่ได้แบบนั้นคุณผู้ชมเดินปรีเข้ามาแล้วก็ไปชกเข้าที่ปากของนักท่องเที่ยวอย่างแรงโดยไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีเรื่องกันมาก่อนนะคะ
4: ก็เลยมาอยู่ตรงนี้แหละหนูเห็นคนเดินขอทานนั่นแหละที่ว่าเขาขอทานแล้วไอ้ละแวกนี้ใช่ไหมแล้วเห็นปุ๊บก็เห็นเขาเดินมาก็นึกว่าเขาจะขอบุหรี่ขออะไรนี่แหละแล้วหนูก็มองก็ดูท่าน่าจะไม่ดีแล้วล่ะดูท่าจะไม่ดีเขาเดินมาเขาชกเลยเขาชกลูกค้าเลยโดยที่ไม่ถามอะไรโดนที่ไม่ถามอะไรปุ๊บแล้วเห็นปุ๊บแล้วหนูก็เรียกทุกคนเลยนะพี่ช่วยด้วยเขาต่อยลูกค้าจับมันแล้วมันก็ไหว้มันกราบปุ๊บแล้วมันก็วิ่งหนีไปเลย
3: นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บริมฝีปากแตกค่ะเลือดไหลกบปากแล้วก็ฟันหักไป1ซี่แม่ค้าละแวกนั้นเนี่ยต้องช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะสำหรับปมการก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเกิดอาการหงุดหงิดจากการอยากบุหรี่เนื่องจากพบว่าได้มีการเดินตะเวนขอบุหรี่มาตลอดทางแต่ว่าไม่มีใครให้ผู้ค้าในพื้นที่ยังได้ฝากเตือนภัยไปยังนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากในพื้นที่พัทยาค่ะมีกลุ่มคนเร่ร่อนจำนวนมากซึ่งมักจะพบพฤติกรรมโมโหแล้วก็ทำร้ายนักท่องเที่ยวเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการอยู่เป็นประจำพร้อมกับเรียกร้องไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ไขปัญหานี้เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะนี่คุณผู้ชมคือไม่ได้มีเรื่องมีราวกันมาก่อนเลยนะคะอยู่ๆก็ต้องมาถูกชกแล้วก็คือฟันหักไปหนึ่งซี่เนี่ยค่ะไม่คุ้มกันเลยนะคะแล้วก็เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพัทยาด้วยนะคะ
1: ครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าเสียภาพลักษณ์จริง
3: ๆ
1: แล้วถ้าเกิดว่าร้านเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเขาไปบอกกันปากต่อปากมาโดนทำร้ายร้านตรงนี
2: ้ครับ
1: เนี่ยเขาไม่กล้ามานี่ก็เดือดร้อนกันไปหมดนะ
3: ค่ะกลัวมากๆกลัวว่าจะไปทำร้ายร่างกายผู้หญิง
2: ครับ
3: เนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยค่ะภาพแบบนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันต่อเลยนะครับมีภาพปฏิบัติการของตำรวจสภ.เบตงไปจับกุมอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดคือกลับมาก่อเหตุอีกแล้วหลังจากเพิ่งจะพ้นโทษมาได้แค่1เดือนจับกุมได้พร้อมกับยาบ้าเนี่ย1,000กว่าเม็ดเลยครับดูของกลางนะครับของกลางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปยึดได้มียาบ้า 1,407 เม็ดครับนี่เป็นของกลางที่ตำรวจสภ.เบตงจังหวัดยะลาตรวจยึดได้หลังจากไปจับกุมนายมะอีซอแดเบาะอายุ45ปีเป็นชาวตำบลยะรมอำเภอเบตงขณะที่ตำรวจเนี่ยตั้งจุดตรวจบนถนนสายบ้านบาแตตูแงกาเปะตอในซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลตำบลทานน้ำทิพย์กับเขตเทศบาลเมืองเบตงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับบอกว่าจุดนี้มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยใช้เป็นเส้นทางในการเคลื่อนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงยาเสพติดด้วยเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พอทราบเบาะแสจากชาวบ้านแบบนี้ก็เลยนำกำลังมาตั้งจุดตรวจอยู่บริเวณนั้นซะเลยทีนี้ระหว่างที่กำลังตั้งจุดตรวจครับปรากฏว่ามีชายคนนึงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาพอเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บเลี้ยวรถกลับทันทีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่หน้าจุดตรวจก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปขวางเอาไว้ทีนี้เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บรู้ว่าเจ้าหน้าที่มาดักอยู่แล้วหนีไปไหนไม่รอดก็เลยทิ้งรถแล้วก็รีบวิ่งหนีแต่สุดท้ายหนีไม่รอดครับถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งไล่ตามไปสามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้ทีนี้พอไปจับกุมตัวได้เนี่ยไปตรวจค้นในกระเป๋าสะพายข้างที่สะพายอยู่ก็ไปพบยาบ้าจำนวน7ถุงรวมทั้งหมด 1,407 เม็ดสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาอ้างแบบนี้บอกว่าเพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกเพราะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ประมาณเดือนกว่าๆส่วนยาเสพติดถามว่าไปรับมาจากริมถนนบ้านกาเปะกอต่อครับแล้วก็จะนำไปส่งที่บ้านจะเราะสู่สู่ซึ่งก็ไม่ทราบว่าผู้ที่มาส่งยาเนี่ยเป็นใครอ้างแบบนี้บอกว่าตอนไปรับยาก็ไปรับแบบไม่เจอตัวไม่รู้ว่าคนส่งยาเนี่ยเป็นใครส่วนผู้รับก็อ้างอีกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเขาสั่งการบอกให้นำเอาไปวางไว้ก็ไม่เห็นทั้งคนส่งไม่เห็นทั้งคนจะมารับอ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อครับเพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าเคยถูกจับกุมมาหลายครั้งแล้วและที่สำคัญคดีที่เคยถูกจับกุมก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืนและคดีพยายามฆ่าด้วยเจ้าหน้าที่จึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาครับเรื่องของจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายก่อนจะนำตัวแล้วก็ของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.เบตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: เล่ากันมามีแต่ข่าวหนักๆนะครับเช้านี้มาดูเรื่องหิวใจก่อนไปทำงานกันบ้างครับคุณผู้ชมพาไปรู้จักกับบ้านน้ำแห่งชีวิตบ้านแห่งนี้ไม่ได้เป็นบ้านทั่วไปครับแต่ว่าเป็นมูลนิธิแห่งหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้คนที่อาจจะอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่บนภูเขาแล้วต้องมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลในตัวเมืองเชียงใหม่ได้พักก่อนที่จะไปหาคุณหมอจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่าเช่าโรงแรมครับ เตียงนอน 40-50 เตียงภายในอาคาร2ชั้นของมูลนิธิน้ำแห่งชีวิตตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ครับสำหรับชาวบ้านที่เป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ญาติญาติสามารถเข้ามาพักได้ฟรีเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าอำเภอรอบนอกเพื่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดเชียงใหม่โดยมูลนิธิแห่งนี้ดำเนินการมาแล้ว17ปีชาวบ้านที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระจังหวัดตากคนหนึ่งบอกกับนักข่าวว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาต้องเที่ยวเดินทางมารักษาอาการป่วยต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ครับการได้พักที่บ้านแห่งนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จากเดิมต้องไปเช่าโรงแรมหลายวันครับ
5: เรื่องการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยบอกตรงนะว่ามันช่วยได้เยอะมากเรื่องค่าห้องพอเราเสียค่าน้ำมันมาใช่ไหมแล้วค่าห้องเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยเรามาอยู่นี่แล้วค่ากินอีกอาจารย์เขาก็ให้มูลนิธิเขาก็ให้ทุกอย่างเลยแล้วทีนี้มันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันจากที่ว่าเรามาในงบ 5,000 เราจะเหลือแค่ 3,000 แล้วมันดีจริงๆค่ะคือภูมิใจค่ะ
2: อาสาสมัครมูลนิธิน้ำแห่งชีวิตเล่าว่าเมื่อปี2552ตัวเองและสามีเดินทางจากประเทศมาเลเซียมาเที่ยวที่เชียงใหม่เห็นชาวบ้านบางส่วนเดือดร้อนตอนที่จะต้องเดินทางมาพบแพทย์จึงตัดสินใจเช่าบ้านเปิดเป็นบ้านน้ำแห่งชีวิตก่อนจะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมากลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือครับนอกจากชาวบ้านทั่วไปแล้วยังเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ขณะนี้ได้ย้ายสถานที่จากตัวเมืองเชียงใหม่ที่ค่อนข้างคับแคบไปอยู่ที่อำเภอแม่ริมซึ่งสถานที่กว้างขวางผู้มาพักทั้งผู้ป่วยและญาติอาจจะมีความสะดวกมากขึ้นครับ
6: ดูหาสถานที่ที่กว้างกว่าอยู่แม่ริมก็ดีกว่าซึ่งเราก็ได้สถานที่ที่นี่ที่กว้างแล้วก็ผู้ป่วยเขาจะไม่อึดอัดแล้วก็เอะอะด้วยที่เบียบกันแต่สามารถที่ออกมาเที่ยวแล้วก็ได้มีอยู่อากาศชมอากาศที่ลง
2: สำหรับมูลนิธิแห่งนี้นอกจากเปิดบ้านให้พักฟรีแล้วนะครับยังมีรถรับส่งสำหรับผู้ที่มีความจำอาจจะเป็นความจำเป็นความจำเสื่อมนะครับเป็นบางกรณีด้วยรวมถึงมีน้ำมีอาหารให้ญาติสามารถทำกินได้เองครับงบประมาณ90%ได้รับการบริจาคจากต่างประเทศส่วน10%จากเงินบริจาคภายในประเทศครับ
7: คุณผู้ชมไปดูการเลี้ยงแพะกันหน่อยนะคะช่วงนี้ราคาแพะปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้ดีนะคะอย่างเช่นอดีตผู้จัดการบริษัทคนหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเขาตัดสินใจลาออกจากงานไปเลี้ยงแพะแล้วก็มีรายได้ต่อรอบอะค่ะ 4-50,000 บาทค่ะที่นี่เป็นฟาร์มแพะชื่อว่ามั่นคงฟาร์มนะคะอยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นฟาร์มแพะต้นแบบ BCG โมเดลก็คือการทำแบบผสมผสานพัฒนา3ด้านเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะคะใช้รูปแบบการเลี้ยงแพะแบบเกษตรปราณีตค่ะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีให้มีความคุ้มค่าลดการเกิดขยะเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเจ้าของฟาร์มก็คือคุณพัชรีพรพิรมนตรีเธอบอกนะคะบอกว่าเธอเป็นอดีตผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะมีโอกาสได้อบรมเรื่องแพะก็เลยตัดสินใจเลี้ยงแพะปี2554เธอเริ่มต้น15ตัวปัจจุบันขยายการเลี้ยงกว่า1ตัว100ตัวค่ะ
8: โดยพื้นที่ที่บ้านเนี่ยมันเหมาะที่จะเลี้ยงสัตว์เพราะว่ามีหญ้าเยอะทีนี้ก็มาดูว่าจะเลี้ยงสัตว์อย่างประเภทไหนที่กินหญ้าก็มาจบที่แพะเนื่องจากเขาเป็นสัตว์ตัวเล็กนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงวัวเขาตัวใหญ่เราก็คงจะเอาไม่อยู่ดูแลไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวก็เลยมาที่แพะทีนี้ก่อนที่จะมาเริ่มเลี้ยงแพะเนี่ยพี่ก็จะต้องไปหาความรู้ก่อนไปหาความรู้เนี่ยก็คือด้วยสถานที่ของเราตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยเกษตรกำแพงแสนตรงนี้นะคะก็เลยเขาเปิดอบรมเกษตรกรรายใหม่มือใหม่ที่จะเลี้ยงแพะก็เลยไปอบรมกับเขา
7: แพะที่เลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสมนะคะพันธุ์บอสาแนนแองกูโนเบียนเลี้ยง1ปีจะผสมพันธุ์ใช้เวลาตั้งท้อง150วันการดูแลเนี่ยค่ะเขาบอกว่าต้องคอยตรวจโรคแล้วก็ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยปีละ2ครั้งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่วนการดูแลโรงเรือนจะเน้นเรื่องของความสะอาดทำความสะอาดทั้งบนคอกแล้วก็ใต้คอกราดด้วยน้ำหมัก EM ที่ผสมกับกล้วยเพื่อดับกลิ่นที่นี่ยังลดต้นทุนค่าอาหารแพะด้วยการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารของแพะโดยจะนำมาปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วก็นำไปคลุกเคล้าเข้ากับผิวถั่วแพะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีพ่อค้าประจำมารับซื้อจะขายแพะเล็กหรือว่าขุนเล็กเลี้ยงประมาณ 3-3 เดือนครึ่งน้ำหนัก 14-15 กิโลกรัมตอนนี้ราคาสูงขึ้นเป็น185บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมราคาอยู่ที่85บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
8: ขุนเล็กนี่ก็คือไม่เกิน19กิโลถ้า20กิโลนี่เขาเรียกแพะขุนใหญ่ก็จะเป็นอีกราคานึงค่ะขุนเล็กตอนนี้ที่พี่เจ้าขายไปเมื่อตอนสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่185ราคาค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ
9: ช่วงนี้ราคาแพะกำลังดีนะ
8: ใช่ใช่ค่ะ
9: จากตอนแรกเมื่อก่อนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กิโล
8: ถ้าตัวผู้เล็กเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 85-90 ต่อกิโลนะคะบาทต่อกิโลค่ะ
9: ตอนนี้ขึ้นมากิโลกรัมละ
8: 185ที่ขายใช่ใช่ขายข้างหลังสุดเนี่ยแหละค่ะ185
7: แต่ละปีจะจำหน่ายแพะได้ทั้งหมด3รุ่นค่ะรายได้ต่อรอบเฉลี่ยครั้งละ 40,000 ถึง 50,000 บาทนะคะนอกจากนี้ยังนำแพะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเธอบอกว่าใช้ประโยชน์จากแพะได้ทุกส่วนเลยนะคะถ้าใครสนใจนี่ไปได้นะคะเพราะว่าเธอเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาดูงานเผื่อว่าใครอยากจะเลี้ยงแพะนะคะแล้วก็ติดต่อไปก่อนได้นะคุณผู้ชมที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะ089-962-2352ค่ะ
1: เช้านี้ติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์เริ่มกันที่ข่าวดีอีกแล้วสำหรับโปรจีที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคร
10: ับ ใช่นะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าแฟนกีฬาชาวไทยเลือกเชียร์กันไม่ถูกเพราะมีหลายชนิดกีฬามากแต่ว่าคนที่เชียร์กีฬากอล์ฟเนี่ยต้องบอกว่าสมหวังเชียร์ใครก็ผลงานดีนะครับรวมถึงพวกเธอเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันด้วยนะครับโปรจีอัธยาทิติกุลครับมาเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงหน้าคว้าแชมป์กอล์ฟหญิงพอร์ตแลนด์ที่สหรัฐขณะที่โปรสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่จบ3อันดับแรกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันครับกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ขโมยซีนครับเพราะว่าโปรจีนอัธยาทิติกุลที่ออกรอบในฐานะอันดับ3งัดฟอร์มเก่งครับตีไป1อีเกิล8เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้ทำคะแนนวันเดียวไว้ที่8อันเดอร์พาร์ส่งผลให้เธอครับขยับสกอร์รวมเพิ่มเป็น22อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันด้วยตำแหน่งหัวแถวคว้าแชมป์รายการนี้มาครองครับซึ่งนับเป็นแชมป์ใบที่3ในรอบปีรวมไปถึงถ้วยเป็นถ้วยแชมป์ใบที่10ของการเล่น LPGA ทัวร์รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน300,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า10ล้านบาทขณะที่โปรเปียโนอาภิชยายุบลที่ออกรอบในฐานะผู้นำร่วมครับทำสกอร์เพิ่มวันนี้ไว้ที่5อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันที่อันดับ2ร่วมสกอร์รวม21อันเดอร์โดยมีคะแนนเท่ากับโปรพราวชเนตีวรรณแสนส่งผลให้สาวไทยครับเหมาอันดับ 1-3 ในศึก LPGA ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีโปรเมียวปาจารีอนันรุการรวมไปถึงโปรฮัตสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จบอันดับ5ร่วมและอันดับ8ร่วมทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีนักกอล์ฟหญิงไทยติดอันดับท็อป10มากถึง5คนด้วยกันสำหรับรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกก็ถือเป็นรายการที่ถูกฉลกกับนักกอล์ฟไทยเพราะว่าใน4ปีหลังสุดนี้ครับมีสาวไทยมาคว้าแชมป์รายการนี้ไปแล้วถึง3คนด้วยกันซึ่งนอกจากโปรจีนที่ทำได้ในปีนี้แล้วยังมีโปรพราวชเนตตีที่ได้แชมป์ในปี2023รวมไปถึงโปรโมโมริยาจุธานุการที่ได้แชมป์รายการนี้ไปเมื่อปี2024ครับต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานของนักกีฬาสาวไทยครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศชิลีทีมไทยลงแข่งนัดชิงอันดับ7พบกับโครเอเชียแม้ว่ารูปร่างจะเป็นรองครับแต่ว่านักตบสาวดาวรุ่งไทยเล่นกันได้อย่างเฉียบขาดเอาชนะโครเอเชียไปขาดลอย3เซตรวดคะแนน25ต่อ21 25ต่อ10และก็26ต่อ24จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยอันดับ7ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีขึ้นกว่าศึกชิงแชมป์โลกครั้งก่อนครับซึ่งครั้งนั้นได้เพียงอันดับ11เท่านั้นครับ
1: พูดถึงรุ่น U17 เนี่ยตอนแรกเนี่ยฝั่งไทยที่จะไปเจอกับโครเอเชียหลายๆคนก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าโครเอเชียเขาเป็นทีมแกร่งของฝั่งยุโรป
2: ใช่
1: ทีนี้พอเรามาเจอเมื่อวานเนี่ยคือ3เซตเราทำได้ดีมาก

0: แล้วก็เกมเราเนี่ยเป็นเกมรุกที่เหนือกว่าเขาด้วย
1: นะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราถูกโฉลกกับทีมยุโรปหรือเปล่า เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเจอโปแลนด์ซึ่งเขาเนี่ยมีดีกรีเป็นแชมป์ของยุโรปเลยนะเราเอาชนะแชมป์มาได้ปุ๊บเนี่ยเราเจอทีมอื่นในยุโรปก็ถือว่าสบายแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องของพอร์ตแลนด์คลาสสิกกอล์ฟหญิงนี่น่าสนใจถ้าปีหน้านักกอล์ฟไทยได้แชมป์อีกเนี่ยเปลี่ยนชื่อเถอะเป็นไทยแลนด์คลาสสิกดีกว่านะฮะนักกอล์ฟไทยมาคว้าแชมป์เยอะเหลือเกินนะครับต่อจากเรื่องของกอล์ฟนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องของลูกกลมๆกันบ้างกับเรื่องของสนุกเกอร์เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้คนไทยเชียร์กันเยอะมากนะฮะแต่ว่าแม้สุดท้ายจะทำไม่สำเร็จแต่หมูปากน้ำก็ถือว่าได้เงินรางวัลเยอะสุดในอาชีพการเล่นของตัวเองไปแล้วนะครับหมูปากน้ำพลาดโอกาสคว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพใบแรกในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายครับหลังโดนมาร์คเซลบี้แซงชนะไปในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่ประเทศจีนครับศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศปีนี้ครับเป็นการดวลความแม่นยำกันระหว่างนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำมืออันดับ45ของโลกจากไทยพบกับมาร์คเซลบี้อดีตแชมป์โลก4สมัยจากอังกฤษที่ปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ9ของโลกโดยคู่นี้ครับแข่งกันในระบบ10ใน19เฟรมแบ่งการเล่นออกเป็น2เซสชันด้วยกันซึ่งในเซสชันแรกนะครับหมูปากน้ำทำผลงานช่วงออกสตาร์ทได้ดีเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนครับ4ต่อ2เฟรมจนกระทั่งมาเกิดจุดเปลี่ยนครับในเฟรมที่7เป็นจังหวะปัญหาครับระหว่างที่หมูมีคะแนนนำอยู่ครับและจังหวะนี้ครับพยายามจะยิงให้โดนลูกน้ำเงินสังเกตกันดูดีๆครับลูกนี้คือจังหวะนี้เนี่ยคนแทงครับหมูปากน้ำรวมไปถึงผู้บรรยายเนี่ยมั่นใจว่าโดนนะครับแต่เซลบี้เองไม่เห็นด้วยครับทำให้กรรมการต้องเรียกทั้งคู่มาดูภาพรีเพลย์จากกล้องถ่ายทอดสดก่อนที่กรรมการจะตัดสินว่าหมูปากน้ำเป็นฝ่ายฟาวครับเพราะว่าลูกขาวแทงไม่โดนลูกน้ำเงินทำให้คะแนนตกเป็นฝ่ายตามหลังครับสถานการณ์เปลี่ยนแบบนี้ครับทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนไปทางมาร์คเซลบี้ทันทีดูจังหวะนี้ครับคือถ้ามองจากกล้องมุมบนเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอมองจากอีกมุมนึงมุมจากด้านล่างโต๊ะเนี่ยมันจะเห็นว่าลูกน้ำเงินเนี่ยขยับนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วกรรมการเนี่ยเขาก็ให้เป็นไม่โดนนะครับแล้วก็ทำให้ไทยเสียฟาวไปเท่านั้นยังไม่พอครับในช่วงท้ายของเฟรมเดียวกันนี้เองหมูปากน้ำเนี่ยมีโอกาสจะเป็นผู้ชนะในจังหวะชิงดำนะครับซึ่งหากลูกนี้แทงลงก็จะเก็บเฟรมนี้ไปทันทีแต่ดูกันครับจังหวะแทงเนี่ยมันไปชนกับจมูกหลุมครับพลาดไปอย่างไม่น่าเชื่อก่อนที่เซลบี้จะมาเก็บตกแทงลูกดำลงหลุมไปคว้าเฟรมนี้ไปครองและทำให้สถานการณ์ของนักสอยคิวไทยเริ่มลำบากทันทีครับเพราะว่าจากตอนแรกที่จะเป็นฝ่ายขึ้นนำ5ต่อ2เฟรมกลับโดนคู่แข่งไล่มาเป็น4ต่อ3สุดท้ายครับเป็นเซลบี้เล่นได้อย่างมั่นใจไล่เก็บเฟรมรัวๆครับส่งผลให้หมูปากน้ำเป็นฝ่ายแพ้ไป6ต่อ10เฟรมพลาดคว้าแชมป์อาชีพไปแรกในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างน้อยครับยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 100,000 ปอนด์หรือกว่า 4.5 ล้านบาทซึ่งถือเป็นเงินรางวัลสูงสุดเท่าที่หมูเคยทำได้ในการแข่งขันครับ
0: ก็เสียดายเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ได้รองแชมป์มาถ้าพูดถึงผลงานของหมูปากน้ำในครั้งนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าก็โค่นแชมป์อดีตแชมป์ถึง3คนนะก่อนที่จะมาเจอในรอบนี้นะ
1: ใช่นะครับเขาบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับหมูปากน้ำเนี่ยมาเพื่อตบเซลบี้ขยี้รอนนี่นะครับแล้วก็ไปขยำทางด้านของชอนเมอร์ฟี่แค่3คนนี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างชื่อแล้วนะฮะแต่น่าเสียดายอยู่อย่างนึงก็คือหมูเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมถ้าเขาได้แชมป์เนี่ยเขาจะได้เงินรางวัลประมาณ 250,000 ปอนด์ซึ่งเงินตัวเนี้ยเขาอาจจะเอาไปซื้อบ้านที่อังกฤษแล้วจะทำให้ชีวิตในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะนะฮะแต่พอไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับต่อจากเรื่องของสนุกนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยก็เดินทางกลับมาไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผลงานจากการบุกไปชนะสิงคโปร์เนี่ยทำให้พวกเขามั่นใจว่าโอกาสเข้าชิงเนี่ยไม่น่าจะหนีไปไหนอย่างแน่นอนนะครับพาทริกกุตตัฟสันครับยอมรับว่าเพื่อนร่วมทีมชาติไทยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่นในศึกอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับเมื่อวานนี้ครับโค้ชแอนโทนีฮัตสันนำลูกทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงบ้านเกิดหลังบุกไปทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกด้วยการบุกไปเอาชนะสิงคโปร์3-1ทำให้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่8ตอนนี้เปิดกว้างมากๆโดยแพทริกกุตตัฟสันครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยที่ได้โอกาสลงสนามในเกมนี้ยอมรับว่าพอใจกับผลงานของตัวเองที่ได้รับใช้ทีมชาติอีกครั้งซึ่งการบุกไปเอาชนะสิงคโปร์มาได้ก่อนทำให้บรรยากาศตอนนี้ครับทุกคนในทีมมีความมั่นใจก่อนจะเจอกับสิงคโปร์อีกครั้งในนัดที่2ซึ่งตัวเขาเองก็อยากให้แฟนบอลทีมเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆครับ
2: เมื่อวานรู้สึกดีใจนะครับเราได้สกอร์ดีนะครับ 3-1 ที่จะเจอกันเลข2นะครับแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะครับถึงจะเจอกัน
3: ส่วนตัวทำแอสซิสได้ด้วยหลังจากที่ลงมาเล่นครั้งทัชอีก7ไปครับเป็นไงบ้างครับ
2: 2025ก็เป็นปีที่ยากสุดในชีวิตผมนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสเล่นแล้วก็กลับมาเล่นทีมกันนะครับก็ทำแอสซิสแล้วก็ช่วยทีมชาติก็ดีใจมากครับก็เชิญชมทุกคนนะครับที่มาเชียร์ที่ราชมังวันที่18นะครับที่เจอกันนะครับ
1: สำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับสิงคโปร์แข่งกันในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงซึ่งตอนนี้นะครับบัตรเข้าชมเกมยังเหลืออยู่ในทุกโซนแม้สมาคมจะมีการปรับลดราคาลงที่นั่งละ100บาทแล้วก็ตามไปต่อกันที่เกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกของอีก1คู่ครับมาเลเซียเปิดบ้านพบกับเวียดนามแชมป์เก่าซึ่งนัดนี้เป็นเวียดนามครับที่บุกไปเอาชนะมาเลเซียได้2ประตูต่อ0และประตูแรกจากเหงียนเซินซอนแล้วยิงทีมชาติบราซิลโอนสัญชาติครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกจากนั้นครับเวียดนามมาได้อีก1ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นมาเลเซียนาที86ทำให้เวียดนามกุมความได้เปรียบก่อนจะกลับไปเล่นนัดที่2ที่บ้านของตัวเองครับในวันที่19สิงหาคมนี้ในเวลา2ทุ่มตรงครับก็สถานการณ์คล้ายกับเราเลยนะไปชนะคู่แข่งมาได้ก่อน2ประตูขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้โอกาสที่ไทยกับเวียดนามเนี่ยจะได้เข้าไปเจอกันรอบชิงก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับซึ่งถ้าเจอกันอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่า3ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับที่ไทยกับเวียดนามเข้ามาชิงกันนะฮะก็ฝั่งแพ้ชนะกันฝั่งละ1ครั้งนะครับก็ครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นโอกาสของทีมชาติไทยอีกครั้งนึงนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับล่าสุดก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะเปิดฉากแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการแข่งขันคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลเนี่ยที่คว้าแชมป์ไปได้นะครับอาร์เซนอลยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงสมดีกรีแชมป์พรีเมียร์ลีกครับไล่ถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบหมดสภาพคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ปีนี้มาครองครับฟุตบอลถ้วยการกุศลคอมมูนิตี้ชิลด์ครับสัญญาณก่อนเริ่มเปิดฉากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่โดยปีนี้เป็นการดวลกันระหว่างอาร์เซนอลแชมป์ลีกทีมล่าสุดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เอฟเอคัพและเป็นอาร์เซนอลครับที่ได้ประตูออกนำเร็วทันทีหลังเริ่มเกมมาได้เพียง25วินาทีเท่านั้นเมื่อริคาร์โดคาราฟิออรี่ครับได้บอลหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านตัวผู้รักษาประตูเข้าไปก่อนที่อาร์เซนอลครับจะมายิงเพิ่มอีก2ลูกเริ่มจากลูกมงของไคฮาเวตนาที28จากนั้นครับอาร์เซนอลมาได้ประตูปิดกล่องจากมาร์ตินโอเดกาดทำประตูในช่วงครึ่งหลังนาที48ช่วยให้อาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปขาดร้อย3ต่อ0คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์มาครองเป็นสมัยที่18ครับไปต่อกันที่อีกเหตุการณ์ที่น่าตกใจครับในฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่บาเยิร์นมิวนิกเอาชนะอาร์เบลไลซิกเพื่อนร่วมลีกไปไป3ต่อ1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นกับจามาลมูเซียล่านักเตะทีมชาติเยอรมนีชุดบอลโลกผลล่าสุดที่ทำประตูปิดกล่องให้ทีมออกนำ 3-1 นาที83แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีครับดาวเตะวัย23ปีกลับมีอาการควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้จนเพื่อนร่วมทีมครับต้องรีบวิ่งเข้ามาพยุงก่อนที่เจ้าตัวจะล้มลงนะครับกลางสนามแล้วก็ทีมแพทย์ต้องรีบเข้ามาปฐมพยาบาลกันอย่างเร่งด่วนซึ่งหลังจากที่มูเซล่าครับรับการปฐมพยาบาลก็ได้สติกลับคืนมาจนสามารถเดินเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวได้โดยมีทีมงานสตาฟโค้ชครับช่วยกันประคองเป็นจังหวะนี้ครับของมูเซล่าคือเหมือนไม่มีอะไรเลยครับเดินมาอยู่ดีๆแล้วเหมือนกับว่าควบคุมร่างกายของตัวเองไม่อยู่เพื่อนร่วมทีมก็ต้องวิ่งเข้ามาประคองกันนะครับแล้วก็ทีมแพทย์เข้ามาปฐมพยาบาลซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเดินกลับอุโมงค์ได้ตามปกตินะครับล่าสุดบาเยิร์นมิวนิกต้นสังกัดออกมายืนยันว่าอาการของมูเซล่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพร้อมชี้แจงว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกเนื่องจากช่วงเวลาทำการแข่งขันนั้นสภาพอากาศในเมืองมิวนิกสูงถึง35องศาทำให้มูเซล่าครับจะใช้เวลาพักฟื้นร่างกายประมาณ2วันแล้วก็จะกลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะขนาดนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเขาฝึกซ้อมร่างกายมาแทบทุกวันยังมีปัญหาเลยฉะนั้นใครที่ออกกำลังกายช่วงนี้เนี่ยก็ต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายตัวเองด้วยนะครับ
0: ครับต้องคอยสังเกตแล้วก็รวมไปถึงอาร์เซนอลเนี่ยพูดถึงพรีเมียร์ลีกนี่คืออาร์เซนอลนี่คือชนะขาดร้อย30แฟนคลับนี่คือภาพบรรยากาศการเชียร์นี่คือแบบแชร์กันเยอะมากค่อนข้างจะเชียร์กันแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เฉลิมฉลองกันด้วยนะครับ
1: แต่เขามีอาถรรพ์อยู่อย่างนึงนะเขาบอกว่าเอ๊ะแมนซิตี้ตั้งใจจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมไหนที่คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยพอมาเล่นในลีกปุ๊บเนี่ยผลงานมักจะไม่ดีเขาก็เลยอาจจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าแมนซิตี้พยายามเลี่ยงอะไรแบบนี้นะฮะ

0: ก็เดี๋ยวไปดูกันการแข่งขันฟุตบอลลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะเปิดฉากแล้วนะครับ
1: ครับครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าวประมาณ8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เด็ดวันใหม
1: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
5: ไม่เคยพบเคยเห็น
6: ที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
7: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อทันมาก
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

ลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮ N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวัน
1: ทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS